ฐานก่อความเดือดร้อนรำคาญและกีดขวางการจราจรส่วนทีมผู้ถ่ายคลิปถูกแจ้งข้อหาฐานสนับสนุนการกระทำความผิดโดยเจ้าหน้าที่ได้ยึดเจ็ตสกีเป็นของกลางและจะได้ขอให้ศาลริบเจ็ต

0: ุกแซงชนะนอร์เวย์2-1ทำให้โปรตุเกสคว้าชัย2 นัดรวดมี6 คะแนนนำที่1ของกลุ่มด้านฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ได้เดินทางถึงประเทศไทยแล้วเมื่อคืนนี้เวลาเที่ยงคืน15 นาทีหลังแพ้จีน0-3ตกรอบ8 ทีมสุดท้ายโดยโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนเผยว่านักเตะชุดนี้หลายคนจะเป็นรายการสุดท้ายในฐานะเยาวชนก็อยากฝากนักเตะว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่ยังรออยู่และอยากให้ทุกคนทำผลงานกับสโมสรให้ดีที่สุดส่วนโปรแกรมตามเชียร์นักกีฬาไทยวันนี้เวลา10:45 นเทเบิลเทนนิสหญิงคู่รอบรองชนะเลิศสุธาสินีจับคู่กับอรวรรณพบกับหญิงคู่จากจีนส่วนเวลา 11:50 นแบดมินตันชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิพบอินโดนีเซียเวลา 14:00 นวอลเลย์บอลชายรอบแบ่งกลุ่มไทยพบอิหร่านส่วนเวลา 16:30 นมวยสากลรุ่น55 กิโลกรัมชายรอบก่อนรองชนะเลิศกังปีโบขุนทดพบกับนักชกมองโกเลียและเวลา 20:04 นกรีฑาวิ่งผลัด4 คูณ 100 เมตรทั้งชายและหญิงรอบชิงชนะเลิศเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
1: อย่ารอให้พร้อม 100% แล้วค่อยทำในสิ่งที่อยากทำค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้แล้วเพิ่มพูนประสบการณ์เพราะการเริ่มออกก้าวตั้งแต่วันนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้เพิ่มขึ้นในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา8:00 นอิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

ม.เคาะหยุดราชการ 28-29 กันยายนเป็นกรณีพิเศษบรรเทาผลกระทบและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนพื้นที่กทม.นนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการหลังเจอวิกฤตน้ำท่วมนายกรัฐมนตรีเปิดวอลรูมเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมรับห่วงกาญจนบุรีพยากรณ์แจ้งเจอฝนหนักทางการพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมขยายเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษต่อเนื่องถึงเที่ยงคืนของวันที่29กันยายน2569กองทัพบกระดมกำลังพลและสรรพกำลังช่วยเหลือประชาชนรับมือน้ำท่วมเร่งด่วนในทุกพื้นที่กทม.และปริมณฑลกองทัพบกสนับสนุนกองทัพอากาศลำเลียงอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนส่งสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยอิหร่านเสนอเปิดช่องแคบฮอร์มุสแลกสหรัฐเจรจานิวเคลียร์ภายใน7วันนายกรัฐมนตรีเนปาลชี้เหตุน้ำท่วมใหญ่เป็นคำเตือนถึงชาวโลกเรื่องภาวะโลกร้อนวอนนานาชาติบริจาคเงินช่วยเหลือพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับมาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าครับคุณผู้ฟังคุณมาศณัฐบลภักธนนัทคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโภชมาศวิจิตรนะครับอยู่กันในช่วงเช้าซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประกาศนะครับในวันนี้พื้นที่4พื้นที่4จังหวัดเนี่ยนะครับก็ให้เป็นวันหยุดพิเศษเนื่องจากเรื่องของสถานการณ์น้ำเนี่ยนะครับ
0: ครับเป็นวันหยุด2วันด้วยกันนะฮะ28กับ29กันยายนจันทร์กับอังคารนี้กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเรียกว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั่นเองนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งหลายๆท่านเองนะครับเช้าวันนี้ที่เดินทางมาทำงานคนไหนที่ไม่ได้อ่านไลน์กลุ่ม ไม่ได้อ่านไลน์กลุ่มนี้ก็อาจจะขับรถมาถึงที่ทำงานแล้วก็พบว่าเอ๊ะทำไมดูโล่ง
1: ๆครับ
0: นะครับก็แจ้งกันให้ทราบโดยเฉพาะท่านที่อาจจะกำลังขับรถอยู่ในขณะนี
1: ้ครับ
0: ออกจากบ้านมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ได้อ่านไลน์กลุ่มเลยว่าเขาไปทำงานกันหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละหน่วยงานก็ใช้ดุลยพินิจด้วยนะ
1: ครับ
0: อย่างเช่นหน่วยงานของเราเนี่ยสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้งหมดก็ต้องมาจัดรายการสด
1: ครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นนะครับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังหรือรับชมอยู่ที่ไหนอย่างไรเนี่ยแจ้งสถานการณ์น้ำเข้ามาได้นะ
1: ใช่ครับ
0: ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเมื่อสักครู่นี้เปิดเพลงขวัญเรียมเหรอ
1: ใช่ครับขวัญเรียมหรือว่าขวัญของเรียมเนี่ยนะครับก็ขวัญเรียมเนี่ยเป็นตำนานนะครับทุ่งบางกะปินะ
0: คลองอะไรนะ
1: คลองแสนแสบ
0: ตอนนี้คลองแสนแสบอ่วมเหมือนกันนะ
1: โอ้โหแสบสมชื่อเลยฮะ
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับเขาโฟกัสคุณผู้ฟังไปที่บริเวณฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร
0: ครับ
1: อย่างบริเวณคลองแสนแสบแล้วก็คลองประเวศบุรีลมเนี่ยนะครับซึ่งกรุงเทพเขาใช้เป็นคลองหลักที่จะระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งก็ส่งผลกระทบในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าตั้งแต่พื้นที่ลาดพร้าวจนถึงบางกะปิเนี่ยได้รับผลกระทบก็คือมีน้ำท่วมแล้วก็ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยนะครับก็คือได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าอัปเดตก่อนเข้ารายการเมื่อสักครู่นะครับทางเขตกรุงเทพมหานครได้มีการแจ้งก็บอกว่าตั้งแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาตอนช่วงเย็นของเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับ
0: เ
1: ขาบอกว่าฝั่งของตะวันออกนะครับก็โดยเฉพาะแนวคลองแสนแสบประเวศบุรีรมย์เนี่ยกทมก็เร่งระบายน้ำกันอย่างต่อเนื่องหลายจุดเริ่มดีขึ้นว่าอย่างนั้นนะครับคลองแสนแสบมีระดับน้ำลดลงบางพื้นที่แต่ว่ากรุงเทพเนี่ยเขายังคงต้องติดตามในเรื่องของฝนกันอยู
0: ่
1: เพราะว่าก็เป็นปริมาณแล้วก็เป็นปัจจัยหลักๆที่มันอาจจะส่งผลทำให้ระดับน้ำเนี่ยอาจจะเพิ่มสูงขึ้นถ้าฝนมีการตกต่อเนื่องครับ
0: ครับวันนี้ก็เป็นวันพระราชทานธงชาติไทยครบ109ปี
1: ครับ
0: นะครับนับตั้งแต่28กันยายน2460ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานธงไตรรงค์หรือธงชาติไทยให้เป็นธงประจำประเทศสยามหรือประเทศไทยของเรานะครับจุดที่ทุกวันนี้นะครับบางหน่วยงานเดิมนั้นเนี่ยก็ตั้งใจจะจัดงานวันพระราชทานธงชาติไทยในเช้าวันนี้ด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: ครับก็อาจจะขยับเวลาหรือขยับวันในการจัดงานออกไปนะครับตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องของวันหยุดราชการพิเศษนะครับตามที่นายกรัฐมนตรีได้จัดให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเพื่อติดตามแล้วก็กำหนดมาตรการเร่งด่วนในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยมีคณะรัฐมนตรีบางส่วนเข้าร่วมการประชุมนะครับเป็นการประชุมทางไกลนะครับทันทีที่ท่านกลับจากต่างประเทศนะครับจากภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันส่งผลให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับก็มาประชุมกันเพื่อที่จะได้หาแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นนี้ก็กำหนดให้วันจันทร์และวันอังคารนี้นะครับเป็นวันหยุดราชการพิเศษดังที่กล่าวมาแล้วนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
1: ครับก็โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้ดูแลทรัพย์สินแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่เวลาเรื่องของการเดินทางเนี่ยถ้าน้ำท่วมมันก็ลำบากเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ประกาศให้เป็นวันหยุด2วันเนี่ยก็อาจจะช่วยในเรื่องของการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะดูแลในเรื่องของภารกิจส่วนตัวได้คล่องมากยิ่งขึ้น
0: เพราะว่าบางหน่วยงานเนี่ยสมมติว่าบ้านเราน้ำท่วมนะครับหรือบ้านไม่ท่วมหรอกแต่ว่าปากซอยออกไม่ได
1: ้
0: มีผลกระทบ
1: ลำบากแล้ว
0: นะครับแล้วก็ไม่ประกาศว่าเป็นวันหยุดเนี่ยที่ทำงานก็จะ โทรตามเลยนะ
1: โทรตาม
0: เอ
1: แต่เห
0: อ
1: ็นเอกชนบางหน่วยงานเขาก็ไม่ได้ให้หยุดแต่ว่าอนุมัติให้มีการเข้าสายเป็นกรณีพิเศษหรือว่า
0: อืม
1: สามารถที่จะพูดคุยกันนะถ้า
0: ค
1: ใน
0: รับ
1: พื้นที่ที่น้ําท่วมเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละหน่วยงานของเอกชนเนี่ยนะคร
0: ค
1: ับ
0: รับ
1: อื
0: ส
1: ม
0: ถานการณ์แบบนี้เป็นสถานการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: สมมติว่าที่ทํางานไม่ท่วมเลย
1: อืม
0: นะครับแล้วก็หัวหน้างาน
1: ฮะ
0: บ้านไม่ท่วมเลยแล้วก็ไม่ได้นึกถึงว่าลูกน้องเนี่ย
1: ก็ยังยืนยันอยากจะให้มาเนี่ยน
0: จ
1: ะ
0: ะ
1: ฮ
0: ให
1: ะ
0: ้มา
1: โอ้มันลำบากนะอาจารย
0: น
1: ์
0: ั่นสิครับ
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าเกิดว่าลูกน้องเองก็กําลังอยู่ในภาวะที่เครียด
1: ครับ
0: นะฮะที่เครียดแล้วก็ใส่อารมณ์ใส่ความรู้สึกไปตอนนั้นนะฮ
1: อ
0: ะ
1: ืม
0: ไม่ง้อไม่แคร์ไม่สนอะไรทั้งสิ้น
1: ก็
0: เนี่
1: เ
0: ย
1: ห็
0: น
1: น
0: ะฮะ
1: ตามเฟซบุ๊กตาม
0: ครับ
1: สื่อโซเชียลมีเดียถ่ายรูปบ้านบางทีเห็นปลามาว่ายกันแล้วเนี่ยออา
0: ๋อ
1: จารย์
0: ครับ
1: น้ำจะเข้าบ้านอยู่บลอมบล่อเนี่ยนะฮ
0: อ
1: ะ
0: ๋อค
1: โอ
0: รั
1: ้
0: บนี่นะฮะเพราะฉะนั้
1: ค
0: น
1: รักบ
0: ็เข้าอกเข้าใจกันแล้วก็สื่อสารกันด้วยภาษาที่สร้างสรรค์ดีกว่า
1: ครัน บ
0: ะครับในช่วงเวลาแบบนี้นะครับจะไปตะโกนด่าใครก็ต้องดูให้ดีนะฮะเนี่ยผิดคนเนี่ยนะฮะ
1: ฮะ
0: ครับอ่ะก็ในเรื่องของการเดินทางนะครับมีการขยายเวลาในการยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะใช่
1: ค
0: ไห
1: ร
0: ม
1: ับ
0: ฮะก็ทางยกระดับดอนเมืองโทเวนะครับก็งดนะครับไม่เก็บละ
1: อืม
0: ออกไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันที่29 กันยายน
1: ค
0: ก
1: ร
0: ็
1: ับ
0: คือเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำในที่ประชุมให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดสำคัญที่สุดก็คือให้ยึดถือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญพร้อมทั้งสั่งการให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการและการแถลงข่าวเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ที่ประชาชนรับทราบอย่างเข้าใจง่ายๆอ่ะ
1: อืมครับ
0: น
1: ผ
0: ะ
1: ม
0: ฮะ
1: เนี่ยนะฮะก็ให้สื่อสารกันแบบให้เข้าใจนะคร
0: อ
1: ับ
0: ื
1: เพร
0: ม
1: าะว่าบางทีบางครั้งอย่างกรมอุตุนิยมวิทยาท่าน
0: ค
1: ก
0: ร
1: ็
0: ับ
1: มีการติงบอกว่าเอ๊ะมันภาษาเนี่ยมันอาจจะเข้าใจยากไปหรือเปล่าน
0: ั่นสิ
1: เนี่ยนะก็ให้ใช้ภาษาที่มันง่ายขึ้นหน่อย
0: คร
1: เน
0: ั
1: ี
0: บ
1: ่ยนะครับเอาภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคุณผู้ฟังครับคณะรัฐมนตรีวาระพิเศษนะครับก็มีทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก่อนหน้านี้ท่านสั่งการนะ
0: ครั
1: ท
0: บ
1: ุกเหล่าทัพทหารหมื่นนายรถก็จำนวนเป็นพันคันน่ะนะให้ลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
0: ครับ
1: ทันทีนะครับแล้วก็ยังมีกำลังพลทหารที่เข้าไปดูแลในแต่ละพื้นที่ด้วยเนี่ยนะครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยไปที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับก็มีการหารือกับคุณยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจนถึงเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการแล้วก็การเร่งระบายน้ําในพื้นที่อย่างเป็นระบบครับ
0: ท่านรัฐมนตรีก็ยืนยันนะครับว่ากระทรวงกลาโหมและกองทัพพร้อมสนับสนุนการดําเนินงานของรัฐบาลกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งกําลังพลยานพาหนะเรือเครื่องมือยุทโธปกรณ์และทรัพยากรที่จําเป็นโดยให้ความสําคัญกับการประสานข้อมูลและความต้องการจากพื้นที่เพื่อให้สามารถจัดกำลังและทรัพยากรเข้าไปสนับสนุนได้อย่างตรงจุดและรวดเร็วที่สุดครับ
1: ครับเนี่ยนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเดินทางต่อไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววิทยาลัยศิลปาหัตถกรรมกรุงเทพนะครับในพื้นที่ซอยลาดพร้าว101ซอยลาดพร้าว101เนี่ยก็กระทบหนักเหมือนกันอาจารย์อย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับเห็นภาพแล้วบางคนลุยน้ํากันครึ่งแข้งอ่ะบางจุดเนี่ยมากกว่าครึ่งแข้งอีกก็มีเนี่ยนะครับก็เพื่อตรวจเยี่ยมดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนะครับซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวในกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะครับก็ได้มีการสนับสนุนการประกอบอาหารเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในส่วนพักพิงแล้วก็มีการใช้รถเนี่ยซึ่งเป็นรถขนาดใหญ่นะครับจากกองพันสารวัตรทหารที่11นะครับพร้อมกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมให้การสนับสนุนดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ
0: ครับก็ได้มีการประสานความร่วมมือในการจัดหาสิ่งของแล้วก็ทรัพยากรที่จำเป็นรวมถึงการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกระทรวงกลาโหมแล้วก็หน่วยงานต่างโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เนี่ยนะครับเพื่อให้การดูแลประชาชนภายในศูนย์พักพิงเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมก่อนที่จะเดินทางออกจากศูนย์พักพิงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ขึ้นไปเยี่ยมและพูดคุยให้กำลังใจกับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ภายในศูนย์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับสอบถามความเป็นอยู่แล้วก็ถามถึงเรื่องของสิ่งของที่ยัง มีความต้องการเพิ่มเติมด้วย
1: ครับแต่ก็มีภาพน่ารักน่ารักอยู่เนี่ยนะครับก็ระหว่างที่ท่านมีการตรวจเยี่ยมคุณผู้ฟังครับก็ไปพบกับพี่น้องประชาชนกลุ่มหนึ่งเขาได้มีการนําเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนแล้วก็สิ่งของจําเป็นนี่แหละมามอบให้กับศูนย์พักพิงเพื่อเป็นการแบ่งปันให้กับผู้ประสบภัย
0: ครับ
1: ไปสอบถามก็คือบ้านก็คือโดนเหมือนกัน
0: อ้าว
1: แต่เขาบอกว่าแต่เขายังพอมีอยู่อ่ะอยากจะส่งต่อเพราะว่าเขาก็เห็นคนที่ลำบากกว่า
0: โอ้โห
1: เนี่ยนะครับอันนี้มันสะท้อนถึงน้ำใจคนไทย
0: ถูกต้องเลย
1: อาจารย์นะครับ
0: ครับ
1: ในเรื่องของการแบ่งปันเรื่องของการช่วยเหลือในยามภาวะวิกฤตเนี่ยเป็นพลังที่สำคัญมากๆนะครับท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้นะครับ
0: ครับ
1: อันนี้คือหลายประเทศเขาก็ชื่นชมในเรื่องของน้ำใจคนไทยรวมถึงพี่น้องคนไทยเรากันเองด้วยเห็นภาพน่ารักน่ารักแบบนี้ก็พลอยอบอุ่นหัวใจครับ
0: ครับเรียกว่าเดือดร้อนเหมือนกันแต่เดือดร้อนน้อยกว่าก็ไปช่วยคนที่เดือดร้อนมากกว่าม
1: ีก็แบ่งปันเนี่ยนะครับ
0: นี่นะฮะเรียกว่าน้ำท่วมน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันจริงๆนะครับ
1: ครับ
0: ท่านแม่ทัพภาคที่1พลโทวรยศเหลืองสุวรรณในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่1ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1นะครับแล้วก็ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน904ภาค1ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครซึ่งก็เป็นหน่วยรับผิดชอบของกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์นะครับโดยกองพันทหารม้าที่1กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์พร้อมกับหารือส่วนราชการวางแผนในการช่วยเหลือประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนในทุกมิติกำชับให้หน่วยทหารติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ผลัดเปลี่ยนกำลังพลให้มีความพร้อมในการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องครับ
1: ครับกองแม่ทัพภาคที่1นะครับท่านลงพื้นที่บริเวณซอยพัฒนาการ54แขวงสวนหลวงนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันซึ่งเป็นพื้นที่ที่เขาบอกว่ามีน้ำท่วมซ้ำซากด้วยนะครับแล้วก็เป็นจุดเชื่อมเส้นทางการสัญจรในพื้นที่ปัจจุบันเนี่ยได้มีการกำหนดให้เป็นจุดรับส่งประชาชนนะครับโดยรถบรรทุกขนาดใหญ่แล้วก็กำชับให้หน่วยรับผิดชอบประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับทราบพร้อมประสานงานเขตอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความสำคัญกับการรับส่งโดยเฉพาะอันนี้น่าห่วงใหญ
0: ่
1: ผู้ป่วยที่จะต้องไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยท่านให้ความสำคัญมากๆนะครับแล้วก็มีการติดตามการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกให้กับผู้ประสบภัยแล้วก็ในพื้นที่มีการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ด้วยนะครับให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นมีการมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบในเบื้องต้นด้วยครับ
0: ครับปีนี้เนี่ยบางจุดนี้ต้องบอกว่าหนักกว่าปี54
1: ครับ
0: กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับ50เขตนี่ท่วมขังกว่า22เขตแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: นะครับมีเส้นทางหลักที่ยังสัญจรลำบากกว่า31เส้นทางกองทัพภาคที่1ยังคงเดินหน้าบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกมิติทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ครอบคลุมทุกจังหวัดของภาคกลางอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อช่วยคลี่คลายสถานการณ์บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะได้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วครับ
1: ครับแล้วก็ทุกครั้งที่มีภัยพิบัติเดี๋ยวเราไปกันอย่างเร็วนะอาจารย
0: ์
1: นะครับทหารหลากหลายหน่วยเหลือเกินเขาลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยากจะพูดให้หมดเพราะว่าโอ้แต่ละพื้นที่เนี่ยพี่ๆทหารเขาก็เต็มที่นะครับนำกำลังพลยุทโธปกรณ์ต่างๆลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันอย่างเต็มขีดความสามารถเลยทีเดียวนะครับอย่างทหารช่างเนี่ยมาจากราชบุรีเลยนะครับก็มีการลงพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับหลากหลายจุดอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนำทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์ต่างๆเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้ให้พี่น้องประชาชนได้บรรเทาผลกระทบที่มันเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดครับ
0: ผู้บังคับบัญชาก็ห่วงใยกำลังพลที่ไปช่วยสำคัญว่าย้ำว่าว่ายน้ำเป็นนะ
1: ครับ
0: ต้องความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรกเหมือนกันนะฮะ
1: ครับผม
0: ช่วยดูช่วยแลกันด้วยนะครับสำหรับพี่น้องทหารที่ลงไปในพื้นที่กองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกหรือว่าททบนะครับร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหารบกหรือว่ากรทบเปิดศูนย์กลางรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในครั้งนี้โดยสามารถเดินทางไปส่งมอบสิ่งของได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกหรือว่าททบ5สนามเป้าณอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีนะครับบริจาคเฉพาะสิ่งของนะครับเวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370อีกครั้งหนึ่งนะครับ 061-026-0370-0370 ครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับของระบบยังคงเคียงข้างพี่น้องประชาชนอยู่เสมอเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งดีกว่า
0: ครับ
1: นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารในช่วงต่อไปของรายการกันครับ
2: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัย ความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน
1: ทุกสถานการณ์นะครับเราก็จะผ่านไปด้วยกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายหน่วยเลยทีเดียวนะครับที่ก็ดูแลพี่น้องประชาชนกันอยู่ทั้งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดอย่างที่โคราชเนี่ยบนทหารบกที่21เขาก็เข้าไปดูแลด้วยครับอาจารย์ครับ
0: ครับแล้วก็กองพลทหารราบที่4ก็มีกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่4กองพันทหารช่างที่4กองพลทหารราบที่4ก็ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและนครสวรรค์นะครับรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงนะครับซึ่งก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับที่แม่ฮ่องสอนแม่เสรียงเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากทางด้านของหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่36เขาก็ยังดูแลกันอยู่นะครับทราบมาว่าได้รับผลกระทบมีบริเวณสะพานเนี่ยทางออกหมู่บ้านก็ขาดด้วยนะครับเดี๋ยวซ่อมแซมให้นะฮะ
0: ครับส่วนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาวมีผู้สื่อข่าวก็ถามท่านนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ท่านก็ตอบบอกว่ายังพูดถึงแนวทางเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาวท่านก็ท้าวความไปที่ประชุมครม.นะครับได้มีการเน้นย้ำให้สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็สังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์นะครับแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมความพร้อมในการนำเสนอโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยประกอบกับโครงการบางบานบางไทและเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกนะครับซึ่งก็จะมี 3-4 โครงการเนี้ยที่จะเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ท่านบอกอย่างนี้ท่านบอกว่าถ้าเราตัดสินใจโครงการเหล่านี้ก่อนหน้านี้นะครับป่านนี้ก็เกือบครึ่งทางแล้วสำหรับงบประมาณที่ใช้ในปีนี้ในการเยียวยานะครับก็จะนำมาจากโครงการดังกล่าวซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวจะช่วยลดในเรื่องของปริมาณน้ำครับ
0: ครับทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษานะครับคุณยศชนันเนี่ยนะครับก็ยังได้ศึกษาแล้วก็เสนอการสร้างแก้มลิงและอ่างเก็บน้ำซึ่งโครงการที่มีคำว่าแก้มลิงต้องน้อมนำมาใช้เป็นพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9นะครับ
1: ครับ
0: ที่มีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาน้ำอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับ
1: ก็ท่านบอกว่าอย่างนี้นะครับบอกว่ายอมรับว่าโครงการเนี่ยคงไม่เสร็จในรัฐบาลของตัวเองเนี่ยนะครับเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาถึง7ปีด้วยกันแต่หากไม่เริ่มทำตอนนี้7ปีข้างหน้าเนี่ยก็อาจจะยังไม่เสร็จเนี่ยนะครับท่านบอกว่าถ้าเราเริ่มทำแต่ตอนนี้7ปีก็จะลดลงเรื่อยๆหมายถึงระยะเวลาการดำเนินการเนี่ยนะครับก็จึงเริ่มดำเนินการเพราะว่าเป็นความกล้าหาญแต่ว่าไม่ใช่ความกล้าหาญแต่ว่าเป็นหน้าที่นะครับท่านบอกอย่างนี้ท่านก็ยอมรับในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในหลายๆประเด็นเนี่ยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ลงที่พื้นที่แฟลตคลองจันด้วย
0: โอ้โหเสียงอ้วมเลยนะ
1: อ้วม
0: เห็นรถที่จอด
1: ฮะ
0: อยู่กลางน้ำจำนวนนับ10คันแล้วโอ้โหสะท้อนใจจริงๆ
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยครับ
1: น้ำก็อ่วมนายกก็อ่วมเนี่ยนะคร
0: ับ ใช่ครับต่างก็มีเรื่องที่จะต้องปรับปรุงหรือแก้ไขกันทุกส่วนด้วยกันทั้งนั้นนะครับ
1: ครับ
0: รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินายไพฑูรย์เก่งการช่างโฆษกสทนช.ก็เปิดเผยผลการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์สถานการณ์บอกว่าแนวโน้มลดลงตามลำดับอย่างไรก็ตามในช่วงนี้แนวฝนจะเคลื่อนตัวขึ้นสู่ภาคเหนือและภาคตะวันตกซึ่งจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในทางภาคเหนือของประเทศไทย
1: ครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับเรื่องของฝนเนี่ยล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศนะจากที่เรามีการอัปเดตก็บอกว่าในช่วงนี้นะครับมีการประกาศแจ้งเตือนพื้นที่กับ18จังหวัดนะครับแล้วก็ในหลากหลายพื้นที่ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับ
0: เดินทางไปไหนมาไหนติดตามศึกษาเส้นทางให้ดีก่อนเดินทางเพื่อความปลอดภัยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบกสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกและรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
1: ผมณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานล่ำลาแล้วครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: ด้วยมือที่ถืออาวุธ
4: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 100
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังที่รักครับคนเราพออายุมากขึ้นนี่มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันไม่อยู่กับเราหูก็เริ่มจะตึงผมก็ขาวตาก็ฝ้าฟางแล้วมีหลายคนที่มีปัญหาที่เจอกันเยอะก็คือปัญหาเขาเรียกว่าเหงือกจ๋าฟันลาก่อนนะอายุยืนเกินนะฟันไม่อยู่แล้วไปแล้วลาแล้วนะ50 60บางคนนี่ฟันหลอนะครับบางคนก็ต้องใส่ฟันเทียมใส่ฟันยางตอนใส่นี่ก็ดูดีท่านผู้ฟังนะแต่พอเอาถอดออกแล้วเอามาล้างเอาใส่แก้วแล้วเอาไปล้างเอาไปแช่นี่พอเคี้ยวปากเข้าไปนี่คางแทบชนจมูกนะบางทีลูกหลานมันก็ขำมันก็น่ากลัวคือมันก็ยอมรับว่ามันเป็นสังขารนะสังขารที่ทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกอย่างก็มีอายุการใช้งานไปตามวัยตามวันเวลาเราห้ามมันไม่ได้แต่เราสามารถที่จะชะลอเราสามารถที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นไวไม่ให้มันเกิดขึ้นมากเกินไปท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าคนในโลกนี้ 90% จะมีปัญหาในเรื่องเหงือกนะครับทั้งที่รู้ตัวได้ไม่รู้ตัวแล้วก็ 50% หรือว่าครึ่งหนึ่งเกินครึ่งเนี่ยจะมีปัญหาสุขภาพช่องปากองค์การอนามัยโลกพบว่าโรคฟันผุและโรคเหงือกนับเป็นโรคที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเลยนะถือว่าเป็นเยอะนะท่านผู้ฟังคือมันฟังดูก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่อันตรายผมก็เป็นแต่ถ้าวันไหนมันปวดขึ้นมานะครับปวดขึ้นมาหรือว่ามันอักเสบขึ้นมามันเรื้อรังขึ้นมารุนแรงขึ้นมาโอ้โหมันทรมานนะครับมันทรมานใครมาพูดมาคุยนี่อารมณ์เสียไม่อยากจะพูดไม่อยากจะคุยด้วยเขาเรียกว่าหน้าตาบอกบุญไม่รับแต่อย่าไปบอกบุญเชียวคนที่กำลังปวดฟันเนี่ยอย่าไปบอกบุญอย่าไปคุย3วัน5วันก็มันจะหายอักเสบท่านผู้ฟังโดยเฉพาะคนที่มีท้องนะครับคนที่กำลังตั้งท้องนี่อย่ามีปัญหาเรื่องฟันนะครับมันจะมีผลกับทารกที่อยู่ในครรภ์ของคุณแม่ด้วยนะครับที่เป็นกันใหญ่ๆมันมีอยู่2 อย่างก็คือเหงือกอักเสบแล้วก็เขาเรียกปริทนอักเสบนะครับเหงือกอักเสบนี่ก็คือสีของเหงือกนี่มันจะเปลี่ยนจากสีชมพูปกติมันจะแน่นเนี่ยก็จะกลายเป็นสีแดงหรือแดงเข้มบางคนอาจจะคล้ำไปเลยนะครับบางคนนี่ถ้าเหงือกดีๆนี่มันจะแน่นกับแนบกับฟันแต่ถ้ากดแล้วมันนิ่มมันยวบมันบวมนี่ก็คือแสดงว่ามันอักเสบแล้วนะครับบางคนแค่แปรงสีฟันไปโดนนี่ก็เลือดออกอันนี้ก็ต้องรีบไปดูแลรักษาไปหาหมอท่านผู้ฟังปริทนก็คือมันเกิดต่อจากเหงือกอักเสบจนกระทั่งว่าเกิดการละลายตัวของกระดูกที่หุ้มรากฟันของเราก็คล้ายกับไม้ท่อนใหญ่ที่ปักอยู่บนดินเลนนะไม้ท่อนใหญ่ๆท่านผู้ฟังที่ปักอยู่บนดินเลนเนี่ยมันก็จะเกิดอาการโยกคลอนได้ง่ายถ้าไม่ได้รับการรักษาก็ในที่สุดก็ต้องถอนฟันทิ้งถอนแล้วมันก็ไม่งอกขึ้นมาอายุมากแล้วมันไม่งอกต้องใส่ฟันปลอมนะครับทีนี้เราก็ต้องดูแลให้ดีท่านผู้ฟังนะครับก็อย่าให้เหงือกมันร่นอย่าให้ฟันโยกคลอนคือถ้ามันมีปัญหาฟันโยกคลอนมีกลิ่นปากแรงมีเลือดออกแล้วก็ต้องดูแลให้ดีนะครับแปรงฟันให้สะอาดไหมขัดฟันก่อนนอนอย่าให้มีพวกเศษอาหารติดฟันนะครับเพราะว่าแบคทีเรียที่อยู่ในช่องปากเนี่ยจะเข้าสู่จะทำให้ฟันเรามีปัญหาบางทีมันเข้าสู่กระแสเลือดถ้ามันมีแผลขึ้นมาเนี่ยก็จะเข้าไปสู่กระแสเลือดเราได้ก็จะมีโรคอย่างอื่นติดตามมาด้วยนะครับท่านผู้ฟังโดยเฉพาะคนที่กำลังตั้งท้อง ดูแลรักษาฟันกับท่านผู้ฟังครับอย่าให้เกิดอาการเหงือกจ๋าฟันลาก่อนฝากเอาไว้ครับกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับท่านผู้ฟังครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนาริน

0: ท่านผู้ฟังที่รักครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องไปเกิดไม่ได้เรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามรับฟังครับ
1: ณทีฆมายุงลภเตทเนนะแปลว่าคนไม่ได้อายุยืนเพราะทรัพย์สมบัติคนอายุยืนยงดำรงศรีใช่เพราะมีสินทรัพย์นับถนอมความมีเงินมีทองเป็นของปลอมช่วยหล่อหลอมภายนอกเพียงหลอกตาที่อายุยืนยาวไม่เศร้าหมองบุญประคองสืบชาติวาสนาแต่บุพเพสร้างสมอบรมมาจึงมีอายุยืนน่าชื่นใจพระพิพัฒน์ปริยัติญาณุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมาคุยกันถึงเรื่องเล่าชาวบ้านวันนี้นะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ชลบุรีนี่เองแถวพนัสนะครับมีแม่เฒ่าคนหนึ่งชื่อแม่เฒ่าหล่อชื่อเต็มเต็มมาทองหล่อละแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยเขาก็มักจะเรียกชื่อกันสั้นๆนะเขาเรียกยายหล่อยายหล่อนี่แก่มากแล้วแล้วแกก็หูตาไม่ค่อยดีอีกด้วยทุกวันแกก็เฝ้าแต่สวดภาวนาขอให้ตาหลงผัวแกเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยจงไปผุดไปเกิดในที่ดีๆในที่สบายๆขอให้เกิดในท้องของคนร่ำคนรวยมีเงินมีทองเกิดมาสุขภาพดีไม่มีโรคภัยอะไรติดตัวเพื่อที่ว่าเขาจะได้สุขสบายแล้วถ้าเขาเกิดเป็นลูกหลานของคนมีเงินมีทองเขาก็จะได้มีกินมีใช้อย่างไม่เดือดร้อนอยากกินอะไรก็ได้กินอยากจะได้สิ่งของอะไรก็จะได้สมความปรารถนาเพราะว่าชาติเนี้ยเขามักจะอยู่กับความอัตคัดขัดสนจนยากกินอยู่อย่างลำบากลำบนทนทุกข์ทรมานนี่แกก็คิดแกก็ภาวนาของแกอย่างเงี้ยยายหล่อแกหาโน่นหานี่ข้าวปลาอาหารดีๆที่ตาหลงผัวแกเคยชอบเนี่ยมาใส่บาตรทำบุญกรวดน้ำไปให้ทุกวันจนเพื่อนบ้านพูดกันว่าแกจะสรรหาอะไรกันนักหนาเมื่อก่อนตาหลงมีชีวิตอยู่ไม่เห็นแกทำอย่างนี้อ้าวก็คนตายไปแล้วก็ต้องทำให้ดีหน่อยเจ้อ้าวแล้วตอนที่เขายังอยู่มีลมหายใจแล้วทำไมไม่ทำให้แกกินก็ตอนนั้นแกก็บอกไม่ต้องยุ่งยากหรอกมีอะไรก็กินไปอย่างนั้นแต่ตอนนี้เขาบอกอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องทำให้เขาดีๆกินดีๆกับเขาบ้างยายหล่อก็ตอบโต้ชี้แจงให้เพื่อนบ้านเข้าใจแบบเนี้ยแกงหมูแกงวัวอะไรไม่รู้แกก็แกงใส่บาตรไปให้โดยปกติเมื่อก่อนแกมีชีวิตอยู่ก็จะกินแต่พวกแกงส้มต้มจืดผักกาดเค็มน้ำพริกเผาผักต้มอะไรของแกไปตามประสาคืนหนึ่งตะหลุงผัวแกมาเข้าฝันมาบอกยายหล่อแกไม่ต้องทำอะไรให้ข้ามากมายนักหรอกยายหล่อตัวแกเองนะกินเองซะมั่งไม่ต้องห่วงหรอกคนตายแล้วไม่กินไม่อยู่อะไรหนักหนาแล้วห่วงตัวเองให้มากมากข้าตายแล้วแกไม่ต้องห่วงอะไรให้มันยุ่งยากลำบากลำบนอ้าวก็ใครอยากจะให้แกกินดีๆกับเขามั่งอ่ะข้านะไม่ต้องการอะไรแกเองยังมีลมหายใจอยู่แกกินเข้าไปเถอะแกอยากจะกินอะไรก็กินไม่ต้องเอามาให้ข้าข้าไม่ต้องการอะไรไม่ได้หรอกแกลำบากมามากแล้วแกจะได้สบายกับเขามั่งแกที่ยังต้องลำบากข้าตายแล้วจะลำบากอะไรล่ะยายหล่อก็ไม่ยอมเชื่อที่ผัวมาเข้าฝันก็ยังคงหากับข้าวที่แกคิดว่ามันดีสุดยอดเอามาทำใส่บาตรให้ตาหลงทุกวันฮะตาหลงมาเข้าฝันห้ามตั้งสองคนสามคนแล้วแต่ยายหล่อก็ไม่เชื่อตาหลงเลยหายเงียบไปจนสองปียายหล่อผมงอกขาวโพลนไปทั้งหัวตาหลงมาเข้าฝันอีกข้าบอกอะไรแกก็ไม่เคยเชื่อเลยนะยายหล่อข้าบอกแล้วว่าข้าไม่ต้องการอะไรเพราะข้าตายแล้วตัวแกเองอะยังจะต้องกินต้องอยู่กินเข้าไปที่แกมีอะไรดีๆแกก็กินเองเลยนะข้าไม่ต้องการแกรู้หรือเปล่าว่าข้าน่ะสงสารแกมากแต่ข้าไม่รู้จะทำยังไงให้แกเชื่อก็ได้แกมันดื้อจริงๆแกรู้ไหมที่ข้าเกิดมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นน่ะที่ว่าอดๆอยากๆมันเป็นเพราะว่าข้าเคยทำไม่ดีเอาไว้อะไรไม่ดีแกทำอะไรไม่ดีคนอย่างแกน่ะเหรอจะทำไม่ดีข้าไม่เชื่อแกหรอก
2: แกอย่ามาพูดเล่นอย่างนี้นะข้าไม่ชอบไอ้แกพูดเล่นอย่างนี้ข้าเนี่ยอยู่กับแกมาตั้งหลายสิบปีทำไมข้าจะไม่รู้ว่าแกเป็นคนยังไงข้าไม่เคยเห็นแกทำบาปทำกรรมอะไรเลยนี่แกน่ะมีแต่จะเจ็บไข้ได้ป่วยปวดโน่นเจ็บนี่ไอ้โคลกกินไม่ได้นอนไม่หลับบางทีก็ไม่มีอะไรจะกินก็เรามันยากจนเงินทองก็ไม่ค่อยจะมีแต่ตอนหลังจากที่แกตายนี่ข้าก็พอมีเงินอยู่มั่งก็ข้าได้เงินคนแก่เดือนละ500นั่นน่ะแล้วข้าก็เอาผลหมากรากไม้ในสวนไปขายไอ้สวนเรานี่ก็แปลกอยู่เหมือนกันนะตอนที่แกยังอยู่นี่มันไม่ออกลูกออกผลอะไรเลยแต่หลังจากที่แกตายไปแล้วฝรั่งก็มีลูกส้มโอก็มีลูกชมพู่ก็มีให้เอาไปขายน้อยหนาก็ขายได้เงินข้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้น
1: มันเป็นความจริงอย่างนั้นสมัยที่ตะหลุงอยู่นี่ผลหมากรากไม้ไม่ออกลูกออกผลอดอยากปากแห้งกันทั้งผัวทั้งเมียพอหลังจากตะหลุงตายจากไปแล้วพวกมันก็พากันออกลูกดกเต็มต้นเลยให้ยายหล่อเก็บขาย
2: แล้วนี่ตั้งนานแล้วทำไมแกยังไม่ไปผุดไปเกิดอีกนี่ฮะแล้วแกไม่ต้องเป็นห่วงข้าหรอกไปเกิดเถอะข้าอยู่ได้ข้ายังไม่เคยบอกแกหรือไงเออสงสัยข้าจะลืม
1: ข้าน่ะเป็นห่วงแกใช่แต่ข้าก็ยังไม่ได้ไปเกิดหรอก
2: ทำไมอ่ะ
1: ก็ข้ายังมีเวรกรรมอยู่อ่ะสิ
2: เอาอีกแล้วแกพูดอะไรของแกน่ะกรรมอะไร
1: แกอยากจะรู้ไหมว่าทำไมข้าเกิดมาแล้วมันถึงลำบากลำบนอย่างนั้น
2: แล้วแกรู้เหรอ
1: รู้หมดแล้วก็เมื่อชาติก่อนนะข้าน่ะเป็นคนไม่ดีที่ข้าอดอยากก็เพราะว่าข้าหวงของคนอื่นกินหมาแมวมันจะกินข้าก็ไปแกล้งมันเอาไม้ไปทิ่มไปตีมันแมวจะกินข้าวเขาก็เอาตีนเขี่ยมันตกกุฏิพระเลยหมามันนอนแทะกระดูกอยู่ใต้ศาลาข้าก็เอาก้อนอิฐไปโยนใส่หัวมันดังโป๊กมันร้องเอ๋งเอ๋งแล้วก็วิ่งหนีไปเลย
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวไปเกิดไม่ได้จากท่านอาจารย์ยอดพักสักครู่ท่านผู้ฟังยังไม่จบนะครับเดี๋ยวก็จบในชั่วโมงนี้รอฟังกันอาจารย์ยอดท่านก็เราได้สนุกสนานเพลิดเพลินได้ความรู้ได้คติธรรมสอนใจเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีนะครับท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินนะครับเป็นน้ำมังคุดที่ทำจากเนื้อมังคุดแท้ๆข้นนะครับเข้มข้นเลยก็คือเนื้อกิโลหนึ่งเนี่ยได้แค่4ขวดได้แค่ประมาณ4ขวดมีหลายคนที่เทไม่ออกเขย่านะครับผมแนะนำให้เขย่าแรงๆก่อนคือสมุนไพรทุกชนิดนะครับถ้ามีเนื้อเนี่ยต้องแนะนำให้เขย่าอันนี้เป็นน้ำมังคุดยิ่งต้องเขย่านะครับเขย่าให้มันกระจายแล้วค่อยทานแล้วก็มีสมุนไพรอีก20กว่าตัวคุ้มกับท่านผู้ฟังถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่มีคุณค่าไม่มีน้ำตาลเรื่องความปลอดภัยไม่มีสารกันบูดรสชาติหวานๆเนี่ยเป็นรสชาติของมังคุดแท้ๆเลยท่านผู้ฟังแล้วก็สารกันบูดไม่มีถ้าเปิดขวดแล้วต้องแช่ตู้เย็นฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าหาที่สงบร้อยที่ยังไม่ดีเท่าสงบที่ใจตนรู้จักคนร้อยคนก็ไม่ดีเท่ารู้จักตัวเองเพียงคนเดียวนะครับเรื่องนี้เรื่องจริงนะจะไปวิ่งไปวัดโน้นไปวัดนี้ไปตรงโน้นไปตรงนี้ถ้าใจเราไม่สงบมันก็เหมือนเดิมท่านผู้ฟังแต่ถ้าเราใจสงบเสียจะนั่งอยู่ตรงไหนแล้วก็สงบแล้วก็สบายอยู่ที่ใจนะครับรู้อะไรก็ไม่สู้รู้ตัวเองนะครับบางคนเก่งทุกอย่างนะครับรู้ทุกอย่างเรื่องของชาวบ้านเก่งหมดยกเว้นเรื่องของตัวเองอันนี้ลำบากหน่อยรู้ตัวเองสำคัญที่สุดนะครับรู้ว่าเราเป็นยังไงนิสัยใจคอยังไงกิเลสเราเป็นยังไงนะครับเราชอบอะไรข้อดีเราเป็นยังไงข้อเสียเราเป็นยังไงนะครับให้ถ้าเรารู้อย่างนี้เนี่ยเราจะแก้ไขพัฒนาตัวเองไปได้เรื่อยๆอันนี้พระท่านว่านะแต่ผมไม่ได้มาสอนเอามาเล่าสู่ฟังเราก็รู้ว่าสุขภาพร่างกายของตัวเองเนี่ยกินอะไรมันถูกกินอะไรมันแพ้ทำอะไรที่ทำให้เราป่วยผมว่าเจ้าตัวนั่นแหละรู้ที่สุดว่าพฤติกรรมยังไงที่เราสังเกตแล้วเออเราทำแล้วมันป่วยทำแล้วมันไม่ดีขึ้นเราเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงแต่ละคนไม่เหมือนกันท่านผู้ฟังไม่เหมือนกันเพราะว่าการแพ้การไม่แพ้ หรือว่าของแสลงของไม่แสลงนี่มีแต่เจ้าตัวเท่านั้นที่จะรู้ว่าอ๋อถ้าเราทำอย่างนี้แบบนี้เรากินตัวนี้เรานอนแบบนี้นะครับนอนอดตัวนี้มากินพร้อมตัวนี้เรามาทำอย่างนี้เราเป็นอย่างนี้เราแหละจะรู้ตัวนะครับเราก็เลี่ยงพฤติกรรมแบบนั้นเพราะว่าโรคที่มันเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงพวกนั้นน่ะส่วนมากน่ะมีเยอะนะครับโดยเฉพาะอาหารการกินนะครับรู้ว่ากินตัวไหนแล้วเราปวดหัวความดันขึ้นเราก็อยากกินน้ำตาลขึ้นก็อยากกินท่านผู้ฟังแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ฝากเพื่อนดีๆเอาไว้แม้ว่าจะเป็นอะไรนะครับลองน้ำมังคุดไปสัก3ขวดจะดีหรือไม่ดียังไงก็ถามคนที่เขาเคยกินนะครับถามคนที่เขาเคยกินปกติแล้วผมก็จะออกสัมภาษณ์ออกถามออกคุยเยอะแต่ช่วงนี้นะครับไม่ได้ไปช่วงโควิดก็หยุดงดสัมภาษณ์ก่อนเอาสักระยะหนึ่งนะท่านผู้ฟังนะครับผมก็จะได้ออกเยี่ยมออกพบท่านผู้ฟังผมมีอะไรของดีอะไรหลายอย่างจะไปแจกท่านผู้ฟังนะครับก็ได้เจอกันนะครับก็จะพยายามไปทุกๆจังหวัด360บาทท่านผู้ฟังครับขวดหนึ่งฝากเอาไว้นะครับ
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
3: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงว่าด้วยแบบอย่างธงสยามซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงยกเลิกใช้ธงชาติแบบช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นโดยให้ใช้ธงชาติแบบสีแดงสลับสีขาว5ริ้วประกอบกับในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1กับฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งธงชาติส่วนใหญ่จะมี3สีจึงกำหนดให้มีแถบสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินแก่เรียกว่าธงไตรรงค์การเปลี่ยนแปลงมาเป็นธงไตรรงค์นี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบธงไตรรงค์และได้ให้ความหมายของสีที่อยู่ในธงชาติดังนี้สี

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
6: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
6: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอ่ะ
7: B-Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
7: ใช่และพิเศษสมาชิก B-Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
5: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ B-Quick จริง
7: ๆสอบถามโทร1153
8: เติมที่เพื่อรถ
9: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือบางจากไทยดีเซล S S S S

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: 28-29 กันยายนนี้ครม.ขอเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่4จังหวัดบรรเทาผลกระทบน้ำท่วมและติดตามการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
4: คณะรัฐมนตรีอนุมัติวันหยุดราชการกรณีพิเศษวันที่28-29 กันยายนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจากเหตุอุทกภัยขณะที่สำนักงานการศึกษาประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุฝนตกต่อเนื่องเกิดภาวะน้ำท่วมขังปัญหาการจราจรส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนจึงให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในวันนี้และให้จัดการเรียนการสอนชดเชยภายหลังขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำเต็มกำลังฝนเริ่มเบาลงสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ว่ายังมีพื้นที่ที่รับผลกระทบฝั่งตะวันออกเวลา 10:00 นติดตามการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยจากศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลส่วนศาลรัฐธรรมนูญไม่เลื่อนนัดฟังคำวินิจฉัยคดีบาร์โค้ด QR โค้ดบัตรเลือกตั้งที่น่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลคะแนนทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิได้เป็นไปโดยลับเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญโดยนัดฟังคำวินิจฉัยวันนี้เวลา 14:00 นขณะที่เช้านี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ที่บริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงาน
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้นะครับก็ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างสู้ๆนะครับท่านผู้ฟังอย่าท้อนะครับใครที่มีความอดทนใครที่มีใจที่ฝึกมาดีแล้วก็ถือว่าโชคดีนะครับคนที่เขาเรียกว่ามีความพอดีในทางที่ชอบมีความสุขมากกว่าผู้ที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบซะอีกนะครับอันนี้ความพอดีในสิ่งที่ได้มาโดยชอบนะครับมีความสุขกว่าคนที่มีเยอะได้เยอะแต่ได้มาในทางที่ไม่ชอบนะครับท่านผู้ฟังก็ขอฝากเป็นกำลังใจเป็นแรงใจท่านผู้ฟังอุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตก็ให้ถือว่าเป็นบททดสอบบททดสอบของเราบางคนอาจจะเจอบททดสอบเยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าความสุขมันคือคำตอบยิ่งทดสอบก็ยิ่งชัดเจนนะครับเพราะว่าอย่างนั้นพอถึงวัยนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่มีความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเราวัดกันที่ไหนท่านผู้ฟังวัดกันว่าที่ใครมีมากหรือเปล่าไม่ใช่นะครับยิ่งอายุมากเท่าไหร่เนี่ยความสุขวัดกันที่ว่านะครับไม่ได้อยู่ว่าเราน่ะได้อะไรเยอะมีอะไรมากแต่อยู่ที่ว่าเราปล่อยวางได้มากแค่ไหนเราเข้าใจชีวิตได้มากแค่ไหนถ้าคนไหนเข้าใจชีวิตมากปล่อยวางได้มากคนนั้นจะมีความสุขมากกว่าถ้าคนไหนก็อันนั้นก็ของกูอันนั้นก็ลูกกูอันนั้นก็เมียกูที่ดินกูบ้านกูรถกูถ้ามีแต่คำว่าของกูตัวกูนี่เราก็จะค่อนข้างจะถูกแต่ถ้าบอกว่าเออมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมีได้มีเสียเป็นธรรมชาติของฉันของฉันช่วงที่ฉันใช้อยู่ก็เป็นของฉันฉันไม่ได้ใช้ก็เป็นของคนอื่นเออแล้วแต่มันเป็นธรรมชาติถ้าเราปล่อยวางอย่างเงี้ยมันจะสบายใจท่านผู้ฟังนะครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินเรามาเริ่มต้นนิทานอาจารย์ยอดด้วยนิทานอาจารย์ยอดนะครับในตอนนี้ในเรื่องน้ำตาของผู้สูญเสียจากตอนที่แล้วแล้วก็เรื่องของหลวงปู่เส้งต่อนิดนึงนะครับเชิญรับฟังครับ
1: เช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อทหารหลวงหายเมาแล้วก็เริ่มออกเดินทางให้หลังการลาจากของสอนทั้งแม่และภรรยาของเขาต่างก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นหดหูใจยิ่งนักเมื่อเดินทางไปถึงสถานที่ที่ก่อสร้างปราสาทนครวัดบรรยากาศที่เงียบสงัดมีแต่เสียงหินที่กระเทาะกันเสียงลากเสียงถากพื้นไปมาเสียงแซ่ที่โบยคนขี้เกียจผู้คนในนั้นก็ผอมโซซูบซีดเหมือนมีแต่ร่างที่ไร้วิญญาณบ้างก็ทำงานไปน้ำตาตกไปแรงงานที่ใช้สร้างปราสาทก็แบ่งงานกันตามความสามารถของแต่ละคนใครไม่มีความรู้เรื่องศิลปะก็มีหน้าที่ขุดดินกระเทาะหินเข็นหินมาสร้างเป็นเสากำแพงก้อนหนึ่งยก10คนยังแทบจะไม่ไหวส่วนคนที่มีฝีมือในการแกะสลักก็แบ่งออกเป็น2พวกสำหรับทำอย่างหยาบแล้วก็ประณีตส่วนคนที่อยู่ในส่วนหลังมักจะถูกฆ่าตายในภายหลังเพราะว่าเขาไม่ต้องการในความลับในการสลักแล้วการผสมส่วนของปูนหรือแม้แต่วิธีการนำหินติดกันเผยแพร่สู่โลกภายนอกเป็นโชคร้ายของสอนที่เขาก็ถูกรวมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเขารู้อยู่แก่ใจว่าคงไม่มีโอกาสได้กลับไปพบหน้าแม่และเมียเป็นแน่แท้มันเป็นการลาจากที่ไม่มีทางจะได้กลับไปเวลาผ่านไปหลายคนที่ตายก็ตายไปเพราะว่าคนใหม่ๆที่ถูกเกณฑ์มาก็มีอย่างต่อเนื่องส่วนคนที่อยู่ก็ไม่ต่างอะไรกับผีตายซากนางเสียนและนวลจันทร์ที่ถึงแม้จะไม่เคยได้ข่าวคราวของสอนอีกเลยนับตั้งแต่เขาจากไปแต่ก็ไม่เคยย่อท้อต่อโชคชะตานางทั้งสองยังคงจุดธูปเทียนบนบานศาลกล่าวให้ลูกและสามีรอดชีวิตกลับมาขณะที่นางเสียนและนวลจันทร์นั่งอยู่ในบ้านจู่ๆสอนก็เดินเข้ามาในบ้านอย่างไม่มีปี่มีคลุยตายแล้วพี่สอนฉันนึกว่าชาตินี้ฉันจะไม่ได้เห็นหน้าพี่อีกแล้วฉันคิดถึงพี่เหลือเกินนวลจันทร์ก็ผูเข้ากอดสามีส่วนแม่คือนางเสียนก็ดีใจจนเนื้อตัวสั่นลุกขึ้นไปสัมผัสร่างกายของลูกอย่างทะนุถนอมโอ้สอนลูกแม่จริงๆด้วยลูกกลับมาอยู่กับแม่แล้วก็เมียของเจ้าแล้วจริงๆดูสิเจ้ายังคงเหมือนเดิมงานที่นั่นเขาว่าตรากตรำนักหนาไม่ใช่เหรอองานที่ฉันทำเป็นงานเบาจะแม่นั่งแกะสลักอยู่ในร่มไม้ไม่ต้องตากแดดตากลมเหมือนกับคนอื่นเขาเออรอดกลับมาก็ดีแล้วไปกินข้าวกินปลาพักผ่อนก่อนเถอะนะลูกนวลจันทร์ก็ดีใจเหลือเกินที่สามีกลับมาอยู่บ้านอยู่ช่องแล้วจนมองข้ามกิริยาท่าทางของสอนที่เปลี่ยนแปลงไปเขาเงียบขรึมไม่ร่าเริงแจ่มใสเหมือนก่อนเหมือนมีแต่ร่างที่ไร้วิญญาณ

0: ันสอนกลับมาอยู่บ้านได้เพียง7 วันเขาก็บอกลาภรรยาพี่ต้องกลับแล้วล่ะขออนุญาตเข้ามาแค่7 วันฝากดูแลแม่ด้วยนะนวลจันทร์รักษาเนื้อรักษาตัวด้วยเดี๋ยวพี่จะกลับมาเยี่ยมใหม่อ้าวนี่ฉันนึกว่าพี่จะกลับมาอยู่ตลอดไปพี่ต้องไปเดี๋ยวนี้เขามาตามพี่กลับแล้วฝากลาแม่ด้วยนะนวลแล้วสอนก็เดินฉับๆออกจากบ้านไปเดี๋ยวก่อนสิพี่สอนเดี๋ยวรอฉันก่อนนวลจันทร์วิ่งตามสอนไม่กี่ก้าวอ่ะแต่กลับไม่เห็นแม้แต่เงาของเขานางก็เศร้าใจเป็นอย่างมากอาทิตย์ถัดมาขณะที่นางเสียนและนวลจันทร์กำลังเดินจ่ายตลาดอยู่ก็ได้ยินเสียงชาวบ้านพูดกันถึงเพียดชาวบ้านในหมู่บ้านเดียวกันที่ถูกเกณฑ์ไปรุ่นเดียวกันกับสอนซึ่งผอมซีดเหมือนกับเพิ่งจะหายไข้ว่ากลับมาได้ไม่กี่วันทั้งคู่ก็ไปถามข่าวคราวของสอนที่ถูกเกณฑ์ไปก็มีแต่ฉันนี่แหละที่เอาชีวิตรอดกลับมาได้พี่เพียดแล้วพี่สอนล่ะพี่สอนก็เพิ่งจะกลับมาหาฉันกับแม่เมื่ออาทิตย์ก่อนเองอ่ะเอ้ยจะเป็นไปได้ยังไงก็พี่เห็นทหารมาลากศพไอ้สอนไปฝังดินเมื่อเดือนก่อนนี่นะเองเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านางนวลไม่จริงอ่ะพี่โกหกพี่สอนยังไม่ตายร้องนวลจันทร์ร้องไห้เหมือนกับคนเสียสตินางเสียนที่สังเกตเห็นความผิดปกติของลูกมาโดยตลอดก็พอจะเข้าใจนางก็ตบที่บ่าลูกสะใภ้เบาๆเป็นการปลอบใจสอนมันคงเป็นห่วงแม่แหละเองมันก็เลยกลับมาหาแม่ก็สงสัยอยู่เห็นมันเปลี่ยนไปมากร่างที่ปรากฏให้เราเห็นก็คงเป็นเพียงวิญญาณเท่านั้นแหละนวลจันทร์ฟังแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นอย่างหนักไม่นึกว่าวันก่อนเธอเพิ่งจะมีความสุขแต่วันนี้กลับต้องสูญเสียสามีไปตลอดกาลนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่ภายนอกดูสวยหรูน่าชื่นชมและน่ายกย่องในสายตาของสาธารณชนเบื้องหลังความงดงามนั้นอาจจะแลกมาได้คราบน้ำตาความทุกข์และชีวิตของผู้บริสุทธิ์จำนวนมากเพราะไม่มีสิ่งใดที่จะได้มาโดยปราศจากการสูญเสียหรือว่าการแลกเปลี่ยนหรอกครับ
1: วาจังมุนเจยะกัลยานิงแปลว่าควรเปล่งวาจางามจะพูดจาพาทีให้มีค่าเปล่งวาจาให้งามตามวิสัยถ้าวจีขี้ทูดอย่าพูดไปเก็บเอาไว้ดีกว่าอย่าพาทีพูดไม่เพราะเหมาะหูศัตรูมากจะได้ยากเคืองข้องเศร้าหมองสีกล่าวแต่ถ้อยเป็นธรรมพูดคำดีเป็นเครื่องชี้คุณงามความเจริญสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังวันนี้เดี๋ยวมาคุยกันเรื่องพระเรื่องเจ้ากันหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับเป็นสิริมงคลวันนี้จะพาไปกราบหลวงปู่เส้งหรือว่าหลวงปู่เส้งวัดหงอรุณรัศมีตำบลท่าจีนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครกิตติคุณของท่านโด่งดังมากเลยสมัยนั้นกล่าวกันว่าพระพุทธคุณที่ท่านเสกลงไปในน้ำนี่ปรากฏความศักดิ์สิทธิ์อย่างน่าอัศจรรย์อันนี้พ่อของคุณนิคมเล่าให้ฟังบอกอาจารย์เส่งนี่เป็นพระร่างเล็กผอมเชียวแต่ว่าจิตใจท่านราบเรียบยิ่งกว่าผืนน้ำนิ่งด้วยนิสัยเมตตากรุณานี้เองท่านทำอะไรก็มักจะศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอเคยมีผู้ปฏิบัติธรรมถามว่าความเมตตานี่จะมีอำนาจในเรื่องศักดิ์สิทธิ์จริงหรือเปล่าครับแน่นอนความเมตตาย่อมครอบคลุมไปถึงศีลผู้ที่จะรักษาศีลได้บริสุทธิ์จริงๆนั้นจะต้องมีเมตตากรุณาประจำจิตใจเป็นนิดหลวงปู่เซงนี่ถ้าเป็นพระเถระที่มีความสามารถอาคมขลังมากแต่ว่าในช่วงชีวิตของท่านนี่ตอนที่ท่านยังอยู่เนี่ยไม่มีใครรู้จักกว้างขวางอะไรหรอกเนื่องจากสื่อสารสมัยก่อนโน้นนี่การกระจายข่าวไม่เหมือนยุคนี้ความโด่งดังของท่านก็เลยจำกัดอยู่เพียงระยะใกล้ๆแค่จังหวัดสมุทรสาครเท่านั้นเอง
2: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังเรื่องราวของหลวงปู่เส้งยังไม่จบค่อยมาฟังกันต่อนะครับเป็นเรื่องราวของปฏิปทาของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานะครับซึ่งแนวคิดของพระที่บวชเป็นพระป่านะครับจะไม่เหมือนกับชาวบ้านคิดจะสวนทางกันนะครับท่านปฏิบัติเพื่อละเพื่อที่จะไปนิพพานแต่บางทีเราเป็นโยมเนี่ยเราเที่ยวอยู่เขาเรียกว่าเป็นคนเป็นคฤหัสถ์เนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับเราท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารเราต้องการเสบียงคือบุญนะครับเราเดินไป สมมติว่าเราอยู่ต่างจังหวัดนะครับท่านผู้ฟังอยู่โคราชจะมากรุงเทพนะครับบางคนก็มีค่าตั๋วสามารถขึ้นรถทัวร์ได้บางคนไม่มีค่าตั๋วก็ต้องเดินเอาแต่บางคนมีค่าตั๋วดีก็ขึ้นเครื่องบินได้บางคนมารถไฟบางคนรถแดงไม่มีแอร์บางคนรถมีแอร์บางคนรถเบนซ์ฉะนั้นค่าตั๋วแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนก็มาสบายบางคนก็มาลำบากนะครับไม่เหมือนกันค่าตั๋วตรงนี้ก็คือคุณงามความดีภาษาพระเขาเรียกว่าบุญกุศลหรือว่าวาสนาบารมีคือสิ่งที่เราเคยทำสิ่งที่เราเคยสะสมสิ่งที่เราเคยมีสิ่งเหล่านั้นจะเป็นปัจจัยเป็นเสบียงเป็นพลวะเป็นค่าตั๋วให้กับเราในการเดินทางนะครับบางคนเดินมาอาจจะช้าหน่อย2เดือน3เดือนนั่งรถไฟก็วันนึงนั่งรถทัวร์ก็วันนึงมาเครื่องบินอ้าวชั่วโมงเดียวถึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการสะสมค่าตั๋วตรงนี้ก็คือคุณงามความดีนะครับเกิดมาแล้วทำให้ตัวเองรวยทำให้ตัวเองมีเงินถือว่าเก่งเกิดมาแล้วเป็นที่พึ่งของพ่อแม่พี่น้องก็ถือว่าเก่งแต่ถ้าเกิดมาแล้วทำให้ตัวเองรวยทำให้ตัวเองมีเงินเป็นที่พึ่งพ่อแม่พี่น้องแล้วยังเป็นที่พึ่งยังได้ช่วยเหลือสรรพสัตว์คนทั้งหลายทั้งปวงมากขึ้นไปกว้างออกไปอันนั้นคือยอดคนคนที่เกิดมาเพื่อช่วยคนอื่นถือว่าเป็นยอดคนนะครับเพราะว่าเขาไม่มองตัวเองเอาเป็นจุดศูนย์กลางอันนี้สำคัญนะครับผมคุณค่าของคนอยู่ที่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วมีคุณค่าขนาดไหนนะครับเวลาใกล้จะตายเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อถ้าเราได้ทำเพื่อคนหลายๆคนแล้วชีวิตเราก็จะมีคุณค่าบางคนใกล้ตายแล้วเสียดายอันนั้นก็ไม่ได้ทำอันนี้ก็ไม่ได้ทำนะอันนั้นก็ไม่ได้ทำอันนี้ก็ไม่ได้ทำมันไม่ได้ทำเพราะเราไม่ทำทำเลยคิดจะทำทำเลยไม่ต้องไปคิดมากเพราะอะไรเพราะว่าพอไม่มีเงินแล้วมันไม่ได้ทำบางคนก็บอกถ้ารวยถูกรางวัลที่หนึ่งจะสร้างนู่นจะสร้างนี่ไม่มีทางถูกนะครับรอให้รวยไม่ได้ทำท่านผู้ฟังมีแค่ไหนแค่นั้นผมทำบุญวันละ2บาทผมก็ทำทำบุญวันละ5บาทผมก็ทำวันละ10บาทก็ทำทำยังไงก็ไม่มีเงิน2บาทจะไปซื้ออะไรได้5บาทจะไปซื้ออะไรได้แต่ต้องทำทุกวันทำยังไงทำแบบไหนก็เอาเงินใส่มืออธิษฐานสาธุเงินอันนี้ข้าพเจ้าถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนาเอาวางไว้หน้าพระวันละ2บาททุกวันวันละ5บาท2บาท5บาท10บาทไปเรื่อยมันก็เป็นเงิน100เป็นเงิน100 200 300มันซื้อของได้ก็ไปซื้อของนั้นไปทำบุญอีกทีนึงสำคัญคือต้องทุกวันท่านผู้ฟังทำให้เป็นประจำไม่จำเป็นต้องมากแต่ให้ทำทุกวันเพราะการที่เราจิตเป็นกุศลทุกวันจิตเป็นบุญทุกวันเนี่ยมันจะดึงสภาวะที่เป็นกุศลดึงสภาวะที่เป็นบุญมาให้ผลนะครับมันก็จะดึงสภาวะคล้ายๆกันเพราะว่าจิตมันเป็นกุศลทุกวันก่อนนอนเราทำทุกวันทุกวันวันละเล็กวันละน้อยไปเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเทคนิคการทำคุณงามความดีฝากเอาไว้นะครับนามกุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาดินน้ำมกุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินซื้อหาได้ที่ร้านขายยาทั่วไปคนหนึ่ง360บาทสั่งซื้อนะครับ3ขวดส่งให้ฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางโทรเข้าไปเลยครับท่านผู้ฟังครับ
3: น้ำมกุฏสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 10 4 5 5 5 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับ
1: ผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: คำถามที่ติดค้างอยู่ในใจของมนุษย์ทั่วโลกก็คือคำถามที่ว่านรกมีจริงหรือไม่ในทัศนะของพระพุทธศาสนาท่านบอกว่านรกมีจริงๆใน3มิติด้วยกันมิติที่1ก็คือนรกที่เป็นนรกดินแดนหนึ่งจริงๆเราจะตกนรกชนิดนี้ก็ต่อเมื่อหลังจากตายแล้ว2นรกที่เป็นนรกในใจเหมือนคำกล่าวที่ว่าสวรรค์ในอกนรกในใจเมื่อไหร่ก็ตามที่ใจเราไม่สบายเรากำลังตกนรกแล้วก็3นรกที่เป็นความลำบากยากเข็ญในชีวิตนี้หลับตาลืมตาก็เจอแต่ความทุกข์ฉะนั้นในเมื่อนรกมีจริงๆผู้ตกนรกก็ต้องมีจริงแต่ใครจะตกนรกก็ไม่สำคัญสำคัญเพียงว่าต้องระมัดระวังอย่าให้ตัวเราตกนรกก็เป็นอันใช้ได้
2: ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแบบมหาศาลมากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยต้านมะเร็งไวรัสภูมิแพ้นะครับแล้วก็โรคอ้วนแล้วก็ที่สำคัญอันนี้สาวๆต้องชอบมากนะครับก็คือเขาเป็นผลไม้ช่วยชะลอความแก่
3: โอ้โหอย่างนี้โอ้คงจะต้องทานแทนอาหารแทนข้าวดีไหมคะวันละ5มื้อดีไหมคะ
2: เยอะไปเยอะไปเยอะไปนะครับแต่ว่าในความเข้าใจกับเราครับมังคุดเนี่ยนะครับเราก็จะทานเฉพาะตัวเมล็ดเขาไอเนื้อขาวๆที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับแต่ว่าณปัจจุบันครับเขามีเรื่องเล่ามาบอกใหม่ครับว่าเปลือกมังคุดก็สามารถมารับประทานได้นำมาปั่นครับทำเป็นน้ำผลไม้เขาบอกรสชาติอร่อยมากๆเลยทีเดียวนะครับแถมยังมีสารอาหารมากกว่า100ชนิดโดยเฉพาะสีม่วงแดงของเปลือกมังคุดครับจะประกอบไปด้วยสารชนิดหนึ่งชื่อว่าซานโทนครับช่วยทำให้ระบบขับถ่ายปัสสาวะดีขึ้นปัจจุบันนี้ไม่ใช่แค่เมืองไทยฮอตนะ
3: ค่ะ
2: ต่างชาติฮอตญี่ปุ่นครับกำลังชื่นชอบผลไม้ชนิดนี้มากสั่งออเดอร์มาทั้งแบบสดๆเลยนะหรือว่าจะเอาแบบแปรรูปเลยก็ได้น้ำผลไม้เนี่ยโดยเฉพาะน้ำมังคุดนี่ขายดีมาก
3: โอ้โหแต่ว่าบางทีนะคะในบ้านเราเองเนี่ยมักจะมองข้ามนะคะว่าไหมคะ
2: ถูกครับ
3: มักจะมองข้ามนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ชมคะมังคุดเองเนี่ยซึ่งนับว่าเป็นผลไม้ไทยของบ้านเราเองเนี่ยควรที่จะช่วยกันสนับสนุนนะคะแล้วก็อุดหนุนผลไม้ไทยของเราเพราะว่าผลไม้ไทยใกล้ๆตัวนี่แหละค่ะที่มีประโยชน์ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะก็พยายามที่จะทานมังคุดกัน
2: ไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตเมืองนอกนี่นะครับตกไม่ต้องเป็นโลนะ 4-5 ลูกอ่ะ
3: โอ้โห
2: ประมาณแบบ5เหรียญนี้เลยนะ100กว่าบาทนะ
3: แต่บ้านเรากิโลละเท่าไหร่เองคะ
2: 12บาทก็ถือ
3: แล้วเพราะฉะนั้นนะคะเช้าวันนี้ค่ะใครยังไม่มีมังคุดติดบ้านก็ลองหาซื้อมังคุดทานกันดูนะคะ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลาพระนา

0: มาฟังเรื่องราวของหลวงปู่เส้งกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ก็เคยมีเรื่องเล่าลือกันว่ามีผู้ชายคนหนึ่งป่วยด้วยโรคปอดสมัยก่อนนั้นใครเป็นโรคปอดเรียกว่าวัณโรคนี่จะไม่มีตัวยารักษาเป็นแล้วตายลูกเดียวโรคนี้เป็นโรคติดต่อกับบุคคลที่อยู่ใกล้เคียงเมื่ออยู่ร่วมกันรับประทานอาหารด้วยกันอะไรอย่างนี้แต่ยังไงก็ตามคนป่วยรายนั้นพ่อของคุณนิคมเขาพอจำเขาได้ว่าชื่อนายอาจหรือว่าทิศอาจทิศอาจคนนี้ทราบว่าหลวงปู่เส็งถ้าเป็นพระเก่งพระดีมีวิชาก็เดินทางมาขอยาสมัยก่อนนี้อาศัยแม่น้ำลำคลองก็พายเรือมาที่วัดจอดเรือไว้หน้าท่าวัดไอ้ที่ผูกเรือสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกเทงหรือว่าแทงเนี่ยความจริงเนี่ยบางทีก็เรียกทุ่นมันเป็นเหมือนกับกล่องปูนซีเมนต์รูปสี่เหลี่ยมข้างในโพรงมันโอ่งใส่น้ำเนี่ยก็จะมีไว้ตามหน้าวัดวาอารามต่างๆหรือไม่ก็บ้านเศรษฐีบ้านคนจนไม่มีหรอกเพราะมันแพงลูกถึงหลายตังค์พอทิศอาจจอดเรือที่แทงเสร็จก็เดินขึ้นไปบนกุฏิของท่านท่านก็ถามว่าโยมมีธุระอะไรเหรอท่านพูดแต่ไม่ได้มองหน้าก้มหน้าก้มตาผูกกล้าต้นสนกล้าต้นสนนี่ก็คือกิ่งต้นสนเล็กๆที่ตอนนั้นไม่ใช่ต้นใหญ่สามารถตัดเอาไปเพาะปลูกเป็นต้นโตๆได้ทิศอาจก็บอกว่าผมป่วยเป็นวัณโรคครับมาขอความเมตตาจากหลวงปู่ขอยาไปกินสักเล็กน้อยเถอะครับหลวงปู่เองไปตักเอาเองกับที่ใต้ถุนกุฏิน่ะอยู่ในโอ่งสีแดงนะข้าเสกน้ำยาจนเต็มเชียวแหละไปเปิดเอาไปทิศอาจก็เดินลงไปใต้ถุนกุฏิแล้วก็มองหาโอ่งสีแดงใต้กุฏินั่นมีระเบียงต่อกันไปเป็นยาวเป็นแถวเลยก็เห็นโอ่งดินเผาสมัยก่อนตั้งเรียงรายกันเป็นสิบโอ่งมีอยู่หลายสีส่วนมากก็สีเขียวสนิมตะไคร่น้ำจับซะมากกว่าเพราะว่ามันแช่น้ำอยู่ตั้งเกือบครึ่งโอ่งเสียงนายอาจหรือว่าทิศอาจก็ตะโกนขึ้นมาถามบอกว่าหลวงปู่ครับโอ่งสีแดงมีหลายใบนี่ครับหลวงปู่เอาโอ่งใบไหนกันแน่ครับก็ตักเอาใบที่มันปากเบี้ยวหน่อยฮะนั่นแหละตักเอาขึ้นมาเหอะองค์สีแดงปากเบี้ยวเนี่ยมันหาไม่ยากเพราะว่าองค์ปากเบี้ยวเนี่ยมันเยอะมันปั้นด้วยมือไม่ราบเรียบเหมือนกับแก้วน้ำหาจนเจอองค์ปากเบี้ยวสีแดงแล้วทีนี้ฝามันสิปิดก็ไม่สนิทแถมยังอยู่ใต้กุฏิที่ฝังดินเหนียวไว้ร่วมครึ่งแล้วก็น้ำก็แช่แฉะอย่างนั้นแล้วไหนจะสุนัขไหนจะไก่แจ้ไก่อูไก่วัดหมาวัดแมววัดมากมายมันเกาะมันถ่ายอยู่แถวนั้นน่ะโอ้ทิศอาจก็แสนที่จะผะอืดผะอมพอตักขึ้นมาส่งให้ท่านท่านก็บอกว่าแม้สีมันสนิทดีเหลือเกินน่ากินมากนะอ่ะเดี๋ยวจะเสกให้อีกครั้งหนึ่งการเสกพระพุทธคุณบทเนี้ยพ่อของคุณนิคมจำได้พอท่านนโมเสร็จแล้วก็นโมพุทธายะนะมะพะทะจะพะกะสะนะพอประชุมธาตุให้เสร็จแล้วท่านก็เพ่งจิตให้เป็นอิตริตปาฏิหารอ้างถึงคุณความดีศีลวัดที่เคยบวชเรียนมาทั้งยังให้ความเมตตาแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้เภสัชนี้จงมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคาพยาธิที่ทั้งปวงในร่างกายของทิศอาจนี้จงพินาศไปสิ้นว่าแล้วก็เป่าพรวดลงไปในน้ำทีนี้ทั้งน้ำหมากน้ำมนต์ก็ปนกันไปกลายเป็นยาวิเศษในอาจหรือว่าทิศอาจแกก็ประคองไว้แล้วก็กราบหลวงปู่เซ็งกลับบ้านพ่อคุณนิคมเล่าให้ฟังว่าทิศอาจกว่าจะกินตัวยานี้ลงคอก็รอตัดสินใจอยู่หลายวันแต่พอตัวเองไอมากๆขึ้นแถมมีเลือดออกมาตามเสมหะของตัวก็ต้องกลั้นใจปิดจมูกตัดสินใจเหมือนจะตายจากตัวยาทั้งเค็มทั้งเหม็นขมขื่นประอืดประอมบอกไม่ถูกกลืนลงไปในคอยังไม่ทันถึงกระเพาะมันก็ตีขึ้นกลับมาอีกกว่าจะกินจะเคยชินกับตัวยาก็ใช้เวลาเดือนเศษๆน่าอัศจรรย์อาการไอหอบตัวโยนเนี่ยเริ่มน้อยลงร่างกายที่ว่าผอมแห้งก็เริ่มจะดีขึ้นอาหารก็รับประทานได้ก็เหนื่อยน้อยลงทำอะไรก็คล่องขึ้นพอทำท่าจะดีตัวยาหมดซะอีกแล้วก็เลยต้องรีบไปขอใหม่คราวนี้ท่านบอกให้ไปตักเอาในโอ่งสีเขียวเคลือบไอ้โอ่งสีเขียวเคลือบนี่มีรอยแตกด้วยนะ ไม่ทราบว่าน้ำคร่ำข้างนอกเนี่ยมันไหลเข้ามาในโอ่งด้วยหรือเปล่าแต่ในอาจหรือว่าทิศอาจก็สามารถกินยาวิเศษนี้หายจากโรคปอดได้เป็นอย่างดีเกินคาดหมายจริงๆนี่พ่อคุณนิคมเล่าให้ฟังมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งชื่อนางสาวแก้วแม่แก้วนี่เป็นสตรีรูปงามผิวขาวร่างเล็กเอวบางลูกเศรษฐีเวลาเดินเที่ยวงานวัดนุ่งผ้าจงกระเบนกำไรเท้าก็เป็นทองคำตันซะด้วยนะทั้งสองข้างเลยมีสายสร้อยคอสายสร้อยนี่เส้นยาวเฉวียงบ่าเลยกำไรมือก็เป็นทองคำแท้ๆเหมือนตะขาบตัวโตๆพันข้อมือไว้เป็นลูกกำนันกำนันสมัยนั้นเป็นท่านขุนด้วยแม่แก้วคนนี้งามโด่งดังมากในเขตจังหวัดนครปฐมนะความงามเป็นที่เล่าลืออย่างนี้หนุ่มสมัยนั้นไม่มีใครอดใจไหวละหลงไหลกันมากบางคนเป็นขุนด้วยนะบางคนก็มีศักดิ์มีอะไรพวกนี้แต่งตัวแต่งหนวดงงนุ่งผ้าม่วงใส่เสื้อแพรผ้าคาดพุงเดินโฉบไปเฉียวมาวันหนึ่งหลายตลบเชียวแหละแม่แก้วสมัยสาวตอนนั้นก็ไม่ได้คิดตกลงปลงใจกับใครมองคนนั้นคนนี้แล้วก็แยกแยะไม่ออกว่าจะเอาที่มีหนวดหรือไม่มีหนวดดีเพราะว่าคนไหนงามคนไหนใจดีก็ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นทุกคนมีสภาพเดียวกันหมดตอนนั้นก็แต่งหนวดงงใส่หมวกสักหลาดเท่เหมือนกันใส่สร้อยแหวนนี่เต็มนิ้วไปหมดแต่ว่าแม่แก้วหรือว่าแม่นกแก้วนี่ก็วางอุเบกขาซะก่อนตอนนั้นแล้วก็มีผู้ชายผิวขาวลูกครึ่งไทยจีนคนหนึ่งอาเซียอยู่นครปฐมมาแหละเข้ามาผูกพันธะทางจิตใจกับแม่แก้วอาเซียคนนี้ก็เพียนไปเพียนมาอยู่อย่างนั้นไม่ได้ทำมาหากินอะไรนี่เกิดมามีบุญเกิดปุ๊บเป็นอาเซียปั๊บเลยส่วนคนที่มีบาปก็คือเตี่ยของอาเซียแหละต้องทำงานหนักตรากตรำอย่างหนักกว่าจะมีเงินมีทองปล่อยให้เสียมันเที่ยวอย่างเดียวอาเซียรายนี้เกือบจะสำเร็จละแต่ว่ากรรมมันยังบังอยู่ปรากฏว่าแม่แก้วเกิดล้มป่วยร่างกายเคยงดงามผุดผาดเลือดฝาดเต็มหน้าแก้มงามระเรื่อกลับตรงกันข้ามเลยร่างกายของแม่แก้วสูบผอมแก้มตอบผิวซีดจนเหลืองข้อมือข้อเท้าเกือบจะเท่าขนาดเดียวกันมีแต่หนังหุ้มกระดูกในตาแห้งผากปากซีดเซียว
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังยังไม่จบเรื่องราวของหลวงปู่เซ่งจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายท่านผู้ฟังครับถ้าพูดถึงว่าคนเราเนี่ยถ้าจะรวยนะครับหลักพระพุทธศาสนาบอกตรงๆเลยนะครับรวยก็ให้ทานอยากจะงามก็รักษาศีลนะครับอยากจะสุขภาพดีก็ให้อาหารให้ข้าวนะครับอยากจะผิวพรรณดีก็ให้เสื้อผ้านะครับอยากจะสุขสบายก็อำนวยความสะดวกมันก็จะตรงๆอยากจะให้อยากจะมีปัญญาอยากจะมีสายตาดีก็ให้ประทีปให้จักขุคือผลย่อมสมควรแก่เหตุท่านผู้ฟังผลย่อมสมควรแก่เหตุแต่ว่าที่พูดไปมันเป็นหลักใหญ่ๆแต่ในรายละเอียดปลีกย่อยมันก็มีเยอะนะครับแต่ถึงผลมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเราทำความดีเราก็ชื่อว่าเป็นคนดีเราได้ช่วยเหลือคนนะครับเราได้ช่วยเหลือคนเราได้ให้ทานเราได้รักษาศีลเราก็ได้ดูแลตัวเองเราได้เจริญภาวนาเราก็ได้ดูแลตัวเองทำให้จิตสงบนะครับอานิสงส์มันมีอยู่แล้วแต่เราก็ไม่ต้องไปใจร้อนแต่ที่เราได้ทันทีก็คือความสบายใจความสุขใจเห็นคนอื่นมีความสุขเห็นคนอื่นพ้นจากทุกข์เกิดขึ้นเพราะเราไปช่วยเหลือเราไปหยิบยื่นมือให้เขาได้พึ่งได้เกาะได้อาศัยเราก็มีความสุขนั่นแหละคือบุญนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับนามกุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินนามกุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินคนหนึ่ง360บาทซื้อได้ที่ร้านขายยาหรือตัวแทนทั่วไปดื่มครั้งหนึ่ง30มิลลิลิตรท่านผู้ฟังถ้ามีเงินน้อยแล้วก็สุขภาพพอแข็งแรงอยู่วันละครั้งก็พอแต่ถ้าใหม่ๆ7หรือ15วันแรกวันละ2ครั้งถ้าสุขภาพดีขึ้นแล้ววันละครั้งก็พอท่านผู้ฟังที่มีปัญหาสุขภาพยังไงแบบไหนก็แล้วแต่เป็นมาจากไหนยังไงกินอะไรแล้วมันไม่ดีมันไม่หายอย่าเพิ่งท้อใจลองน้ำมังคุดตราพนารินดูสักครั้งหนึ่งก่อนนะท่านผู้ฟังยังไงก็ขอร้องให้ลองก่อนแหละขอบคุณมากๆครับท่านผู้ฟังครับ
2: ห น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: เลยทีนี้นิสัยผู้ชายนี่เป็นอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่าไม่รู้พอเขาสิ้นความงามก็พากันพละละทิ้งไปให้อ้างวางแทนที่จะมีน้ำใจเมตตาสงสารให้กำลังใจแก่แม่แก้วจะได้ต่อสู้ชีวิตมั่งแม่แก้วก็ตรอมใจตลอดมาบางครั้งก็คิดจะฆ่าตัวตายแต่ไม่สำเร็จสักครั้งพอจะฆ่าตัวตายก็เกิดกลัวตายขึ้นมาก็เลยไม่สำเร็จแต่ทีนี้ทีนี้กำนันหรือว่าท่านขุนนี่ก็พยายามที่จะรักษาลูกสาวสุดที่รักนี่โดยทุกวิถีทางบังเอิญปีนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายทองเป็นคนจรหมอนหมิ่นเดินทางไกลไปจากบ้านทางวัดไร่ขิงก็อยู่ไม่ไกลจากวัดหลวงปู่เซ็งเท่าไหร่เร่ร่อนไปทำมาหากินด้วยการไปรับจ้างเขาขุดท้องร่องเลือกสวนให้คนมีฐานะเพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นส่วนใหญ่เขาทำสวนทำไร่กันบ้านท่านขุนนี่ก็เหมือนกันปีนั้นท้องร่องสวนมะพร้าวมันเกิดตื้นเขินก็เลยตกลงว่าจ้างนายทองคนยากคนเนี้ยมาทำการขุดลอกท้องร่องเลือกสวนนายทองก็มารู้ว่าลูกสาวเจ้าของสวนที่เป็นนายจ้างของตัวเนี่ยป่วยทำท่าจะลาโลกภายในไม่นานเนี่ยวันนั้นตอนเย็นนายทองขุดลอกคลองเสร็จก็เดินตรวจดูท้องร่องอื่นๆเพื่อจะทำงานในวันรุ่งขึ้นเดินสูบบุหรี่ใบจากก็เดินมาพบลูกสาวท่านขุนตัวท่านขุนกำลังนั่งประคบประงมกันวุ่นวายก็เดินเข้าไปดูพอเห็นสภาพเจ็บป่วยของแม่แก้วก็รู้ชัดก็เลยบอกให้ท่านขุนทราบท่านขุนครับเวลานี้คุณหนูน่ะป่วยเพราะว่าเลือดทำรักษาหายากถ้าได้ไปกินยาของหลวงปู่เส่งนะครับเพียงโหลสองโหลเท่านั้นนะหายเป็นปิดทิ้งเลยครับนายทองพูดจริงหรือเปล่าเป็นไปได้เหรอแล้วปู่เส่งที่เอ็งว่าน่ะอยู่ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวพาไปกราบท่านสักคราวเถอะถ้าลูกสาวข้าหายจริงๆข้าจะยกให้เป็นเมียปู่เส่งเลยท่านเป็นพระนะครับเป็นอ้าวเป็นพระเหรอครับนึกว่าเป็นหมอโบราณวาสนานายทองตอนนั้นกำลังจะขึ้นหรือยังไงไม่รู้ก็ปรากฏว่าท่านขุนหรือว่ากำนันนี่เชื่อนายทองก็สั่งลูกน้องเตรียมเรือม้าสี่แจวช่วยกันประคองแม่แก้วลงเรือชนิดเก๋งประทุนมีนายทองนะบอกทางนั่งอยู่หัวเรือคอยบอกทางแจวรอนแรมกันมาตั้งแต่เช้ามืดจนกระทั่งมาถึงวัดหงอรุณรัศมีพอเรือเทียบหน้าวัดประคองคนเจ็บขึ้นมาบนศาลาซึ่งก็เป็นหอฉันไปในตัวนั่นแหละหลวงปู่เซ็งมองเห็นก็หัวร่อเลยก็พูดกับนายทองที่ท่านรู้จักมาแล้วเนี่ยนายทองกับท่านรู้จักไอ้ทองสงสัยคราวนี้มึงจะได้เมียซะแล้ววะฮะแม่นายของเองนี่กินยาของข้าแค่หม้อเดียวก็หายขาดแล้วไปเองไปตักเอาตัวยามาให้ข้าเดี๋ยวข้าจะเสกให้กินซะก่อนนายทองก็จัดการตักยาใส่หม้อมาเลยทีเดียวแล้วก็ส่งให้หลวงปู่เส่งก็เป่า3ครั้งก็ ็ยื่นให้ท่านขุนไปแล้วก็เดินไปหาคนไข้คือแม่แก้วท่านเอาไม้เท้าที่ทำได้ไหวปล้องอ้อยแตะเอาไว้ตรงหน้าผากคนป่วยก็สวดดังๆชุมนุมธาตุจากนั้นท่านก็หลับตานิ่งเป็นเวลานานเกือบครึ่งชั่วโมงท่านก็โอนเอ็นไปมาในท่ายืนอย่างนั้นแหละหลวงปู่เสียงบอกว่าให้กินยา3วันแล้วก็ให้ดูผลโดยที่ให้ท่านขุนและคนป่วยไปพักอยู่ที่มันมีกุฏิว่างหลังเล็กๆอยู่หลังวัด3วันที่นั่นวันที่3ผ่านพ้นไปท่านก็ตรวจดูอีกครั้งก็ให้กลับไปได้แล้วก็แม่แก้วก็มีอาการดีขึ้นโดยลำดับผลงานของนายทองคราวนี้นำผลดีให้เป็นลูกเขยท่านขุนผู้ร่ำรวยจริงๆนายทองก็เป็นคนดีแม่แก้วก็รักนายทองก็อยู่กินกันมาอย่างนั้นพ่อคุณนิคมพูดถึงตัวยาวิเศษของหลวงปู่เส่งเนี่ยที่ท่านดองยาสำคัญใส่องค์ใต้ถุนกุฏิว่าใครอยากได้ตัวยาไปรับประทานก็ถือว่านี่เป็นยาโบราณแท้ๆคือตอนนั้นเป็นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองประเทศไทยเรายับเยินเลยที่ถูกกองทัพญี่ปุ่นบุกข่มเหงข้าวสารจะกินเข้าไปแต่ละครอบครัวเขาจ่ายให้ครึ่งถังต่อ1เดือนคนไทยสมัยก่อนนี่ลูกมากอยู่แล้วลูกมากทุกบ้านข้าวครึ่งถังจะไปพอกินอะไรไม่รู้จะทำยังไงทีนี้ก็หามันเทศมาปอกแล้วก็หุงปนลงไปในข้าวทุกมื้อจะได้ข้าวเต็มหม้อพอประทังความหิวได้บ้างทีนี้ตอนเจ็บป่วยนี่สิลำบากไอ้เรื่องกินลำบากยังพอว่ายามันหากินยากก็เลยทำให้ตัวยาใต้ถุนกุฏิหลวงปู่เซงที่ว่าใส่ตุ่มมาเยอะเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยตอนสงครามโลกนี่แหละใครเป็นอะไรก็เอายาหลวงปู่เซงนี่แหละแม้กระทั่งไข้ตัวร้อนก็กินยาเนี่ยมันหายว่างั้นโรคเน็บชาฝีในท้องไข้ทับระดูเลือดลมทำพิษริดสีดวงทวารกับเพราะอาหารปวดเส้นกล้ามเนื้อเลือดไม่เลี้ยงสมองมึนงงไปหาหลวงปู่เซงกันทั้งนั้นแหละนะทีนี้ไอ้ของที่หลวงปู่เซงใช้ทำยาเนี่ยไม่มีอะไรมากหรอกมีมะกรูดมะกรูดผ่าครึ่งสวดอิติปิโสเวลาผ่านี่ต้องทำใจนิ่งเลยนะใครที่จะไปช่วยหลวงปู่ทำยาเนี่ยเวลาผ่าเนี่ยต้องสวดมนต์ไปด้วยต้องสวดให้จบแล้วผ่าครึ่งนะจะไปมั่วไม่ได้นะเสร็จแล้วเอาไปใส่ไว้ในองค์พอได้ครึ่งองค์ก็เอาเกลือเม็ดแถวสมุทรสาครสมุทรสงครามนี่มันเยอะใส่ลงไปอีกเท่ากับมะกรูดนั่นแหละทีนี้ก็ใส่น้ำฝนสะอาดใส่ตามลงไปให้พอดีกับของที่อยู่ในองค์แล้วก็ปิดท้ายปิดฝาด้วยนะโมพุทธายะก่อนจะกินยาวิเศษนี้ต้องเก็บหมักเอาไว้ไม่ตามประ6เดือนเก็บไว้ได้ถุนไม่มีใครเปิดปิดรบกวนอะไรหรอกพอตัวยาได้ที่แล้วก็รินมาดื่มเตรียมมะขามเปียกก้อนหนึ่งพร้อมกับเกลือนิดหน่อยด้วยเสร็จแล้วก็ให้ระลึกถึงพระพุทธคุณแล้วก็หลวงปู่เซงวัดหงอรุณรัศมีขอพรจากท่านแล้วก็ค่อยกินเข้าไปเดี๋ยวพักสักครู่แล้วจะคุยถึงเรื่องยาไล่ทหารของหลวงปู่เซงครับ
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ำงานหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรส์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาดนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงว่าด้วยแบบอย่างธงสยามซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงยกเลิกใช้ธงชาติแบบช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นโดยให้ใช้ธงชาติแบบสีแดงสลับสีขาว5ริ้วประกอบกับในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1กับฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งธงชาติส่วนใหญ่จะมี3สีจึงกำหนดให้มีแถบสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินแก่เรียกว่าธงไตรรงค์การเปลี่ยนแปลงมาเป็นธงไตรรงค์นี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบธงไตรรงค์และได้ให้ความหมายของสีที่อยู่ในธงชาติดังนี้สีแดงหมายถึงเลือดอันยอมพลีเพื่อทำรงรักษาชาติและศาสนา
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา9นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับเจ้าหน้าที่และกู้ภัยยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเหตุฝายกั้นน้ำแตกในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังต้องหยุดภารกิจกลางดึกจากน้ำที่ไหลเชี่ยวและมืดสนิทเสี่ยงอันตรายสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: เร่งรีบ
9: ตองนี
8: ้เกสรบัวหลวง
9: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
9: ดอกมะลิและอื่นๆ
8: รวมกันเป็น
9: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
8: แก้ลมบำรุงหัวใจ
9: ชายอมครั้งละ 5-7 เม็ด
8: หรือละลายกับน้ำสูบ
9: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
8: อมแล้วชื่นใจ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ฝ่ายแก้น้ำแตกพัดชาวบ้านสูญหาย2รายที่ตำบลแฉลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังวางแผนค้นหาต่อเนื่องเช้าวันนี้คุณติตารีสายสว่างรายงานครับ
5: เพจ Facebook กู้ภัยตะวันตกรายงานว่าเมื่อช่วงเย็นวันนี้เกิดเหตุฝายกั้นน้ำแตกบริเวณเส้นทางมุ่งหน้าบ้านคิตตี้ตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีส่งผลให้กระแสน้ำไหลทะลักและพัดชาวบ้านในพื้นที่สูญหายและติดค้างอยู่กลางกระแสน้ำหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติได้ประสานขอความช่วยเหลือและบูรณาการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อเร่งเข้าพื้นที่ให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเบื้องต้นพบผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด4รายโดยชาวบ้านในพื้นที่สามารถช่วยขึ้นมาจากน้ำได้อย่างปลอดภัย1รายส่วนอีก1รายสามารถเกาะต้นไม้ประคองตัวรอการช่วยเหลืออยู่กลางน้ำส่วนอีก2รายนั้นถูกกระแสน้ำที่ไหลเที่ยวกรากพัดสูญหายไปต่อมาเมื่อเวลา 22:00 นคณะทำงานจำเป็นจะต้องสั่งยุติการปฏิบัติภารกิจค้นหาชั่วคราวเนื่องจากทัศนวิสัยมืดสนิทประกอบกับในพื้นที่มีกระแสน้ำไหลเที่ยวแรงอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งนี้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดประชุมวางแผนร่วมกันเพื่อเตรียมปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายอีกครั้งในช่วง 9:00 นของวันนี้โดยจะปูพรมค้นหาอย่างละเอียดต่อไปโดยจะมีการรายงานความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้งธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ขณะที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิล่าสุดเช้านี้เมื่อเวลา 5:30 บริเวณวงเวียนทองผาภูมิปริมาณน้ำยังคงไหลเชี่ยวอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ขอแจ้งเตือนประชาชนและผู้สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่เป็นพิเศษโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ขนาดเล็กเนื่องจากกระแสน้ำที่เชี่ยวอาจส่งผลกระทบต่อการควบคุมยานพาหนะและก่อให้เกิดอันตรายได้ทั้งนี้ขอให้ผู้ใช้เส้นทางปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างเคร่งครัดและหลีกเลี่ยงการสัญจรผ่านจุดที่มีระดับน้ำท่วมสูงหากไม่มีความจำเป็นและมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณกุลวดีพัฒนาลีลาครับ
6: ตำรวจอังกฤษจับกุมชาย5คนฐานต้องสงสัยว่าเตรียมการก่อการร้ายหลังพบวัตถุระเบิดบนรถตู้3คันที่จอดใกล้ฐานทัพอากาศที่ทหารสหรัฐใช้และกำลังสอบสวนว่าอิหร่านอยู่เบื้องหลังแผนการก่อระเบิดต้องสงสัยนี้หรือไม่รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านทั้งเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กับสหรัฐหากการโจมตีเริ่มขึ้นอีกครั้งและพร้อมจะเจรจาทำข้อตกลงสันติภาพขณะที่สงครามกำลังจะเข้าสู่เดือนที่8กลุ่มกบฏฮูตีที่อิหร่านหนุนหลังกล่าวหากองกำลัง
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
8: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินมีท่านผู้ฟังหลายท่านที่ดื่มน้ำมังคุดเข้าไปเนี่ยนะครับมีหลายคนที่กินสเตียรอยไปด้วยคือป่วยมากเอาว่าป่วยมากกินยาอะไรมันก็ไม่หายไปหาหมอแล้วก็หมอก็ฉีดสเตียรอยให้ทีนี้สเตียรอยเนี่ยมันเป็นยาแรงคือบรรดายาทั้งหลายนี่ก็คือสเตียรอยนี่ถือว่าแรงที่สุดนะครับแล้วก็มีโทษข้างเคียงด้วย

0: น้ำมังคุดของเราเนี่ยส่วนผสมอย่างหนึ่งใน24อย่างก็จะมีสมอพิเภกท่านผู้ฟังครับสมอพิเภกนี่ช่วยบำรุงธาตุในร่างกายเขาว่าอย่างนั้นโบราณว่านะครับช่วยเจริญอาหารกระตุ้นการหลั่งน้ำดีทำให้ระบบย่อยอาหารดียิ่งขึ้นแก้ไข้ขับเสมหะนะครับแล้วก็บรรเทาอาการไอช่วยเป็นยาถ่ายยาระบายนะแล้วก็ผิวหนังที่เป็นตุ่มเป็นหนองนี่สมอพิเภกมีส่วนช่วยได้อันนี้ก็เป็นองค์ประกอบอันหนึ่งเราก็ใส่เข้าไปนิดหนึ่งนะครับในน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินซื้อหาได้ที่ร้านขายยาทั่วไปครับบอกคนขายว่าเอากล่องเนี้ยกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเนี่ยนะครับมีตราทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินอยู่ข้างๆกล่องสังเกตง่ายๆเลยนะครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานต่อจากตอนที่แล้วเป็นเรื่องของหลวงปู่เส้งเชิญรับฟังครับ
1: ไอตัวยาน้ำมะกรูดแช่เกลือเนี่ยของหลวงปู่เส้งนี่นะก็ทำให้นึกถึงตัวยาหลวงปู่สงวัดเจ้าฟ้าสารลอยอันนั้นน้ำปลาธรรมดาธรรมดานี่เองรักษาโรคหายได้ส่วนของหลวงปู่เส้งก็มีเกลือเม็ดกับมะกรูดเท่านั้นมะกรูดเกลือน้ำฝนสะอาดมาดองใส่โอ่งเก็บไว้รักษาโรคร้ายหายเกลี้ยงที่นี่มีอยู่เรื่องนึงคนเฒ่าคนแก่เล่าให้ฟังสมัยก่อนลูกผู้ชายจะถูกเกณฑ์ทหารอายุครบก็ต้องไปคัดเลือกทีนี้บางคนมีลูกชายคนเดียวส่งไปเป็นทหารก็หายสาบสูญไปเลยเพราะฉะนั้นการเป็นทหารสมัยก่อนนี้ก็ถือเป็นเรื่องน่ากลัวมากวันคัดเลือกทหารลูกคนไหนถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารแม่ถึงกับเป็นลมล้มพับเลยร้องห่มร้องไห้เหมือนแกจะตายจากความรักของพ่อแม่หัวอกพ่อแม่ก็รักเป็นห่วงลูกเป็นธรรมดานะที่นี่มีอยู่บ้านหนึ่งลูกคนมีสตังค์นะเป็นเศรษฐีก็ไม่อยากให้ลูกเป็นทหารเหมือนกันคิดถึงหลวงปู่เส็งอุสอาพายเรืออีแปะนะสมัยก่อนไปไหนมาไหนก็มันไม่ทันวกทันใจอย่างเดี๋ยวนี้หรอกพายเหนื่อยกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางพายเรือแต่เช้ามาถึงวัดก็เกือบจะเพลนพระสงฆ์ก็นั่งเตรียมจะฉันแล้วพอมาถึงหลวงปู่เส็งท่านก็ถามโยมทั้งสองคนบอกว่ามีธุระอะไรเหรอโยมพายเรือมาเนี่ยอาบเหงื่อยังกันอาบน้ำมนต์เชียวนะฮะมาหาหลวงพ่อและเจ้าค่ะคือลูกชายจะเกณฑ์ทหารมาขอน้ำมนต์หลวงพ่อให้แคล้วคลาดการเป็นทหารคราวนี้สักหน่อยละค่ะหลวงพ่ออ้าวไปเป็นทหารที่ดีจะได้ไปช่วยชาตินะน่าจะให้เขาไปได้เรียนรู้ไปสู่ความรู้ใหม่ๆฮะโอ้ยไม่เอาละค่ะไม่อยากให้เป็นทหารเดี๋ยวมันไปตายเจ้าค่ะเอาจะเอาน้ำมนต์ไปกินหรือเอาน้ำมนต์ไปอาบล่ะถ้าจะเอาไปกินก็รอฉันฉันเสร็จก่อนนะแต่ถ้าจะเอาไปอาบก็ว่ากันเดี๋ยวนี้เลยสองสามีภรรยาก็ใจร้อนก็ขอชนิดอาบเพราะว่าสรรพคุณมันเหมือนกันนี่พอตกลงกันแล้วหลวงปู่เส็งท่านก็บอกเอาละพ่อกับแม่ไปนั่งกราบพระก่อนนะยกมือประนมไว้ตั้งใจดีๆนะโมตัสสะสามครั้งนะแล้วก็ฟังฉันขอวาจาของอาตมาจงมีความศักดิ์สิทธิ์ความดีมีศีลทั้งหลายมาประชุมกันอย่าให้ลูกชายของโยมทั้งสองถูกทหารนะให้คลาดแคล้วปลอดภัยไม่เป็นทหารแต่ก็ต้องไปทำนานะสวดเสร็จท่านก็ให้พรสองสามีภรรยาแล้วก็บอกว่าเอาละเสร็จแล้วเอาไปตักเอาน้ำมนต์นะที่ท่าหน้าวัดเนี่ยเอาไปเท่าไหร่ก็ได้เอาไปเถอะสองผัวเมียก็มองหน้ากันสงสัยอดไม่ได้ต้องถามหลวงปู่หลวงปู่น้ำมนต์หลวงปู่ที่ว่าเนี่ยฉันไม่เข้าใจเลยเราก็อยู่หน้าท่าเนี่ยไม่เห็นมีตุ่มน้ำมนต์ที่ไหนสักลูกฝ่ายสามีก็สนับสนุนเออ

0: จริงได้ล่ะครับหลวงพ่อแล้วเราจะไปตักที่ไหนล่ะครับหลวงพ่อไม่ได้ทำน้ำมนต์ให้เลยอ่ะหลวงปู่เสงก็ชี้มือไปที่ท่าน้ำให้ไปตักเอาเองสองผัวเมียก็รู้สึกผิดหวังมากแสดงความไม่พอใจอยู่เงียบๆหลวงปู่เสงท่านก็รู้ยิ้มแล้วก็เปิบอาหารฉันไปเงียบๆสองผัวเมียก็เดินลงไปที่ท่าน้ำปากก็บ่นพึมพำอะไรวะไหนใครๆก็พูดกันว่าหลวงพ่อเสงนี่เก่งศักดิ์สิทธิ์มากเออมั่วจริงมีอย่างที่ไหนน้ำมนต์อยู่ท่าน้ำแม่น้ำท่าจีนมันจะเป็นน้ำมนต์ได้ยังไงกันเอาเถอะไหนๆก็มาแล้วอ่ะเอาขวดมาดิเอาขวดมา 3-4 ลูกมาอ่ะเอาไปให้มันอาบคิดว่าอาบน้ำท่าหน้าบ้านก็แล้วกันพูดจบก็ตักน้ำใส่ขวดนะที่เอามาด้วยนี่จนเต็มแล้วพากันกลับบ้านของตัวอารมณ์หงุดหงิดจ้ะลูกชายก็ถามว่าไหนละพ่อน้ำมนต์หลวงปู่เสงนั่งไงน้ำมนต์น้ำมนต์ที่ไหนก็น้ำท่าหน้าวัดนั่นแหละท่านบอกให้ตักมาก็เอามาเนี่ย2ขวดเองเอาไปอาบแม่นี่ถ้าไม่เกรงใจข้าเททิ้งต่อหน้าท่านเลยเชียวแหละฝ่ายลูกชายก็ดีใจมากที่ได้น้ำมนต์เอาถังน้ำไปวางบนระเบียงบ้านแล้วก็เตรียมตัวอาบน้ำมนต์เสร็จแล้วก็เอาน้ำมนต์หลวงปู่เสงเทออกจากขวดความอัศจรรย์บังเกิดขึ้นทันทีปรากฏว่าน้ำในขวดไม่ไหลเทยังไงน้ำก็ไม่ออกเหมือนกับน้ำแข็งเข้าไปอยู่ในนั้นนะแต่ว่าไม่ใช่น้ำแข็งก็มองเห็นอยู่ว่ามันเป็นน้ำธรรมดาแต่ว่าเทไม่ออกลูกชายเห็นเหตุการณ์อย่างนั้นก็ร้องบอกพ่อแม่ไปพ่อแม่ดูน้ำมนต์หลวงปู่ที่ทำไมเทไม่ออกอ่ะน้ำมันติดขวดอย่างนี้ได้ไงอ่ะเหตุการณ์เป็นอย่างนี้สองสามีภรรยาและเพื่อนบ้านใกล้เคียงก็พากันมาดูก็เห็นเป็นที่อัศจรรย์พยายามเทก็ไม่มีน้ำไหลออกมาเลยเพื่อนบ้านคนนึงก็พูดเนี่ยเป็นเพราะแกสองคนไปโกรธท่านน่ะสิไปพูดจาดูถูกท่านก็ทำให้น้ำมนต์มันเกิดความอัศจรรย์แกทั้งสองต้องจุดธูปเทียนขอขมาลาโทษท่านก่อนแล้วถ้ามีเวลาก็ไปกราบเท้าท่านให้ถึงวัดเลยทีเดียวนะไม่ได้นะหลวงปู่เซงนะสองผัวเมียเศรษฐีนั่นก็ปฏิบัติตามขอขมาลาโทษเสร็จก็ตักน้ำราดคราวนี้ลูกชายก็ได้อาบน้ำมนต์อย่างสมใจรุ่งเช้าไปคัดเลือกทหารปรากฏว่าลูกชายของเศรษฐีนี่ถูกผลักไปรวมกับคนไม่ถูกทหารรับใบรับรองก็กลับบ้านได้ลูกชายก็เลยมาบวชพระอยู่ที่วัดหงอรุณรัศมีอยู่กับหลวงปู่ซะ1พรรษาศึกออกไปได้ไปทำนาจริงๆที่8ริ้วเพราะดันไปชอบผู้หญิงชาวนาก็แต่งงานกับสาวชาวนาตรงกับคำของหลวงปู่เสงท่านพูดเลยว่าไม่เป็นทหารก็ต้องไปทำนานะไอ้ลูกเศรษฐีไม่ได้เป็นทหารแทนที่จะได้ไปแต่งเครื่องแบบโกโก้กลับต้องไปไถนาหน้าดำแอดอยู่ในท้องนาเหมือนอย่างที่หลวงปู่เสงท่านพูดไม่มีผิดเลยครับจะเล่าถึงเรื่องของภิกษุผู้ทรงอภิญญาอีกรูปหนึ่งท่านผู้ฟังย้อนหลังไปเกือบ100ปีมีพระภิกษุหนุ่มร่างกายกำยำในตาสีเหล็กแสดงถึงความมุ่งมั่นไม่สั่นคลอนเป็นคนจริงสู้อดทนและมานะพยายามเมื่อได้บวชในพระพุทธศาสนาท่านก็เดินธุดงค์จากประเทศหนึ่งสู่ประเทศหนึ่งจากภูเขาลูกหนึ่งถึงลูกหนึ่งอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อยเอื้อมระอาการบุกป่าฝ่าดงไปองค์เดียวไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องผูกมัดให้ขัดใจท่านก็แสวงหาไปในทุกแห่งขอให้ได้พบสิ่งดีมีคุณค่าแก่ชีวิต
1: ครับนั่นก็คือเรื่องราวของหลวงปู่เส้งนะครับยังไม่จบท่านผู้ฟังพักสักครู่ค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจท่านผู้ฟังครับบางคนที่อยู่มาตอนนี้ก็จะมีครูครองที่สมบูรณ์แบบบางคนก็ไม่สมบูรณ์แบบนะครับครูครองที่สมบูรณ์แบบเป็นยังไงนะครับหลายท่านก็คงรู้หลายท่านก็คงจะเข้าใจนะครับเราอยู่ด้วยกันไม่ใช่ว่ามาเพื่อที่จะปรับปรุงให้เขาเป็นอย่างเราไม่ใช่ว่าเพื่อที่จะให้เขามาเติมเต็มกิเลสของเราแต่ว่าเราอยู่ด้วยรู้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นนิสัยใจคออย่างนั้นธรรมชาติอย่างนั้นสันดานอย่างนั้นแต่เรารับได้เราอยู่กับเขาได้โดยที่เราไม่ทุกข์อย่างนี้ต่างหากมีเรื่องหนึ่งนะครับ จะเล่าให้ฟังมีสามีกลับถึงบ้านมีสามีภรรยาคู่หนึ่งวันหนึ่งนะครับภรรยากลับมาถึงบ้านไปข้างนอกมาไปอบรมไปสัมมนามานะครับก็ยื่นกระดาษให้แผ่นหนึ่งเป็นกระดาษเปล่านะสามีบอกเอามาทำไมกระดาษเปล่าเมียบอกว่าฉันไปอบรมสัมมนามาเขาบอกว่าสามีภรรยากันเนี่ยควรหาจุดบกพร่องของกันและกันแล้วนำมาปรึกษาหาหรือหาทางปรับเปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคู่เป็นไปอย่างราบรื่นฉันว่ามันน่าสนใจดีไอ้เจ้าผู้สามีก็บอกฉันก็ไม่คิดว่ามันมีปัญหาอะไรนะการแต่งงานของเราภรรยาก็ทู่ซีเนี่ยผู้หญิงนะก็ไม่ได้บอกว่ามันมีปัญหาแต่หาข้อบกพร่องของแต่ละฝ่ายจะได้รู้ตัวแล้วก็ปรับปรุงให้ตัวเองดีขึ้นคุณก็เขียนมาว่าฉันมีข้อเสียกี่ข้ออะไรบ้างพอฉันรู้แล้วฉันจะได้ปรับปรุงตัวถูกเอ้าสามีก็ตักแกงั้นก็ลองดูจนวันรุ่งขึ้นนะครับอีกวันหนึ่งทั้งสองก็นำกระดาษของแต่ละฝ่ายมาอ่านให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังภรรยาก็เอาเลยทันทีฉันเริ่มก่อนแล้วนะฉันหาข้อเสียของคุณมาได้ตั้ง10กว่าข้อเนี่ยก็ว่าไปเรื่อยนะคุณเร่ไม่เกรงใจใครคุณเคี้ยวข้าวเสียงดังคุณมักจะทิ้งเสื้อผ้าที่ใส่แล้วไว้หน้าห้องน้ำคุณกลับบ้านไม่เป็นเวลาบางวันคุณก็ดื่มจนเมาหัวลาน้ำคุณอย่างนั้นคุณอย่างนี้ก็ว่าไป10กว่าข้อนะครับสามีก็นั่งไอ้ทุกเจ้าสามีก็นั่งฟังเฉยนะแล้วตาคุณบ้างล่ะบอกที่ว่าฉันมีข้อเสียอะไรสามีก็ก้มหน้านิ่งไม่พูดอะไรภรรยาจึงเอากระดาษในมือมาดูโวยวายอะไรของคุณเนี่ยกระดาษเปล่าคุณเนี่ยไม่เคยใส่ใจอะไรเลยฉันขอแค่นี้คุณก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือสามีก็เงยหน้าขึ้นมองภรรยาว่าไม่ใช่ว่าผมไม่อยากทำแต่ผมทำไม่ได้ผมมองไม่เห็นข้อบกพร่องในตัวคุณเลยสักข้อไม่ใช่เพราะว่าคุณสมบูรณ์แบบแต่เพราะว่าสิ่งที่คุณเป็นมันคือตัวคุณคุณพูดมากนั่นก็คือตัวคุณคุณจะโมโหบ้างนั่นก็คือตัวคุณคุณใช้เวลาแต่งตัวหลายชั่วโมงนั่นก็คือตัวคุณคุณจะตลกซุ่มซ่ามเป็นเอกลักษณ์ของคุณผมไม่อยากให้คุณเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่คุณเป็นคุณเป็นตัวของตัวคุณมาก่อนที่ผมจะเจอคุณและทั้งหมดนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้ผมรักคุณผมสำหรับผมเนี่ยคุณไม่มีข้อเสียเลยสักข้อคุณคือคุณคุณคือคนที่ผมรักนะครับภรรยาก็อึ้งพูดไม่ออกก็กอดสามีด้วยน้ำตานองหน้าฉันขอโทษทำไมฉันถึงได้โง่อย่างนี้ฉันก็รักคุณที่คุณเป็นคุณนะครับท่านผู้ฟังไม่มีใครสมบูรณ์แบบจนไม่มีทิฏฐินะครับความสุขของชีวิตคู่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่กับคนที่ได้ดั่งใจเราทุกอย่างแต่อยู่ที่การเรียนรู้และยอมรับและเข้าใจกันและกันนะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังจากน้ำมกุฎตราพนาลินน้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับท่านผู้ฟังครับ360 บาทครับบางครั้งอาจจะไม่แพงจนเกินไปนะครับไม่ได้ทำให้เราจนนะครับแต่อาจจะทำให้สุขภาพเราดีได้ทดลองดูนะครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมะขุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะขุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250 มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360 บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: สวัสดีครับ
0: ผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: มาฟังเรื่องราวของหลวงปู่เส้งกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: บ่ายวันนั้นพระภิกษุธุดงค์รูปนี้ก็เดินทางมาถึงวัดปากคลองมะขามเฒ่าเมืองชัยนาทเดินเข้าไปที่กุฏิหลวงปู่สุขไปกราบนมัสการพร้อมกับแนะนำตัวเองกระผมพระทบธรรมปัญโยมาจากเมืองเพชรบูรณ์ครับได้ทราบกิตติคุณของหลวงพ่อก็ใคร่จะขอมาศึกษาวิชาเร้นลับเหล่านี้ครับหลังจากได้อยู่จำพรรษาศึกษาวิชาต่างๆจนมีความชำนาญสามารถแสดงให้ปรากฏได้แล้วท่านก็กราบลาหลวงปู่สุขวัดมะขามเฒ่าเดินทางกลับคืนสู่ภูมิลำเนาเพื่อจะยังประโยชน์ให้เกิดแก่บรรดาญาติโยมทั้งหลายสมัยสงครามโลกชื่อเสียงของหลวงพ่อทบนี่โด่งดังเหมือนกับครูบาอาจารย์ยุคนั้นเช่นหลวงพ่อคงหลวงพ่อเดิมหลวงปู่สุขหลวงพ่อเงินพระอภิญญาทั้งสิ้นนี้มีส่วนช่วยพยุงประเทศชาติโดยทางอ้อมเลยทีเดียวหลวงพ่อทบวัดชนแดนเป็นพระโด่งดังแห่งเมืองเพชรบูรณ์หลวงพ่อทบธรรมปัญโยหรือว่าพระครูวิชิตพัชราจารย์เดิมท่านชื่อทบนามสกุลม่วงดีเกิดวันศุกร์ปีมะเสงหรือวันที่3มีนาคมปี2424ที่บ้านยางหัวลมตำบลนายมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ครับโยมพ่อนี่เป็นชาวไร่มีฐานะดีระดับผู้มีอันจะกินก่อนจะมีนามว่าทบนั่นคือตอนเกิดท่านเอาศีรษะแล้วก็เท้าออกมาพร้อมกันไม่รู้ออกมาได้ยังไงเหมือนกับเล่นกายกรรมเลยโยมพ่อก็เลยตั้งชื่อให้ว่าทบชีวิตตอนเด็กนี่เป็นชีวิตที่น่ารื่นรมสะดวกสบายหลายอย่างไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายใจเพราะเป็นลูกคนมีสตังค์นะพอรู้ความก็ถูกนำไปฝากเป็นเด็กวัดเพื่อศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่านภาษาขอมภาษาไทยในการเล่าเรียนนั้นหลวงพ่อทบมีความมานะพยายามเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามเสมอเฉลียวฉลาดอยู่วัดใกล้ชิดกับวัดพออายุครบ16ปีก็บวชเป็นสามเณรหลวงพ่อทบศึกษาวิชาขั้นต้นจากหลวงปู่ศรีวัดช้างเผือกซึ่งท่านเล่นแร่แปรธาตุให้เป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หลวงตาที่วัดที่เคยอยู่กับหลวงปู่ทบสมัยก่อนเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนที่หลวงปู่ทบจะมรณภาพมีกิจนิมนต์มากมายไม่เคยว่างเว้นเมื่อคราวฉลอง25พุทธศตวรรษท่านเดินทางเข้ากรุงเทพมาร่วมพิธีพุทธาภิเศษเครื่องมงคลที่วัดสุทัศน์ครูบาอาจารย์หลายจังหวัดได้รับนิมนต์มานั่งปกแต่ละองค์ก็ได้มอบของวิเศษสุดแก่คณะกรรมการนำลงผสมในเบ้าหลอมนั้นหลวงพ่อทบก็นำเอาตะกรุดโทนซึ่งเป็นวัตถุที่จะต้องละลายรวมในเบ้าหลอมทองนั้น3ดอกพอได้เวลาพระทุกรูปท่านก็นั่งบริกรรมแผ่เมตตาจิตแผ่ไปยังเครื่องมงคลทั้งหมดในงานนั้นงานนี้ก็มีอธิบดีกรมตำรวจพลตำรวจเอกเผ่าศรีอานนท์และพลตำรวจตรีเนื่องอาคุบุตรเป็นประธานและรองประธานฝ่ายคารวะพอได้เลิกเททองก็นำเครื่องมงคลครูบาอาจารย์มารวมกันก็ใส่เบ้าหลอมให้ละลายนะขณะที่ช่างโลหะตักโลหะละลายลงเบ้าก็ตักได้ตะกรุดมาดอกหนึ่งซึ่งไม่มีวี่แววว่าจะละลายเอามากดลงให้จมพอตักไปตะกรุดดอกนั้นก็ลอยขึ้นมาอีกแม้แต่ได้ที่ถักรัดเอาไว้ก็ไม่ไหม้ไฟซึ่งเนื้อโลหะแดงก่ำขนาดนั้นมันเหลือเชื่อที่จะมีวัตถุธรรมดาไม่ไหม้ไฟตกลงเมื่อตักเทโลหะลงสู่เตาแม่แบบจนหมดตะกรุดก็ยังเฉยช่างโลหะก็เลยตักวางไว้ให้คลายร้อนซะก่อนพอเบ้าที่สองช่างโลหะก็ตักเทใส่แม่แบบเรื่อยไปจนหมดก็ยังมีตะกรุดดอกหนึ่งไม่ละลายเบ้าที่สามก็เป็นอย่างนั้นอีกเมื่อพลตำรวจเอกเผ่าศรีอานนท์ทราบก็ขอดูพอหยิบขึ้นมาท่านก็ยิ้มโอ้แหมหลวงพ่อทบนี่ท่านยอดจริงๆเข้าไปกราบแล้วก็ยื่นตะกรุดทนทั้งสามดอกให้หลวงพ่อทบดูท่านดูเสร็จก็ไม่พูดอะไรยื่นส่งให้พลตำรวจเอกเผ่าแล้วก็รองเนื่องนะก็ไม่พูดอะไรตกลงว่าตะกรุดวิเศษทั้ง3ดอกนั้นถ้าใครได้ไปก็น่าอัศจรรย์ไม่น้อยหลวงตาบอกว่าอัศวินเผ่าคงจะได้ไปเพราะว่าต่อมาอีก1สัปดาห์ท่านก็มาถึงวัดช้างเผือกที่หลวงปู่ทบอยู่นับเป็นการมาที่สร้างความเจริญให้แก่หมู่บ้านด้วยโดยเฉพาะคุณหญิงก็ใจบุญมาทำบุญสนกับหลวงพ่อทบทอดกฐินก็เคยมาเรื่องของวัตถุมงคลที่ทำให้หลวงพ่อทบวัดชนแดนมีชื่อเสียงโด่งดังมากและมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวพักสักครู่แล้วเล่าให้ฟังครับ ชาวบ้านเขาเล่าเรื่องของผู้ใหญ่สมนึกซึ่งได้รับตะกรุดดอกเดียวที่ได้รับสืบทอดต่อมาจากพ่อเนี่ยผู้ใหญ่นึกก็บอกว่าอย่างอื่นไม่ใช้เลยใช้ตะกรุดหลวงพ่อทบดอกเดียวใส่สร้อยคอขนาดใหญ่ใส่แบบสะพายนะสร้อยเส้นยาวหนัก10บาทนั่นแหละเป็นทองนะครับผู้ใหญ่บอกว่าพ่อสั่งให้รักษาไว้เท่าชีวิตเลยผมก็เลยไม่เข้าเอวแต่ถ้าจะแขวนคอเผลอๆเดี๋ยวคนกระชากหลุดจากคอได้ก็เลยต้องพายสะพายเฉลียงบ่าอย่างนี้นายสมนึกเป็นผู้ใหญ่บ้านครั้งนั้นมีเหตุการณ์ไม่ค่อยสงบนักจังหวัดเพชรบูรณ์บางพื้นที่นี่ถูกแทรกซึมจากผู้ก่อการร้ายเสมอก็คงจะรู้กันวันหนึ่งแกก็นั่งรถกระบะเล็กๆจากบ้านไปธุระที่บ้านป่าแดงในรถมีเพื่อนร่วมเดินทางไปด้วย3คนรวมทั้งผู้ใหญ่เป็น4คนก็นั่งข้างหน้า2ข้างหลัง2ตอนขาเข้าไปในป่าแดงไม่มีปัญหาแต่ขาออกสิเสียงบึ้มรถทั้งคันถูกแรงอัดจากใต้พื้นดินเนี่ยทั้งรถทั้งคนเหมือนก็ถูกมือยักษ์จับเวียงผู้ใหญ่สมนึกบอกว่าเขาคงเจตนาฆ่าตายทั้งหมดนะเนื่องจากเขาไปประชุมแต่ว่ามีอยู่ปัญหาหนึ่งที่ขัดแย้งกันเพราะว่าฝ่ายนั้นไม่ปรารถนาดีต่อชาติและประชาชนปรากฏว่าตะกรุดหลวงพ่อทบสามารถป้องกันคนทั้ง4ให้รอดตายมาได้นับว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์ผู้ใหญ่ก็บอกว่าแรกตกใจนึกว่าตายหมดแล้วร่างกายปลิวเหมือนใบไม้เลยรถกระบะนี่ท้ายรถหายไปเลยนะเหลือแต่ส่วนหน้าเท่านั้นเองเสียงดังสนั่นก็ทำให้ชาวบ้านออกมาดูเหตุการณ์พอรู้ว่าไม่เป็นอะไรทีนี้ก็กลายเป็นวีรบุรุษสิสิทธิ์หลวงพ่อทบสร้างปาฏิหาริย์ทับกับระเบิดรอดตายได้อย่างปาฏิหาริย์ดีว่าสมัยก่อนหนังสือพิมพ์ไม่กล้าเข้าไปแถวเพชรบูรณ์นะเพราะกำลังรบกันถ้าเข้าไปอย่างเดียวนี้พวกผู้ใหญ่สมนึกก็คงจะดังระทึกกึกก้องยิ่งกว่าระเบิดลูกนั้นซะอีกนี่คือผลของคนที่ศรัทธาเลื่อมใสและเชื่อในคำสั่งของพ่อน้อมเอาความดีงามว่าพระท่านย่อมรักษาเทวดาย่อมคุ้มครองตะกรุดโทนอันนี้เป็นตะกรุดรุ่นเดียวกับที่หลวงพ่อทบนำเข้าพุทธาภิเษกเมื่อ25พุทธศตวรรษนั่นแหละ
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวของหลวงปู่เซ่งนะครับยังเหลืออีกตอนหนึ่งท่านผู้ฟังยังไม่จบตอนหน้านี่แหละนะรอฟังให้จบด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมคุฎตราพนารินน้ำมคุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจเอาให้ใครก็มีประโยชน์พ่อแม่ปู่ย่าตายายเทศกาลสำคัญนึกถึงท่านติดไม้ติดมือไปฝากท่านเป็นบุญของเราเป็นบุญของเขาเป็นบุญของท่านที่ได้รับสิ่งดีๆจากเราผมรับรองเลยว่าท่านจะต้องขอบคุณเรามากๆนะครับที่เอาสิ่งดีๆไปฝากท่านนะครับถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่คู่ควรผมมั่นใจคือขายมาหลายปีทำน้ำมะขุดมาหลายปีหลายยี่ห้อเลยรู้เลยว่าอะไรมันเป็นยังไงนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ลองดื่มลองกินดูครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมะขุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษที่มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสักมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะขุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่าง ตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังเรื่องราวของหลวงปู่เส้งตอนสุดท้ายกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: เรื่องราวอันน่าสนใจของท่านก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องนายอินนายอินเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่สมัยก่อนยากจนแกเป็นนักเกษตรกรรมเหมือนกันแต่ไม่ได้จบมาจากแม่โจ้หรอกแกจบมาจากข้างวัดแม่ใจแหละข้างบ้านแกแต่ว่าสายเลือดที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษก็ทำไร่ทำนามาโดยตลอดไม่ต้องไปเรียนวิธีปลูกข้าวทำได้เองปลูกได้ทุกอย่างตั้งแต่ข้าวผักกระเทียมลำไยลิ้นจี่เป็นต้นความจนมันสอนอยู่มาวันหนึ่งก็มีสหายรักกันมากเรียนจบป.4ร่วมรุ่นมาพบกันมาพบนายอินเนี่ยเพื่อนคนนี้หน้าดำดำนะก็เอ่ยปากบอกอินเอ้ยเวลาเนี้ยเราขอพูดกับเพื่อนอินอย่างเปิดเผยนะไม่มีเงินติดตัวเลยแต่อยากจะกลับบ้านที่เวียงป่าเป้าเดี๋ยวเราจะเอาพระเครื่ององค์นี้ให้เพื่อนองค์นึงนะหาตังค์ให้เรา500แล้วกันเพื่อนนะไม่มีเงินลำบากหน้าดำหน้าเขียวมาหาเนี่ยไม่ช่วยใครจะช่วยถึงจะจนแต่ก็ยังจนน้อยกว่าเพื่อนก็เลยจะทำเป็นเฉยมันก็จะไร้น้ำใจก็เลยบอกว่าเอาตกลงเดี๋ยวจะให้เงินเพื่อนจะได้กลับบ้านส่วนพระเราไม่เอาแกเก็บรักษาไว้เหอะเอาไว้ใช้สหายผู้เดือดร้อนก็บอกไม่ได้เลยเราตั้งใจไว้แล้วขอเพียงเพื่อนสวมคอไว้เสมออย่าห่างตัวนะเก็บรักษาไว้ดีที่สุดว่าแล้วก็มอบพระองค์นั้นให้ในลักษณะยัดเยียดนายอินไม่รู้จักว่าเป็นพระอะไรกันหรอกเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนก็ไม่ได้แขวนคอไว้แต่ว่าใส่ถุงพลาสติกห่อไว้อีกชั้นหนึ่งเท่านั้นเองจำเนียนการผ่านไปนายอินเริ่มกลายเป็นคุณอินเพราะว่ากิจการเริ่มขยายตัวขึ้นดีขึ้นแรกๆก็เป็นเพียงชาวไร่ชาวสวนพอได้พบลู่ทางก็ทำให้กลายเป็นพ่อค้าเต็มตัวรับพืชไร่หัวกระเทียมหัวหอมไปขายส่งอีกทอดนึงตอนนี้ก็มีรถแทนเกวียนเล่มเก่าระยะที่นายอินมีรถนี่รู้สึกว่าปัญหาเกิดขึ้นมากมายหลายครั้งเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ล้วนแต่หน้าหวาดเสียวทั้งนั้นก็ทำให้นายอินสงสัยว่าเราก็ประสบอุบัติเหตุมาหลายครั้งแต่ละครั้งเราไม่มีอะไรทำให้เจ็บปวดมากมายเลยเพราะอะไรกันแน่วันหนึ่งนายอินก็นั่งรถหกล้อไปรับพืชไร่ที่เขตติดต่อบ้านสุนใกล้ๆอำเภอฝางตอนที่เดินทางมาเชียงใหม่ถนนมันเลวร้ายมากเลยต่อให้ฝีมือดีขนาดไหนก็แล้วเถิดถ้าประมาทเนี่ยเจ็บทุกรายนายอินก็นั่งมาข้างซ้ายมีคนขับที่เขาจ้างเอาไว้เหยียบคันเร่งเสียงเครื่องยนต์ดังสนั่นหวั่นไหวเพราะตอนนั้นเย็นมากแล้วฝ่ายคนขับก็หมุนพวงมาลัยซ้ายทีขวาทีวาดไปวาดมาอยู่ตลอดเวลานายอินก็เอ็นไปเอียงมาเคลิ้มๆในที่สุดก็ม้อยไปจริงๆท่ามกลางการม้อยหลับแกก็สะดุ้งสุดตัวเปล่าไม่ได้หลวงปู่หลวงพ่อมาบอกอะไรหรอกรถมันลงข้างทางเสียงรถไถพลาดพลาดพลาดลงไปข้างทางชันลาดลงไปแล้วมีต้นไม้เล็กๆก่อนจะถึงพื้นราบนะเสียงครุมครามครุมครามหมุนไปทั้งในอินและคนขับรถปรากฏว่ารถหล่นตูมลงไปในลำธารที่มีน้ำไหลเอื่อยๆขณะที่งงเป็นไก่ตาแตกก็เห็นแสงสว่างเหลืองๆอยู่ห่างตัวสักสองวาในอินก็คลานไปดูแล้วก็เก็บขึ้นมาแท้จริงก็คือถุงพลาสติกที่ห่อองค์พระที่เขาติดตัวอยู่ตลอดเวลานั่นแหละนะเสร็จแล้วก็มองหาคนขับรถเห็นนอนอยู่ข้างๆทานน้ำรีบดึงขึ้นมาครู่เดียวก็ฟื้นคนทั้งสองประสบอุบัติเหตุในอินไม่มีบาดแผลเลยคนขับรถหัวโนเพราะพวงมาลัยกระแทกเขาให้กับที่มือนิดหน่อยตั้งแต่นั้นแหละในอินก็สืบเสาะหาแหล่งของพระเครื่ององค์นี้และรู้ชัดเจนว่าเป็นพระกลิ่งนเรศวรเมืองไงของหลวงพ่อทบวัดช้างเผือกจังหวัดเพชรบูรณ์ที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ในสมัยที่หลวงพ่อทบไปสร้างวัดสว่างอรุณปี2491กับอีกวัดหนึ่งคือพระพุทธบาทเขาน้อยก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นทำให้กิตติคุณของหลวงพ่อทบโด่งดังถึงขนาดระหว่างนั้นมีญาติโยมเดินทางไปร่วมทำบุญกับหลวงพ่อทบเสมอเนื่องจากมีคนมาร่วมทำบุญเอาเงินมาถวายท่านอยู่เสมอ เกิดไปเข้าหูพวกโจรใจบาปมันก็ตรงมายังกุฏิหลวงพ่อทบซึ่งตอนนั้นหลวงพ่อท่านนั่งอยู่โดยมีสามเณรกำลังง่วนอยู่กับการจัดที่นอนแล้วก็ต้มน้ำร้อนน้ำชาถวายจากคำบอกเล่าบอกว่าหลวงพ่อทบสายตาไม่ดีแล้วตอนนั้นท่านแก่มากและมองอะไรไม่ค่อยจะเห็นสายตามันหมดอายุไม่เห็นเอาดื้อๆอย่างนั้นแหละทีนี้โจรใจบาปมันพวดพลาดก็มาถึงก็ยืนจังก้าสายตามองหลวงพ่อทบพอเห็นอาการของท่านนั่งนิ่งสงบอยู่ก็สงบที่ท่านไม่เห็นนะมันก็กว่าสายตามองหาที่เก็บเงินฝ่ายสามเณรที่อยู่ด้วยพอเห็นโจรมาปล้นดึงปืนมาจากเอวสามเณรก็วิ่งจีวรบานลงจากกุฏิไปปล่อยให้โจรใจบาปรื้อข้าวของอยู่กับหลวงพ่อทบไปแหละทีนี้มันหาไม่เจอมันก็หันมาหาหลวงพ่อทบท่านก็ยังนั่งอยู่ในกิริยาเดิมคือนั่งนิ่งไม่พูดว่าอะไรความรีบร้อนหรือกลัวไม่รู้หรือว่าคิดว่าหลวงพ่อทบท่านจะมองแล้วก็จำหน้าได้พอไม่ได้ของก็เลยโกรธหันปากกระบอกปืนยิงทิ้งหลวงพ่อเลยเสียงแฉะแฉะกระสุนด้านนะพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณคุ้มครองเพราะฉะนั้นปืนไม่ระเบิดแต่ว่าถึงแม้สายตาท่านมองไม่เห็นแต่หูท่านยังได้ยินท่านก็ถามใครทำเสียงอะไรอ่ะใครทำอะไรอ่ะไอ้โจรใจบาปมันยิ่งตกใจมันก็ระเบิดกระสุนขึ้นอีกไอ้ปืนขี้เถอะไม่ดังอะไรอ่ะนอกจากแฉะแฉะเสร็จแล้วมันก็มองหน้าหลวงพ่อทบซึ่งท่านไม่ได้แสดงอาการตกใจกลัวอะไรเลยโจรใจบาปเห็นท่าไม่ดีคิดอย่างนั้นก็เพ่นแนบออกจากกุฏิโดดลงบันไดอย่างคนเสียขวัญขณะวิ่งไปก็บังเอิญสามเณรที่วิ่งลงไปก่อนแล้วก็นำชาวบ้านวิ่งสวนเข้ามาก็จ๊ะเอ๋กันกลางทางนะสามเณรก็บอกนี่ไงโจรที่เอาปืนไปจี้หลวงพ่อทบสิ้นเสียงเณรลูกศิษย์หลวงพ่อทบทั้งหมดไม่กลัวลูกปืนอยู่แล้วเหนียวกันอยู่แล้วก็โถมตัวเข้าหาโจรทันทีทีนี้ล่ะทั้งเข่าทั้งหมัดเท้าซ้ายเท้าขวาก็ร่วมกันทอดพระป่าสามัคคีประเคนไปยังร่างทุกส่วนของโจรไม่ทันล้มก็ถูกวาดลูกซ้ายลูกขวากลิ้งไปกลิ้งมากว่าจะพาตัวมาถึงกุฏิได้ถ้าพาไปดูกระจกนี่มันจำตัวเองไม่ได้ทีนี้พอหลวงพ่อทบรู้ว่าอะไรเป็นอะไรท่านก็บอกลูกศิษย์และญาติโยมปล่อยเขาไปเถอะอย่าไปทำอะไรเขาเลยเขาไม่ได้เอาอะไรไปนี่เขาจับเอาไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะอย่าไปทำเขาจะเป็นบาปเป็นกรรมต่อกันเปล่าเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อทบนั้นมีอยู่เยอะครับมีหลักฐานที่จะยืนยันได้หลายอย่างทีเดียวแต่เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังครับรายการนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณต่อรายการทุกท่านพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
2: ท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับร่างกายของคนเราเนี่ยมันจะมีต่อมชนิดหนึ่งนะภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าต่อมเอนโดไครไอ้เจ้าต่อมเนี่ยมันจะทำหน้าที่หลั่งสารแห่งความสุขออกมาพอหลั่งออกมาแล้วจะทำให้เรามีความสุขกายมีความเบาใจสดชื่นนะครับสารเอนโดฟินฝรั่งเขาว่าอย่างนี้ทีนี้ไอ้สารพวกนี้เนี่ยถามว่ามันจะหลั่งขึ้นมาตอนไหนนะครับตอนที่ร่างกายเราพักผ่อนมากๆร่างกายเรามีความสุขหัวเราะแล้วก็เจออะไรที่มันถูกใจมันก็จะหลั่งออกมาแต่มันมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เขาได้วิจัยออกมาว่าร่างกายจะหลั่งสารเอนโดฟินออกมาได้ดีก็คือตอนที่เราไหว้พระสวดมนต์หรือทำสมาธิเราตั้งใจไหว้พระสวดมนต์พอจิตสงบจิตสบายปลอดโปร่งโล่งไอ้เจ้าต่อมนี้ก็จะหลั่งสารแห่งความสุขออกมาทำให้เรามีความสุขมีความสดชื่นกระปี้กระเป๋าร่างกายพอได้รับสารแห่งความสุขบ่อยๆนี่มันจะไม่ค่อยป่วยเขาว่าอย่างนั้นนะครับฉะนั้นท่านผู้ฟังต้องขยันสวดมนต์นะครับสวดมนต์เรื่อยๆสวดมนต์บ่อยๆจิตสงบนะครับอายุจะได้ยืนร่างกายจะแข็งแรง
0: โรคภัยไข้เจ็บจะน้อยอย่าอารมณ์เสียอย่าโกรธการโกรธเนี่ยเป็นสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บนะครับการอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีอารมณ์บูดบึ้งนี่เป็นสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บอย่างมากๆเลยครับท่านผู้ฟังนะครับโรคร้ายที่เกิดขึ้นนั้นน่ะมาจากเขาบอกว่าโรคร้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากอารมณ์ของเรานะครับเช่นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับเขาบอกว่าเป็นผลมาจากคนเนี่ยมีความตะกละนะมีความโลภชอบกินอาหารกินเยอะนะครับกินอาหารที่มีไขมันมากอร่อยอร่อยอู้เนื้อน้ำตกนะครับน้ำตกหมูเนื้อย่างติดมันอร่อยอร่อยกินมากนะครับยับยั้งความโลภไม่ได้เป็นสาเหตุของโรคหัวใจคนที่ชอบโกรธคนที่ชอบเกลียดชอบอาฆาตเนี่ยจะมีผลร้ายต่อสุขภาพนะครับจะทำให้เกิดความเครียดทำให้เกิดโรคต่างๆนะครับเช่นโรคความดันโรคจิตประสาทหอบหืดหรือแม้กระทั่งโรคมะเร็งนะถ้าเครียดมากๆเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งนะท่านผู้ฟังนะครับฉะนั้นเราต้องรักษาอารมณ์รักษาจิตใจของเราให้ดีสวดมนต์ไหว้พระทำจิตให้สงบนะบางท่านอาจคิดถามว่าสวดมนต์ตอนไหนดีที่จริงแล้วในขณะที่เราควรสวดมนต์ก็คือก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้าถ้าไม่สะดวกที่จริงตอนไหนก็ได้ครับนั่งอยู่ว่างๆ5นาที10นาทีสวดเล่นๆไปเรื่อยๆจิตเราสงบจิตเรามีศรัทธามีความเริ่มใสกุศลมันก็เกิดครับท่านผู้ฟังครับ

0: กษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
3: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: เนื่องในโอกาสวันที่28กันยายนพุทธศักราช2569เป็นวันครบรอบ109ปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยนั้นศูนย์การทหารปืนใหญ่จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมมอบธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติไทยในวันนี้เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างการรับรู้ความสำคัญความเป็นมาของธงชาติไทยธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาดนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงว่าด้วยแบบอย่างธงสยามซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงยกเลิกใช้ธงชาติแบบช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นโดยให้ใช้ธงชาติแบบสีแดงสลับสีขาว
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิทธนินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569และกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องอีก1วันสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7-11ทุกสาขาน
3: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวร

0: คุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: เมื่อเวลา8นาฬิกาวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ณบริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโดยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่20กันยายน2559เห็นชอบกำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงเป็นธงชาติไทยเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ยอมความกดอากาศต่ำตัวการทำฝนตกหนักเคลื่อนออกจากไทยไปแล้วแต่ยังคงมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากใน42จังหวัดทั่วไทยคุณณภพรช่างกลรายงานครับ
4: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฉบับที่18บริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างรวมถึงภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งส่วนในภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยซึ่งในวันนี้ยังมีพื้นที่42จังหวัดทั่วไทยที่ต้องรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากในจำนวนนี้เป็นพื้นที่สีแดงเสี่ยงเกิดฝนตกหนักมาก13จังหวัดที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมต่อไปอีก1วันซึ่งอาจทำให้น้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนบนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนล่างทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กงดออกจากฝั่งจนถึง28กันยายนนี้ณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: ช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคอัลไซเมอร์พบในวัยใดบ้างและสาเหตุคืออะไรติดตามกับคุณชนากรเหลี่ยมทองครับ
5: คู่มือสุขภาพ
6: โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยที่สุดจากสถิติทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปพบว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์ประมาณร้อยละ 3-6และพบว่าผู้ป่วยเพศหญิงเป็นมากกว่าเพศชายส่วนในผู้ป่วยที่มีอายุต่ำกว่านั้นพบโรคนี้น้อยและส่วนใหญ่เกิดจากโรคทางพันธุกรรมแม้ในปัจจุบันจะมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุจะมีข้อมูลใหม่ๆเป็นจำนวนมากแต่ยังไม่สามารถทราบสาเหตุที่แท้จริงของโรคเพียงแต่ทราบว่าพยาธิ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลงรักจากเพศสัตว์ดำเนินรายการโดยดีเจทวีปเฟื่องสกุลครับ
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหรอ
8: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
10: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะต้อนรับสู่ช่วงของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์10:05 นค่ะแม้วันนี้เลือกเพลงนะคะขอขอบคุณหนุ่มๆ นะคะหนุ่มๆจากชลบุรีเลยบอกพี่ดิวิบจริงๆอยากฟังเพลงคิดถึงของคุณคัทริยามลศรีเพราะว่าร้องเพราะมากๆเลือกให้ฟังแล้วก็ส่งความคิดถึงไปยังท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยทวีปมาพร้อมแป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจค่ะแป้งเย็นเภสัชใครก็ใช้เนาะเพราะว่าเขามีถึง3สี3กลิ่นทีเดียวไม่ว่าจะเป็นป้าๆลุงๆของทวีปหรือจะเป็นคนหนุ่มคนสาวจะเล่าให้ฟังเลยทีเดียวว่าแป้งเย็นเภสัชเนี่ยใครได้กลิ่นหลงไหลในความหอมนะยิ่งเป็นสาวๆของเราไม่ต้องไปลงทุนทำสวยให้เปลืองสตังค์แค่มีความหอมเย้ายวนยั่วใจของแป้งเย็นเภสัชนี่แหละใครได้อยู่ใกล้ก็หลงไหลเนาะความหอมของแป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจเย้ายวนเร้าอารมณ์จริงๆหาซื้อได้ทั่วๆไปนะคะนะเพราะเขามีถึง3สี3กลิ่นทีเดียวท่านผู้ฟังคะแป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีชมพูกลิ่นมะดามหอมเย้ายวนเร้าใจแป้งเย็นเภสัชสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเล้นลับน่าค้นหาแป้งเย็นเภสัชสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมที่

ขยี้ใจป้าป้าของทวีปได้ใช้แล้วบอกแม่ประทับใจละทวีปนะเพราะไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนใช้แป้งเย็นเภสัชตลอดเลยชอบในความหอมของเขาอย่าลืมเลือกใช้กันด้วยนะคะท่านฟังค่ะยิ่งใช้ตอนเย็นตื่นเช้ามายังหอมทวีปบอกแล้วว่าของเขาเนี่ยเย็นนานหอมนานค่ะนะคะถึงได้ประทับใจเวลาไปซื้อมาให้ครบ3สี3กลิ่นเลยป้าจ๋าขอบคุณป้าๆที่อยู่โคกสำโรงกันด้วยน้องทวัชชัยน้องประนอมน้องเคลือวันนะคะแล้วก็มีคุณลุงที่อยู่สะโบดด้วยยังนึกถึงลุงชวนกันอยู่แล้วเนาะขอฟังเพลงกันมาตลอดเลยทีเดียวถ้าผู้ได้ทวีปฟังว่าใช้แป้งเย็นเภสัชมาตลอดมีสาวๆที่ตลาดโคกสำโรงยังส่งความคิดถึงอยู่ตลอดเวลาเพราะฟังเพลงในรายการเพลงรักจัดเภสัชอยู่เป็นประจำทวีปต้องกราบขอบพระคุณมากๆมีอีกเพลงที่ถามกันมาเยอะเลยให้ฟังเลยค่ะ

0: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: สาวจากปทุมธานีหรือจะเป็นสาวจากเสนาคิดถึงพี่ติ๋มเนาะพี่ติ๋มเป็นยังไงกันบ้างในตอนนี้น้องสีน้อยคุณลุงสุดชาตินะคะเพราะเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบ้านเราโอ้โหน้ำกำลังท่วมกันเลยทีเดียวส่งแรงใจไปเนาะไปเป็นกำลังใจทุกท่านแถวบางบานแถวบ้านกลุ่มนี่ค่ะนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านที่ยังให้กำลังใจกันเหมือนเดิมด้วยการเลือกเอานะผลิตภัณฑ์ของเภสัชที่เขามีครบวงจรตอนเนี้ยตอนนี้ที่ใช้มากที่สุดก็คือสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปเพราะชอบทั้งสองสีสองกลิ่นทั้งสีเขียวไลมิ้วที่หอมละมุนละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวมิกเบอร์รี่ที่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้แม่ทวีปบอกเนี่ยพอรีบใช้แล้วประทับใจอาจารย์ที่อยู่สิงห์บุรีด้วยนะหรือจะเป็นคุณลุงพัวอป้าเฉลียวด้วยนะป้าจ๋านะยังคิดถึงกันเหมือนเดิมเลยค่ะนะคะน้องจินตนาหรือจะเป็นน้องสมพรปรวัตแถวโคกเจริญเป็นยังไงก็ส่งข่าวกันด้วยเนาะใช้สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหรือเปล่าทวีปอยากให้ใช้ฤดูกาลจะเป็นยังไงช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆเวลาที่เราไปทำงานบางครั้งกลับมานี่เปียกฝนกันทุกวันเนาะกลับมาถึงบ้านอาบน้ำเลยค่ะสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปมี2สูตรก็เลือกไปอาบน้ำถึงแม้จะใช้บ่อยๆหรือใช้หลายครั้งต่อวันเนื้อตัวไม่แห้งผิวยังจะนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งไม่ตึงนะอาบบ่อยแค่ไหนสบายใจเพราะเขามีวิตามินซีจะทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นอ่อนเยาว์วัยทายอายุกันไม่ถูกทีเดียวนะคะปรนิบัติผิวเนื้อผิวกายด้วยการใช้สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปเพราะหอมไกลเหลือเกินหอมบ้านเราไม่พอหอมไกลไปถึงข้างบ้านติดเนื้อติดตัวทนนานเลยทีเดียวท่านฟังถ้าเรื่องของความหอมผลิตภัณฑ์ของเภสัชเขามีครบวงจรทุกอย่างล้วนแต่มีกลิ่นหอมทำให้เราประทับใจจริงๆขอบคุณนะคะหนุ่มๆที่อยู่สมุทรปราการบอกโอ้โหคุณวิบแถวนี้ก็ไม่น้อยเลยเอาไว้อย่างนั้นนะคะนะน้ำท่วมมาเดี๋ยวก็ลดไปพอน้ำทะเลลดน้ำก็จะหายท่วมเป็นกำลังใจให้แล้วกันเนาะมีเพลงอีกเพลงนะคะที่คุณขอมาต้องกราบขอบพระคุณอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ที่ไหนส่งแรงใจให้ทวีปกันได้ทาง0819942054ค่ะขอบคุณลุงสวัยที่อยู่อู่ทองสุพรรณบุรีลุงสรพงษ์ลุงจ่อยลุงบุญมีลุงซ้ายคุณป้าแสงเทียนประมนด้วยนะป้านะนะแถวอำเภอท่าเรืออ้ายยังไงก็ส่งข่าวกันด้วยละกันค่ะทวีปมีเพลงให้ฟังนะคะเพราะมีสาวๆจากบ้านหมอนี่แหละหนุ่มๆบ้านหมอสาวๆบ้านหมอนะบอกอย่าบอกว่าเป็นสาวเพราะว่าเหลือน้อยแล้วแหมป่านชนี้นะอย่าไปคิดว่าสาวของเรายังเหลือน้อยถ้าเราปรนิบัติเนื้อตัวด้วยสบู่เภสัชนะคะที่มีวิตามินซีผิวของเราจะอ่อนเยาว์วัยละเอียดอ่อนเปล่งประกายตลอดแล้วยิ่งเนื้อตัวหอมด้วยคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ค่ะคุณคะทวีปให้ฟังเพลงค่ะ

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ท่านผู้ฟังอยู่ในช่วงท้ายของทางรายการเพลงรักจากเพสัตแล้วนะคะเนาะหนุ่มขาวพลังงามบอกแม่พิทวีปน้ำท่วมแต่แถวบ้านเราตรงนี้เนาะหรือจะเลยไปทางตลาดเสาธงอย่างเงี้ยถ้าท่วมไม่นานหรอกเพราะพอฝนซาเม็ดสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเหตุการณ์ก็จะเป็นปกติเพราะนั้นเราก็จะเบาบางความห่วงใยแต่ส่งกำลังใจไปด้วยนะถ้าถึงเวลาไม่หนักหนาสาหัสนี่ก็ยังฟังรายการกันอยู่เพราะว่าเราเคยเป็นกำลังใจกันตลอดน้องปลานีเป็นยังไงบ้างก็คงจะได้น้ำนะเพราะว่าแถวบ้านน้องปลานีบ้านห้วยวัวตายนี่เขาจะทำข้าวหอมมะลิปลูกข้าวหอมมะลิเยอะอ่ะแล้วป้าแมวล่ะป้าแมวที่อยู่ป่าโมกป้าฉลวยป้าฉลวยเป็นยังไงนะป้ามนส่งข่าวกันด้วยแล้วกันนะขอบคุณหลายท่านที่ส่งข่าวกันมานะถ้าหากว่าปลอดภัยสบายอกสบายใจกันดีทวีปหายเป็นห่วงเลยค่ะบอกทุกคนยังใช้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจและคุณทวีปไม่ว่าจะไปทำอะไรตรงไหนกลับมาถึงบ้านนึกถึงสบู่เพสัตไว้เทนนิ่งโซปที่ทวีปบอกนี่แหละแล้วไปซื้อมาทั้งสองสีสองกลิ่นไลมิ้วที่หอมละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวมิกเบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้ใช้มาตลอดเพราะว่าเป็น FC หนุ่มๆป่าหวายก็ว่าอย่างนั้นแหละเนาะหนุ่มน้องโดนด้วยขอบคุณนะคะใช้เถอะค่ะเพราะว่าเขาเป็นสินค้าของคนไทยราคาประหยัดแล้วก็คุณภาพไม่แพ้ใครอย่าลืมอาบน้ำนะคะด้วยสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปแล้วก็ใช้แป้งเย็นเพสัตกันด้วยนะ3สี3กลิ่นท่านผู้ฟังเลือกไปเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นกระป๋องสีชมพูมาดามหอมเย้ายวนเร้าใจสีฟ้าคาเมล่าหอมเล่นลับหน้าค้นหาหรือจะเป็นสีเขียวปรินเซสเซ็กซี่ค่ะเนื้อตัวหอมเซ็กซี่เพราะสวยด้วยเนาะ คุณลุงสารพงศ์บอกลุงเนี่ยใช้ได้ไหมลุงก็อยากจะเซ็กซี่ ใช้ได้เลยทีเดียวลุงป้าป้าของทวีปก็ใช้เนาะเนื้อตัวจะได้หอมกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเป็นสาวทีเดียวเนาะทำความหอมให้กับตัวเองเป็นคนที่มีเสน่ห์ผลิตภัณฑ์ของเพสัตที่มีครบวงจรเป็นสินค้าของคนไทยราคาประหยัดนะคะคุณภาพไม่แพ้ใครเลยค่ะทวีปคงลาตรงนี้เนาะรักคิดถึงทวีปก็บ่ายโมงถึง2โมงเย็น1ชั่วโมงเต็มๆพบกันอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์รับ
1: ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
2: อยากรู้ป่ะความจริงของบุหรี่มันเป็นยังไงอ่ะ

0: 064789 063856 4789
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782 I'm yours.
2: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236
3: The New Mill X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mill X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
4: Isuzu พันเจริญลพบุรี036-425-191-3 081-552-4735
5: ก็สนใจก็ใช้บริการกันได้เลยนะคะที่บริษัทอีซูซุพันเจริญลพบุรีนะคะฝ่าทุกวิกฤตนะคะเอกสิทธิ์ของผู้ชนะย้ายใหญ่เลยทีเดียวใหญ่ขึ้นนะคะบางคนอาจจะใช้2ล้ออยู่ก็ย้ายได้นะคะเพียงแค่นำเล่มทะเบียนรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์ยี่ห้อใดก็ได้รับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาทเลยทีเดียวนะคะเอาเล่มมารับสิทธิ์เลยนะคะสำหรับเดือนกันยายนนี้เท่านั้นนะคะออกรถวันนี้รับทันทีบัตรน้ำมันมูลค่า 5,000 บาททุกรุ่นเลยนะคะหลายรุ่นเลยทีเดียวบิ๊กซีสำนักงานใหญ่นะสำนักงานใหญ่ใกล้บิ๊กซีลพบุรีค่ะสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะกับบริษัทอีซูซุพันเจริญลพบุรี0815524735 0364251913นะคะอีซูซุทุกรุ่นเนี่ยพร้อมที่จะเดินทางเคียงข้างคุณไปทุกๆที่เลยนะคะโชว์รูมจะอยู่ใกล้ๆกับบิ๊กซีนะคะศูนย์บริการหลังการขายศูนย์ซ่อมสีตัวถังไฟขายมีทุกบริการครบวงจรนะคะอ้าวย้ำเบอร์กัน0815524735ค่ะส่วนคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้เราเพิ่มการออกอากาศกันที่สถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่กสป AM 612กิโลเฮิรตซ์นะคะแนะนำบทเพลงได้สนับสนุนรายการได้ติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้เมื่อวานนี้มีแฟนรายการที่โคกสำโรงด้วยเนาะก็จะมีหลายๆพื้นที่บางพื้นที่ก็น้ำท่วมนะบางพื้นที่ก็ถนนบ้างอะไรบ้างเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโคกสำโรงตอนนี้น้ำจากแถว จะไปทางบ้านหมี่กันอีกแล้วอย่างที่แจ้งกันไปเนี่ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นรถเล็กๆเนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังเนาะเพราะว่าถ้าถนนบางที่เนี่ยน้ำมันจะมีการไหลด้วยเพราะนั้นถ้าไหลแรงๆก็อันตรายสำหรับมอเตอร์ไซค์นะฮะก็ต้องดูแลตัวเองการดูแลเช็คเส้นทางกันให้ดีเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนค่ะแต่ถ้าหากว่าใครอยากจะดูแลต้นพืชนะต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับหรือว่าจะเป็นข้าวนาข้าวก็ใช้ได้นะคะแขกตำนาก็ใช้ได้ไปปรับปรุงโครงสร้างดินให้ดีกันนะคะดินดีดินสมบูรณ์ต้นไม้ของคุณก็จะดีนะคะแข็งแรงต้นแข็งแรงใบเขียวผลผลิตเพิ่มขึ้นลดต้นทุนลดการใช้สารเคมีเพิ่มผลผลิตคุณภาพดีเก็บเกี่ยวได้อย่างคุ้มค่าด้วยปรึกษาทรัพย์ไบโอนะคะสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่063-856-4789 063-856-4789ค่ะคุณผู้ฟังที่อยากจะซื้อไปทดลองใช้ก็มีขนาดทดลองด้วยนะคะสามารถที่จะทดลองใช้ก่อนก็ได้ เพื่อที่จะ อยากจะดูว่าใช้แล้วมันเป็นอย่างไรเนี่ยนะคะต้องลองใช้เพียง1ใช้เงินเพียง100บาทเท่านั้นเพราะนั้นใครที่สนใจนะคะโทรคุยเลย0 63856479 063856479ค่ะสำหรับหลายๆท่านนะคะที่รอการรอคอยนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็จะเริ่ม1ตุลาเป็นต้นไปเนี่ยตุลาพฤศจิกาเนาะเพราะนั้นตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนกันใหม่ก็เตรียมตัวกันต้องไปยืนยันกันใหม่นะคะเหมือนเดิมเลยใช้ต่อกันอีก2เดือนค่ะส่วนในช่วงนี้เนี่ยนะคะมีข่าวสารมากมายเลยถ้าหากว่าหลายๆท่านที่อยากจะติดตามข่าวสารติดตามเรื่องของน้ำท่วมนะฝนตกกันก็สามารถติดตามได้ทางสำนักงานเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีก็ได้หรือติดตามรายการของดีเจหน่อยก็ได้นะคะถ้าดีเจหน่อยจัดสดก็จะมาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบข่าวสารกันนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำเป็นอย่างไรลพบุรีเป็นอย่างไรบ้างหรือหลายๆท่านที่อยู่จังหวัดไหนก็ตามเนี่ยนะคะแล้วก็อยากจะเขาเรียกว่าเป็นการบอกค่อยส่งข่าวต่อกันก็แล้วกันเนาะเพราะส่งข่าวต่อกันก็จะได้ฝากข่าวสารกันมาว่าตอนนี้ท่านอยู่ตรงนี้แล้วน้ำท่วมหรือว่าขนาดไหนเป็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะโทรมาแจ้งข่าวสารกับเราได้นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ย28-29เนี่ยนะคะทางรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเนื่องจากว่าฝนตกหนักมีน้ำท่วมขังเฉพาะกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการด้วยนะคะโดยบริการออนไลน์ก็ยังเปิดตามปกติส่วนรัฐวิสาหกิจเนี่ยสถาบันการเงินภาคเอกชนโรงพยาบาลเนี่ยให้พิจารณาตามความจำเป็นแล้วก็ตามความเหมาะสมด้วยเพราะว่าบางพื้นที่ก็ท่วมเยอะบางพื้นที่ฝนตกหนักมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ก็ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนด้วยนะคะโดยหน่วยงานของทางภาครัฐเนี่ยก็ยังคงต้องเปิดให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์กันเหมือนเดิมวันนั้นสำหรับภารกิจเนี่ยหรือว่าการทำงานของแต่ละท่านเนี่ยนะคะการให้บริการประชาชนเนี่ยทางรัฐก็ถือว่ายังคงมีความจำเป็นแล้วก็มีราชการสำคัญในวันหยุดต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะกำหนดนัดหมายไว้ล่วงหน้าหรือว่าหากยกเลิกหรือว่าเลื่อนออกไปก็จะก่อให้เกิดความเสียหายแบบนี้ก็สามารถที่จะแจ้งกันได้เนาะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือว่าทางธนาคารต่างๆเนี่ยก็ไปใช้ตามห้างสรรพสินค้าได้นะคะอันนั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวสารที่เรานำมาฝากกันแต่ถ้าใครอยากจะฝากข่าวสารเราก็ยินดีนะคะ0899031782ค่ะไปฟังเพลงต่อกันเลยนะคะกับบทเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังบทเพลงช่วงนี้เป็นบทเพลงลูกกรุงค่ะ

0: ติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
2: งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
4: Isuzu จัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จะ

0: 0698975564789
1: มาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะคะฟังเพลงส่งท้ายกันเลยเนาะโหลดมาทันพอดีเลยจากพิมพ์เพียงใจนะฮะของทูนทองใจค่ะเดี๋ยวเราส่งท้ายกันเลยเนาะจากคนหลังเถาอุทัยธานีช่วงหน้านะฮะบทเพลงลูกทุ่งนะฮะรอคุณผู้ฟังอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวรอสักครู่กลับมาพบกันค่ะ

0: ดเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกิน
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: เนื่องในโอกาสวันที่28กันยายนพุทธศักราช2569เป็นวันครบรอบ109ปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยนั้นศูนย์การทหารปืนใหญ่จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมมอบธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติไทยในวันนี้เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างการรับรู้ความสำคัญความเป็นมาของธงชาติไทยธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11:00 น.กับอิฐคณินบุญประเสริฐครับพลโทอดุลเตรียมนำกำลังพลช่วยขนย้ายสัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิหลังเหตุน้ำท่วมและอ่างเก็บน้ำประแสอ่างเก็บน้ำคลองระโอกจังหวัดระยองยังอยู่ในภาวะวิกฤตสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิ๊กสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออะไรดี

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการนำกำลังทหารเข้าช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมว่าได้มีการจัดกำลังคนยุทโธปกรณ์โดยเฉพาะรถครัวสนามไปยังจุดศูนย์พักพิงของผู้อพยพเกือบทุกจุดโดยเฉพาะจุดที่มีการร้องขอหรือจำเป็นซึ่งส่วนไหนที่มีความเดือดร้อนสามารถติดต่อหน่วยทหารที่ใกล้ที่สุดและปัจจุบันค่ายทหารทุกค่ายเปิดเป็นที่จอดยานพาหนะอย่างไรก็ตามวันนี้จะเดินทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมิหลังทราบข้อมูลจากบริษัทการบินไทยรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งมีการประสานเรื่องกระเป๋าของผู้โดยสารติดอยู่ที่สายพานและไม่มีใครลำเลียงออกมาฉะนั้นจะนำกำลังพลเข้าไปช่วยเหลือมาต่อที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสสำนักงานชลประทานที่9แจ้งสถานการณ์อ่างเก็บน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองปัจจุบันระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำประแสเข้าขั้นวิกฤตโดยมีปริมาณน้ำ331ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 112.20% ซึ่งเกินความจุเก็บกักสูงสุดที่322ล้านลูกบาศก์เมตรดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาความมั่นคงของตัวเขื่อนจึงมีความจำเป็นต้องปรับลดบานฝายพับได้ลงโดยหากระดับน้ำในอ่างลดลงอยู่ที่ระดับที่สามารถยกบานฝายพับได้โครงการจะดำเนินการยกขึ้นอีกครั้งตามความเหมาะสมทั้งนี้จากการประเมินสถานการณ์คาดว่าจะมีปริมาณน้ำล้นสปินเวย์ประมาณ 279.65 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นด้านสำนักงานเกษตรอำเภอแกลงรายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำคลองระโอกเขาจุกพนังรับน้ำสปินเวย์ด้านข้างชำรุดพื้นที่ตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงและตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมามีความเสี่ยงกระทบหนักและอาจส่งผลถึงตำบลกองดินและคลองปูนกองพลพัฒนาที่1ส่งอากาศยานไร้คนขับพร้อมกำลังพลเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: กองพลพัฒนาที่1โดยกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยจัดอากาศยานไร้คนขับพร้อมกำลังพลประจำอากาศยานเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยขึ้นสมทบกับมณฑลทหารบกที่11สำหรับอากาศยานไร้คนขับที่นำมาสนับสนุนประกอบด้วยอากาศยานไร้คนขับแบบตรวจการอัจฉริยะใช้สำหรับตรวจการและสำรวจพื้นที่เพื่อสนับสนุนการประเมินสถานการณ์และวางแผนช่วยเหลือประชาชนและอากาศยานไร้คนขับแบบขนส่งสิ่งของทาง
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ครับ

ราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562

0: สมชายไม่สูบบุหรี่แต่เป็นมะเร็งปอดเพราะได้รับควันบุหรี่มือสองเด็กชายแดงไม่สูบบุหรี่แต่เป็นหลอดลมอักเสบเพราะได้รับควันบุหรี่มือสองสมหญิงไม่สูบบุหรี่แต่มีอาการคันเป็นพิษเพราะได้รับควันบุหรี่มือสองบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งต่อผู้สูบเองและผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเขตปลอดบุหรี่ 100% สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพสถานศึกษาที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันเช่นสถานที่ออกกำลังกายสถานที่ทำงานสถานที่สาธารณะทั่วไปยานพาหนะสาธารณะทุกประเภทในขณะให้บริการไม่ว่าจะมีผู้โดยสารหรือไม่ก็ตามสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมในศาสนาและนิกายต่างๆด้วยความปรารถนาดีจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
1: The New Mill X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย

0: 06-4789 06-3856-4789
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782 I'm yours.
2: เปลี่ยนวันมุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการก่อนบ่ายสไตล์คุณนะคะในช่วงที่3แล้ว 11:00 น.ถึง 12:00 น.นะคะกับทางสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป AM 612กิโลเฮิรตซ์นะคะและก็ทางสถานีวิทยุเมืองลพบุรี FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์ด้วย2คลื่นเลยนะคะสะดวกฟังจากวิทยุก็ฟังกันได้เลยใครไม่สะดวกฟังจากวิทยุฟังจากมือถือก็ได้นะฮะไปที่ Google แล้วก็พิมพ์ FM 90.75 ก็ได้ซึ่งก็จะฟังดีเจหน่อยได้ตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงเที่ยงแต่ถ้าเป็นวสป .612 นะคะก็จะฟังได้ตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึงเที่ยงนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเราออกอากาศพร้อมกัน2คลื่นเลยทีเดียวนะคะทั้งหลายช่องทางกันนะคะส่วนในช่วงนี้เป็นช่วงของบทเพลงลูกทุ่งกันแล้วนะคะขัดเธอขัดใจเสียงร้องของคุณเฉลิมมาลาคำนะเป็นบทเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันแนะนำไว้จากพี่ประชุมนะคะยังมีฝนจางฝังใจจากคนหลังเขาอุทัยธานีด้วยเดี๋ยวสักครู่เปิดให้ฟังเนาะในช่วงนี้แนะนำบทเพลงเข้าสู่รายการกันได้ที่089-903-1782นะคะ089-903-1782ค่ะอ่ะทุกวิกฤตเราฝ่าวิกฤตไปด้วยกันเนาะใครที่มีรถอาจจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์นะคะรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละ2ล้อหรือว่ารถยนต์เก่าเนี่ยนะคะเอกสิทธิ์ของผู้ชนะย้ายกันเลยเพียงแค่นำเล่มทะเบียนรถยนต์หรือว่าเล่มทะเบียนของมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อใดก็ได้มานะคะรับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาทเอาเล่มมารับสิทธิ์กันได้เลยเดือนนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็ออกรถวันนี้เนี่ยทันทีเลยรับบัตรน้ำมันมูลค่า 5,000 บาทนะคะมีทั้งมิว X มีมิว X ก็จะมีหลายรุ่นด้วยกันนะคะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจไปติดต่อกันได้ที่บริษัทอีซูซุพันเจริญลพบุรีนะคะอยู่ใกล้กับบิ๊กซีนะคะบิ๊กซีสาขาเล็กนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่0815524735 0364251913ค่ะมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะครบวงจรกันเลยทีเดียวกับบริษัทอีซูซุพันเจริญลพบุรีไม่ว่าจะเป็นทางด้านบริการเรื่องของการขายไม่ว่าจะเป็นบริการหลังการขายหรือว่าศูนย์ซ่อมสีตัวถังเรามีครบวงจรค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดนะคะอยากจะปลูกพืชให้เจริญงอกงามดีเราต้องเริ่มกันที่ดินก่อนดินดีดินที่สมบูรณ์ก็จะทำให้ต้นไม้ของคุณแข็งแรงใบจะเขียวสดชื่นผลผลิตดีขึ้นลดต้นทุนลดการใช้สารเคมีใช้ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดินพฤกษาซับไบโอเนี่ยรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนใช้ง่ายหว่านลงดินเป็นเม็ดๆไม่ต้องมัวไปผสมน้ำไม่ต้องไปฉีดพ่นให้วุ่นวายนะคะใช้พฤกษาซับไบโอเทียบกันดูนะลองใช้ที่บ้านดูก่อนก็ได้สนใจสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่0638564789 0638564789ค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่กำลังมองหารีสอร์ทใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์บัณฑิตรีสอร์ทยินดีต้อนรับนะคะบ้านพักเรามีหลากหลายเลยจะมาพัก1คน2คน4คน6คนเป็นครอบครัวมากันได้เลยนะคะคุณก็จะได้ที่พักที่แบบบรรยากาศส่วนตัวอากาศสบายๆนะคะสำรองที่พักกันได้ที่0899031782ค่ะ0899031782ค่ะมาย้ำกันนะคะกับสถานการณ์ที่ฝนตกลงมา 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเกิดน้ำหลากจากภูเขาอำเภอคอกสำโรงเนี่ยนะคะไหลบ่ามาตั้งแต่เมื่อวันที่26แล้วเดินทางถึงรอยต่อกับอำเภอบ้านหมี่นะคะน้ำจะไหลลงคลองลำพนทองสู่ตำบลหนองไซขาวอำเภอบ้านหมี่ไปบรรจบกับที่คลองไชนาทป่าสักที่ริมคลองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองลำพนทองนะคะตั้งอยู่ที่โครงการชลประทานลพบุรีนะคะสำนักงานชลประทานที่10เตรียมพร้อม24ชั่วโมงนะคะเมื่อเดินทางมาถึงเนี่ยเครื่องก็จะทำงานทันทีนะคะจะสูบน้ำจากทุ่งออกลงสู่คลองชัยนาทป่าสักวันละ500,000ลูกบาศก์เมตรนะคะอันนี้ก็ฝากกันนะคะเราจะได้ทราบกันด้วยอัปเดตสถานการณ์กันกับเรารายการของดีเจหน่อยจิรารัตน์ไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะได้ทราบข่าวสารกันหรือว่าใครมีข่าวสารอะไรที่อยากจะฝากก็แนะนำกันมาได้ที่089-903-1782ค่ะฝนจางฝังใจเสียงร้องของสุภัตราพันธุรัตน์นะคะแนะนำกันมาจากคนหลังเขาอุทัยธานีค่ะ

0: เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

0: 063-8-5-6-4-7-8-9 063-8-5-6-4-7-8-9
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
2: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236
3: งานหนักพักผ่อนน้อย
4: หวยกินแฟนทิ้ง
3: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
5: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
6: ค่ะไปกันได้เลยนะคะที่บริษัทอีซูซูพันจริญลพบุรีนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนอีซูซูทุกรุ่นพร้อมที่จะเดินทางเคียงข้างคุณไปในทุกที่เลยนะคะมาพิสูจน์ความพร้อมกันค่ะกับบริษัทอีซูซูพันจริญลพบุรีนะคะรถดีพร้อมโปรโมชั่นดีๆข้อเสนอก็อีกมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น Mio X D Max X Series ทุกรุ่นไปสัมผัสกันได้หรือว่าอยากจะทดลองกับขี่กันนะคะก็โทรคุยกันก่อนเนาะ0815524735 0364251913ค่ะอ่ะบางพื้นที่เนาะน้ำลดแล้วก็จะมีเรื่องของ การดูแลทำความสะอาดล้างบ้านกันอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะการเช็คก่อนเนาะการจะเข้าบ้านเนี่ยต้องเช็คกันก่อนเข้าบ้านด้วยนะคะความดูความมั่นคงของบ้านระวังล้มด้วยระวังไฟดูดระวังสัตว์มีพิษนะคะควรจะสับคัทเอาท์ไฟฟ้าให้ช่างมาตรวจระบบไฟฟ้าให้มั่นใจกันก่อนนะคะแต่งตัวให้พร้อมเลยสวมรองเท้าบูทถุงมือยางแล้วก็หน้ากากให้เรียบร้อยเปิดบ้านให้อากาศถ่ายเทนะคะทั้งประตูทั้งหน้าต่างก่อนลงมือทำความสะอาดนะคะการทำความสะอาดหรือว่าล้างพื้นผิวบ้านแยก ขออภัยนะแยกขยะแล้วก็ของเสียหายล้างพื้นล้างผนังนะคะคราบตะไคร่น้ำคราบสกปรกแล้วก็ของใช้ด้วยน้ำยาทำความสะอาดกันนะคะทำให้แห้งสนิทกันด้วยนะคะหลังจากทำเสร็จเรียบร้อยเนี่ยซักหรือว่าผึ่งของใช้ให้แห้งระวังจุดอับชื้นแล้วก็จุดชื้นที่จะขึ้นเชื้อราต่างๆด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังการหลังทำความสะอาดอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ดีนะคะหากเป็นไปได้เนี่ยก็เลี่ยงการเข้าไปเพียงลำพังเนาะอันตรายจากอุบัติเหตุถ้ามีคนช่วยเนี่ยก็ถ้ามีคนอยู่ด้วยก็จะได้ช่วยเหลือกันได้ทันนะคะโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยห้ามนำมาใช้งานทันทีนะแล้วก็ห้ามเสียบปลั๊กเด็ดขาดทันทีเพราะว่าจะเสี่ยงกับการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็ไฟดูดด้วยควรจะให้ช่างไฟฟ้าเนี่ยตรวจสอบสภาพก่อนที่จะนำมาใช้งานกันนะคะแต่ร้านน่ารู้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันวันนี้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกันนะคะทุกคนเลยฝนกำลังตกนะคะฝนกำลังจะไปหาคุณหลายๆพื้นที่นะคะบางจุดเนี่ยฝนก็จะมาแรงแล้วก็ตกเยอะนะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครนายกชลบุรีระยองจันทร์ตราดมีคนก็ที่มีอาจจะมีญาติมีอะไรอยู่ก็เช็คกันด่วนเลยนะเช็คเส้นทางกันด้วยส่วนบ้านเนี่ยส่วนไหนบ้างที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วก็ต้องระวังฝนที่จะตกมาเพิ่มเติมกันอีกด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีค่ะจากรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณและดีเจหน่อยจิรารัตน์นะคะแนะนำบทเพลงฝากข่าวสารได้ที่0899031782นะคะดินดีดินสมบูรณ์ จะทำให้พืชของคุณเจริญแล้วก็งอกงามดีนะคะดินร่วนสุยรากก็จะแข็งแรงน้ำก็จะซึมได้ใช้พฤกษาซับไบโอปรับโครงสร้างของดินกันเลยนะคะใช้ง่ายหว่านลงดินเองไม่ต้องไปผสมน้ำไม่ต้องไปฉีดพ่นแค่หว่านแค่นั้นซื้อมาทดลองใช้ก็ได้นะคะ100บาทเท่านั้นสนใจสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่0638564789ค่ะไปฟังบทเพลงกันนะคะเสียงร้องของคุณใหม่ไทยใจตะวันว่างแฟนเลื่อนสะเทือนใจแล้วก็ดูแลแค่รอยยิ้มค่ะ

อ่ะไปต่อกันที่หัวใจที่ใช้แล้วนะฮะแนะนำกันมาจากโคราชบ้านเองเนาะค่ะ0899031782นะคะแนะนำบทเพลง

0: เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: ระหว่างที่เราปล่อยหนูทดลองไปหาอาหารมาฟังผลวิจัยที่เผยแพร่โดย Korean Society of Toxicology ที่ว่าหนูที่ได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้ประสิทธิภาพในการหาอาหารลดลงเพราะนิโคตินทำให้เซลล์สมองอักเสบจนเซลล์สมองหดตัวเนี่ยพูดมาจะจบอยู่แล้วยังหาอาหารไม่เจออีกไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะเจ้าหนูนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสมองด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
2: The New Mill X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mill X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูมอีซูซู
3: พันเจริญลพบุรี036-425-191-3 081-552-4735

0: 063-5654-789 063-5654-789
1: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
3: ค่ะสำรองห้องพักสำรองห้องพักกันไว้ก่อนได้เลยนะคะที่089-903-1782ค่ะบัณฑิตรีสอร์ทอยู่ห่างจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ประมาณ4กิโลเมตรนะคะน้ำไม่ท่วมนะคะพักผ่อนแบบสบายๆเลย อยู่ห่างจากเขื่อนประมาณ4กิโลเนาะไปเที่ยวขึ้นไปเที่ยวบนเขาพญาเดินธงลงมาชมรถไฟลอยน้ำ ชมเขื่อนไปไหว้หลวงปู่อยากใหญ่กันแล้วก็ไปเที่ยวท้ายเขื่อนกันต่อได้เนาะเช็คอินกันก่อนหรือว่าไปเที่ยวก่อนแล้วมาเช็คอินก็ได้นะคะ089-903-1782ค่ะ089-903-1782นะคะบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีนะคะเขามีบริการแบบครบวงจรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบริการด้านการขายบริการหลังการขายบริการซ่อมสีแล้วก็ตัวถังรถยนต์รวมไปถึงรถยนต์อีซูซูทุกรุ่นพร้อมที่จะเดินทางเคียงข้างคุณไปในทุกที่สอบถามเพิ่มเติมก็ได้ที่081-552-4735 0364251-91-3ค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่สนใจผลิตภัณฑ์ของทิพย์เทวีไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาหอมกันทั้งบ้านหอมกันทั้งที่ทำงานนะคะเป็นเหมือนกับมีสปาไว้ที่บ้านมีสปาไว้ที่ทำงานเลยทีเดียวเป็นสมุนไพรไทยที่เขาคัดสรรมาเป็นอย่างดีนะคะช่วยให้เรื่องของการบรรเทาผ่อนคลายนะแล้วก็ช่วยบำบัดได้ด้วยสนใจสอบถามผลิตภัณฑ์ทิพย์เทวีได้ที่0638564789หรือว่าจะเป็นกาแฟทิพย์เทวีซึ่งเป็นกาแฟสำเร็จรูปผสมผสานทั้งสมุนไพรแล้วก็วิตามินไวได้อย่างลงตัวไม่มีกลิ่นสมุนไพรนะคะสกัดเรียบร้อยแล้วมีแต่ประโยชน์แล้วก็กลิ่นของกาแฟที่หอมกรุ่นเลยหรือว่าจะเป็นพฤกษาซับไบโอก็สอบถามเพิ่มเติมกันได้เช่นเดียวกันที่0638564789ค่ะการรู้จักรับผิดคือการยอมรับว่าสิ่งใดที่ตนทำมีข้อใดสิ่งใดผิดพลาดเสียหายและเสียหายเพราะเหตุใดข้อนี้มีประโยชน์ทำให้รู้จักพิจารณาการกระทำของตนพร้อมทั้งข้อบกพร่องของตนอย่างจริงจังเป็นทางที่จะช่วยให้คิดหาวิธีปฏิบัติแก้ไขการกระทำและความผิดพลาดต่างๆให้ถูกต้องสมบูรณ์ได้พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะฟังเพลงส่งท้ายกันเลยนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่เนาะสวัสดีค่ะ

0: พื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: เนื่องในโอกาสวันที่28กันยายนพุทธศักราช2569เป็นวันครบรอบ109ปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยนั้นศูนย์การทหารปืนใหญ่จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมมอบธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติไทยในวันนี้เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างการรับรู้ความสำคัญความเป็นมาของธงชาติไทยธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันส่งให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงว่าด้วยแบบอย่างธงสยามซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงยกเลิกใช้
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 12:00 น.กับอิทธิ์คณินบุตรประเสริฐครับนายกสั่งระดมทุกหน่วยเร่งระบายน้ำช่วยประชาชนและน้ำในแม่น้ำซองกะเลียเพิ่มระดับจอทะลักสะพานมอญอำเภอสังขละบุรีและเขื่อนเจ้าพระยาแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบชัวร์ๆไป

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิกพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายกเรียกประชุมด่วนแก้ปัญหาน้ำท่วมกทม.สั่งระดมทุกหน่วยเร่งระบายน้ำเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่สั่งเตรียมงบเยียวยาเบื้องต้นคุณยวัฒิดาภูคำนวณรายงานครับ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมด่วนติดตามสถานการณ์น้ำโดยนายกได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่ากทม.เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อได้สั่งการบริหารจัดการน้ำไปในทิศทางเดียวกันพร้อมย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และจัดลำดับความสำคัญการเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมไปถึงประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่าสถานการณ์ครั้งนี้มีปริมาณน้ำจำนวนมากในระดับพื้นที่ที่รุนแรงต้องใช้กำลังพลจากทุกหน่วยงานระดมสรรพกำลังเข้าไปในพื้นที่เพื่อระบายน้ำออกจากกรุงเทพมหานครโดยด่วนสำหรับการดูแลประชาชนนายกกำชับเป็นพิเศษให้กทม.ปภ.และทุกหน่วยงานเร่งเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะจุดที่ยังขาดแคลนน้ำอาหารและสิ่งของจำเป็นรวมไปถึงกลุ่มเปราะบางและให้ประชาชนอพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยอย่างเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีย้ำว่าสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือทำอย่างไรก็ได้ให้น้ำลดเร็วที่สุดส่วนนายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังระบุว่าขอให้รอแถลงเรื่องของมาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยเบื้องต้นได้มีการประเมินสถานการณ์แล้วว่าจะรับมือและดูแลพี่น้องประชาชนอย่างไรอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีน้ำในแม่น้ำทรงกะเหรี่ยเพิ่มระดับน้ำเจาะทะลักสะพานมอญอำเภอสังขละบุรีประชาชนริมน้ำเร่งอพยพกว่า400ครัวเรือนไฟฟ้าสื่อสารล่ม15ชั่วโมงคุณทิตารีสายสว่างรายงานครับ
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีรายงานสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีหลังฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องหลายวันโดยส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำทองกะเลียพุ่งสูงจนเหลือเพียง1เมตรจะเอ่อท่วมสะพานไม้อุตมานุสรณ์หรือสะพานมอญขณะที่ระบบสาธารณูปโภคถูกตัดขาดสัญญาณสื่อสารและไฟฟ้าดับสนิทนานกว่า15ชั่วโมงโดยล่าสุดจากบริเวณสะพานไม้อุตมานุสรณ์หมู่2ตำบลหนองลูแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดระดับน้ำที่เพิ่มสูงและไหลเชี่ยวทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำและโดยรอบสะพานกว่า400ครัวเรือนจะต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินและอพยพไปยังพื้นที่อาศัยชั่วคราวที่ปลอดภัยโดยผลกระทบจากฝนที่ตกหนักยังคงทำให้เส้นทางคมนาคมสายหลักถนนทางหลวงหมายเลข323ทองผาภูมิสังขละบุรีได้รับความเสียหายอย่างหนักผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อและมีต้นไม้หักโค่นขีดขวางตลอดเส้นทางด้านนายสมเกียรติเทศชบุตรผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาทองผาภูมิเปิดเผยว่าสภาพดินที่อุ้มน้ำและอ่อนตัวทำให้เสาไฟฟ้าหักโค่นเป็นจำนวนมากส่งผลให้กระแสไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์สื่อสารในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีไม่สามารถใช้งานได้นานกว่า15ชั่วโมงแล้วโดยล่าสุด TEA ได้ประสานขอการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางกว่า200นายพร้อมกับเครื่องจักรหนักให้เร่งลงพื้นที่กู้ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนกลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุดจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ปิดท้ายที่กรมชลประทานแจ้งว่าเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงมีความจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจากอัตรา 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 12 นาฬิกาของวันนี้และคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องขอให้ประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนเตรียมรับสถานการณ์
7: การมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและด้วยความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่9กรกฎาคม2514
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา13นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่
2: คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคพบประชาชนดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ประยุทธ์คงเฉลิมวัฒน์ครับ
8: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกองทัพบกศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป .612 ขอเชิญพบกับรายการสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคพบประชาชนดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ประยุทธ์คงเฉลิมวัฒน์นายกสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาค
9: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกันอีกเช่นเคยกับรายการสมาคมผู้สื่อข่าววิทยุหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ภูมิภาคนะครับในวันนี้ก็เราจะพบกันทุกวันจันทร์นะครับเวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งโดยประมาณนะครับพบกันวันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆนะครับสำหรับในปีนี้ประเทศไทยก็อ่วมในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางของเรานะครับตั้งแต่นครนายกปราจีนบุรีลพบุรีสระบุรีอ่างทองอยุธยาชัยนาทนะครับก็โดนกันแทบทุกอำเภอแทบทุกพื้นที่นะครับก็ปีนี้ก็หลายๆพื้นที่ที่แรกก็ยังเบาใจอยู่นะครับแม้กระทั่งสสจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เคยมาพูดว่าน้ำ

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและเยี่ยมเยือนให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองชัยนาทป่าสักฝั่งซ้ายนะครับอำเภอบ้านหมี่พร้อมสั่งการเฝ้าระวังนะครับโดยในวันที่26ที่ผ่านมานะครับนายวีรพงษ์ริดรอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยนายนรินทร์นิ่มวิญญาผู้อำนวยการโครงการชนประทานลพบุรีนายเจตพงษ์โชคสวัสดิ์วรกุลนายอำเภอบ้านหมี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองชัยนาทป่าสักฝั่งซ้ายอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะครับซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านหนองกระเบียนน้อยหมู่ที่4และหมู่ที่7ตำบลหนองเมืองพบว่ากระแสน้ำได้กัดเซาะถนนเส้นทางเข้าหมู่บ้านนะครับส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเดินทางและการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่โดยมีบ้านเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า50หลังคาเรือนทั้งนี้เนื่องจากบริเวณจุดดังกล่าวเป็นพื้นที่รองรับมวลน้ำก้อนใหญ่ที่ไหลหลากมาจากอำเภอสะโบดและอำเภอโคกสำโรงนะครับเบื้องต้นผู้นำท้องถิ่นผู้นำได้สร้างถนนชั่วคราวเพื่อสัญจรในเบื้องต้นโดยหลังจากน้ำลดจะประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขต่อไปจากนั้นนะครับคณะได้เดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อที่ตำบลบ้านกล้วยซึ่งเป็นจุดเปราะบางซึ่งมีลักษณะตลิ่งต่ำทำให้มวลน้ำจากคลองชัยนาทป่าสักไหลทะลักเข้ามาในพื้นที่นะครับได้ประชาชนในพื้นที่จึงได้ร่วมกรอกกระสอบทรายนะครับเพื่อทำเป็นผนังกั้นน้ำป้องกันน้ำล้นตลิ่งและตำบลภูคาเนื่องจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่เริ่มวิกฤตหนักขึ้นหลังเขื่อนเจ้าพระยามีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำสูงขึ้นถึง 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับในพื้นที่มีฝนตกสะสมอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเบื้องต้นทางจังหวัดลพบุรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำถุงยังชีพอาหารแห้งและน้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าพร้อมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ทำให้เดือดร้อนกันทั่วหน้านะครับอุทกภัยเนี่ยเนาะน้ำมันมาเร็วแล้วก็บางพื้นที่ก็หลากก็คือท่วมอยู่ระหว่างหนึ่งนะครับแล้วก็ไหลไปแต่ว่าน้ำท่วมขังเนี่ยมันก็มีบางพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มต่ำครับน้ำท่วมขังทีนี้ก็ 3-4 วันไปก็จะเกิดการเน่าเหม็นนะครับต้องรีบระบายน้ำออกนะครับโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขต3นะครับเตือนระวังภัยจากไฟฟ้าหลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มลุ่มน้ำป่าสักน้ำสูงขึ้นครับนายถนัดกิจน่วมอินผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3นะครับภาคเหนือจังหวัดลพบุรีซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดลพบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอุทัยธานีและเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าในช่วงนี้หลายพื้นที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองมีระดับที่สูงขึ้นอีกทั้งขณะนี้เขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำเพิ่มเป็น 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมตลิ่งตั้งแต่อำเภอสันพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีอำเภอพรมบุรีและอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีรวมทั้งพื้นที่จังหวัดอ่างทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะที่ด่านฝั่งแม่น้ำป่าสักตั้งแต่จังหวัดเพชรบูรณ์ลงมาจนถึงในพื้นที่อำเภอชัยบาดาลอำเภอท่าหลวงและอำเภอพัฒนานิคมซึ่งเป็นที่ตั้งเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็มีระดับน้ำสูงขึ้นเช่นกันสิ่งที่น่าเป็นห่วงและให้ความสำคัญคือความปลอดภัยด้านการใช้ไฟฟ้าดังนั้นหากบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลองรวมทั้งบ้านที่เคยประสบปัญหาไม่สามารถระบายน้ำฝนออกได้ทันจนเกิดน้ำท่วมบ้านได้ขอให้ย้ายปลั๊กไฟให้อยู่ตำแหน่งที่สูงเกินระดับน้ำท่วมถึงควรติดตั้งเครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่วอัตโนมัติในบ้านซึ่งสามารถจะตัดไฟฟ้ากรณีมีไฟฟ้ารั่วหรือไฟช็อตได้นอกจากนี้นะครับก็ควรต้องติดตั้งสายดินกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโครงหรือเปลือกหุ้มเป็นโลหะเช่นตู้เย็นเครื่องทำน้ำอุ่นไมโครเวฟซึ่งจะช่วยป้องกันการถูกไฟฟ้าดูดสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปียกชื้นให้หลีกเลี่ยงการใช้งานโดยเฉพาะการใช้เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ
ตรวจสอบความพร้อม

การใช้งานสายไฟมีรอยถูกกัดจากสัตว์หรือไม่นะครับก็อย่าไปจับต้องมอเตอร์สูบน้ำขณะเครื่องทำงานเป็นอันขาดนะครับหากจำเป็นต้องจับให้ถอดปลั๊กหรือคัตเอาท์ออกก่อนทุกครั้งสิ่งที่สำคัญควรตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่บริเวณโล่งแจ้งโดนแดดส่องและโดนน้ำฝนให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานเช่นกลิ่งประตูหากมีรอยแตกชำรุดเสียหาย หรือพบสายไฟมีรอยฉีกขาดนะครับก็ควรเปลี่ยนใหม่ควรเลือกสวิตช์กลิ่งประตูแบบที่มีฝาครอบปิดพร้อมยาแนวซิลิโคนรอบสวิตช์อีกชั้นหนึ่งเพื่อลดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูดขณะกดกลิ่งช่วงฝนตกนะครับนอกจากนี้นายอารมณ์ยังกล่าวต่อว่าสิ่งที่น่าห่วงคือประชาชนที่สัญจรบนท้องถนนหรือสะพานลอยอย่านำมือไปจับแตะต้องเสาเหล็กของโคมไฟทางหลวงหรือราวสะพานลอยแม้กระทั่งตู้ป้ายไฟโฆษณาที่วางอยู่ริมถนนเนื่องจากบางจุดนั้นอาจจะมีกระแสไฟฟ้ารั่วจนเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะครับนอกจากนี้ได้ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่เตรียมความพร้อมในการดูแลประชาชนโดยให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่น้ำท่วมติดตามเฝ้าระวังป้องกันด้านความมั่นคงของระบบไฟฟ้าเพื่อเตรียมรับมือเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากน้ำท่วมและให้เตรียมยกมิเตอร์บริเวณที่น้ำเคยท่วมถึงเตรียมยานพาหนะเครื่องมือและทีมงานพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนทั่วไปรวมทั้งร่วมมือกับภาครัฐและจังหวัดเข้าช่วยเหลือประชาชนตามกำลังความสามารถหากเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมระดมแก้ไขซ่อมแซมระบบไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ประชาชนมีกระแสไฟฟ้าใช้โดยเร็วนะครับทั้งนี้หากผู้ใช้ไฟฟ้ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทร1129นะครับ1129นะครับศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับระมัดระวังนะครับภัยที่มาจากน้ำท่วมนะครับนอกจากไฟฟ้ารั่วแล้วก็ยังมีสัตว์มีพิษนะครับงูตะขาบแมงป่องอะไรพวกนี้ครับมันก็จะหนีน้ำท่วมขึ้นบ้านนะครับก็ขอให้ตรวจตรานะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคนะครับก็มาฟังข่าวดีกันบ้างนะครับในเรื่องของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในห้วงนี้นะครับซึ่งประเทศไทยของเราก็ประสบความสำเร็จในหลายชนิดกีฬานะครับช่วงนี้ก็ประเทศไทยของเราครับก็มีผู้ที่สร้างชื่อเสียงในระดับโลกมากมายนะครับโดยเฉพาะการแข่งขันอเมริกันออดก็ทาเลนต์นะครับโดยน้องเน่นะครับก็ชนะเลิศมานะครับได้รางวัล1ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ33ล้านบาทไทยว่างั้นนะครับก็เป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของประเทศไทยนะครับที่จะต้องจารึกไว้นะครับจากเด็กน้อยวัย16ปีนะครับที่สามารถประกวดร้องเพลงนะครับเอาชนะคู่แข่งขันจากประเทศต่างๆทั่วโลกได้นะครับจนเป็นแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์ในที่สุดนะครับนอกจากนี้ในประเภทกีฬานะครับเราก็ตอนนี้รู้สึกว่าได้9เหรียญทองแล้วนะครับโดยเฉพาะกรีธานะครับบิวภูริพลบุญสอนนะครับก็ได้มา2เหรียญทองแล้วครับจากวิ่ง100เมตรแล้วก็วิ่ง200เมตรนะครับแล้วก็มีเทพจอร์ดนะครับก็ได้มาในประเภท400เมตรโอ้นี่ก็เป็นการวิ่งที่ยิ่งใหญ่เลยนะครับเป็นประวัติศาสตร์เลยเราไม่ได้เหรียญทองในประเภทกีฬากีฬามานานแล้วนะครับก็เป็นที่อะไรชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นใจของเราพี่น้องชาวไทยนะครับที่ได้รับฟังข่าวสารนอกจากนั้นกีฬาประเภทอื่นๆครับเช่นวอลเลย์บอลชายของเราเมื่อวานนี้ก็เอาชนะอินโดนีเซียมาได้นะครับชิวเฉียดโอ้ลุ้นกันจนใจจดใจจ่อนะครับโดยเฉพาะเซตสุดท้ายนะครับซึ่งเซตสุดท้ายเนี่ยโดยปกติก็จะแข่งกันแค่15ลูกนะครับแต่ด้วยความที่ต้องดิวนะครับดิวเนี่ยก็คือห่างกัน2ลูกนะครับจนไปชนะที่25ต่อ23นะครับก็เหมือนเซตปกติโดยทั่วไปเลยนะครับอันนี้ก็คือประเภทกีฬานะครับนอกจากนี้นะครับทางสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคนะครับก็จะได้มีกิจกรรมในห้วงต่อไปก็คือการจัดแข่งขันประกวดร้องเพลงนะครับโดยในปีนี้นะครับก็จะแข่งขันกันในประเภทเพลงลูกกรุงนะครับแข่งกันที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะครับก็ตั้งเป้าไว้ที่ประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับตอนนี้ก็กำลังเซตงานกันอยู่นะครับ
ก็จะเริ่มรับสมัครนะครับพ่อแม่พี่น้องที่มีความสามารถในการร้องเพลงลูกกรุงนะครับก็จะไปประกวดกันได้โดยจะแข่งขันกันเป็นเวลา1เดือนนะครับโดย4สัปดาห์นะครับโดยคัดเอาผู้ชนะทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์นึงก็จะมีผู้ชนะเลิศ1คนแล้วก็รองชนะเลิศ2คนนะครับ4สัปดาห์ก็จะได้12คนนะครับแล้วก็เอา12คนเนี้ยมาแข่งกันในสัปดาห์สุดท้ายนะครับเป็นสัปดาห์ตัดสินนะครับก็จะหาผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศไปร้องเพลงในวันผู้สื่อข่าวนะครับซึ่งจะได้จัดในเดือนมีนาคม2570เป็นต้นไปนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับให้พี่น้องประชาชนและก็ผู้ที่รักในเสียงเพลงนะครับได้เตรียมตัวฝึกซ้อมนะครับเพลงลูกกรุงนะครับเพลงลูกกรุงนะครับรอบนี้เป็นเพลงลูกกรุงนะครับจะได้เตรียมตัวฝึกซ้อมกันนะครับแล้วก็ไปแข่งขันกันที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันนะครับในห่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ขอให้เตรียมร่างกายเตรียมน้ำเสียงกันไว้ให้พร้อมนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับทางรายการสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคนะครับก็ต้องขอกราบลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับในทุกวันจันทร์นะครับเวลา12นาฬิกาถึง12นาฬิกา30นาทีโดยประมาณครับช่วงนี้ก็ขอเชิญรับฟังเพลงเพราะๆกับจากทางรายการครับสวัสดีครับ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่28กันยายน2569ดิฉันมาศณัฐมนต์ภักดินันท์ค่ะ
2: ครับและผมณัฐฐาจันทรังสีนะครับมาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันครับคุณผู้ฟังคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณธีรเทพพงเงินแล้วก็คุณมฤดีน้อยสะอาดนะครับวันนี้ก็ทำหน้าที่เป็นทีมแอดมินแล้วก็ดูในเรื่องของการไลฟ์ในวันนี้ทางเพจอาร์มี่เรดิโอด้วยครับ
1: ช่วงนี้ก็ยังต้องติดตามเรื่องฟ้าฝนนะคะน้ำท่วมตอนนี้หลายจุดในกรุงเทพมหานครก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะ
2: ใช่ครับ
1: ก็ต้องส่งกำลังใจไปนะคะสำหรับผู้ที่กำลังเดือดร้อนอยู่ตอนนี้โอ้ยิ่งที่ไหนนะ
2: ครับ
1: คลองจันหรือเปล่า
2: คลองจันนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่อ่วมนะอ่วมทั้งนายกอ่วมทั้งพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยนะครับ
1: แล้วก็อีกหลายพื้นที่นะคะก็คิดว่าในอีกไม่ช้าไม่นานนะน้ำคงน้องน้ำคงจะไปนะคะ
2: ถูกต้องครับก็เมื่อเช้ามีการพูดคุยกันแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์กันก็บอกว่าในส่วนของคลองสายสำคัญที่ใช้ในการระบายน้ำเนี่ยนะครับที่จะลงแม่น้ำเจ้าพระยาก็คือเขาโฟกัสไปที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครก็คือจะมีคลองแสนแสบนะครับแล้วก็คลองประเวศบุรีรมย์นะครับที่เขาต้องการจะระบายน้ำเพื่อให้ออกโดยเร็วที่สุดนะครับแต่ว่าดูเหมือนสถานการณ์ในขณะนี้นะครับตามรายงานจากกรุงเทพมหานครก็บอกว่าเขาเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นที่รามคำแหงเทพีลาคลองจันทร์อันนี้ก็บอกว่า
1: สุดๆเหมือนกันหน้าแถวนั้นนะรามคำแหงอ่ะ
2: แต่บอกว่าขณะเดียวกันก็เร่งระบายน้ำต่อเนื่องไอ้เรื่องสถานการณ์น้ำเนี่ยการระบายน้ำต่างๆเขาบอกว่าใช้คาดการณ์นะครับว่าใช้เวลาประมาณ3วันถ้าสมมติว่าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมเนี่ยนะฮะ
1: เดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงเรื่องสภาพอากาศด้วยต้องติดตามดูเราจะพูดถึงการคาดการณ์นะคะว่าจะเป็นอย่างไรแต่อย่าเพิ่งลืมวันนี้ค่ะ28กันยายนบ่าย2นะเชียร์กีฬากันหน่อยวอลเลย์บอลชายเอเชียนเกมนะคะไทยพบกับอิหร่านค่ะบ่าย2วันนี้นะคะวอลเลย์บอลชายค่ะ
2: นี่แหละครับ
1: ต่อนะ
2: ก็ต้องติดตามกันคุณผู้ฟังครับทั้งกีฬาก็พลาดไม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องของน้ำเรื่องของฝนเนี่ยอย่างใกล้ชิด
1: ค่ะชีวิตก็ยังต้องดำเนินกันต่อไปนะคะ
2: ครับ
1: มาดูข่าวสารของเราวันนี
2: ้ครับก็เริ่มกันที่พระมหากรุณาธิคุณกันก่อนนะครับพี่น้องประชาชนที่หลายคนเดือดร้อนหลายคนต้องเจอกับเรื่องของสถานการณ์น้ำในขณะนี้ความทราบถึงพระเนตรพระกันนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานก็ประกอบด้วยชุดเครื่องนอนเต็นท์สนามชุดเวชภัณฑ์แล้วก็เครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อมอบให้แก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งมีอยู่ทั้งหมดซึ่งก็จำนวน3แห่งนะครับรวมทั้งหมด 1,800 ชุดด้วยกันก็จะมีที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนในพื้นที่เขตสะพานสูงเนี่ยนะครับแล้วก็มีศูนย์พักพิงที่บริเวณเขตคลองสามวาแล้วก็ศูนย์พักพิงที่เขตลาดกระบังด้วยครับ
1: นอกจากนี้นะคะก็ยังได้จัดตั้งโรงครัวครัวพระราชทานแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มแล้วก็ถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการเบื้องต้นนะคะด้วยส่งห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยแล้วก็มีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีเรื่องอาหารนี่มันเป็นสิ่งสำคัญนะ
2: ใช่ครับ
1: วันนึงเราขาดอาหารขาดน้ำไปนี่ก็ลำบากแล้วนะคะ
2: ไม่ได้นะครับ
1: กายของเราก็จะแย่นะ
2: ถูกต้องครับ
1: อันนี้พระองค์ท่านก็ทรงห่วงใยเรื่องนี้นะคะก็ พูดถึงเรื่องของรถครัวสนามนี่จริงๆแล้วหัวนี่เราพูดกันบ่อยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้อย่างดีมากเลยสำหรับรถครัวสนาม
2: โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ประสบกับน้ำท่วมแล้วก็ภัยพิบัติต่างๆ
1: นะคะ
2: นะครับ
1: ทีนี้มาดูภารกิจของทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีบ้างเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะ8นาฬิกานะคะที่บริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานในกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาตินะคะเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยวันนี้28กันยายนประจำปี2569โดยมีคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีปลัดกระทรวงมหาดไทยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการภายในทำเนียบรัฐบาลร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะเมื่อถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะผู้เชิญธงเชิญธงชาติไปประจำณเสาธงแล้วก็ร่วมกันยืนตรงเคารพธงชาติจากนั้นก็ร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ
2: ครับก็ปีนี้นะครับ2569เนี่ยก็ครบ109ปีนะครับของวันพระราชทานธงชาติไทยทั้งนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงนะครับพุทธศักราช2460เมื่อวันที่28กันยายน2460ก็มีสาระสำคัญก็คือการประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็รัฐบาลก็ได้มีการเสนอให้วันที่28กันยายนวันที่พระองค์ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติธงนี่แหละเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยนะครับโดยเริ่มในวันที่28กันยายนปี2560เป็นปีแรกนะครับโดยกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็จัดขึ้นเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทุกคนแล้วก็เพื่อให้แสดงถึงความเคารพและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่6พระผู้ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยนะครับธงชาติเนี่ยมีความหมายนะครับสีแดงหมายถึงชาตินะครับแล้วก็หมายถึงคนในชาติด้วยสีขาวนี่คือศาสนาแล้วก็สีน้ำเงินนะครับ
1: พระมหากษ
2: ัตริย์นั่นเองครับ
1: ค่ะอาจจะไม่มีภาพให้ชมนะคะจินตนาการกันก่อนแล้วกันนะคะค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ทำเนียบรัฐบาลนั่นเองนะคะในขณะเดียวกันที่ทำเนียบรัฐบาลเช่นเดียวกันค่ะทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญก็กล่าวถึงการนำกำลังทหารเนี่ยที่เข้าไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมว่าเรื่องนี้นะคะต้องแบ่งออกเป็นสองส่วนค่ะคือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะซึ่งในกรุงเทพมหานครทุกเขตทุกพื้นที่เนี่ยก็ได้มีการจัดกำลังคนยุทโธปกรณ์โดยเฉพาะรถครัวสนามนะคะไปยังจุดศูนย์พักพิงของผู้อพยพเกือบทุกจุดเลยโดยเฉพาะจุดที่มีการร้องขอหรือว่าจำเป็นก็เช่นพื้นที่ลาดกระบังแล้วก็คลองจันที่เราพูดถึงเนี่ยหนักอยู่นะคะขณะที่พื้นที่ปริมณฑลก็มีทั้งสระแก้วปราจีนบุรีแล้วก็สมุทรปราการมีกำลังพลแล้วก็ยุทโธปกรณ์เนี่ยไปช่วยเหลือตามพื้นที่ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของแต่ละมณฑลทหารบกนะคะซึ่งส่วนไหนที่มีความเดือดร้อนเนี่ยก็สามารถติดต่อหน่วยทหารที่ใกล้ที่สุดได้และปัจจุบันเนี่ยค่ายทหารทุกค่ายก็เปิดให้เป็นที่จอดยานพาหนะด้วยนะ
2: ใช่ครับ
1: สามารถไปจอดรถได้ด้วยนะคะ
2: นี่นะครับก็ช่วยเหลือกันในทุกมิตินะคุณผู้ฟังก็ก่อนหน้านี้ที่มีการสถานการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่แรกๆเนี่ยนะครับหน่วยทหารกำลังพลยุทโธปกรณ์ตามสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับรถพันจำนวนเป็นพันคันน่ะนะแล้วก็กำลังพลหมื่นกว่านายหมื่นนายลงพื้นที่ทันทีช่วยเหลือในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เราเห็นมีการนำผู้ป่วยติดเตียงนะครับพี่น้องกลุ่มเปราะบางออกมายังพื้นที่ปลอดภัยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนตลอดจนการอำนวยความสะดวกในมิติต่างๆที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนน่ะ
1: ก็แถวบางเขนมีอะไรนะกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกเขาจัดรถนะ
2: ร
1: ับส่งผู้คนประชาชนนะคะให้ไปทำงานได้ด้วยความสะดวก
2: ครับก็ถ้ามีรถทหารระดับสูงแบบนี้นะครับเป็นรถคันใหญ่เป็นคล้ายๆ EMC ไหมอย่างเงี้ยนะครับ
1: รถ FTS
2: เนี่ยนะครับก็เป็นคันใหญ่ๆนะครับเหนือน้ำแน่นอนวิ่งไปก็รับพี่น้องประชาชนนะครับใครที่จะเดินทางไปธุระปะปังที่ใดก็ตามแต่เพราะว่า2วันนี้วันนี้กับพรุ่งนี้ ประกาศ Work From Home เนี่ยนะฮ
1: ะ
2: แต่ว่าพี่น้องประชาชนคาดว่าบางส่วนเนี่ยก็ต้องการที่จะเดินทางไปทำธุระปะปรังเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้รถบริการคันดังกล่าวของหน่วยทหารที่เขามีการจัดลงพื้นที่ได้เนี่ยนะครับก็อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญก็จะเดินทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับซึ่งก็ได้รับทราบข้อมูลจากทางบริษัทการบินไทยรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับซึ่งมีการประสานเรื่องของกระเป๋าของผู้โดยสารที่ติดอยู่ที่สายพานนะครับไม่มีใครลำเลียงออกมาซึ่งก็จะมีการนำกำลังพลเข้าไปช่วยเหลือในจุดนี้ด้วยครับ
1: ค่ะที่สุวรรณภูมินะคะ
2: ใช่ครับ
1: นอกจากนี้ค่ะพลโทอดุลก็ได้กล่าวถึงเรื่องของสายด่วนที่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่จะให้ความช่วยเหลือนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็บอกว่าให้ฟังทางผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเป็นหลักซึ่งในจุดนั้นเนี่ยก็จะมีผู้บังคับหน่วยเนี่ยไปประจำการคู่กับผู้อำนวยการเขตแต่ละเขตแล้วก็จังหวัดนะคะแต่ท่านบอกด้วยว่าย้ำเลยนะคะแม่หน่วยทหารเนี่ยพร้อมทุกเรื่องจริงๆนะคะบอกว่าตรงไหนเนี่ยที่อยู่เนี่ยใกล้หน่วยทหารไหนหรือว่ารู้จักเนี่ยติดต่อไปได้เลยทุกที
2: ่ได้หมดเนี่ยนะครับ
1: ทุกหน่วยทั่วทหารทั่วประเทศสามารถพร้อมให้ความช่วยเหลืออ
2: ัน
1: น
2: ี
1: ้ท่านรัฐมนตรีย้ำมาแล้วนะคะช่วงนี้เดี๋ยวพักฟังเพลงกันดีกว่านะ
2: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวฟังเพลงของปลัวค่ะ

0: ฤดูที่ฉันเหงา
1: ฮะ
0: ฤดูนี้เลยฤดูฝน
1: เนี่ยนะฮะผมว่าตอนนี้คงไม่เหงาอะนะฮะโอ้โหหลายคนก็ออกมาบอกว่า
0: บางคนเขาเหงาจริงๆนะอยู่ท่ามกลางน้ำมาออกมาไม่ได้อะคุณอาหารการกินก็ลำบากนะสงสารเหมือนกันนะคะหลายๆท่านที่ลำบากแต่ว่าก็ราชการหน่วยงานต่างๆนะโดยเฉพาะทหารบอกแล้ว
1: ที่สงสารแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ทำมาค้าขายอ่ะคุณว่าทัศมนน
0: ะ
1: เดินทางก็ไม่ได้ขาดรายได้อีกนะครับอยากจะให้น้ำมันลดลง
0: ไม่เป็นไรนะอดทนอีกนิดนึงนะคะเด
1: ี๋
0: ยวน้องน้ำจะไปแล้ว
1: ฮะ
0: ลุ้นกันต่อ
1: ก็ลุ้นกันนะครับในส่วนของกองทัพบกเนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่เหงานะบางคนเหงาก็มีทหารอยู่เป็นเพื่อนนะครับกองทัพบกนะครับโดยฝ่ายกิจการพลเรือนสูงปฏิบัติการกองทัพบกนะครับได้มีการจัดการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยอย่างเร่งด่วนเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการบรรเทาสาธารณภัยให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็อุทกภัยในหลากหลายพื้นที่นะครับก็ยืนยันความพร้อมในการดำเนินการต่างๆนี่ผมเห็นตั้งแต่ช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกองบรรเทาสาธารณภัยสำนักกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบกเขาไม่ได้หยุดกันเขาตั้งวอร์รูมติดตามในทุกพื้นที
0: ่
1: นะฮะนะครับแล้วก็มีการประชุมกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่างตลอดต่อเนื่องเลยทีเดียวครับ
0: ค่ะในการดำเนินงานเชิงรุกนะคะกองทัพบกก็ได้กำหนดการจัดชุดกำลังพลอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีกำลังพลหมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็กระจายความช่วยเหลือให้ครอบคลุมทุกจุดประสบภัยค่ะพร้อมกันนี้นะคะกองทัพภาคที่1แล้วก็กองทัพภาคที่2เนี่ยก็ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยเตรียมความพร้อมสนับสนุนจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวอันนี้ก็สำคัญนะ
1: ครับ
0: ที่อยู่อาศัยอยู่ไม่ได้ก็ต้องมีที่สำรองที่จะไปพักชั่วคราวอยู่นะคะแล้วก็นี่ไงมาอีกแล้วนะคะก็คือการจัดส่งรถครัวสนามเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยค่ะ
1: ครับก็ต้องมีทั้งอาหารแล้วก็มีที่พักอาศัยนะครับเพราะว่าประชาชนบางคนออกมาจากบ้านเนี่ยหยิบฉวยอะไรออกมาไม่ทันอ่ะบางทีน้ำมันมาโอ้โหเร่งด่วนนะแป๊บๆเข้าบ้านหมดแล้วก็จำเป็นที่ต้องอพยพตัวเองออกมายังพื้นที่ปลอดภัยคราวนี้อุปกรณ์ทำอาหารเรื่องของอุปกรณ์ที่จะใช้ทำกินต่าง
0: ๆทำอาหาร
1: แล้ว
0: ลำบากนะ
1: แต่ว่ารถครั
0: วสนามเขามีอุปกรณ์พร้อมเลย
1: ปร
0: ุงอาหารได้หลายประเภทด้วย
1: อย่างที่บอกครบ3มื้อเลยนะครับสะอาดถูกหลักอนามัยเนี่ยนะครับแล้วก็คอยบริการพี่น้องประชาชนกันอยู่แล้วก็สำหรับพื้นที่วิกฤตหรือว่าพื้นที่เข้าถึงยากเนี่ยทำอย่างไรกองทัพบกเขาวางแนวทางอย่างนี้คุณผู้ฟังเขามีการวางระบบประสานงานเตรียมความพร้อมของอากาศยานกู้ภัยผ่านกรมกิจการพลเรือนทหารบกซึ่งก็ทำงานร่วมกันกับกรมยุทธการทหารบกเนี่ยนะครับประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อให้เข้าถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้อย่างเร็วที่สุดแล้วก็เป็นไปอย่างทันท่วงทีนะครับควบคู่ไปกับการมอบหมายให้กรมแพทย์ทหารบกลงพื้นที่ดูแลสุขภาพเฝ้าระวังโรคติดต่อที่มันมากับน้ำอ่ะนอกจากโรคติดต่อแล้วสัตว์มีพิษเนี่ยอันตรายเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปตรวจสุขภาพพี่น้องประชาชนนะครับให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแล้วก็ให้กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยดำเนินการอย่างรัดกุมแล้วก็รอบคอบครับ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะทุกหน่วยในพื้นที่ก็จะบูรณาการทำงานร่วมกับเหล่าทัพอื่นแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดด้วยโดยมีการสำรวจสรุปยอดความเสียหายทั้งจำนวนหลังคาเรือนแล้วก็ผู้ที่รับผลกระทบเพื่อส่งข้อมูลรายงานตรงสู่กองทัพบกแล้วก็วางแผนสนับสนุนได้อย่างตรงจุดพร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมวอร์รูมติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์แบบวันต่อวันอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ
1: ครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับเรามีเบอร์มาแจ้งกันด้วยคุณผู้ฟังครับเป็นเบอร์ติดต่อ
0: ต้องว่ากันไปเลยนะคะให้ครบเลย
1: เพื่อสำหรับการช่วยเหลือนะครับในเหตุที่ฉุกเฉินแบบนี
0: ้
1: นะครับเบอร์กลางเนี่ยก็จะเป็นเบอร์ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกเป็นเบอร์เรียกว่าเบอร์ศูนย์ใหญ่เลยนะครับศ
0: ู
1: นย์กลางนะครับเดี๋ยวเราแจ้งเบอร์ของเบอร์ส่วนกลางก่อนนะครับ0652311260นะครับ0652311260อันนี้คือเบอร์ใหญ่เบอร์ศูนย์กลางนะครับแต่คราวนี้มันจะมีหน่วยที่เขาเป็นหน่วยช่วยเหลือหรือว่าหน่วยบรรเทาสาธารณภัยที่แยกย่อยออกไปในแต่ละกองทัพภาคอีกด้วยนะครับก็สามารถที่จะโทรติดต่อไปได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1อันนี้จะรับผิดชอบในเขตพื้นที่ภาคกลางนะครับภาคกลางจดเบอร์จำเบอร์นี้ไว้นะครับ02 280 3977นะครับ02 2803977อันนี้คือภาคกลางนะครับต่อมาคือเบอร์ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่2กองทัพที่2ก็จะดูแลในพื้นที่ภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเบอร์นี้เลยครับคุณผู้ฟังครับ044-245-946นะครับ044-245-946 นั่นเองแล้วก็ในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้เป็นยังไงครับ
0: ค่ะในส่วนของภาคเหนือนะคะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3จดไว้เลยนะคะคุณผู้ฟัง055-242-859 055-242-859ค่ะอันนี้ภาคเหนือนะคะนี่มาดูทางภาคใต้บ้างค่ะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ค่ะ075-383-405 075-383-405ค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นเบอร์ที่สามารถที่จะติดต่อไปได้นะครับอยู่ในพื้นที่ไหนภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานหรือว่าภาคใต้นะครับเราแจ้งไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ฟังก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับสามารถที่จะติดต่อไปได้เลยทีเดียวนะครับไปดูภารกิจของแม่ทัพภาคที่1กันหน่อยนะครับตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาโอ้ท่านลงพื้นที่ไม่พักเลยนะครับวันนี้นะครับก็ดูจากการลงพื้นที่แล้วท่านไปที่บริเวณเขตลาดกระบังนะครับก็ไปดูในส่วนของการดำเนินการต่างๆนะครับของหน่วยทหารในพื้นที่นะครับพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1นะครับท่านลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างนะครับโดยเฉพาะชุมชนเคหะล่มเกล้าซึ่งหน่วยรับผิดชอบนะครับก็คือกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์โดยกองพันทหารสื่อสารที่12นะครับก็ที่บริเวณศูนย์พักพิงชั่วคราวสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังท่านไปรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์นะครับแล้วก็มีการหารือกับสำนักงานเขตลาดกระบังด้วยเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการภายในศูนย์พักพิงการวางแผนช่วยเหลือเพิ่มเติมการสอบถามปัญหาเร่งด่วนที่ต้องการจะให้ช่วยคลี่คลายเนี่ยนะครับแล้วก็ท่านก็กำชับหน่วยที่รับผิดชอบให้บูรณาการกับศูนย์ราชการต่างๆแล้วก็ในส่วนของสำนักงานเขตเนี่ยอย่างต่อเนื่องครับ
0: นอกจากนี้นะคะแม่ทัพภาคที่1ได้ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการของศูนย์พักพิงชั่วคราวร่วมกับสำนักงานเขตมีการสอบถามความต้องการเพิ่มเติมเพื่อวางแผนสนับสนุนทรัพยากรให้ตรงกับความต้องการของผู้ประสบภัยเร่งแก้ไขปัญหาเร่งด่วนโดยเฉพาะเรื่องของความต้องการอาหารปรุงสุกที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประสบภัยพร้อมกับมีการพบปะพูดคุยให้กำลังใจผู้ประสบภัยให้ความมั่นใจว่าจะช่วยดูแลอย่างเต็มที่ค่ะทั้งนี้นะคะตลอดห้วงสถานการณ์อุทกภัยนี้เนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมไปถึงจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมเนี่ยท่านแม่ทัพภาคที่1ก็ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมีการสั่งการให้ทุกหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่1รวมไปถึงกรมน.จังหวัดเนี่ยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ห่วงใยแล้วก็กำชับให้หน่วยทหารเนี่ยนะคะต้องระดมสรรพกำลังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มความสามารถเพื่อช่วยคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับมาปกติโดยเร็วกองทัพบกอันนี้ต้องขีดเส้นใต้เลยนะยังคงออกช่วยเหลือพี่น้องชาวกทมตลอด24ชั่วโมงนะคะมีนิดนึงคุณณฐาเดี๋ยวทางแฟนเพจของเราส่งกำลังใจมาอ่านนิดนึงได้ไหม
1: อ๋อได้ครับ
0: ค่ะคุณนิ่มจันทสิงห์นะคะบอกว่าส่งกำลังใจอันนี้ส่งใจให้ทหารนะคะแล้วก็คงรวมไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยสู้ๆนะคะ
1: ครับ
0: ขอให้ปลอดภัยจากการปฏิบัติหน้าที่อันนี้ทหารนะคะแล้วก็ไทยไม่ทิ้งกันขอให้ปลอดภัยทุกๆคนค่ะอันนี้ก็คุณนิ่มมีคุณสวัสดิ์ด้วยนะคะค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะ
1: ขอบคุณด้วยนะครับกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในขณะนี้พูดถึงกำลังใจเนี่ยการที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับลงพื้นที่เมื่อวานเนี่ยท่านไปดูที่ศูนย์นี้แหละนะครับที่ลาดกระบังที่สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังเนี่ยนะครับเขาเปิดเป็นศูนย์พักพิงขณะที่ท่านไปดูอยู่เนี่ยมีพี่น้องประชาชนบางส่วนนะคุณมานัทมนต์เขาเอาสิ่งของอ่ะเป็นเสื้อผ้าเป็นสิ่งของจำเป็นเนี่ยมาบริจาคให้กับศูนย์ด้วยนะครับก็คือเขาเองเนี่ยไปสอบถามแล้วตัวเองก็โดนผลกระทบเหมือนกัน
0: โดนเหมือนกันแต่ว่าน้ำใจคนไทยด้วยก
1: ัน พอมีอ่ะอยากจะแบ่งปันช่วยเหลือเพราะเห็นว่าคนอื่นเขา
0: เป็นภาพสวยงามที่เกิดขึ้นในช่วงที่เรามีวิกฤตแบบนี้นะคะ
1: เนี่ยนะครับก็เป็นในส่วนของน้ำใจคนไทยคุณ ู้ฟังที่เราต้องโฟกัสมาที่พื้นที่กรุงเทพมหานครเพราะว่าหนักอยู่นะครับแล้วก็หนักในหลากหลายพื้นที่แล้วกรุงเทพมหานครเนี่ยถือว่าเป็นเมืองหลวงเป็นพื้นที่เศรษฐกิจต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชาชาติเนี่ยโอ้ไม่ได้พักผ่อนเลยลงพื้นที่ตลอดตามที่เห็นเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของหน่วยทหารนะครับนอกจากพื้นที่เขตลาดกระบังแล้วเนี่ยยังไปในพื้นที่หลากหลายจุดนะครับอย่างในส่วนของกองพันสารวัตรทหารที่11มณฑลทหารบกที่11นะครับแล้วก็กองพันขนส่งนะครับก็มีการลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นที่เขตสายไหมนะครับที่การเคหะอองเงินแล้วก็มีในส่วนของชุมชนพระพรา30ไร่เขตวังทองหลางด้วยครับ
0: ค่ะก็ในส่วนของกองพันทหารม้าที่1นะคะกรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์ก็มีการจัดกำลังพลบรรจุกระสอบทรายร่วมกับสำนักงานเขตป้องกันน้ำท่วมณศูนย์ป้องกันและก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วมฝ่ายโยธาเขตบางแคด้วยแล้วก็มีในส่วนของกองพันทหารม้าที่3กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์ก็มีการจัดกำลังพลสนับสนุนรื้อถอนแล้วก็ขนย้ายจานดาวเทียมแล้วก็อุปกรณ์ที่เสียหายจากสภาพอากาศณเขตยานาวาด้วยนะคะแล้วก็อีกที่นึงค่ะกองพันทหารสื่อสารที่12ค่ะจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมที่ซอยพัฒนาการ65เขตประเวศค่ะ
1: กับแหมอยากจะเห็นภาพจังเลยนึกถึงในส่วนนี้มีอีกสถานการณ์หนึ่งนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ในส่วนของกำลังพลนะครับเป็นน้องๆนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาเขาไปช่วยกรอกกระสอบทราย
0: กรอกกระสอบทรายใช่
1: เขาหลักเขาเป็นมากนะครับสนับสนุนเจ้าหน้าที่แล้วก็สำนักงานเขตนะครับก็ต้องขอบคุณอันนี้เป็นในส่วนของนรดเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับที่ดูแลน้องๆเหล่านี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนที่คอยสนับสนุนแล้วก็เป็นเยาวชนซึ่งเป็นกำลังของชาติจริงๆเนี่ยนะครับนอกจากนี้ในส่วนของมณฑลทหารบกที่11นะครับยังลงพื้นที่ซอยงามวงวาน45อำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนนะครับบางคนก็ไปโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4แล้วก็มีในส่วนของเขตคันนายาวก็ไปดูแลนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับกองพันทหารม้าที่4อันนี้ลำเลียงกระสอบทรายนะครับช่วยกับสำนักงานเขตบางพลัดคนละไม้คนละมือมีวัดฉัดแก้วจงกรณีด้วยเนี่ยนะครับก็ดูแลในพื้นที่เรียกว่าครอบคลุมทุกจุดของกรุงเทพมหานคร
0: ไม่มีภาพนะคะ
1: ไม่เป็นไรนะครับ
0: ไม่เป็นไรมาพูดถึงเรื่องสภาพอากาศกันดีกว่าคุณณัฐาคิดว่าหลายๆท่านก็รอลุ้นกันอยู่แล้วใช่ไหมคะตอนนี้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกแล้วก็ตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆเนี่ยก็จะมีปริมาณฝนลดลงค่ะแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่นะคะก็ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเนี่ยระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักหรือตักถึงตักหนักมากนะคะแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มด้วยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงเรื่องการเดินทาง
1: ครับ
0: โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยนะคะลุ่มต่ำทั้งหลายเนี่ยค่ะ
1: คลื่นลมว่าอย่างไรเนี่ยนะครับทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงนะคุณผู้ฟังในช่วงนี้บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีการแจ้งเตือนว่าคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายนก็คือวันนี้ยังคงต้องติดตามกันนะครับเพราะว่ามันก็มีปริมาณฝนอยู่โฟกัสมาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับ
0: ยังไงคะ
1: ช่วงนี้เขาบอกว่ามีฝนอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่เกินครึ่งนะคุณผู้ฟัง
0: ต้องไม่น้อยนะคะ
1: เดี๋ยวรอลุ้นเย็นนี้กับช่วงค่ำนี้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของ3ตุลาคมเป็นต้นไปตามประกาศกรมอุตุบอกว่าฝนจะลดลงนะครับแต่ว่าก็ในช่วงที่มันลดลงเนี่ยบางพื้นที่มันก็ยังตกอยู่นะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยครับ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องฟ้าฝนที่ต้องลุ้นกันทุกวันนะคะ
1: ใช่ครับ
0: 28ก็คือวันนี้จนถึง3ตุลาคมเนี่ยคลื่นบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังปานกลางนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างเนี่ยจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
1: ครับแล้วก็ช่วงท้ายรายการอาจจะได้เตือนกันสักหน่อยคุณผู้ฟังครับ
0: มีเวลามีเวลาอยู
1: ่มิจฉาชีพมิจจี้มาอีกแล้วเนี่ยนะฮะแฝงตัวมาในช่ว งสถานการณ์น้ำท่วม
0: มาทุกช่วงจริง
1: ๆมันสุดยอดจริงๆนะพวกนี้นะระมัดระวังกันด้วยคุณผู้ฟังครับด้วยความห่วงใยจากกองทัพบกแล้วก็ทีมงานรายการเรานะครับ
0: แนะนำเลยท่องเอาไว้ไม่แน่ใจไม่กดไม่โอนจำไว้นะคะคุณผู้ฟัง
1: อย่างบางคนเนี่ยเป็นนายหน้าเป็นอะไรเนี่ยไปหลอกว่าทำบุญกับเขาบริจาคกับเขาจะไปถึงมูลนิธินู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะไปถึงหน่วยงานนู่นนี่นั่นระมัดระวังพึงระวังไว้ก่อนเลยคุณผู้ฟังว่ามันอาจจะไม่เป็นความจริงเนี่ยนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนไม่แน่ใจไม่กดไม่โอนเนี่ยสามารถที่จะป้องกันได้นะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยฝน
0: ยัง
1: เยอะอยู่นะครับพี่เทพเป็นไงดูไหมครับอ๋อได้อยู
0: ่1นาทีเนาะได้อยู่ไปต่อไหม
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็แจ้งในเรื่องของการปรับการเดินรถนะครับปราจีนบุรีทับช้างต่างๆกรุงเทพมหานครปราจีนบุรีเนี่ยนะครับในช่วงเย็นนะครับ4ขบวนนะครับเพราะช่วงเช้าผ่านมาไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการให้บริการ4ขบวนด้วยกันนะครับก็คือบ้านทับช้างปราจีนบุรีเนี่ยนะครับก็มีอยู่ทั้งหมด4ขบวนยังไงก็ตามแต่คุณผู้ฟังที่จะเดินทางในช่วงเย็นอัปเดตนะครับกับการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ตกรอบนะครับในรอบที่ท่านต้องการจะเดินทางนะครับด้วยความห่วงใย
0: ในส่วนของการทางพิเศษเขาก็แจ้งขยายเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษนะคะขยายไปถึงวันไหนคุณณัฐาเห็นไหมขอขยายไปจนถึงวันเวลา24นาฬิกาของวันที่29
1: ก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับพี่น้องประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางช่วงน้ำท่วมดีด้วยนะครับหมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินล่ำลาแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิดคณินบุญประเสริฐครับโฆษกรัฐบาลเตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมย้ำประชาชนฟังประกาศจากทางการด้านรองนายกเอกนิติสั่งสถาบันการเงินเฉพาะกิจเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมพักหนี้เติมสภาพคล่องฟื้นฟูหลังน้ำลดสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟันย

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครยังมีน้ำท่วมขังบางพื้นที่ฝนน้อยลงเตรียมเคลื่อนตัวไปยังฝั่งตะวันตกของกรุงเทพและต่อไปยังกาญจนบุรีคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงสถานการณ์น้ำท่วมและปริมาณฝนในพื้นที่กรุงเทพดูปริมาณฝนลดลงโดยอาจจะมีฝนตกอยู่บ้างแต่ไม่หนักโดยฝนตกหนักจะเลื่อนมายังฝั่งตะวันตกของกทมและเลื่อนไปทางตะวันตกของประเทศไทยทั้งนี้ยังมีชุมชนที่มีน้ำท่วมสูงได้แก่เคหะคลองจันทร์เคหะร่มเกล้าเคหะรามอินทราซอยประเสริฐมนูนกิจ27ซอยลาดพร้าว101ทับ1และซอยรามคำแหง24ซึ่งเกิดจากการระบายน้ำไปสู่แม่น้ำบางปะกงที่ยังมีปริมาณน้ำในแม่น้ำบางปะกงที่เยอะพอสมควรอีกทั้งการระบายน้ำมีระยะทางไกลซึ่งหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข1555ทางนี้กรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่เฝ้าระวังคือเขตยานนาวาบางคอแหลมคลองเตยวัฒนาพระโขนงบางนาบางกะปิสะพานสูงบางส่วนและฝนก้อนเดียวกันนี้ที่ตกที่กรุงเทพจะเคลื่อนเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นที่เตือนประชาชนอาจต้องเตรียมอพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของคือหนองปลือบ่อปลอยนอกจากนี้ต้องเฝ้าระวังที่จังหวัดราชบุรีจากนั้นฝนก้อนนี้จะเคลื่อนไปยังจังหวัดเพชรบุรีมีพื้นที่เฝ้าระวังคือแก่งกระจานท่ายางบ้านลาดและอำเภอเมืองเพชรบุรีส่วนภาคตะวันออกจะมีกลุ่มฝนอีกก้อนหนึ่งโดยประเด็นข่าวที่มีการแชร์กันว่าเขื่อนจะแตกที่จังหวัดระยองอ่างเก็บน้ำคลองระโอกนั้นจากการตรวจสอบแล้วพบว่าเขื่อนดินไม่ได้แตกแต่เป็นบริเวณด้านข้างที่เรียกว่าหูสปินเวย์ด้านขวาเสียหายจากน้ำกัดเซาะซึ่งกรมชลประทานกำลังแก้ไขยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: ขณะที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการสถาบันการเงินเฉพาะกิจเร่งช่วยประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งพักและปรับภาระหนี้เติมสภาพคล่องและสนับสนุนเงินกู้เพื่อซ่อมแซมบ้านและฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดสำหรับมาตรการที่เตรียมไว้ครอบคลุมสินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูจากธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ขณะเดียวกันยังมีมาตรการปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ตลอดจนมาตรการจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.เพื่อบรรเทาภาระของผู้กู้โดยได้กำชับให้แต่ละสถาบันเร่งแจ้งหลักเกณฑ์และช่องทางติดต่อให้ลูกค้าในพื้นที่ได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าถึงความช่วยเหลือได้โดยเร็วด้านการประกันภัยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.และภาคธุรกิจประกันภัยได้เร่งช่วยเหลือประชาชนที่บ้านเรือนและรถยนต์ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยแนะนำให้ผู้ประสบภัยตรวจสอบความคุ้มครอง
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป .612 สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันกับเสือ11ตัวดำเนินรายการโดยคุณทวีปเฟื่องสกุลค่ะ
6: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะทวีปมาแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่รอทวีปน้องบ่ายโมงถึง2 โมงเย็นทุกวันเลยทีเดียวเราจะมีเพลงเก่าสลับกันนะเพลงดังในอดีตเพลงฮิตต่างๆก็แล้วแต่ว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านจะขอกันมาเนาะอยู่ทั่วสารทิศทีเดียวที่ฟังสถานีวิทยุสป612จังหวัดลพบุรีถึงทวีปเสือ11ตัวอยู่คู่กันมาเนิ่นนานเลยทีเดียวมาดูแลสุขภาพร่างกายพี่น้องประชาชนเนาะหลายพื้นที่เลยทีเดียวค่ะบอกแม่ทวีปไม่เป็นไรอะนะเพราะว่ามีความรักให้มีหัวใจมาฝากรักเสือ11ตัวแล้วก็รักทวีปด้วยเพราะว่าจะใช้อยู่เป็นประจำอยู่ใกล้อยู่ไกลไม่เอ่ยถึงก็ยังให้กำลังใจเหมือนป้าแสงเทียนเหมือนคุณลุงเล็กอย่างเงี้ยคุณลุงสระพงคุณลุงสายนะคะคุณลุงที่อยู่โคกสำโรงนะคะนะแล้วก็ที่เขาสมอคอนด้วยขอบคุณมากๆเลยทีเดียวที่ใช้เสือเสียตัวบอกเราต้องใช้นะเลือกไปเลยเพราะเขามีครบวงจรขนาดนี้หาซื้อได้ทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นชนิดผงไปชงกับเหล้ากับน้ำร้อนชนิดแผ่น1 ซองไปดองกับเหล้าได้2 ขวดหรือจะเป็นชนิดน้ำเขารวบรวมจากสมุนไพรไทยจีนมาบำรุงกำลังบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยเฉพาะสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้เลือกเลยค่ะนะเสือ11ตัวมีสมุนไพรไทยจีนทั้งโสมเกาหลีกระชายดำเต่าตงโกดเชียงและย่อมตานเซียมฝางโกดเขมากำลังเสือโคร่งหรือจะเป็นโดไม่รู้ล้มบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยเฉพาะสุภาพสตรีเลือดฝาดจะได้สมบูรณ์เลือดจะไปลมจะมาอารมณ์จะดีตลอดหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้เสือ11ตัวค่ะลองหาซื้อติดบ้านติดตู้ยาเอาไว้ดูแลตัวเองกันนะยาน้ำเสือเสียตัวสูตร111อันนี้จะมีป้าๆนะคะจากนครสวรรค์อย่างป้าฉลวยที่อยู่วังเพลิงเนี่ยป้าหลวยบอกป้าก็ใช้นะโอ้ยตั้งนานมาแล้วเพราะเสือเสียตัวเขาอยู่นานละนะป้าหลวยเนาะเนาะแล้วก็มีสาวที่อยู่ชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีด้วยฟังพิทวีปตั้งนานหมุนคลื่นมาเจอพิทวีปเสือเสียตัวยังอยู่ขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะเลือกใช้เถอะค่ะเลือกติดตู้ยาเอาไว้เราจะสบายใจทุกครั้งเลยเพราะเข้ามาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยเฉพาะและมีหยกยาแผนโบราณครบวงจรยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยาน้ำแก้ไอสูตร11ไว้จิบบรรเทาการไอสูตรลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยตัวยาอื่นๆได้นะจิบได้ทั้งผู้เฒ่าผู้แก่หรือจะเป็นเด็กนะคะขับเสมหะบรรเทาการไอได้อย่างดีเรามีสบู่ TG 11ของเสือเสือตัวขอบคุณคุณลุงนพรัตน์โอ้อยู่พระนครศรีอยุธยาบอกลุงเนี่ยไปตามหาซื้อเลยนะยากระใสเส้นตราหัวเสือทวีปแต่ได้มันแหละแต่ลุงไม่ได้บอกนะทวีปบอกแล้วว่าตามร้านขายยาทั่วไปทั่วประเทศมีเวชภัณฑ์ของเสือ11ตัวที่เป็นยาแผนโบราณครบเลยเพราะเขาดูแลกันมานานเนาะมีเพลงให้ฟังกันค่ะอ้าวตามคำแนะนำเลย

ขอบคุณหนุ่มปทุมธานีค่ะเนาะที่แนะนำมาเพลงในชุดนี้แล้วก็สาวสาวจากน้องโดนด้วยสาวสาวน้องโดนสาวบ้านหมอหลายพื้นที่ยังคิดถึงป้ามนนะป้าจ๋าเนาะแล้วก็ป้าบุญช่วยที่อยู่เลยวัดอ่ะ ป้ามนนี่บอกแม้อยู่เลยวัดนี่จะวัดตรงไหนกันเนาะป้ามนนี่น่ารักนะมีอะไรถึงไหนถ้าเป็นงานบุญไปหมดเลยนะพร้อมกับน้องสมปองอันนี้เป็นครัวเคลื่อนที่เพราะว่าทำน้ำยาอร่อยเหลือเกินนะคะ อีกหลายท่านด้วยนะคะป้าวิไลป้ากนกวันเนี่ยหรือจะเป็นลุงนิดปนวลเนี่ยเนาะโอ้โหอันนี้มีงานบุญที่ไหนขอให้บอกเพราะเขาเป็นสายบุญ ดูแลตัวเองนะจะได้เดินเหินไปทำบุญไปทำกุศลกันได้เนาะคนเราพออายุล่วงเลยไปหน่อยหนึ่งแล้วเนี่ยต้องหมั่นดูแลตัวเองเป็นเรื่องจริงเลยค่ะเราจะได้ไม่เจ็บตรงโน้นมีเมื่อยตรงนี้เวลาเจ็บป่วยขึ้นมานี่เดินเหินไม่ค่อยจะคล่องเสียดายเวลาเมื่อตอนอายุเราดีๆอายุยังไม่มากกันเนาะบางคนนี่บอกกับทวีปโอ้ยเมื่อก่อนเนี่ยป้าน่าจะไปทำบุญให้มากกว่านี้ไม่เป็นไรค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้เรายังไม่สะดวกถ้ามีลูกมีหลานนะบอกเขาเขาจะพาเราไปทำบุญเองไงใจเป็นใจเป็นบุญเป็นกุศลอยากแต่จะทำบุญอันนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะคนเราถ้าอายุล่วงเลยไปแล้วคิดถึงแต่เรื่องบุญเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่สุขภาพต้องมาก่อนนะคิดถึงเสือ11ตัวด้วยนะเอาไว้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยิ่งเป็นสุภาพสตรีถ้าหากว่าคุณบำรุงดูแลร่างกายดีเนี่ยอายุไขยืนยาวนานแล้วผิวพรรณสวยงามด้วยบางคนนี่เขาใช้เป็นประจำอย่างป้าฉลวยเนี่ยเนาะและมีป้าสมบูรณ์นี่ก็เคยใช้นะป้าสมบูรณ์ที่อยู่ตาคลีนครสวรรค์เนี่ยค่ะป้าของทวีปและมีคุณยายทองด้วยนะบอกแม่เรียกยายก็ได้เพราะว่าในตอนนี้ก็อายุอนามล่วงเลยแต่บางคนเขาว่าเอ๊ะทำไมยายถึงดูตัวเองไม่เท่าอายุนี่เขาจะบอกไว้เลยเราเนี่ยต้องออกกำลังกายแล้วก็ดูแลตัวเองมาอย่างดีทวีปบอกอะไรเนี่ยป้าเชื่อหมดเลยนะเลยก็ดูเนี่ยอายุอนามเนี่ยทายกันไม่ถูก ป้าก็น่ารักสิป้าจ๋าเนาะเสือ11ตัวมีชนิดผงไปชงกับเหล้ากับน้ำร้อนนะคะไม่ใช้เหล้าใช้น้ำร้อนมีชนิดแผ่น1ซองไปดองกับเหล้าได้2ขวดมีชนิดน้ำที่ผสมผสานไว้เรียบร้อยละเป็นสูตรโสมเกาหลีมีขวดกลมขวดสี่เหลี่ยมกรึบได้ทันทีเลยแล้วก็มียาน้ำเสือ11ตัวสูตร111ของเสือ11ตัวจะเป็นยาแผนโบราณจะมีฉลากยาอธิบายกันได้ชัดเจนทั้งยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายเป็นชนิดเม็ดแล้วเรื่องของการดื่มน้ำนี่สำคัญนะป้าจ๋าถ้าเราสูงวัยแล้วดื่มน้ำอย่าไปดื่มน้ำเย็นเยอะๆเลยค่ะน้ำอุ่นๆนะคะดื่มไปเถอะทั้งวันนะเพราะว่าทุกวันนี้ซื้อกระติกสักใบใส่กระติกไว้กินน้ำอุ่นในเลือดลมจะเอินหมุนเวียนเป็นปกติอะค่ะถ้าหากระบบขับถ่ายไม่ดียากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดอันฉลากยาว่าเขาให้ใช้ยังไงนะแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นตามไปเยอะๆเรายังมียาน้ำแก้ไอสูตร11เอาไว้จิบบรรเทาการไอยามที่กระแอมกระไอขึ้นมาแม้ไม่มีคนคอยบอกโอ้ยทวีปป้าต้องดูแลตัวเองก็เลยมียาน้ำแก้ไอสูตร11สบายใจหน่อยเนาะเราไม่ต้องให้ใครดูแลเราต้องดูแลตัวเองดูแลตั้งแต่ต้นเนี่ยไม่ต้องไปเดือดร้อนใครนะป้าจ๋าเนาะยังแข็งแรงบางคนโอ้โห80 90นี่โอ้ยังเดินโน่นข้างบ้านล่อมข้างๆบ้านทวีปอ่ะมีก็ชื่อลุงช้อย90กว่าอยู่คนเดียวเดินนี่คล่องเลยทีเดียวเพราะดูแลตัวเองเนี่ยอย่างดีเลยทีเดียวและอย่างหนึ่งการพักผ่อนเนี่ยเพียงพอทำใจให้สบายตลอดเพราะเป็นคนอายุมั่นขวัญยืนถ้าคนอายุยืนๆเนี่ยสังเกตได้จะเป็นคนไม่เครียดคิดอะไรก็บวกจิตใจดีตลอดเอาไว้อย่างนั้นเพราะนั้นถ้าเลือดลมของเราดีจิตใจของเราก็จะดีไปด้วยค่ะเสือ11ตัวยังมีสบู่ทีจี11ของเสือ11ตัวไปให้อาบน้ำกันด้วยเมื่อร่างกายสมบูรณ์และก็แข็งแรงเนาะเราก็จะมีความสุขไม่ได้คิดอะไรนะคะ
เนาะบางคนนี่บอกแม้อะไรต่ออะไรที่เราเคยมีทั้งหมดไปก็ถามตัวเองว่าเราเนี่ยฝันไปเปล่า เราคิดดีๆอ่ะเนาะเมื่อรู้สึกว่าหมดไปให้ถามตัวเองถึงความฝันลองคิดตามหาสิ่งที่ฝันนะคะกล้าที่จะมีชีวิตนะคะอย่างที่เราปรารถนาแล้วเราจะรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยกระตือรือร้นขึ้นมาไฟในหัวใจจะลุกโชนขึ้นเพราะบางทีชีวิตวันนี้แม้ไม่ได้ดีอยู่แล้วไปได้ดีอยู่แล้วขออภัยนะคะแม้ไปได้ดีอยู่แล้วแต่มันอาจจะไม่ใช่อะไรที่เราใฝ่ฝันแต่เราทนอยู่กับเรื่องเหล่านี้ได้เพียงเพราะไม่กล้าจะทำอะไรอย่างที่ในหัวใจเคยฝันจริงๆถ้าเราฝันอะไรนะคะไม่ได้เดือดร้อนใครคนเราต้องมีฝันเป็นของตัวเองอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะเพราะตั้งแต่เติบโตเรียนหนังสือกันจบมาก็ต้องฝันแหละว่าเรียนจบแบบนี้เราจะไปทำอะไรยังไงไม่ใช่ว่าเรียนมาแล้วเรามาหยุดนิ่งไม่ฝันไม่ทำอะไรชีวิตก็จะอยู่แค่นั้นนะคะท่านฟังนะคิดแล้วต้องฝันฝันแล้วต้องลงมือทำตั้งใจทำเราก็จะประสบความสำเร็จเพราะว่าร่างกายของเราสมบูรณ์และก็แข็งแรงด้วยนะคะเพราะว่าอย่าไปคิดว่ากลัวว่าเราจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วเราอาจจะผิดก็ได้เราอาจจะทำผิดนะผิดในชีวิตนี้อีกกี่ครั้งก็ได้ค่ะจนกว่าเราจะได้เรียนรู้ที่จะระวังให้ดีเราจะทำผิดอีกกี่ครั้งก็ได้แต่ไม่ใช่ผิดซ้ำๆอย่างเดิมหรือทำผิดพลาดในแบบที่ต้องทำให้ใครเดือดร้อนถ้าทำผิดแล้วเป็นความคิดของตัวเองแต่อย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครเท่านี้ก็พอนะคะแต่ถ้าใครฝันว่าอยากจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จคุณคิดให้ดีแล้วก็ทำไปเลยตามที่ฝันนั่นแหละถ้าสุขภาพร่างกายของเราดีใจเราดีเราก็สู้ต่อไปไม่ต้องท้อเนาะถ้าทุกอย่างดีหมดแล้วไม่ต้องท้อท่านฟังตั้งใจทำนี่ข้างหน้าที่จะประสบความสำเร็จรอเราอยู่ค่ะขอเป็นกำลังใจทุกท่านเลยมีเพลงให้ฟังเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันในชุดนี้เลยค่ะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

ท่านผู้ฟังอยู่ในช่วงของรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันของเสือเสือตัวนะคะทวีปจะอธิบายทุกวันเลยทีเดียวว่าขอให้ดูแลตัวเองให้สุขภาพร่างกายของเราดีกันทุกคนเลยนะบางคนนี่รักและห่วงใยตัวเองกลัวเจ็บกลัวป่วยนะคะถ้าเรากลัวเจ็บป่วยเราก็ต้องรักตัวเองดูแลตัวเองถ้าเราดูแลตัวเองให้ดีจะได้อยู่กับคนที่เรารักไปนานๆดูแลคนที่เรารักให้ดีเขาจะได้อยู่กับเราเนี่ยนานๆเมื่อเจ็บป่วยจิตใจก็ต้องเข้มแข็งนึกถึงคนที่เรารักเอาไว้จะได้หายไวๆนะเมื่อคนใกล้ตัวของเราเจ็บป่วยต้องดูแลเขาอย่างใกล้ชิดอย่าคิดว่าเขาป่วยเพียงเล็กน้อยเดี๋ยวก็หายเพราะเราอาจจะต้องเสียใจไปชั่วชีวิตเลยค่ะอย่าลืมนะคะท่านฟังขาดูแลใครก็ได้แม้แต่ตัวเราเองคนที่อยู่ใกล้ตัวเรามีเสือเสือตัวยาแผนโบราณอยู่ใกล้ๆขอบอกเลยทีเดียวว่าทุกคนสบายใจเลือกติดบ้านติดตัวยาเอาไว้เขามีครบวงจรจากสมุนไพรไทยจีนมีเหล้าเป็นกระสายยานะท่านผู้ฟังไปหาซื้อได้ทั่วไปทั่วประเทศเลยทีเดียวขอบคุณสำหรับหนุ่มๆที่อยู่เขาสมอคอนนี่มีทั้งหนุ่มทั้งสาวแล้วก็มีป้าป้าลุงลุงด้วยนะแถวท่าโขงก็มีจากสิงห์บุรีก็มีนะคะท่านผู้ฟังคะแถวบางมะยมบางพุทธาด้วยแม่อยากจะฟังเพลงกันนะทวีปให้ฟังเลยค่ะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
2: มาถึงช่วงท้ายของทางรายการขอบคุณสาวๆจากตำบลสำเภาล่มจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยเนาะแถวอำเภอท่าเรือด้วยค่ะด้วยความรักและความห่วงใยกันเลยทีเดียวเพราะว่าจะส่งลายดอกไม้สวยๆส่งข่าวถึงทวีปเป็นระยะหนุ่มเขาสามยอดจังหวัดลพบุรีหรือจะเป็นหนุ่มสาวจากเขาพระงามจากบ้านห้วยวัวตายนะคะน้องปราณีแล้วก็มีหนุ่มๆสาวๆอีกหลายท่านป้าแมวด้วยนะป้ามนด้วยค่ะแล้วก็น้องสมปองนะขอบคุณนะคะที่ดูแลตัวเองด้วยเสือ11ตัวแล้วก็ต้องขอขอบคุณเสือ11ตัวที่มีครบวงจรมาดูแลพี่น้องประชาชนมีเสือ11ตัวแล้วอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงค่ะทวีปของลาตรงนี้เนาะพรุ่งนี้10 นาฬิกา 5 นาทีพบกันอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ

ทำอะไรอยู่เอ่ย

0: ำงานหนักพักผ่อนน้อย
1: ไว้กินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร0954451941และ0819911757สมัครได้ทุกวัน

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงว่าด้วยแบบอย่างธงสยามซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศเพิ่มเติม
1: ทรายในสวนสยามได้แล้ว10ตัวและผู้บัญชาการทหารบกสั่งการเร่งเสริมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในพื้นที่วิกฤตเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกทมอย่างต่อเนื่องสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mazda CX-6E ใหม่ลงทะเบียนจองสิทธิพิเศษได้แล้ววันนี้
3: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาน
2: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบชัวร์ไปฟัง

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์ Helix Plus ในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: ผบ.ทบ.สั่งการเร่งเสริมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในพื้นที่วิกฤตเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกทม.อย่างต่อเนื่องคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
3: จากการติดตามสถานการณ์อุทกภัยของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกอย่างต่อเนื่องล่าสุดพลเอกธนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกได้สั่งการไปยังหน่วยพุ่งตรงศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกให้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่แม้ในบางจุดระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วแต่ยังคงมีอีกหลายพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้งในเรื่องของการเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยการขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องการได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องให้ทุกหน่วยดำรงการจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์สนับสนุนทุกภาคส่วนอย่างเต็มกำลังและให้พิจารณาจัดหน่วยทหารจากพื้นที่ที่สถานการณ์เบาบางระดมเข้าช่วยในพื้นที่ที่ยังวิกฤตนอกจากนี้ด้านทางเทคนิคและการสนับสนุนเครื่องมือหนักทางการช่างให้กรมการทหารช่างเป็นหน่วยที่มีขีดความสามารถเตรียมเครื่องมือให้พร้อมในกรณีที่ได้รับการร้องขอโดยผู้บัญชาการทหารบกได้เน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายที่ออกช่วยเหลือประชาชนให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจโดยให้สวมเสื้อชูชีพเพื่อป้องกันอันตรายจากบุคคลก่อนออกปฏิบัติการในพื้นที่เสี่ยงทุกครั้งและระมัดระวังในพื้นที่ที่อาจเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วพร้อมให้กำลังใจกำลังพลทุกนายผู้ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนทุกคนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้ร่วมแรงร่วมใจฝ่าสถานการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันธมลรัตน์ ขันธวินหุรายงานค่ะ
2: กรมอุทยานช่วยกวางเนื้อทรายในสวนสยามได้แล้ว10ตัวหลังน้ำท่วมสูงพบซากจมน้ำ6ซากคุณถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าจากกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อความผ่านสังคมออนไลน์ระบุว่ามีกวางเนื้อทรายกว่า20ตัวภายในสยามอเมซิ่งพาร์คหรือสวนสยามกรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและต้องยืนแช่น้ำเป็นเวลานานจึงได้ติดตามเรื่องดังกล่าวด้วยความห่วงใยและสั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเร่งเข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือทันทีโดยได้มีการหารือกับนายอัธชัยเหลืองอมรวิวัฒน์ผู้บริหารสยาม Amazing Park เพื่อหารือแนวทางช่วยเหลือพร้อมมอบหมายให้นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติจัดทีมเจ้าหน้าที่และสัตวแพทย์ลงที่ประเมินสถานการณ์และวางแผนเคลื่อนย้ายเนื้อทรายออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังไปยังจุดปลอดภัยแต่ต่อมานายสุชาติได้รับรายงานจากอธิบดีกรมอุทยานถึงผลการปฏิบัติงานของคณะเจ้าหน้าที่กรมอุทยานผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเคลื่อนย้ายเนื้อทรายออกจากพื้นที่น้ำท่วมได้รวม10ตัวขณะเดียวกันพบซากเนื้อทรายจำนวน6ซากซึ่งตายไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการเคลื่อนย้ายได้ภารกิจช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายแล้วเสร็จเมื่อเวลา 23:30 นเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยนายสุชาติกล่าวว่าได้กำชับให้กรมอุทยานประสานงานกับสยาม Amazing Park และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดเพื่อดูแลเนื้อสายที่เหลือรวมทั้งติดตามสุขภาพและสวัสดิภาพของสัตว์อย่างต่อเนื่องขณะที่เจ้าของสถานประกอบกิจการยืนยันว่าพร้อมร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เต็มที่เพื่อดูแลสัตว์ให้ปลอดภัยและลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมให้ได้มากที่สุดติตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: ปิดท้ายที่การรถไฟแห่งประเทศไทยรายงานว่าทางรถไฟบริเวณสะพานถ้ำกระแสระหว่างท่ากิเลนน้ำตกจังหวัดกาญจนบุรีมีระดับน้ำสูงขึ้นมาถึงแนวกำแพงกั้นดินสะพานถ้ำกระแสเข้ามาบริเวณใต้ต่อหม้อสะพานระดับน้ำสูงรวม4เมตรส่งผลให้ไม่สามารถเดินรถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้เนื่องจากความมั่นคงของสะพานไม่ปลอดภัยต่อ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
6: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาง

ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินกับผมพันโทไพโรธพนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้อยู่เป็นเพื่อนกันท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับผมเชื่อว่าทุกคนนี่อยากจะมีอายุยืนอยากจะมีความสุขเวลาพระให้พรไปวัดอายุวันโนสุขังพลังอายุต้องมาก่อนแล้วให้มีอายุยืนวันณะให้มีผิวพรรณดีสุขะให้มีความสุขพละให้มีกำลังดีทีนี้ท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าวิธีที่ทำให้อายุยืนเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันมีอยู่8ประการหลักๆแต่การออกกำลังกายเนี่ยถูกจัดให้อยู่อันดับ8นะครับเป็นยังไงเขาบอกว่าการปฏิบัติเป็นนิสัยให้ชีวิตยืนยาว8อย่างที่จะเล่าต่อไปเนี่ยการออกกำลังกายอยู่อันดับสุดท้ายแล้วอันดับ1มันคืออะไรท่านผู้ฟังฟังดูนะครับผมไล่จากข้อที่8เลยนะครับข้อที่8การออกกำลังกายข้อที่7กินปลาสัปดาห์ละ2ครั้งข้อที่6กินธัญพืชธัญพืชคือพวกถั่วนะครับพวกอะไรที่เป็นผักเป็นพืชนะครับเป็นพืชที่เป็นอาหาร3ครั้งต่อสัปดาห์ข้อที่5ดื่มน้ำให้เพียงพอทุกวันข้อที่4กินไข่1ฟองวันละ1ฟองเขาบอกวันละฟองนะท่านผู้ฟังแต่ก่อนบอกกินไม่ได้แต่ทุกวันนี้กินได้นะขอให้เป็นไข่ต้มท่านผู้ฟังนะไข่ทอดมันจะมีน้ำมันเยอะข้อที่3กินอาหารให้อิ่มแค่8ส่วนอย่ากินจนพุงกลางนะควรกินแต่พออิ่มแต่ว่า10ส่วนเรากินแค่8ส่วนข้อที่2การพักผ่อนนอนหลับที่เพียงพอข้อที่หนึ่งที่จะทำให้อายุยืนมากที่สุดเขาบอกว่าให้อยู่ในอารมณ์ดีตลอดให้คิดบวกมีอารมณ์ดีตลอดอารมณ์ดีท่านผู้ฟังอารมณ์ความรู้สึกนี่มีผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของเราคนที่มีภาวะซึมเศร้าในระยะยาวหรือว่ามีความตึงเครียดสูงก็มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความผิดปกติของต่อมไร้ท่อและทำให้เกิดความเสี่ยงสุขภาพที่มองไม่เห็นเขาบอกว่าคนที่มีอายุเนี่ยยืนกว่า100ปีเนี่ยคนที่อายุมากอายุยืนท่านผู้ฟังล้วนแต่เป็นคนมองโลกในแง่ดีแม้ว่าพวกเขาจะมีประสบการณ์ชีวิตที่เลวร้ายแต่พวกเขาก็ยังยิ้มได้ในชีวิตเป็นอารมณ์ที่มีความสุขและความสงบของจิตใจนะครับฉะนั้นยาที่ดีที่สุดสำหรับป้องกันโรคก็คืออารมณ์ดีครับท่านผู้ฟังหัวใจที่ร่าเริงคือยาที่ดีนะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นอย่างนี้สำคัญนะครับอารมณ์ดีคิดดีคิดในแง่บวกได้ผลดีกับเราได้ผลดีกับคนที่อยู่รอบข้างไม่ต้องไปด่าใครไม่ต้องไปบ่นใครเราก็เป็นผู้สูงอายุสวที่มีคุณค่าก็มีความสุขท่านผู้ฟังชั่วโมงนี้เรามาเริ่มต้นนิทานดีๆนะผมก็เทศเป็นพระไปเลยนะขอโทษท่านผู้ฟังด้วยไม่ได้ตั้งใจจะมาเทศเล่าให้ฟังเอาความจริงมาเล่าให้ฟังนะครับมาฟัง

อย่างเดียวเท่านั้นเป็นถ้อยคำที่พระป่าสายปฏิบัติท่านกล่าวไว้ความหมายของประโยคนี้อยู่ตรงที่สัจจะคือความตั้งใจที่ประสงค์เพียงธรรมะเพียงประการเดียวสิ่งอื่นสิ่งใดนอกเหนือจากนี้ไม่มีอีกหลวงปู่สงท่านเคยบัพพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ18ปีบวชอยู่2ปีก็สึกออกมาช่วยทำงานให้ครอบครัวกระทั่งอายุครบบวชจึงได้ขออนุญาตพ่อแม่อุปสมบทเป็นพระภิกษุซึ่งก็ได้รับการโมทนายินดีด้วยแล้วก็เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดหยงนอกอำเภอสวีจังหวัดชุมพรมีพระอธิการชื่นวัดแหลมบ่อเป็นพระอุปชาจำพรรษาอยู่ที่วัดดวนบ้านวิสัยเหนืออำเภอสวีจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นวัดใกล้บ้านพรรษาแรกท่านก็ศึกษาธรรมวินัยทางปริยัติซึ่งเคยเล่าเรียนมาแล้วครั้งที่บวชเป็นเนนแต่ว่าการศึกษาทางปริยัติไม่ถูกกับจริตนิสัยของท่านหลวงปู่สงมุ่งที่จะเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติเพื่อแสวงหาแก่นแท้ของแก่นธรรมดังนั้นเมื่อพ้นพรรษาแรกไปแล้วท่านก็ขออนุญาตพระอุปัชฌาย์อาจารย์ออกไปสอบหาครูบาอาจารย์ซึ่งก็ได้รับอนุญาตการออกธุดงค์ครั้งแรกก็เลยเริ่มต้นตั้งแต่นั้นแม้ว่าหลวงปู่สงจะไม่เคยได้รับการแนะนำอบรมถึงเรื่องธุดงควัดมาก่อนแต่ว่าการธุดงค์ครั้งแรกของท่านไม่เคยทำผิดพระวินัยแม้แต่ข้อเดียวการจาริกออกจากอารามเพื่อตามหาครูบาอาจารย์ที่จะสอนทำให้แท้จริงครั้งนี้ไม่ผิดกับปิดตาเดินเพราะว่าไม่รู้จุดหมายปลายทางไม่รู้ว่าครูบาอาจารย์ท่านนั้นเป็นใครเดินจากเขตเมืองก็เข้าสู่เขตป่ามุ่งหน้าจากชุมพรไปยังภูเก็ตซึ่งพื้นที่ภาคใต้สมัยนั้นเป็นเขตชุ่มชื้นป่าไม้อุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งแล้วก็สัตว์ป่าก็มีชุกชุมมีทั้งสัตว์ไม่มีอันตรายแล้วก็มีอันตรายแต่หลวงปู่สงก็ไม่เคยนึกพรั่นหวั่นไหวคงมุ่งมั่นย่ำเดินต่อไปท่ามกลางธรรมชาติอันเปล่าเปลี่ยวเพียงรูปเดียวการเดินธุดงค์ครั้งนั้นนับเป็นความกล้าหาญของพระหนุ่มอ่อนพรรษาเป็นอย่างยิ่งหากไม่ใช่ผู้มีจิตใจเด็ดเดี่ยวมีปณิธานอันแน่วแน่แล้วเห็นทีจะระย่อท้อถอยหันหลังกลับเอาง่ายๆแน่นอนเพราะว่าเส้นทางที่หลวงปู่สงมุ่งหน้าไปนั้นเป็นป่าทุรกันดารเหลือที่จะกล่าวเดินข้ามวันข้ามคืนไม่พบเคหสถานบ้านเรือนของชาวบ้านแม้แต่หลังเดียวเมื่อไม่มีชาวบ้านก็ไม่มีใครใส่บาตรต้องอดทนต่อความหิวซึ่งรุมเร้าตลอดเวลาแต่ว่าอุปสรรคหวากหนามอะไรก็ไม่อาจจะขวางหน้าหลวงปู่สงได้ท่านเดินทางข้ามป่าข้ามเขาอย่างไม่นับวันเวลาจนกระทั่งทะลุถึงจังหวัดภูเก็ตแต่ที่จังหวัดภูเก็ตนี้หลวงปู่สงได้ยินกิตติศัพท์ของพระอาจารย์รอดสำนักวัดตอแซะอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตว่าเป็นพระอาจารย์วิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงที่สุดหลวงปู่สงก็รู้สึกปิติยินดีที่จะได้พบพระอาจารย์ที่มีข้อวัดปฏิบัติดังปรารถนาทุกประการท่านก็มุ่งหน้าไปยังวัดตอแซะทันทีเมื่อหลวงปู่สงไปถึงวัดสอบถามพระเนนในวัดว่าพระอาจารย์อยู่ที่ไหนแล้วหลวงปู่สงก็เข้าไปหาด้วยความนอบน้อมนมัสการกราบไหว้ท่านแล้วก็กราบเรียนถวายท่านว่าเป็นใครเดินทางมาจากที่ไหนมีจุดประสงค์อย่างไรพระอาจารย์รอดก็สอบถามถึงการเดินทางมาวัดดอแซะหลวงปู่สงก็กราบเรียนถวายตามความจริงว่าจาริกดั้นด้นบุกป่าฝ่าเขามาพระอาจารย์รอดก็ออกปากชื่นชมในความอุตสาหะแล้วก็บอกสั้นๆบอกว่าท่านสงฆ์มีความเพียรเป็นที่ตั้งเหมาะสำหรับเรียนพระกรรมฐานนับแต่นั้นพระอาจารย์รอดก็รับหลวงปู่สงฆ์เป็นศิษย์แล้วก็เริ่มต้นสอนการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเป็นลำดับขั้นตอนทั้งสมถะและวิปัสสนากรรมฐานหลวงปู่สงฆ์ก็น้อมรับคำสั่งสอนนั้นแล้วก็นำไปปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจเป็นอย่างยิ่งนอกจากพระอาจารย์รอดจะสั่งสอนแนะนำการปฏิบัติภาวนาเจริญสมาธิแก่หลวงปู่สงด้วยความเมตตาแล้วท่านยังประสิทธิ์ประสาทพุทธาคมและพระเวทต่างๆให้อย่างไม่ปิดบังเพื่อให้รักษาคุ้มครองตัวเองแล้วก็จะได้รับใช้คือสงเคราะห์ผู้อื่นหลวงปู่สงปฏิบัติภาวนาอยู่ที่วัดตอแซะเป็นเวลา2ปีท่านก็มาปรารภกับตัวเองว่าพื้นฐานของกรรมฐานก็ได้รับมาครบถ้วนแล้วถ้าจะก้าวหน้าต่อไปในทางธรรมสมควรจะออกไปวิเวกแต่เพียงลำพังเพื่อเคี่ยวกรรมจิตให้มีกำลังยิ่งกว่านี้ไม่อย่างนั้นก็จะเผลอติดสุขอยู่ในวัดซึ่งมีแต่ความสะดวกสบายด้วยเหตุนี้หลวงปู่สงจะไปกราบเรียนต่อพระอาจารย์รอดขออนุญาตออกธุดงค์พระอาจารย์ก็อนุญาตหลวงปู่สงก็จัดเตรียมอัฐบริขารอันจำเป็นแก่การธุดงค์แล้วก็ออกจากวัดตอแซะมุ่งหน้าสู่ป่าเขาเพียงรูปเดียวเพื่อปฏิบัติสมณธรรมหลวงปู่ท่องเที่ยวธุดงค์อย่างโดดเดี่ยวนานถึง7ปีระหว่างนั้นนานๆครั้งจึงจะ

0: มีโอกาสพบพระธุดงค์กรรมฐานที่บังเอิญจาริกมาบรรจบกันวาระเช่นนั้นก็เท่ากับได้สนทนาธรรมแลกเปลี่ยนความรู้ตามสมควรก่อนจะแยกทางไปตามวิถีของตนความลำบากยากกายของพระสายป่าปฏิบัติเนี่ยเป็นภาวะที่พระธุดงค์จำต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ถึงกายสังขารจะแบกรับความทุกข์ยากเพียงไหนหากใจอิ่มเอิบสว่างสวยในธรรมนะก็ใช้ได้ดังนั้นหลวงปู่สงฆ์จึงไม่ปรารถนาจะเข้ามาวุ่นวายกับวิถีทางโลกอีกกระทั่งมีเหตุให้ท่านต้องสร้างวัดเจ้าฟ้าศาลาลอยขึ้นสาเหตุที่หลวงปู่สงฆ์สร้างวัดเจ้าฟ้าศาลาลอยก็เนื่องจากวันหนึ่งมีชาวบ้านแม่ลูกเข้ามาหาของป่าเอาไปขายคนเป็นแม่ชื่อร้อยกับลูกชายแบกของป่าเท่าที่จะหาได้เดินไปในราวป่าขณะนั้นได้ยินเสียงเหมือนนกร้องคล้ายเป็นเสียงคนพูดว่าหนักกวางเสียหนักกวางเสียทั้งสองก็รู้สึกแปลกใจอย่างยิ่งเพราะไม่เคยได้ยินเสียงเช่นนี้มาก่อนเสียงพูดที่ว่าหนักกวางเสียหนักกวางเสียยังดังมาให้ได้ยินอีกหลายครั้งทำให้สองแม่ลูกพากันเดินค้นหาที่มาของเสียงที่ว่านี่เมื่อเดินพ้นพุ่มไม้ใบบังก็เห็นพระภิกษุรูปหนึ่งนั่งหลับตานิ่งอยู่ที่โคนต้นไม้แต่ลักษณะของพระภิกษุรูปที่เห็นเนี่ยแทบจะมองไม่ออกว่าเป็นพระภิกษุเนื่องจากจีวรที่ท่านครองอยู่เก่าคร่ำคร่าขาดกระรุ่งกระริ่งเส้นผมหนวดเครางอกรุงรังยาวเหยียดแสดงว่าท่านไม่ได้ปลงผมและหนวดเครามานาน
1: พักสักครู่ท่านผู้ฟังเหลืออีกตอนหนึ่งก็จบนะครับเรื่องราวของหลวงปู่สงฆ์จันทสโรด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพถ้ามันแก้ไขไม่ตกหรือว่าคนที่เรารักมีปัญหาเรื่องสุขภาพถ้ามันแก้ไขไม่ตกไม่ว่าป่วยเป็นโรคอะไรก็ต้องลองกินดูก่อนนะจะดีหรือไม่ดีเนี่ยจะทราบแก่ใจถ้าไม่ดีอย่ากินต่อท่านผู้ฟังเงินทองของหายากแต่ผมอยากจะให้ลองล้างเนื้อชอบล้างยาไม่ว่าป่วยเป็นโรคอะไรขอให้กินดูก่อนเถอะครับผมมีความมั่นใจกินดูก่อนสัก7วัน15วัน3ขวดแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นมันดีจริงไหมแล้วก็ถามคนข้างๆดูในที่เขาเคยกินนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังทดลองดูทุกสิ่งทุกอย่างมันลองกันได้และบางทีซื้อหวยนี่1ต่อ100ลองไม่ถูกโดนกินซะมากกว่าโอกาสถูกมันน้อยมากแต่อย่างน้อยเราซื้อน้ำมังคุดเราได้กินน้ำมังคุดท่านผู้ฟังแต่ถ้ามันเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพขึ้นมาร่างกายเราดีขึ้นแข็งแรงขึ้นมันถูกกับโรคภัยไข้เจ็บกับสังขารของเราอ้าวได้2เท่าได้2เด้งนะครับถ้าเราแข็งแรงขึ้นมาเราเดินได้เราทำงานได้เราช่วยตัวเองได้ได้3เด้งค่ายาเราหมดค่ายาเราไม่ต้องจ่ายไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องทรมานได้อีก1เด้งลูกหลานไม่ต้องมาเฝ้าเราไม่ต้องไปหาเงินไม่ต้องมาเครียดเพราะเราก็ได้อีก1เด้งโอ้ถ้าสุขภาพเราดีท่านผู้ฟังมันได้อะไรได้หลายอย่างนะครับเราก็ขอให้เป็นสวเป็นคนผู้สูงอายุที่แข็งแรงนะครับรวยไม่รวยเนี่ยมันบังคับกันไม่ได้นะทุกคนอยากรวยทั้งนั้นแหละแต่มันไม่มีก็ไม่ต้องไปเครียดกับมันมีแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นมีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าใจลงให้มากจะยากนานก็มีแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นแต่สุขภาพเราก็ต้องดีทำจิตใจดีๆเอาไว้ท่านผู้ฟังนะครับทดลองดูนะครับฝากเอาไว้น้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ0921004 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: เดี๋ยวนี้คนไทยจำนวนมากนิยมไปทำศัลยกรรมตกแต่งหน้าตาตลอดจนถึงรูปร่างสังขารให้ดูสวยสง่างามศัลยกรรมนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้แต่ไม่ควรจะมากเกินไปจนกลายเป็นการเสพติดอีกประการหนึ่งก็คือในเมื่อคุณพร้อมหรือเลือกที่จะศัลยกรรมกายก็ไม่ควรจะทอดทิ้งเอาไว้แค่นั้นควรหันกลับมาศัลยกรรมใจด้วยกิเลสชนิดไหนที่ทำให้ใจขาดคุณธรรมก็ควรจะศัลยกรรมกิเลสชนิดนั้นออกไปเช่นความโลภควรจะศัลยกรรมด้วยการให้ทานความโกรธก็ควรจะศัลยกรรมด้วยเมตตาแล้วก็ความหลงก็ควรจะศัลยกรรมด้วยปัญญาคราวอีกนิดหนึ่งว่าศัลยกรรมนั้นเราสามารถทำได้ทั้งข้างนอกและก็ทั้งข้างในถ้าทำศัลยกรรมทั้งข้างนอกทั้งข้างในคุณก็จะสวยตลอดไปเพราะว่ารู้จักศัลยกรรมใจด้วยธรรมะ

0: ผู้ป่วย
1: เป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับคนไทยครับเพราะนักวิทยาศาสตร์ไทยได้สร้างชื่อเสียงไประดับโลกกับการค้นพบสารต้านมะเร็งจากราชินีผลไม้ไทยอย่างมังคุดซึ่งก็ได้จัดงานแถลงเผยแพร่ผลการวิจัยอย่างเป็นทางการแล้วโดยในงานยังถ่ายทอดสดไปยังประเทศอิตาลีอีกด้วยครับโดยศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยก็บอกนะครับว่าในมังคุดนั้นจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่า GM1 ซึ่งมีคุณสมบัติหลายอย่างโดยเฉพาะการฆ่าหรือต้านเชื้อมะเร็งซึ่งปัจจุบันพบว่าเป็นโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตคนมากที่สุดเลยครับ
2: งานวิจัยของเราเกี่ยวกับมังคุดเนี่ยนะฮะเราเริ่มตั้งแต่35ปีที่แล้วสมัยที่ผมยังทำงานที่ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปลือกมังคุดมันก็เป็นสิ่งที่อยู่กองอยู่ข้างถนนเยอะแยะเลยเป็นมลพิษเราก็มีความรู้สึกว่าน่าจะเอามาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะยิ่งแพทย์แผนไทยเขาบอกว่าเปลือกเนี่ยใช้ฝนกับน้ำปูนใสทาแผลแผลก็หายต้มกินกับน้ำเพื่อจะแก้ร้องทุ่มมันก็หายโอเคเราก็มีโครงการวิจัยเกิดขึ้นก็เป็นโครงการนักศึกษาปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทก็สกัดสารที่มีคุณสมบัติสูงมากก็คือ GM1 ซึ่งตัวนี้เราทดสอบต่อไปก็พบว่ามันสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้สูงมากนะครับได้ประสิทธิภาพสูงมากต้านการอักเสบได้เป็น3เท่าของแอสไพรินต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าไวตามินดีและแถมเป็นฆ่าเซลล์มะเร็งด้วยจนกระทั่งมีผู้ป่วยบางรายเอาไปใช้กับมะเร็งนะครับแล้วก็บอกว่าดีขึ้นผมบอกว่ารักษามะเร็งไม่ได้เพราะมันผิดระเบียบแต่ก็คือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งขึ้นมาชัดเจน
1: ต้องขอชื่นชมและยินดีกับนักวิทยาศาสตร์ไทยอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้ค้นพบสารธรรมชาติจากมังคุดและสกัดออกมาใช้รักษาโรคมะเร็งซึ่งทางศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์ก็ย้ำมานะครับว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ยาแต่เป็นอาหารเพราะทุกอย่างที่ทำออกมานั้นมาจากธรรมชาติล้วนๆซึ่งต่อไปสิ่งนี้อาจจะเป็นทางเลือกที่สำคัญสำหรับตัวผู้ป่วยโรคมะเร็งเองครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: มาฟังเรื่องราวของหลวงปู่สงตอนที่สองตอนจบกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: นางร้อยกับลูกชายก็เข้าไปกราบใกล้ๆพระภิกษุรูปนั้นท่านก็ลืมตาขึ้นนางร้อยก็ถามว่าท่านเป็นพระใช่ไหมพระก็บอกใช่นางร้อยก็ถามอีกว่าท่านมาอยู่ที่นี่ห่างไกลบ้านคนเหลือเกินท่านจะเอาข้าวปลาที่ไหนฉันน่ะพระก็ตอบว่าอาตมาไม่ได้ฉันมาหลายวันแล้วนางร้อยทราบอย่างนั้นก็นิมนต์ท่านไปอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านเล็กๆที่นางอยู่อาศัยเพื่อที่ชาวบ้านจะได้มีโอกาสทําบุญใส่บาตรสร้างกุศลบ้างแล้วก็ใกล้ๆหมู่บ้านมีวัดร้างเก่าแก่อยู่ด้วยหากท่านไปพักที่วัดร้างแห่งนั้นก็เหมาะสมต่อการปฏิบัติภาวนาเพราะว่าเป็นสถานที่สงบสงัดพระพิจารณาแล้วก็รับนิมนต์พระภิกษุรูปนี้ก็คือหลวงปู่สงนั่นเองการที่ท่านมีสภาพดังกล่าวก็เนื่องจากบริขารที่มีอยู่ในชำรุดเสียหายเกือบหมดเพราะท่องเที่ยวทุดงอยู่แต่ในป่าเขาตลอดเวลาแม้แต่มีดโกนที่ใช้ปรงผมก็ทื่อแล้วทื่ออีกจนใช้ไม่ได้เมื่อหลวงปู่สงไปถึงวัดร้างตามที่นางร้อยบอกไว้ท่านก็กำหนดจิตพิจารณาได้ทราบถึงความเป็นมาของวัดร้างโบราณแห่งนี้ว่าเป็นอย่างไรแล้วก็อย่างรู้ว่าเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องสร้างวัดขึ้นมาใหม่และการสร้างวัดซึ่งปรักพังแทบจะไม่เหลือซากจะลุล่วงสำเร็จในที่สุดก็เพราะผู้ที่เคยอุปถัมภ์ค้ำจุนวัดในอดีตชาติจะมาร่วมกันช่วยบูรณะอีกครั้งดังนั้นหลวงปู่สงจึงได้พำนักอยู่ที่วัดร้างซึ่งต่อมาวัดร้างแห่งนั้นก็ได้กลายเป็นวัดเจ้าฟ้าศาลาลอยในปัจจุบันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
2: นัตติกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรามาเริ่มกันด้วยเรื่องของเวรของกรรมท่านผู้ฟังเรื่องนี้คุณบังอ่อนเล่าให้ฟังว่าเธอมีพี่ชายอยู่คนหนึ่งคนเดียวเท่านั้นแหละบังอ่อนเนี่ยเป็นน้องสาวเขาตัวบังอ่อนเองขณะนี้อายุ50แล้วส่วนพี่แดงเนี่ยพี่แดงอายุ58อาชีพ2คนพี่น้องเหมือนกันคือทำสวนแต่ไม่ที่ไม่เหมือนกันก็คือพี่แดงเนี่ยเขาเป็นนายหน้าค้าขายที่ดินด้วยนี่หมายถึงว่าก่อนที่จะเกิดเหตุร้ายแรงขึ้นกับเขานะคุณบังออนก็อยากจะเล่าถึงกรรมเวรที่พี่แดงเขาเคยทำเอาไว้ก่อนหน้าที่เขาจะมาประสบเคราะห์กรรมอย่างทุกวันนี้ตั้งแต่เด็กๆมาแล้วพี่แดงเนี่ยเป็นคนแปลกๆอยู่มากที่ว่าเขาแปลกก็คือจิตใจเขาทำด้วยอะไรก็ไม่รู้จำความได้ก็เห็นเขาชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตอนนั้นคุณบางออนยังเด็กๆเลยวันนั้นเดินไปไหนกันสักที่นึงคิดว่าจะไปหาแม่ที่สวนแล้วก็ไปเจอกิ้งก่าตัวหนึ่งมันวิ่งจู๊ดๆตัดหน้าไปพี่แดงนี่ไวมากกระโดดแผลวไปถึงตัวมันคว้าหมับเลยมันไม่ทันได้หนีขึ้นต้นไม้เลยพอเขาจับมาได้คุณบางออนก็เตรียมกลัวเอาไว้ก่อนหน้าแล้วเขาคงจะเอามาหลอกแกแต่ว่าเขาไม่ได้เอามาหลอกอ่ะเขาจับหางมันแล้วเหวี่ยงหมุนไปอย่างแรงมากมันก็คงจะเจ็บหางมันมากๆเลยพอหมุนแรงเต็มที่แล้วเขาก็ปล่อยมือมันลอยละลิ้วไปเลยไปตกปุ๊ตั้งไกลแล้วนอนแน่นิ่งไปเลยคุณบางออนจะวิ่งไปดูแต่พี่แดงเขาเรียกไว้ไม่ต้องไปดูมันตายไหมพี่ช่างมันเถอะไปเถอะเขาก็ฉุดมือพาเดินไประหว่างเดินไปบางออนก็ถามเขาพี่ไปทำมันทำไมอ่ะหนุกดีเวลาไปไหนกับเขาก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยทำร้ายสัตว์อยู่บ่อยๆอย่างวันหนึ่งเขาจับจิ้งเหลนได้พอดีเขามีมีดติดมือไปด้วยเขาชอบพกมีดเล่มหนึ่งเอาไว้ตัดโน่นตัดนี่บางทีไม่มีอะไรทำก็เอามีดกรีดต้นไม้ไปมาเขียนเป็นรูปเขียนเป็นตัวหนังสือบางทีก็หัดว่างมีดพุ่งปักต้นไม้ฉึกฉึกฉึกเขาชอบทำอย่างนั้นน่ะวันนั้นน่ะเขาเจอจิ้งเหลนเขาตัดหางมันฉับเลยบางออนยืนดูอย่างหวาดเสียวห้ามเขาแล้วเขาก็บอกให้เงียบๆเสร็จแล้วเขาก็เอาจิ้งเหลนหางด้วนจิ้มลงมาในกองขี้วัวใหม่ๆที่วัวมันถ่ายเอาไว้ไอ้จิ้งเหลนนั่นคงจะแสบมันดิ้นใหญ่เลยดิ้นจนกองขี้วัวกระจายพี่แดงเราก็หัวเราะแงหน้ามองฟ้าเลยทีเดียวแต่บางออนนั้นไม่ได้มองหลับตาปี๋เลยเขาสนุกมากเลยบางออนเห็นเขาหัวเราะไม่รู้อะไรมากนักก็จะหัวเราะตามเขาไปด้วยขี้กระจายเลยว่ะเขาพูดอย่างนั้นนะบางออนยังจำได้นึกถึงแล้วสยองสงสารจิ้งเหลนหางกุดนั่น วีรกรรมที่สร้างเวรกรรมของพี่แดงนั้นมีอีกเยอะเล่ากัน3วันก็คงจะไม่จบพวกจิ้งจกตุ๊กแกนี่เป็นของเล่นที่เขาทำเป็นประจำอยู่แล้วถ้าจับจิ้งจกได้เขาจะเด็ดหางมันแล้วดูหางมันดิ้นกระเดวกระเดวที่พื้นส่วนตัวมันเนี่ยบางทีเขาก็โยนลงน้ำไปถ้าเป็นตุ๊กแกที่บังออนกลัวมากเลยเขาจะตีมันมันหนีหัวซุกหัวซุนหนีรอดก็พ้นหนีไม่รอดก็โดนเขาตีตายเขาเนี่ยตีตายซะนักต่อนักบังออนก็ถามเขาว่าเขาทำทำไมเขาก็บอกไม่รู้พ่อกับแม่รู้เรื่องนี้ไม่ใช่ว่าไม่ห้ามห้ามอยู่บ่อยๆบังออนได้ยินเป็นประจำแต่เขาก็ยังทำแล้วก็ยิ่งทำมากขึ้นถี่ขึ้นเขาออกจะเป็นเด็กเกเรพอเขาเป็นวัยรุ่นเขาก็มีเรื่องกับเพื่อนๆบ่อยๆชกต่อยกันปากคอแตกไม่เคยร้องไห้อดทนมากพ่อดุด่าว่ากล่าวเขาก็ทำเป็นหูทวนลมแม่สั่งสอนเขาก็ฟังแต่ว่าไม่รู้จะซึมเข้าไปในสมองบ้างหรือเปล่าพอใครมาเกเรบังออนเขารู้เท่านั้นแหละก็จะไปเล่นงานไอเด็กคนนั้นจนเกิดเรื่องทำให้ผู้ใหญ่ทะเลาะกันไปด้วย
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวของหลวงปู่สงและต่อด้วยคนใจบาปก็เดี๋ยวจบในตอนพักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อจากน้ำมังคุดตราพนารินทร์น้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานก็มีมาตรฐาน GMP มีอย.เรียบร้อยส่งไปต่างประเทศหลายประเทศท่านผู้ฟังถือว่ามังคุดเนี่ยมีสรรพคุณยังไงแบบไหนผมเชื่อว่าทุกท่านรู้ดีนะครับคนโบราณเอามาทำยายังไงแบบไหนนี่หลายท่านคงจะรู้แต่อันนี้มาในรูปแบบเนื้อมังคุดก็มีคุณประโยชน์ของมังคุดและคุณประโยชน์ของสมุนไพร20กว่าตัวแฝงอยู่ก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังทดลองดื่มดูฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจื่อฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังเรื่องราวนิทานคนใจบาปตอนสุดท้ายกันต่อเชิญรับฟังครับ
2: พวกนั้นหาว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนลูกแม่บอกว่าทำไมจะไม่สั่งสอนแต่มันไม่จำวันหนึ่งจับกิ้งก่าได้และเอาเชือกกล้วยผูกกลางตัวมันแล้วก็จับเชือกแกว่งไปแกว่งมาก็ทำอย่างที่เคยทำคือปล่อยมือเชือกหลุดมือไปตัวกิ้งก่าก็ลอยหวือไปตกที่ไหนไม่ตกไปตกในน้ำเสียงดังจ่อมบังออนคิดว่ามันคงจะตายเพราะหายเงียบไปเลยมีเรื่องเกี่ยวกับแมลงปอเขาจับแมลงปอได้ก็เอาก้านหญ้าเสียบก้นมันแล้วปล่อยให้บินไปไม่ว่าแมลงปอสีแดงๆเหลืองๆที่ตัวมันโตๆอ่ะเขาจัดการมันซะทั้งนั้นแหละเขาเรียกมันว่าเครื่องบินแมงปอท่าทางเขาสะใจมากที่ทำกับพวกมันได้วันหนึ่งบังออนได้ยินแม่กับพ่อหารือกันเรื่องพี่แดงทำนองว่าปล่อยเอาไว้อีกไม่ได้แล้วเพราะเขาทำบาปหนักขึ้นทุกวันวันต่อมาก็พาตัวพี่แดงไปวัดกันนะบังออนตามไปด้วยไปหาหลวงพ่อให้ท่านช่วยอบรมบ่มนิสัยให้รู้จักบาปบุญคุณโทษหลวงพ่อก็สั่งสอนสอบถาม ถามว่ารู้จักบาปไหมพี่แดงพยักหน้าตอบว่ารู้จักครับหลวงพ่อว่างั้นท่านถามว่าเอารู้แล้วทำไมไม่กลัวบาปพี่แดงตอบว่าไม่รู้ครับหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยเทศเรื่องบาปบุญให้พี่แดงฟังอีกพี่แดงนั่งหาวอดบอดต่อมาก็บอกหลวงพ่อว่าผมรู้ผมเข้าใจหมดแล้วครับดูจะยากมากเลยนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงพี่แดงได้เลยเหมือนเดิมทุกอย่างเขาไม่ได้คิดจะแก้ไขตัวเองเลยพอเขาอายุได้20ปีแม่ก็จะให้เขาบวชแต่เขาขอว่ายังไม่บวชจะเป็นทหารก่อนแล้วถึงจะบวชให้แม่อายุได้21ปีเขาเกณฑ์ทหารไปเป็นทหารเกณฑ์พอราวๆ2ปีเขาก็ออกมาจากทหารออกมาใหม่ๆเขาก็บอกบังออนว่าไปเป็นทหารเนี่ยสนุกมากแต่ว่าเธอน่ะไม่มีทางได้สนุกอย่างเขาหรอกเพราะเธอเป็นผู้หญิงว่างั้นข่าวว่าไปเป็นทหารนั่นเขาเป็นตัวแสบที่นั่นเลยเพื่อนๆ เขาเล่าให้แม่ฟังมาอยู่บ้านช่วงแรกๆก็เลยทำอะไรบางอย่างที่บังออนต้องจำเอาไว้ชนิดไม่ลืมเลยเขาจับนกพิราบได้ตัวหนึ่งจากชายคาบ้านเขาก็เอามันมาถอนขนซะเลยแล้วก็ปล่อยให้มันบินมันก็บินไม่ไหวบินตกบินตกเขาชอบใจมากวิ่งตามหัวเราะมันเหมือนเด็กๆไม่มีผิดนี่เหรอพี่ชายเราที่ไปรับใช้ชาติมาแล้วบังออนถึงกับคิดอย่างนั้นเลยพอดีแม่มาเห็นข้าวแม่ก็ดุพี่แดงก็ไม่เถียงแม่แม่บอกว่าเป็นบาปนะพี่แดงก็บอกไม่บาปหรอกแม่อันนี้เป็นการฝึกนกให้มันบินเก่งๆพอพ่อมาเห็นพ่อก็สั่งให้พี่แดงปล่อยนกไปไม่ต้องไปยุ่งกับมันพี่แดงก็ย้อนถามพ่อว่าจะให้เอาขนนกเสียบกลับคืนเข้าไปในปีกมันไหมล่ะทำนองว่าจะคืนขนให้มันพ่อละโมโหมากเลยเอาไม้ไล่ฟาดพี่แดงเขาก็วิ่งหนีไปหายไปทั้งสองคืนแล้วได้กลับมาแม่น่ะสั่งสอนเขาอบรมเขาพูดให้เขารู้ว่าเขาโตแล้วเลิกได้แล้วนิสัยที่ทำมาตั้งแต่ตอนเด็กๆน่ะบาปมันคงจะหนาเตอะมากแล้วพูดไปพูดมาแม่ก็ขอร้องให้พี่แดงโกนหัวห่มผ้าเหลืองบวชเสียทีเพราะเคยบอกเอาไว้ว่าเป็นทหารแล้วจะบวชพี่แดงก็บอกว่าแม่เอาไว้ก่อนเถอะแม่อยากบวชเมื่อไหร่แล้วจะบอกเขาเที่ยวหัวหกก้นหวิดเลยทีนี้ในช่วงที่ว่าเนี่ยก็กินเหล้าเมายาเขาเข้าไปเรื่อยๆเพื่อนแต่ละคนก็ตัวแสบทั้งนั้นแม่ก็ปวดหัวพ่อก็ปวดขมองเขาทำตัวเสเพลอย่างนี้จนพ่อตายพ่อตายเมื่อเขาอายุได้ราวๆ30ปีอายุ30ปีที่ยังเอาดีอะไรไม่ได้เลยก่อนพ่อตายพ่อขอร้องให้เขาเลิกนิสัยชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเสียเขาก็บอกพ่อว่าถ้าผมอยากเลิกผมจะเลิกเองละพ่อดูเถอะขนาดพ่อใกล้ตายขอร้องแล้วเขายังไม่เชื่อฟังพ่อสิ้นลมไปแม่ก็ให้เขาบวชหน้าไฟให้พ่อแต่เขาไม่สนใจแม่ต้องจ้างคนอื่นบวชให้พ่อหน้าอนาถจริงๆพออยู่ต่อมาอีก6ปีแม่ล้มเจ็บป่วยหลายเดือนอยู่ที่บ้านพี่แดงก็ช่วยบังออนดูแลแม่บ้างเป็นบางครั้งบางคราววันหนึ่งแม่ย่ำแย่สุดหนักก็ขอร้องพี่แดงว่าให้เลิกฆ่าสัตว์ได้แล้วนะแม่ขอแม่จะตายแล้วขอให้พี่แดงรับปากเขาก็รับปากกับแม่บังออนก็ไม่นึกว่าเขาจะทำได้พอแม่ตายเขาก็บวชหน้าไฟให้แม่แล้วก็ไม่ยอมสึกบวชอยู่ตั้งปีกว่าออกพรรษาแล้วเขาถึงสึกออกมาเขาเลิกนิสัยเก่าๆหมดต่อมาเขาไปทำงานที่กรุงเทพแล้วก็ได้เมียเป็นคนทางอีสานมาอยู่กันที่บ้านเมียท้องแล้วก็แท้งท้องแล้วก็แท้งแทบจะพูดได้ว่าแท้งไปนับไม่ถ้วนแล้วแถมเมียเขามักจะฝันว่าเห็นเขามือเปื้อนเลือดเต็มไปหมดพี่สะพ้ายนี่เล่าให้บังออนฟังบังออนก็พูดบอกว่าไม่มีอะไรหรอกมันแค่ความฝันท่าทางเธออยากจะรู้ว่าทำไมฝันอย่างนั้นจนไปถามใครแล้วก็เขาเล่าให้ฟังเธอก็กลัวพี่แดงมากบอกว่าจะกลับไปอยู่บ้านนอกแล้วขอเลิกกับพี่แดงว่างั้นพี่แดงไม่ยอมให้เลิกเธอก็หนีไปเขาก็ไปตามแต่ก็ไม่เจอพอได้ข่าวว่าเมียอยู่ที่ไหนก็จะไปที่นั่นแล้วก็ผิดหวังกลับมาก็กินเหล้าเมาใหญ่เลยทีนี้ร่วม10ปีที่ตามหาเมียอยู่ต่อมาก็ได้เมียใหม่อีกคนหนึ่งเป็นแม่ไม้อายุเท่าๆกันอยู่กินกันไม่มีลูกช่วยกันทำสวนเมียเขาเป็นนายหน้าขายที่ดินอยู่ก่อนเขาก็ทำด้วยแล้วก็ต่อมานี่เก่งยิ่งกว่าเมียซะอีกพออายุมากๆเข้าเขาป่วยหลายโรคแล้วต่อมาเขาก็โดนแทงสาเหตุมาจากขายที่ตัดราคากันแต่ไม่ตายแต่พิการมือมีดแค้นมากแทงทั้งข้างหลังไม่ยั้งมือเลยทำให้เส้นอะไรไม่รู้มันเสียไปเขาก็เลยเดินไม่ได้นั่งกินนอนกินอยู่ให้เมียหาเลี้ยงเมียก็เบื่อแล้วบ่นด่าทุกวันเอาข้าวน้ำให้กินอย่างกระแทกกระทันขู่ว่าจะเอาเขาไปโยนทิ้งทะเลว่างั้น สีหน้าแววตาของเขาเจ็บปวดรวดร้าวใจเหลือเกินโอ้กรรมมันตามมาถึงแล้วนะนะในวาระสุดท้ายของชีวิตนี่เองแหละครับ
4: สวัสดีครับ
2: ผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนรินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนรินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดวงเรื่องราดำ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรง
1: ธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: จากกรณีนายสอนอายุ27ปีขี่เจ็ตสกีลุยน้ำท่วมจนสร้างคลื่นทำให้รั้วบ้านของประชาชนเกิดความเสียหายย่านถนนเพชรบุรีตัดใหม่ความคืบหน้าล่าสุดพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันนำตัวส่งพนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแขวง2โจทยื่นฟ้องนายสอนต่อศาลแขวงพระนครเหนือเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันกระทำด้วยประการใดๆต่อผู้อื่นอันเป็นการรังแกข่มเหงคุกคามหรือกระทำให้ได้รับความเดือดร้อนรำคาญในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้าธารกำนันจำเลยให้การรับสารภาพศาลสั่งริบเจ็ตสกีคุก1เดือนปรับ 10,000 หนุ่มวัย27ปีขี่ป่วนช่วงน้ำท่วมสารภาพลดโทษเหลือ15วันปรับ 5,000 รอลงอาญาคุมประพฤติ1ปีต่อที่แม่ทัพภาคที่1ตรวจเยี่ยมพื้นที่อุทกภัยเขตลาดกระบังกทม.สั่งการหน่วยที่รับผิดชอบพื้นที่เร่งช่วยเหลือตามความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยพร้อมสนับสนุนอาหารปรุงสุกให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประสบภัยคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
5: พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนล่มเก้าซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบของกองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์โดยส.12ณศูนย์พักพิงชั่วคราวสถาบันเทคโนโลยีพระจอม9เจ้าคุณทหารลาดกระบังโดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และการช่วยเหลือในห้วงที่ผ่านมาพร้อมหารือกับสำนักงานเขตลาดกระบังเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในศูนย์พักพิงรวมถึงการวางแผนช่วยเหลือเพิ่มเติมรวมทั้งสอบถามปัญหาเร่งด่วนที่ต้องการเร่งคลี่คลายกำชับหน่วยงานรับผิดชอบบูรณาการร่วมกับศูนย์ราชการสำนักงานเขตอย่างต่อเนื่องแม่ทัพภาคที่1ยังได้ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศูนย์พักพิงร่วมกับสำนักงานเขตโดยได้สอบถามความต้องการเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนทรัพยากรให้ตรงกับความต้องการของผู้ประสบภัยเร่งแก้ปัญหาเร่งด่วนโดยเฉพาะความต้องการด้านอาหารปรุงสุกที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประสบภัยพร้อมพูดคุยให้กำลังใจและให้ความมั่นใจว่าจะช่วยดูแลอย่างเต็มที่ซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ห่วงใยและได้กำชับให้หน่วยทหารระดมสรรพกำลังลงช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติโดยเร็วชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
4: ล่าสุดกองทัพภาคที่1ยังได้จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนในการเคลื่อนย้ายประชาชนผู้ป่วยและผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยองหลังจากมีข่าวเรื่องเขื่อนแตกจนทำให้ประชาชนวิตกกังวลต้องการออกจากพื้นที่จำนวนมากโดยได้ดำเนินการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงได้แล้วประมาณ 70-80% แต่ยังมีประชาชนบางส่วนติดค้างอยู่ในบ้านเรือนเนื่องจากเคลื่อนย้ายไม่ทัน
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมะขุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินท่านผู้ฟังครับสุขภาพดีถือว่าเป็นสิ่งที่สุดยอดปรารถนาของท่านผู้ฟังทุกท่านของผมด้วยของทุกคนมีโรคอย่างหนึ่งที่คนกลัวกันมากก็คือโรคมะเร็งนะมะเร็งนั้นไม่ใช่มาเร็งนั่นไม่ใช่ว่ามาเร็งไม่กลัวนะไอ้ที่กลัวคือกลัวมายิงทีนี้ว่ามันอาจจะมีวิธีป้องกันได้หลายอย่างนะครับทั้งเรื่องอารมณ์การรักษาสุขภาพให้ดีส่วนหนึ่งนั้นน่ะมาจากการกินของเราเขาบอกว่ามันมีสมุนไพรที่อยู่ในครัวเราใน8อย่างที่มันต้านมะเร็งได้นะครับลองฟังดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอันที่1ก็คือข่าเนี่ยมีสารเคมีธรรมชาติที่สามารถกระตุ้นนะครับคือภาษาหมอบอกว่าเอนไซม์กลูตาไทโอนแอนด์ทรานสฟอร์เมอเรสไม่ต้องจำนะเอาว่ามันกระตุ้นสารที่ป้องกันมะเร็งได้ขานะครับกินได้เรื่อยๆขิงก็คล้ายๆกับขาท่านผู้ฟังอันที่2คือขิงเขาบอกว่ามีสรรพคุณป้องกันโรคมะเร็งต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งแล้วก็ต่อต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้เนื่องจากขิงนะมีสารเขาเรียกว่าจินเจอรอลมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ค้นพบว่าขิงนี่เป็นสมุนไพรที่ช่วยให้มะเร็งภายในรังไข่ตายได้อันนี้เขาว่านะครับทางหมอเขามีความเชื่ออย่างนั้นก็กินได้เรื่อยๆนะครับยังไงเราก็สามารถทำอาหารที่ใส่ขิงใส่ขาได้อยู่แล้วต่อมาก็คือกระเทียมและหอมนะครับกระเทียมนี่มันฉุนแต่ว่าไอสารกลุ่มนี้เนี่ยมีคุณสมบัติในการป้องกันมะเร็งท่านผู้ฟังครับโดยเฉพาะกระเทียมที่สามารถป้องกันมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงแล้วก็ต้านการเหนี่ยวนำการเกิดโรคมะเร็งจากสารเคมีได้ลดการเจริญของเซลล์มะเร็งได้ในอเมริกาในฟลอริดาเนี่ยเขาพบว่าเซลล์มะเร็งเลือดขาวของคนที่กินกระเทียมเป็นประจำเนี่ยนะครับเซลล์เม็ดเลือดขาวของคนที่กินกระเทียมเป็นประจำสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ดีกว่าคนที่ไม่กินกระเทียมถึง139%แล้วก็มีการทดลองพบว่าทั้งกระเทียมและหัวหอมนี่สามารถลดการเกิดมะเร็งที่ผิวหนังได้อันนี้เขาทดลองในหนูนะท่านผู้ฟังเอาแต่ยังไงก็กินอยู่แล้วทำอาหารบ้านเรานะขิงข่ากระเทียมหอมอันหนึ่งก็คือพริกต่อมาคือพริกนะครับพริกไอความเผ็ดร้อนนี่มันมีสรรพคุณทางยาสูงนะครับมันมีสารแคปไซซินไอ้ตัวเผ็ดนี่จะช่วยฆ่าเซลล์มะเร็งให้ตายลงได้แล้วก็นอกจากจะพบในพริกทั่วไปแล้วก็ยังพบในพริกไทยอีกด้วยอันนี้แล้วก็ตะไคร้นะสมุนไพรไทยที่นิยมมาประกอบอาหารนะครับก็ตะไคร้นี่ก็ถือว่าเป็นตัวที่มีประโยชน์นะคนไทยชอบกินช่วยในการรักษาเซลล์มะเร็งแล้วก็สารสกัดจากตะไคร้มีส่วนช่วยในการป้องกันมะโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยนะครับอันนี้เขาว่าไว้นะครับแล้วก็กระชายแพทย์แผนไทยเขาเรียกกระชายว่าเป็นโสมไทยท่านผู้ฟังครับเนื่องจากว่ามีสรรพคุณทางยามากมายที่ช่วยบำรุงร่างกายในกระชายก็มีสารที่ออกฤทธิ์ช่วยการเขาเรียกว่าต่อต้านการก่อกลายพันธุ์ของเซลล์กินกระชายเป็นประจำในลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งได้แล้วก็มะกรูดก็ถือว่าเป็นสมุนไพรคู่ครัวไทยนะครับที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงสามารถนำส่วนต่างๆมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะใบมะกรูดนะครับก็เอามาทำอาหารได้ผลมะกรูดก็มาทำอาหารได้น้ำมันมะกรูดหรือว่าที่ผิวมาจากผิวท่านผู้ฟังนะครับมีเป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์ช่วยรักษาความสมดุลของร่างกายแล้วก็ป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้อันนี้เขาพูดเขาว่าเอาไว้นะครับในตำรับแพทย์แผนไทยนะครับเป็นแพทย์ทางเลือกแต่ถึงยังไงแล้วของพวกนี้เราก็กินเป็นประจำอยู่แล้วนะครับท่านผู้ฟังก็อย่าให้ขาดแต่อะไรก็แล้วแต่กินมากเกินไปก็ไม่ดีกินแต่พอประมาณครับท่านผู้ฟังครับแม้แต่น้ำมะขุดสกัดก็

0: ท่านผู้ฟังที่รักครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานเรื่องกรรมทรมานปลาเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ที่ตำบลสวนกล้วยอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเมื่อปี2513คุณวิชัยไปทำงานโรงงานน้ำตาลในฐานะช่างเครื่องแล้วก็ไปพักอยู่กับญาติที่ตำบลสวนกล้วยบ้านที่พักอาศัยก็อยู่ติดกับฝั่งแม่น้ำแม่กลองใกล้ๆกับบ้านญาติที่ว่าเนี่ยมีกระต๊อบเล็กๆหลังหนึ่งผัวเมียอยู่กันแค่สองคนตาผัวชื่อตามีเมียชื่อยายแหวงไม่มีลูกด้วยกันทั้งสองคนอายุ50กว่าแล้วแล้วก็รู้จักกับคุณวิชัยดีทั้งคู่สองคนผัวเมียคู่นี้มีอะไรแตกต่างกันหลายอย่างเช่นฝ่ายผัวคือตามีนี่เป็นคนอารมณ์เย็นไม่ชอบพูดมากชอบอยู่เงียบๆบุหรี่เหล้าไม่แตะต้องวันพระวันโกนจะแต่งตัวสะอาดไปนอนวัดรับศีลฟังธรรมช่วยเหลือทำงานให้แก่วัดเท่าที่หลวงพ่อหลวงพี่จะวานจะใช้ให้ทำส่วนอาชีพของแกนั้นก็ทำงานเป็นกรรมกรรับจ้างทั่วไปฝ่ายเมียคือยายแหวงนิสัยตรงข้ามกับผัวเลยสูบบุหรี่กินเหล้าเมาทุกเย็นแล้วพูดมากขี้บ่นแต่ก็ยังมีความเกรงใจผัวอยู่บ้างยายแหวงแกไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆตอนเช้าแกจะพายเรือลำเล็กๆของแกออกไปตกปลาในแม่น้ำแม่กลองจะกลับมาก็บ่ายมากแล้วยายแหวงแกได้ปลาทุกวันแล้วก็ได้วันหนึ่งหลายสิบตัวทั้งปลาใหญ่ปลาเล็กในขณะที่คนอื่นๆที่ออกไปตกปลาเหมือนกันไม่เคยได้มากเท่าแกหรอกถ้าจะพูดตามประสาชาวบ้านก็คงบอกว่ายายแหวงนี่มีโชคในทางตกปลาหรือว่าทำบาปขึ้นนั่นเองได้ปลามาแล้วยายแหวงก็จะออกเร่ขายให้กับชาวบ้านละแวกนั้นด้วยราคาถูกกว่าซื้อที่ตลาดก็ทำให้แกมีรายได้ซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ไม่ต้องรบกวนเงินสามีเวลายายแหวงเมาแกอารมณ์ดีชอบร้องรำทำเพลงแล้วก็พูดมากกว่าปกติแต่ว่าไม่เคยเกะกะร่ารานใครคุณวิชัยเองก็ชอบยายแหวงเพราะว่าแกเป็นคนอารมณ์ดีอัธยาศัยดีเก็บกระถินตำลึงได้มากๆก็จะเอามาแบ่งฝากให้คุณวิชัยเสมอหรือว่าได้ปลาที่คุณวิชัยชอบกินก็จะเก็บเอาไว้ให้ซื้อขายกันในราคาถูกเป็นพิเศษคุณวิชัยชอบกินปลาก็จริงแต่ว่าไม่ชอบวิธีที่ยายแหวงทำกับปลาที่แกตกมาได้ซะเลยคือถ้าเป็นปลาใหญ่ๆเช่นปลากดปลาสวายหรือว่าปลาช่อนยายแหวงจะใช้เบ็ดขนาดใหญ่เกี่ยวปากปลาจนทะลุแล้วก็ปล่อยให้อยู่ในน้ำเบ็ดแต่ละตัวก็ผูกสายเอาไว้ยาวพอที่ปลาจะว่ายไปมาในรัศมีแคบๆเบ็ดพิเศษที่ว่านี้ยายแหวงแกจะเตรียมไปหลายสิบตัวเพื่อใช้เกี่ยวปากปลาโดยเฉพาะด้วยวิธีนี้ก็ทำให้ปลายายแหวงสดๆเป็นๆชาวบ้านชอบซื้อแต่ว่าเป็นการทารุณทรมานปลาเหลือเกินปลามันคงจะเจ็บปวดที่ถูกเบ็ดเกี่ยวติดปากตลอดเวลายิ่งดิ้นยิ่งเจ็บยิ่งพยายามจะว่ายหนีก็จะถูกคมเบ็ดบาดลึกเข้าไปในเนื้ออีกคุณวิชัยก็เคยบอกยายแหวงว่าทำไมไม่เอาปลาใส่ข้องแช่น้ำหรือว่าใส่ท้องเรือที่มีน้ำพอให้ตัวมันชุ่มชื่นรู้สึกจะทรมานปลาน้อยกว่าวิธีเกี่ยวเบ็ดติดปากปลายายแหวงฟังพูดแล้วก็หัวเราะแกก็บอกว่าทำอย่างที่คุณวิชัยพูดเนี่ยยุ่งยากเปล่าๆทำอย่างที่แกทำเนี่ยสะดวกดีถึงเวลาจะขายก็ลากสายเบ็ดหิ้วปลาขึ้นจากน้ำขายเป็นๆไปเลยคุณวิชัยก็แย้งว่าปลามันเจ็บปวดทรมานนะถูกเบ็ดเกี่ยวปากตั้งครึ่งวันคร่อนวันกว่าจะถูกขายถูกฆ่าถึงเราต้องฆ่าต้องกินมันเป็นอาหารก็ไม่ควรจะทรมานทรกรรมมันอย่างนั้นยายแหวงแกก็เถียงว่าปลามันไม่เจ็บหรอกแกทำอย่างนี้มาตั้งแต่เป็นสาวจนแก่ยังไม่เห็นปลาตัวไหนมันร้องโอยโอยบอกเจ็บปากสักตัวเห็นยายแหวงดื้อรั้นอย่างนั้นคุณวิชัยก็คร้านจะแนะนำแกอีกแต่ก็เคยพูดเรื่องนี้กับตามีซึ่งเป็นคนธรรมะธรรมโมตามีก็บอกอย่าไปพูดกับมันให้ยากเลยพูดให้หูฉีกมันก็ไม่ฟังฉันเองก็เคยบอกเคยเตือนจะบาปจะกรรมตามทันนะที่ทรมานปลามันบอกมันตะเพ้อฉันนะมันเถียงว่าฆ่าปลาที่บาปแค่เอาเบ็ดเกี่ยวปลาปลาไม่บาปหรอกก็ต้องลงปล่อยเลยตามเลยฉันไม่พูดกับมันนะเรื่องนี้คุณวิชัยทำงานโรงงานน้ำตาลได้4ปีก็ออกมาอยู่กรุงเทพเพราะว่าได้งานใหม่ที่มั่นคงกว่ามีเงินเดือนมากกว่าแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาไปเยี่ยม

0: เยือนใครต่อใครยิ่งระยะหลังก็ยิ่งห่างออกไปเพราะมีครอบครัวหลายปีต่อมาก็รู้ว่ายายแหวงล้มป่วยไม่สบายเป็นมะเร็งในช่องปากแล้วก็ลำคอไปรักษาที่โรงพยาบาลอยู่ระยะหนึ่งก็ขอกลับมาอยู่บ้านแล้วก็อาการของโรคก็กำเริบในระยะสุดท้ายคุณวิชัยเองไม่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมแกเนื่องจากถูกย้ายไปประจำอยู่ทางใต้จนกระทั่งรู้ข่าวอีกครั้งว่ายายแหวงตายแล้วต่อมามีเวลาว่างพอสมควรก็ไปเยี่ยมญาติที่บ้านโป่งก็พบว่าตามีสามีแกยังอยู่ที่เดิมแล้วก็อยู่คนเดียวก็ไต่ถามเรื่องเกี่ยวกับยายแหวงด้วยความรู้สึกสลดใจเพราะว่าคุ้นเคยกันมาไม่น้อยตามีก็เล่าอาการเจ็บป่วยของยายแหวงให้ฟังแล้วก็ยิ่งทำให้คุณวิชัยนี่หดหู่ใจมากขึ้นตามีบอกว่ามะเร็งมันกัดกินภายในปากแล้วก็ลำคอของยายแหวงจนเพดานทะลุก่อนต่อมากระพุ้งแก้มก็ทะลุเป็นแผลแล้วก็ยังกินทะลุที่ใต้คางอีกมีเลือดมีหนองไหลตลอดเวลาได้รับความเจ็บปวดทรมานเป็นที่น่าเวทนาระยะหลังๆกินข้าวกินน้ำไม่ได้เลยร้องครวญครางโอยโอยทั้งวันทั้งคืนด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสยายแหวงได้รับทุกทรมานอย่างนี้นานเกือบ2เดือนถึงได้หมดลมหายใจพ้นเวรพ้นกรรมไปเสียทีตามีพูดถึงเวรกรรมก็ทำให้คุณวิชัยนึกไปถึงตอนที่ยายแหวงใช้เบ็ดขนาดใหญ่เกี่ยวปากปลาที่ตกมาได้แล้วก็ปล่อยให้ปลาเจ็บปวดทรมานอยู่อย่างนั้นนานเป็นวันๆโดยไม่เคยมีจิตใจเวทนาสงสารมันเลยบาปที่ยายแหวงกระทำต่อปลานับร้อยนับพันตัวได้ย้อนกลับมาสนองแก่ตัวแกทันตาเห็นจริงๆเพราะว่ายายแหวงเองก็มีสภาพไม่ผิดกับปลาที่ถูกเบ็ดเกี่ยวปากต้องได้รับความเจ็บปวดได้รับความทุกขเวทนากว่าจะสิ้นใจตายนี่แสนที่จะทุกข์คุณวิชัยเชื่อเหลือเกินว่าบาปกรรมนี้มีจริงใครก่อกรรมอะไรไว้กรรมนั้นก็จะคืนกลับมาสนองให้เห็นกันในชาตินี้แหละไม่ต้องรอคอยไปรับกรรมจนกระทั่งถึงชาติหน้าหรอกดูอย่างเช่นกรณียายแหวงนี่เป็นตัวอย่างสดๆร้อนๆเลยล่ะครับ
1: ครับนั่นก็คือเรื่องกรรมทรมานปลาจากท่านอาจารย์ยอดนะพูดถึงทรมานปลาเนี่ยอยากกินก็กินนะครับอย่าไปทรมานเขาไม่มีใครเกิดมาเป็นอาหารของใครหรอกครับท่านผู้ฟังหลีกเลี่ยงได้เราก็หลีกเลี่ยงนะครับไปตลาดนะบางคนนี่เข้าไปที่ร้านอาหารผมไปเห็นนะไปชี้นะเขาเอาปูเนี่ยมามัดขามัดแขนนะตาปิดอยู่เอาตัวเป็นๆตายไม่กินต้องกินตัวเป็นไปดูกุ้งเหมือนกันกุ้งก็ต้องเอาตัวเป็นๆเอาไปต้มเอาไปยำเอาไปลวกเราไปยืนพูดต่อหน้าตู้เลยถ้ามันได้ยินมันก็คงโกรธอาฆาตเหมือนกันปลาเหมือนกันลอยอยู่ชี้เอาตัวนี้ชอบกินสัตว์อื่นสดๆเขาบอกว่าปาปังกระยะนาคาสเหตุบุคคลไม่ควรทำบาปเพราะเห็นแก่กินนะครับคนอื่นได้รับอันตรายถึงชีวิตแต่เราได้แค่อร่อยที่ปลายลิ้นได้อิ่มแค่มื้อเดียวไม่คุ้มท่านผู้ฟังไม่คุ้มอยากกินก็เอาที่มันตายเถอะตายอยู่แล้วนะไม่ใช่เดินเฉียดนะทำเป็นไม่ชีนิทานอันนี้นิทานเล่าให้ฟังเดินผ่านเคียงปลาบอกแม่ค้านะมีปลาช่อนตายสัก2กิโลมั้ยอย่างเงี้ยอ๋อไม่ชี้ตอนนี้ไม่มีหรอกไม่ชี้อีก10นาทีมันก็มีอีก10นาทีจะมีเหมือนกันไม่ชี้ถ้ามีเอาไว้ให้2กิโลนะไอ้เรียบๆเคียงๆให้เขาตายมันก็ไม่ควรนะท่านผู้ฟังนะไม่ชี้ไปสัก10นาทีกลับมาก็มีปลาช่อนตาย2กิโลอยู่ในถุงแล้วเรียบๆเคียงๆอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะครับใช้ให้เขาทำหรือว่าทำเองมันก็มีผลเหมือนกันเรียบๆให้เขาเสียชีวิตคือถ้าจะกินก็เอาที่มันตายอยู่แล้วเราเห็นแล้วเขาทำอยู่แล้วเราก็จบก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่อย่าไปเรียบๆเคียงๆให้เขาทำให้นะครับฉะนั้นเราก็ถือว่าเป็นชาวพุทธที่ดีนะครับไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่จำเป็นก็อย่าไปพรากชีวิตของใครเพื่อมาเป็นอาหารนะครับกินก็กินได้แต่พอประมาณท่านผู้ฟังกินไปก็ต้องแผ่เมตตาเสร็จแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลก็ให้เจ้ากรรมนายเวรนะครับหรือว่าสรรพสัตว์ที่เรากินเนื้อกินเลือดกินเนื้อเขาด้วยทำบุญอุทิศให้เขาด้วยอย่างนี้นะครับจะมากจะน้อยเขาก็ได้รับสิ่งดีๆจากสิ่งที่เราทำเขาอนุโมทนาเขาก็ได้บุญท่านผู้ฟังเพราะเรากินเลือดกินเนื้อเขาก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรเรานะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเป็นความเชื่อส่วนตัวท่านผู้ฟังครับจากน้ำมะกรูดที่มงคลตองห้าตราพระนารินทร์น้ำมะกรูดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังขวดหนึ่ง360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางช่วงนี้เราไปฟังว่าน้ำมะกรูดของเรามีขายอยู่ที่ไหนบ้างเชิญรับฟังครับ
2: น มังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: มาฟังเรื่องราวอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังเรื่องบวชเสียผ้าเหลืองเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ประเพณีไทยแท้แต่โบราณผู้ชายถึงวัยบวชเรียนจะโกนหัวเข้าวัดก็เรียกสั้นๆว่าการบวชการอุปสมบทหรือว่าการบัพชาหมายถึงการทำตนให้เป็นพระสงฆ์องค์เนนเพื่อศึกษาหลักธรรมในพระศาสนาอย่างจริงจังการบวชที่น่ายกย่องสรรเสริญมีสองประการคือบวชเป็นพุทธบูชากับบวชทดแทนพระคุณบุพการีที่เลี้ยงดูเรามาบวชเป็นพุทธบูชาในวาระโอกาสพิเศษเช่นวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาถ้าผู้บวชได้บัพชาทั้งกายทั้งใจมีการเจริญสมถะวิปัสสนาเป็นต้นแม้ว่าบวชระยะสั้นไม่เนิ่นนานแต่มีอานิสงส์สูงมากสำหรับบวชทดแทนคุณบิดามารดาก็มีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่เช่นกันอย่างไรก็ดีเมื่อมีการบวชที่น่าอนุโมทนาสาธุก็ย่อมจะต้องมีการบวชที่ไม่ดีไม่งามเป็นของคู่กันซึ่งคนรุ่นเก่าได้ร้อยแก้วให้คล้องจองจดจำง่าย8ข้อนะบวชตามประเพณีบวชหนีรำคาญบวชผลาญเข้าสุขบวชสนุกตามเพื่อนรับจ้างบวชบวชหนีหนี้คดีความบวชเพื่อพักผ่อนและบวชหวังปริญญา1บวชตามประเพณีประเพณีไทยที่นิยมกระทำสืบกันมาเก่าแก่โบราณชายไทยเมื่ออายุบรรลุเกณฑ์ครบบวชต้องบวชก่อนเบียดถึงจะชอบทำตามกฎประเพณีผู้บวชก็เลยต้องบวชไปตามธรรมเนียมวัฒนธรรมทั้งที่ใจไม่นิยมยินดีบวชไม่ให้โดนตราหน้าว่าเป็นคนนอกคอก 2. บวชหนีรำคาญคือพ่อแม่รบร้าวให้บวชถ้าไม่บวชอาจจะถูกตัดออกจากกองมรดกก็เลยยอมบวชอย่างสังกตาย 3. บวชผลาญเข้าสุขเดิมทีมีนิสัยเกียจคร้านเล่าเรียนเขียนอ่านก็แค่อ่านออกเขียนได้การทำมาหากินก็เลยตกที่นั่งหาเช้ากินค่ำเผอิญพบเห็นพระสงฆ์องค์เนนออกบิณฑบาตมีอาหารกินอุดมสมบูรณ์มีชาวบ้านเคารพเลื่อมใสกราบไหว้อภิวาทวันทาก็เลยบวชเพื่อทำตัวเหมือนเหลือบเกาะกินพระศาสนา 4. บวชสนุกตามเพื่อนวัยรุ่นถึงวัยหนุ่มเนี่ยเป็นวัยที่ชอบตามอย่างเพื่อนเห็นเพื่อนหมู่บ้านเดียวกันเขาชวนกันบวชหลายคนก็เลยนึกสนุกขออนุญาตพ่อแม่บวชตามเข้าไปด้วย 5. รับจ้างบวชคนไทยนิยมบนบานศาลกล่าวโดยวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าถ้าสำเร็จดังหวังนี่จะบวชให้ครั้นความสำเร็จเกิดขึ้นจริงก็กลับเล่นปาหี่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ้างว่าไม่ได้บนบวชด้วยตัวเองจ้างใครมาบวชแทนก็มีค่าเท่ากันอาชีพรับจ้างบวชก็เลยเกิดขึ้น 6. บวชหนีคดีความตัวเองเคยประกอบกรรมทำชั่วเอาไว้มากมายก็เลยหวังพึ่งบารมีผ้าเหลืองห่มคลุมกายพอให้เจ้าหนี้เกรงใจไม่เร่งรัดคดีความ 7. บวชเพื่อพักผ่อนเกิดมาชะตาชีวิตอาภัพต้องซัดเซเป็นคนจรหมอนหมินการกินอยู่ก็ยากแค้นแสนจะลำบากก็เลยตัดสินใจโกนหัวบวชแลกกับที่อยู่ที่กินสุขสบายหัดสวดมนต์เอาไว้เทศหน้าศพหวังลาภสักการะใส่ตัวปะเหมาะได้เพื่อนที่เป็นคนจำพวกเดียวกันช่วยกันโปรโมทโฆษณาก็กลายเป็นพระดีพระขลังในสายตาของสาธุชน 8. บวชหวังปริญญาพวกนี้เป็นคนหัวเสพยายามทำตัวเป็นพระนักเทศหาทุนเอาไว้อุปถากตัวเองระหว่างบวชศึกษาปริญญาตรีที่เมืองไทยโทรที่อินเดียเรียนจบก็ศึกออกมาหางานดีๆเงินเดือนงามๆทำได้อย่างสบายฉะนั้นสรุปได้ว่าผู้บวชแบบหาผลประโยชน์จากผ้าเหลืองปลอมปนเข้ามาบวชแล้วก็บวชแต่กายไม่ได้บวชใจย่อมไม่ต่างอะไรกับเปรตหลอกชาวบ้านทำร้ายพระศาสนาย้อนเวลาหาอดีตไปสู่ยุคสมัยเมืองไทยยังป่าเขาเถื่อนถ้ำมากกว่าชุมชนถนนสายหลักอย่างพหลโยธินสุขุมวิทนี่ยังเป็นถนนลาดยางมาตอยที่เขาเรียกกันว่าถนนดำขนาด2เลนให้รถวิ่งสวนกันได้กรุงเทพตอนนั้นก็มีสภาพไม่ต่างอะไรกับมหานครอันไกลโพ้นคนชนบทต่างจังหวัดส่วนใหญ่ก็เลยจินตนาการว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ยุคสมัยนั้นพ้นฤดูทำนาแล้ว พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดที่ยึดมั่นในพระศาสนาจะเตรียมไตรจีวรและบาตรตลอดจนเครื่องบริขารเตรียมไว้บวชลูกบวชหลานในตระกูลจะบวชสัก1พรรษา7วันหรือว่าครึ่งเดือนก็ยังดีต้นสายปลายเหตุที่อยากให้ลูกหลานบวชเป็นด้วยฝ่ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองยังมีน้อยดูแลไม่ทั่วถึงเท่าที่ควรเหล่าวัยรุ่นและหนุ่มชะกันก็เลยจับกลุ่มเป็นนักเลงหัวไม้ปะเหมาะถึงกับปล้นจี้ตีชิงไม่หวั่นเกรงคุกตารางถ้าส่งตัวให้พระหลวงพ่อหลวงปู่จับอบรมทำกรรมฐานสักพักหนึ่งความร้อนก็จะได้เปลี่ยนเป็นสงบเย็นศึกออกมาเป็นคารวาสที่ดีไม่รังแกชาวบ้านร้านตลาดคุณเฉลิมนี่เกิดและเติบโตในหมู่บ้านชนบทอีสานตอนล่างหมู่บ้านของคุณเฉลิมนี่เป็นชุมชนใหญ่ต่อมาก็ถูกยกขึ้นเป็นตำบลช่วงเวลาที่แกเป็นหนุ่มรุ่นกระทงอายุย่าง 12-13 มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อพี่เทิมเติบใหญ่เป็นวัยรุ่นอายุ 17-18 ปีมีประวัติทางเกกมะเรเกเรสร้างความทุกข์ร้อนให้ชาวบ้านไม่ได้ขาดเผอิญความเป็นคนพันของเขาประกอบไปด้วยความเก่งกาจในด้านการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นการชกต่อยกันด้วยหมัดรุ่นหรือใช้มีดสั้นดวลกันใช้ดาบยาวฟันแทงกันแบบตายเป็นตายมันเป็นอะไรที่น่าเลื่อมใสของเด็กหนุ่มอย่างนายเฉลิมถึงขั้นฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกน้องบริวารเพื่อเจริญรอยตามความเก่งกล้าของพี่เทิมอยู่ต่อมาพ่อแม่ของพี่เทิมเห็นท่าไม่ได้การขืนปล่อยให้ลูกชายเกเรเป็นอันธพาลไปเรื่อยๆไม่ช้าก็คงสร้างคดีใหญ่โดนจับเข้าคุกติดตารางก็เลยตั้งเงื่อนไขกับลูกชายว่าถ้ายอมบวชให้พ่อแม่สัก 1,000 ษาจะแบ่งที่แบ่งทางพร้อมทั้งปลูกบ้านให้อยู่เป็นเอกเทศ1หลังด้วยปรากฏว่าการที่เอาที่กับบ้านไปเป็นเครื่องล่อได้ผลพี่เทิมยอมอุปสมบทเป็นภิกษุในพระศาสนาที่วัดประจำหมู่บ้านการยอมตัวเข้าบวชนี้พี่เทิมไม่ได้มีความเลื่อมใสในหลักธรรมแต่อย่างใดยังคงวางตัวเป็นหัวหน้านักเลงโดยมีคุณเฉลิมกับบริวาร น้อยใหญ่แวะเวียนไปดูแลที่กุฏิสนทนาปราศัยกันแต่เรื่องนอกลู่นอกทางเช่นสายเวทมนต์ดำอาถรรพ์เวทที่ทำให้อยู่ยงคงกระพันชาตรีคุณเฉลิมไม่รู้หรอกว่าพี่เทิมได้ตำราใบลานจารึกอักขระขอมโบราณมาจากไหนจำได้แต่เพียงเขากล่าวให้ฟังบอกว่าเวทมนต์ในคัมภีร์เล่มนี้เดี๋ยวข้าจะสอนให้พวกเองบริกรรมนะการบริกรรมจะช่วยจูงจิตให้เข้าสู่อุปจารสมาธิอันเป็นสมาธิระดับที่ทำให้จิตมีพลังอำนาจลี้ลับมหัศจรรย์เป็นเหตุให้เกิดปรากฏการณ์มหัศจรรย์ตามที่จิตปรารถนาบวกกับเวทมนต์บทนั้นปรมาจารย์ที่ท่านเขียนขึ้นท่านได้อธิษฐานจิตไว้แล้วว่าการเสกเป่าเวทมนต์บทเนี้ยจะทำให้เกิดอะไรขึ้นกับเราเช่นเกิดมีเสน่ห์เมตตามหานิยมเกิดม่านบังตาใครก็มองไม่เห็นพวกเราและเกิดสนามพลังอาถรรพ์ครอบคลุมร่างกายเป็นเหตุให้ร่างของเราอยู่ยงคงกระพันยิงไม่เข้าฟันไม่ออกคือสรุปย่อๆการบวชเรียนของพี่เทิมนี่ใช่แต่ไม่ทำให้เขามีอะไรดีขึ้นกว่าตอนยังไม่บวชเขายังใช้เวลาตลอดพรรษาร่ำเรียนวิทยาการที่สามารถนำไปใช้ในทางชั่วสารพัดวิชาพระเนรรูปอื่นๆนกขบฉันพัตาหารวันละ2ครั้งคือเช้ากับเพลส่วนพี่เทิมกินครบ3มื้อเหมือนชาวบ้านมื้อเย็นยังแจมด้วยเหล้าขาว28ดีกรีแกล้มด้วยไก่วัดโดยมีคุณเฉลิมกับบริวารทั้งหลายเป็นมือเป็นเท้าให้เท่านั้นยังไม่พอนักบวชนอกรีตอย่างเขายังทำตัวเจ้าชู้ประตูดินคอยชะโงกหน้าต่างกุฏิเกี้ยวสีกาสาวน้อยสาวใหญ่ซึ่งแวะเวียนมาทำบุญสุนทานที่วัดบาปเวรร้ายแรงสุดขีดของพี่เทิมยังมีอยู่อีกกล่าวคือพระหลวงพ่อเจ้าวาดเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านทั้งใกล้ทั้งไกลส่วนพระลูกวัดคือพี่เทิมบางครั้งเงินที่จะหาซื้อเหล้าขาวมาสู่กันดื่มกินกับบริวารร่วมแก๊งก็เผอิญขาดมือพี่เทิมก็ใจกล้าหน้าทนบุกไปขอเงินหลวงพ่อถึงกุฏิเจ้าวาดท่านก็มีจิตเมตตาต่อทุกสรรพชีวิตพี่เทิมไปขอเงินท่านก็ให้มาพอซื้อเหล้าแก้อยากขณะเดียวกันท่านก็อบรมสั่งสอนถึงพิษภัยของการติดเหล้าแล้วก็ขอให้เลิกดื่มเสีย พี่เทิมก็รับปากว่าจะพยายามเลิกต่อหน้าท่านทุกครั้งการขอได้เรื่อยๆก็ทำให้พี่เทิมย่ามใจวันหนึ่งขอเงินท่านก้อนโตอ้างว่าจะต้องเอาไปซื้อเหล้าเลี้ยงนักเลงประจำหมู่บ้านเพื่อให้นักเลงยอมสยบรับฟังโอวาทไม่ไปก่อวอดข่มเหงรังแกชาวบ้านแต่ว่าคราวนี้หลวงพ่อปฏิเสธการให้อีกทั้งเทศโปรดพี่เทิมอีกหลายประโยคประโยคสำคัญที่ทำเอาพี่เทิมโมโหตัวสั่นก็คือท่านเอ่ยถึงบัวสี่เหล่าแล้วก็ลงท้ายว่าพี่เทิมเนี่ยจัดอยู่ในบัวประเภทสุดท้ายก็คือบัวใต้น้ำโปรดไม่ขึ้นเท่าที่เคยโปรดไปหลายหนท่านก็บาปกรรมพอแรงแล้ว
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องราวบวชเสียพระเหลืองจากท่านอาจารย์ยอดข้าไปฟังกันต่อครับท่านผู้ฟังในเรื่องการบวชนี่ก็แล้วสาเหตุก็มันแล้วแต่คนนะครับบางคนก็อกหักก็มีบางคนหลักร้อยหลักร้อยก็ไม่มีงานก็มีนะครับอกหักหลักร้อยคอยงานนะคอยงานยังไม่มีงานทำสังขารโทรมนะทำมาหากินอะไรไม่ได้มีอะไรไปบวชก็มีนิยมในท่านคือศรัทธาในครูบาอาจารย์ก็ไปบวชตั้งมั่นในธรรมนะครับตั้งมั่นในธรรมก็คือตั้งมั่นในพระพุทธศาสนามาบวชก็มีนะครับบางคนก็บอกบทเสียเข้าสารบทผ่านเข้าสุขบทสนุกตามเพื่อนก็มีบทเสียเข้าสารก็มีบทผ่านเข้าสุขบทสนุกตามเพื่อนก็แล้วแต่นะครับแต่ที่แน่ๆว่าถึงบวช ด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่เมื่อบวชเข้ามาแล้วก็เป็นพระบางครั้งตอนแรกตอนบวชศรัทธาไม่เกิดแต่พอบวชไปศรัทธาเกิดขึ้นตั้งมั่นขึ้นก็สามารถบรรลุธรรมได้เหมือนกันนะครับผมมาเจตนาแรกอาจจะดีตั้งใจจะให้พ้นทุกข์แต่พอบวชเข้าไปแล้วประพฤติตัวไม่ดีก็มีเหมือนกันก็ไม่แน่ฉะนั้นเราก็เอาเป็นประมาณไม่ได้ว่าปรารภเหตุอะไรแล้วบวชแต่บวชมาแล้วปฏิบัติได้แค่ไหนอันนี้สำคัญกว่านะครับจากน้ำมคุฏตราพระนารินทร์น้ำมคุฏสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินนะครับผลิตจากเนื้อมคุฏแท้ๆรสชาติอร่อยจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานมีมาตรฐาน GMP มีหัตถ์มีอย.ถือว่าเป็นน้ำมคุฏที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัว 6-7 ปี 8 ปีมานี่นะครับที่ผมขายน้ำมคุฏนี่ผมมั่นใจน้ำมคุฏตราพระนารินทร์มากๆพอใจมากๆอยากจะให้กินดูนะครับท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมคุฏตราพระนารินทร์
2: น้ำมคุฏสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมคุฏคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมคุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังเรื่องราวบวชเสียพระเหลืองกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: 6บวชหนีคดีความตัวเองเคยประกอบกรรมทำชั่วเอาไว้มากมายก็เลยหวังพึ่งบารมีพระเหลืองห่มคลุมกายพอให้เจ้าหนี้เกรงใจไม่เร่งรัดคดีความ7บวชเพื่อพักผ่อนเกิดมาชะตาชีวิตอาภัพต้องซัดเซเป็นคนจรหมอนหมิ่นการกินอยู่ก็ยากแค้นแสนจะลำบากก็เลยตัดสินใจโกนหัวบวชแลกกับที่อยู่ที่กินสุขสบายหัดสวดมนต์เอาไว้เทศหน้าศพหวังลาภสักการะใส่ตัว ปะเหมาะได้เพื่อนที่เป็นคนจำพวกเดียวกันช่วยกันโปรโมทโฆษณาก็กลายเป็นพระดีพระขลังในสายตาของสาธุชน 8. บวชหวังปริญญาพวกนี้เป็นคนหัวเสพยายามทำตัวเป็นพระนักเทศหาทุนเอาไว้อุปถากตัวเองระหว่างบวชศึกษาปริญญาตรีที่เมืองไทยโทที่อินเดียเรียนจบก็ศึกออกมาหางานดีๆเงินเดือนงามๆทำได้อย่างสบายฉะนั้นสรุปได้ว่าผู้บวชแบบหาผลประโยชน์จากผ้าเหลืองปลอมปนเข้ามาบวชแล้วก็บวชแต่กายไม่ได้บวชใจย่อมไม่ต่างอะไรกับเปรตหลอกชาวบ้านทำร้ายพระศาสนาย้อนเวลาหาอดีตไปสู่ยุคสมัยเมืองไทยยังป่าเขาเถื่อนถ้ำมากกว่าชุมชนถนนสายหลักอย่างพหลโยธินสุขุมวิทนี่ยังเป็นถนนลาดยางมาตอยที่เขาเรียกกันว่าถนนดำขนาดสองเลนให้รถวิ่งสวนกันได้กรุงเทพตอนนั้นก็มีสภาพไม่ต่างอะไรกับมหานครอันไกลโพ้นคนชนบทต่างจังหวัดส่วนใหญ่ก็เลยจินตนาการว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ยุคสมัยนั้นพ้นฤดูทำนาแล้วพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดที่ยึดมั่นในพระศาสนาจะเตรียมไตรจีวรและบาตรตลอดจนเครื่องบริขารเตรียมไว้บวชลูกบวชหลานในตระกูลจะบวชสัก 1 พรรษา 7 วันหรือว่าครึ่งเดือนก็ยังดีต้นสายปลายเหตุที่อยากให้ลูกหลานบวชเป็นด้วยฝ่ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองยังมีน้อยดูแลไม่ทั่วถึงเท่าที่ควรเหล่าวัยรุ่นและหนุ่มชะกันก็เลยจับกลุ่มเป็นนักเลงหัวไม้ปะเหมาะถึงกับปล้นจี้ตีชิงไม่หวั่นเกรงคุกตารางถ้าส่งตัวให้พระหลวงพ่อหลวงปู่จับอบรมทำกรรมฐานสักพักหนึ่งความร้อนก็จะได้เปลี่ยนเป็นสงบเย็นศึกออกมาเป็นคารวะที่ดีไม่รังแกชาวบ้านร้านตลาดคุณเฉลิมนี่เกิดและเติบโตในหมู่บ้านชนบทอีสานตอนล่างหมู่บ้านของคุณเฉลิมนี่เป็นชุมชนใหญ่ต่อมาก็ถูกยกขึ้นเป็นตำบลช่วงเวลาที่แกเป็นหนุ่มรุ่นกระทงอายุย่าง 12-13 มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อพี่เทิมเติบใหญ่เป็นวัยรุ่นอายุ 17-18 ปีมีประวัติทางเกกมะเรเกเรสร้างความทุกข์ร้อนให้ชาวบ้านไม่ได้ขาดเผอิญความเป็นคนพันของเขาประกอบไปด้วยความเก่งกาจในด้านการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นการชกต่อยกันด้วยหมัดรุ่นหรือใช้มีดสั้นดวลกันใช้ดาบยาวฟันแทงกันแบบตายเป็นตายมันเป็นอะไรที่น่าเลื่อมใสของเด็กหนุ่มอย่างนายเฉลิมถึงขั้นฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกน้องบริวารเพื่อเจริญรอยตามความเก่งกล้าของพี่เทิมอยู่ต่อมาพ่อแม่ของพี่เทิมเห็นท่าไม่ได้การขืนปล่อยให้ลูกชายเกเรเป็นอันธพาลไปเรื่อยๆไม่ช้าก็คงสร้างคดีใหญ่โดนจับเข้าคุกติดตารางก็เลยตั้งเงื่อนไขกับลูกชายว่าถ้ายอมบวชให้พ่อแม่สัก 1 พรรษาจะแบ่งที่แบ่งทางพร้อมทั้งปลูกบ้านให้อยู่เป็นเอกเทศ1หลังด้วยปรากฏว่าการที่เอาที่กับบ้านไปเป็นเครื่องล่อได้ผลพี่เทิมยอมอุปสมบทเป็นภิกษุในพระศาสนาที่วัดประจำหมู่บ้านการยอมตัวเข้าบวชนี้พี่เทิมไม่ได้มีความเลื่อมใสในหลักธรรมแต่อย่างใดยังคงวางตัวเป็นหัวหน้านักเลงโดยมีคุณเฉลิมกับบริวารน้อยใหญ่แวะเวียนไปดูแลที่กุฏิสนทนาปราศัยกันแต่เรื่องนอกลู่นอกทางเช่นไสยเวทมนต์ดำอาถรรพ์เวทที่ทำให้อยู่ยงคงกระพันชาตรีคุณเฉลิมไม่รู้หรอกว่าพี่เทิมได้ตำราใบลานจารึกอักขระของโบราณมาจากไหนจำได้แต่เพียงเขากล่าวให้ฟังบอกว่าเวทมนต์ในคัมภีร์เล่มนี้เดี๋ยวข้าจะสอนให้พวกเองบริกรรมนะการบริกรรมจะช่วยจูงจิตให้เข้าสู่อุปจารสมาธิอันเป็นสมาธิระดับที่ทำให้จิตมีพลังอำนาจลี้ลับมหัศจรรย์เป็นเหตุให้เกิดปรากฏการณ์มหัศจรรย์ตามที่จิตปรารถนาบวกกับเวทมนต์บทนั้นปรมาจารย์ที่ท่านเขียนขึ้นท่านได้อธิษฐานจิตไว้แล้วว่าการเสกเป่าเวทมนต์บทเนี้ยจะทำให้เกิดอะไรขึ้นกับเราเช่นเกิดมีเสน่ห์เมตตามหานิยมเกิดม่านบังตาใครก็มองไม่เห็นพวกเราและเกิดสนามพลังอาถรรพ์ครอบคลุมร่างกายเป็นเหตุให้ร่างของเราอยู่ยงคงกระพันยิงไม่เข้าฟันไม่ออกคือสรุปย่อๆการบวชเรียนของพี่เทิมนี่ใช่แต่ไม่ทำให้เขามีอะไรดีขึ้นกว่าตอนยังไม่บวชเขายังใช้เวลาตลอดพรรษาร่ำเรียนวิทยาการ ที่สามารถนำไปใช้ในทางชั่วสารพัดวิชาพระเนนรูปอื่นๆนกขบฉันพัตตาหารวันละสองครั้งคือเช้ากับเพนส่วนพี่เทิมกินครบสามมื้อเหมือนชาวบ้านมื้อเย็นยังแจมด้วยเหล้าขาว28ดีกรีแกล้มด้วยไก่วัดโดยมีคุณเฉลิมกับบริวารทั้งหลายเป็นมือเป็นเท้าให้เท่านั้นยังไม่พอนักบวชนอกรีดอย่างเขายังทำตัวเจ้าชู้ประตูดินคอยชะโงกหน้าต่างกุฏิเกี้ยวสีกาสาวน้อยสาวใหญ่ซึ่งแวะเวียนมาทำบุญสุนทานที่วัดบาปเวรร้ายแรงสุดขีดของพี่เทิมยังมีอยู่อีกกล่าวคือพระหลวงพ่อเจ้าวาดเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านทั้งใกล้ทั้งไกลส่วนพระลูกวัดคือพี่เทิมบางครั้งเงินที่จะหาซื้อเหล้าขาวมาสู่กันดื่มกินกับบริวารร่วมแก๊งก็เผอิญขาดมือพี่เทิมก็ใจกล้าหน้าทนบุกไปขอเงินหลวงพ่อถึงกุฏิเจ้าวาดท่านก็มีจิตเมตตาต่อทุกสรรพชีวิตพี่เทิมไปขอเงินท่านก็ให้มาพอซื้อเหล้าแก้อยากขณะเดียวกันท่านก็อบรมสั่งสอนถึงพิษภัยของการติดเหล้าแล้วก็ขอให้เลิกดื่มเสียพี่เทิมก็รับปากว่าจะพยายามเลิกต่อหน้าท่านทุกครั้งการขอได้เรื่อยๆก็ทำให้พี่เทิมย่ามใจวันหนึ่งขอเงินท่านก้อนโตอ้างว่าจะต้องเอาไปซื้อเหล้าเลี้ยงนักเลงประจำหมู่บ้านเพื่อให้นักเลงยอมสยบรับวางโอวาทไม่ไปก่อวอดข่มเหงรังแกชาวบ้านแต่ว่าคราวนี้หลวงพ่อปฏิเสธการให้อีกทั้งเทศโปรดพี่เทิมอีกหลายประโยคประโยคสำคัญที่ทำเอาพี่เทิมโมโหตัวสั่นก็คือท่านเอ่ยถึงบัวสี่เหล่าแล้วก็ลงท้ายว่าพี่เทิมเนี่ยจัดอยู่ในบัวประเภทสุดท้ายก็คือบัวใต้น้ำโปรดไม่ขึ้นเท่าที่เคยโปรดไปหลายหนท่านก็บาปกรรมพอแรงแล้ว
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนรินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: เนื่องในโอกาสวันที่28กันยายนพุทธศักราช2569เป็นวันครบรอบ109ปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยนั้นศูนย์การทหารปืนใหญ่จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมมอบธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติไทยในวันนี้เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างการรับรู้ความสำคัญความเป็นมาของธงชาติไทยธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาดนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงว่าด้วยแบบอย่าง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเผยจับตาสถานการณ์น้ำเขตลาดกระบังมีนบุรีและคลอง3สายหลักและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจความเสียหายสถานศึกษาสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
6: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
5: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
7: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
8: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไทยดีเซล SSS

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจความเสียหายสถานศึกษาสั่งสพท.จับมือทีมวิศวกรเร่งเช็คโครงสร้างอาคารและระบบไฟเพื่อความปลอดภัยพร้อมคลี่มาตรการในการช่วยเหลือเร่งฟื้นฟูเร่งด่วน4ด้านคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
5: นายประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจความเสียหายของสถานศึกษาโรงเรียนพญาไทเขตราชเทวีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยพิบัติเพื่อประเมินความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารเรียนอย่างเร่งด่วนโดยเบื้องต้นได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมมือกับโรงเรียนในพื้นที่และกองออกแบบวิศวกรรมเข้าตรวจสอบวิศวกรรมโครงสร้างอาคารสถานที่ตลอดจนความชำรุดเสียหายของหลังคาและระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาก่อนที่จะเปิดภาคเรียนพร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในระยะเร่งด่วน4ด้านหลักได้แก่ด้านการจัดการศึกษาสั่งปิดโรงเรียนในสังกัดในพื้นที่ครม.4จังหวัดวันที่29กันยายนนี้พร้อมจัดการเรียนการสอนและจัดการสอนแบบชดเชยส่วนด้านของการเยียวยาสถานศึกษาให้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเสนอของงบกลางงบเหลือจ่ายหรือกองทุนเยียวยาผ่านระบบ EGP ภายในวันที่30กันยายน2569เพื่อเป็นการซ่อมแซมให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนเทอมที่2ด้านของการช่วยเหลือได้บูรณาการตั้งศูนย์อีเซ็นเตอร์โรงครัวกลางแจกถุงยางชีพช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนเปิดสถานศึกษาเป็นที่พักพิงและรับความช่วยเหลือจากพี่น้องภาคเอกชนรวมถึงด้านการรายงานให้รายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์และสรุปเป็นแดชบอร์ดเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทุกวันเพราะวันนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแผนฟื้นฟูในระยะยาวต่อไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเผยจับตาสถานการณ์น้ำเขตลาดกระบังมีบุรีและคลอง3สายหลักระดับน้ำเกินวิกฤตตลอดแนวคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
6: นายชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนถึงสถานการณ์ฝนตกและน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพเมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกหนักสูงสุดบริเวณเขตลาดกระบังและเขตมีนบุรีทำให้เกิดน้ำท่วมขังประมาณ10จุดอย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำลดลงและกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วขณะนี้หย่อมความกดอากาศปกคลุมอยู่เหนือพื้นที่กรุงเทพส่งผลให้ดึงมวลฝนเข้ามาและทำให้มีฝนตกตลอดทั้งวันพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดในขณะนี้คือพื้นที่ฝั่งตะวันออกได้แก่เขตมีนบุรีเขตลาดกระบังเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์อยู่ระดับค่อนข้างเต็มโดยน้ำจากคลองมีนบุรีจะไหลลงสู่คลองประเวศบุรีรมย์สำหรับสถานการณ์ในคลองสายหลักพบว่าสามสายหลักได้แก่คลองลาดพร้าวคลองเกรมประชากรและคลองประเวศบุรีรมย์มีระดับน้ำเกินวิกฤตตลอดแนวกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้เดินเครื่องสถานีสูบน้ำเต็มกำลังตลอด24ชั่วโมงพร้อมผันน้ำเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำพระราม9และบึงหนองบอนเพื่อทำหน้าที่เป็นแก้มลิงโดยหากไม่มีฝนตกลงมาเติมคาดว่าภายใน6ชั่วโมงระดับน้ำเริ่มลดลงทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองแสนแสบและริมคลองประเวศบุรีรมย์ให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงและสามารถนำรถยนต์ไปจอดได้ชั่วคราวไว้ที่สำนักงานเขตและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพนวลนภาสมัครสมานรายงาน
4: ปิดท้ายที่นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังควรหลีกเลี่ยงหรือใช้ความระมัดระวังในการเดินทางได้แก่ถนนรามคำแหงช่วงพระราม9แยกลำสาลีและซอยรามคำแหง24ถนนเสนานิคมถนนศรีนครินทร์ช่วงแยกลำสาลีถนนพัฒนาการถนนลาดพร้าวช่วงแยกประดิษฐ์มนูนธรรมแยกแฮปปี้แลนด์ถนนงามวงศ์วานช่วงซอยชินเขตถนนนักกีฬาแหลมทองถนนสีหะบุรานุกิจถนนเสรีไทยช่วงแยกศรีบูรพาถึงจุดตัดถนนลาดพร้าว
7: การนอนหลับอย่างน้อยวันละ 7-8 ชั่วโมงจะช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูกล้ามเนื้อและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจากการออกกำลังกายได้นะครับศูนย์ข่าววิทยุกองทบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
4: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

0: สถานการณ์น้ำเยอะแม้พิกิจที่ผ่านมา
1: เยอะนะเอาจริงๆตอนนี้ก็แถวแถวหลักสี่จตุจักรก็น่าจะยังมีน้ำอยู
0: ่ครับอ่ะก็หลายพื้นที่แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยกรุงเทพมหานครเขาก็โฟกัสจริงๆมันก็ช่วยเหลือทุกที่แต่ก็เขาจะโฟกัสไปที่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยนะครับดูจากกรุงเทพมหานครฟังจากท่านผู้ว่าฟังจากทีมงานของนายกรัฐบาลต่าง
1: ๆค่ะ
0: จะใช้พื้นที่ฝั่งตะวันออกคือคลองแสนแสบกับคลองประเวศบุรีรมย์ในการระบายน้ำออกแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ค่ะ
0: นะฮะก็เร่งดำเนินการแต่ดูเหมือนช่วงเช้าที่ผ่านมาตามรายงานก็บอกว่าสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นนะครับที่ดีขึ้นก็เพราะว่าปริมาณฝนที่ช่วงเช้าถึงช่วงกลางวันเนี่ยเรายังไม่เห็นตกนะครับแต่เดี๋ยวรอรุ่นช่วงเย็น
1: ช่วงเย็น
0: ช่วงเนี้ยนะฮ
1: ะ
0: ไปจนถึงช่วงค่ำช่วงกลางดึกอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าปริมาณฝนเนี่ยมันก็เป็นตัวสำคัญที่จะกำหนดในเรื่องของปริมาณน้ำจะเพิ่มหรือจะลงด้วยเนี่ยนะครับวันนี้28กันยายนของทุกปีถ้าในมิติของความสำคัญของประเทศแล้ววันนี้คุณผู้ฟังครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราทุกคนก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของธงชาติไทยเพราะว่าวันนี้เป็นวันพระราชทานธงชาติไทยปีนี้ครบปีที่109แล้วครับพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะคะผู้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเมื่อวันที่28กันยายนปี2460และถือเป็นวันสำคัญของชาติค่ะโดยให้เริ่มในวันที่28กันยายนปี2560เป็นต้นไปนะคะเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีถือเป็นประเทศที่54ของโลกนะคะที่มีวันธงชาติไทยแต่เดิมมีหลายรูปแบบเลยค่ะจนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตาพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่แล้วก็เปลี่ยนแถบสีธงชาติให้เป็น3สีดังเช่นธงชาติสำคัญของประเทศมหาอำนาจและทรงพระราชทานนามว่าธงไตรรงค์โดยทรงพระราชทานความหมายของสีไว้ดังนี้ค่ะสีแดงหมายถึงเลือดอันยอมพลีเพื่อทำรงรักชาติและศาสนาสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์แห่งศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงสีส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์
0: ครับซึ่งธงไตรรงค์นะครับหรือว่าธงชาติไทยเนี่ยถือว่าเป็นสัญลักษณ์สูงสุดของชาติแล้วก็เป็นสิ่งที่เตือนใจให้เราทุกคนนะครับได้รำลึกถึงการเสียสละนะครับของบรรพบุรุษที่พลีเลือดเนื้อนะครับรักษาพื้นแผ่นดินนี้ไว้ทุกครั้งที่ธงไตรรงค์นะครับได้มีการโบกสะบัดก็เสมือนเป็นเครื่องเตือนใจให้คนไทยได้ร่วมกันทำรงรักษาความเป็นชาติรักษาความสามัคคีแล้วก็รักษาความมั่นคงของแผ่นดินแล้วก็เป็นการสืบสานความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไปอีกด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแม้กระทั่งที่เรานั่งจัดรายการกันอยู
1: ่
0: ที่กองบัญชาการกองทัพบกจริงๆแล้วเนี่ยตามกำหนดการวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจะมีการจัดในส่วนของพิธีเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยนี่แหละแต่เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการประกาศหยุดตามปฏิของครม.พิเศษเนี่ยนะครับก็ทำให้การจัดกิจกรรมเนี่ยก็คือเลื่อนไปน่าจะจัดในช่วงของวันที่30กันยายนนี้นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามภาพบรรยากาศต่างๆคิดว่าในพื้นที่นะครับ4จังหวัดในที่มีการประกาศหยุดก็น่าจะเลื่อนการจัดกิจกรรมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีกับเยาวชนของไทยนะครับจากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคว้าเหรียญเงินบนเวทีระดับโลกครับพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องทอฝันนะคะหรือว่านางสาวชยานิษฐ์ศรีสวัสดิ์เพ็ญนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีชั้นปีที่4โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลตัวแทนเยาวชนไทยนะคะที่สามารถคว้าเหรียญเงินพร้อมกับได้รับรางวัล Best of Nation ในสาขา Health and Social Care ความสำเร็จครั้งนี้นับเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีค่ะและสะท้อนถึงศักยภาพความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพของน้องนักศึกษาพยาบาลไทยในเวทีระดับนานาชาติเลยนะคะ
0: ครับก็ถือว่าเป็นรางวัลที่น่ายินดีมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นความพยายามของน้องแล้วก็มันทำให้เราได้รู้ว่าในส่วนของหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเฉพาะสาขาพยาบาลศาสตร์เนี่ยในส่วนของประเทศไทยเราถือว่ามีความก้าวหน้านะครับแล้วก็เป็นหลักสูตรที่ทันสมัยเมื่อเทียบกับในส่วนของหลักสูตรพยาบาลโลกเขาแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทันสมัยหรือว่าไม่ทัดเทียมเขาเนี่ย จะไม่สามารถที่จะคว้ารางวัลต่างๆแบบนี้ได้เลยส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่า

0: เรื่องของหลักสูตรเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าที่มากไปกว่านั้นคือความพยายามของน้องเขาเองเนี่ยนะครับยินดีกับน้องด้วยครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในหลากหลายพื้นที่นะครับอย่างที่เราทราบกันว่ามันก็มีหลายส่วนแหละที่ออกไปช่วยเหลือหนึ่งในนั้นที่เรามักจะเห็นกันโดยตลอดก็คือทหารนะครับในส่วนของกองทัพบกนะครับโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหารบกนะครับมีการเปิดศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่เผชิญกับวิกฤตอุทกภัยสามารถที่จะเดินทางไปส่งมอบเข้ารับบริจาคเป็นสิ่งของเท่านั้นนะครับที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกหรือว่าททบ5สนามเป้าที่บริเวณอาคารเบญจรังสิตชั้นจีนะครับเวลา 9:00 นถึง 16:00 นเดี๋ยวให้เบอร์สอบถามรายละเอียดกันไว้สักนิดหนึ่งครับพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดนะคะเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370 061-026-0370ค่ะคนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุดนะคะ
0: ครับ
1: สำหรับในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะกับช่วงของนิทานเริงร่าหลังจากจบนิทานเริงร่าเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: Bilingual Book Club
3: นิทานเริงร่า
4: Aesop's Fables The Troublesome Boar
3: นิทานอีสปเรื่องหมูป่าจอมเกเร
4: In a deep forest, there lived a wild boar.
3: หมูป่าดุร้ายตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าลึก
4: The boar always bullied the other animals.
3: หมูป่าตัวนี้ชอบข่มเหงรังแกสัตว์ป่าตัวอื่นๆอยู่เป็นนิด
4: Wherever he went, the other animals would hide from him.
3: ทุกแห่งที่มันผ่านไปบรรดาสัตว์ตัวอื่นจะพากันหลบหน้าหลบตาไปหมด
4: Any animals who could not escape would be bullied by the boar
3: สัตว์ตัวใดที่หลบไม่ทันก็จะถูกมันข่มเหงรังแกเอาทุกครั้งไป
4: And if an animal tried to run away the boar would chase it and harm it whenever he caught it
3: และถ้าสัตว์ตัวใดพยายามหลบหนีมันก็จะตามไล่และทำร้ายเอาเมื่อจับตัวได
4: ้ A day without bullying some animal was a very bad day for him
3: วันใดที่มันไม่ได้แกล้งหรือทำร้ายใครมันจะรู้สึกหงุดหงิดขัดเคืองเป็นอย่างมาก

0: animals who had been bullied or injured by the boar discussed the problem among themselves.
1: ดังนั้นสัตว์ที่เคยถูกมันรังแกหรือทำร้ายเอาจึงนัดประชุมหารือกัน
0: A small mouse said,
2: "We have to work together to get rid of him."
1: เจ้าหนูตัวเล็กเสนอว่าพวกเราต้องร่วมมือกันจัดการกับมัน
3: Who could get rid of such a big and strong animal like that?
0: A rabbit argued.
1: ตัวมันใหญ่โตและแข็งแรงออกอย่างนั้นใครจะไปจัดการอะไรได้กระต่ายแย้ง
4: That's right. We would not be able to fight him.
0: The monkey agreed.
1: ใช่แล้วพวกเราคงสู้มันไม่ไหวแน่นอนลิงเห็นด้วย
0: Many other animals also thought they could not fight against the boar.
1: สัตว์อีกหลายตัวก็คิดว่าพวกมันคงไม่มีใครจัดการกับเจ้าหมูป่าได
0: ้ So the result of the meeting was that each animal needed to take care of itself.
1: การประชุมจึงลงเอยด้วยต่างคนต่างดูแลตัวเอง

0: Then, one day, the boar came across a hunter's crossbow.
1: แต่แล้ววันหนึ่งหมูป่าเดินไปพบหน้าไม้ของนายพรานที่วางล่อเอาไว้เข้า
0: Without fear of the danger, the boar stepped on the crossbow.
1: ด้วยนิสัยพรานเกเรมันจึงเหยียบไปบนหน้าไม้ที่ขึ้นสายเอาไว้อย่างไม่เกรงกลัว
0: Suddenly, the arrow fired and went straight into the boar.
1: ทันใดนั้นลูกธนูก็หลุดออกจากหน้าไม้พุ่งเข้าใส่ตัวมันทันที
0: The boar was wounded and finally died.
1: หมูป่าเจ็บปวดทรมานและถึงแก่ความตายในที่สุด

0: The moral of this story is an ill life, an ill end.
1: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนชั่วย่อมแพ้ภัยตัวเองเสมอ
0: Aesop's Fables, The Troublesome Boar, Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Arrow, A-R-R-O-W, A-R-O-W, Arrow.
1: ลูกธนู
0: Boar, B-O-A-R.Boar
1: หมูป่า
0: Bullied B-U-L-L-I-E-D B-U-L-L-I-E-D Bullied
1: รังแก
0: Chase C-H-A-S-E Chase
1: วิ่งไล่ไล่ตาม
0: Crossbow C R O S S B O W Crossbow Crossbow
1: หน้าไม
0: ้ Escape E S C A P EEscape Escape
1: หลบหนี
0: Fear F-E-A-R Fear Fear
1: กลัว
0: Hunter H-U-N-T-E-R HunterHunter
1: นายพราน
0: Injure I-N-J-U-R-E Injure Injure
1: ได้รับบาดเจ็บ
0: Wounded W-O-U-N-D-E-DWounded
1: มีบาดแผล

0: Aesop's Fables, The Troublesome Boar. Translated by Kiao Noi. Illustrated by Danakom Witayanan. Published by Aksara Pipat Company. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องภาษาไทยโดยวรีวรรณเรื่องภาษาอังกฤษโดยเขียวน้อยภาพประกอบโดยธนาคมวิทยานันท์สำนักพิมพ์บริษัทอักษราพิพัฒน์จำกัดเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ
2: ์ Bilingual Book Club
1: นิทานเรื่องแรกคำศัพท์น่ารู
0: ้ arrow arrow arrow arrow
1: ลูกธนู
0: boar boar boar boar
1: หมูป่า
0: Bullied. B-U-L-L-I-E-D. B-U-L-L-I-E-D. Bullied.
1: รังแก
0: Chase. C-H-A-S-E. Chase. Chase.
1: วิ่งไล่ไล่ตาม
0: Crossbow, C-R-O-S-S-B-O-W, cross-bow, crossbow.
1: หน้าไม
0: ้ Escape, E-S-C-A-P-E, escape, escape.
1: หลบหนี
0: Fear F-E-A-R Fear Fear
1: กลัว
0: Hunter H-U-N-T-E-R Hunter Hunter
1: นายพราน
0: Injure, I-N-J-U-R-E, injure, injure.
1: ได้รับบาดเจ็บ
0: Wounded, W-O-U-N-D-E-D, W-O-U-N-D-E-D, wounded.
1: มีบาดแผล

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับครม.นัดพิเศษเมื่อวานนี้อย่างที่เราทราบกันว่าวันนี้นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้28 29กันยายนเนี่ยตามมติก็ได้มีการประกาศให้4จังหวัดที่ประสบกับเรื่องของน้ำท่วมน้ำระบายไม่ทันเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษนะครับกรุงเทพนนทบุรีนนทบุรีนะครับปทุมธานีสมุทรปราการซึ่งก็ประกาศมาเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าในหลากหลายพื้นที่ที่ได้เอ่ยมาเนี่ยการเดินทางค่อนข้างลำบากพี่ก
1: ิ๊กใช่เลยค่ะ
0: มาน้ำท่วมแล้วก็ในส่วนของความพวักพวงความห่วงของประชาชนนะครับบางคนเนี่ยบ้านน้ำท่วมแล้วจะต้องออกมาทำงานอีกมันก็ห่วงนะ
1: ลำบากอยู่นิดนึง
0: ลำบาก
1: การสัญจรไปมา
0: บางคนถ่ายรูปมาเนี่ยดูตามสื่อโซเชียลอะไรอ่ะปลาเอ่ยเต่าเอ่ยอะไรเอ่ยว่ายกันเต็มไปหมดเลยในบ้านเอาเห็นใจคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ว่าชาติชาติเนี่ยโอลงพื้นที่ตลอดนะครับด
1: ู
0: ในเรื่องของการระบายน้ำดูในเรื่องของน้ำท่วมการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็เรียกว่าทุกมิตินะครับเพราะว่าเดือดร้อนกันจริงๆแล้วก็เมื่อวานนี้ที่นายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่แฟลตคลองจันทนะฮะโอ้โหน้ำก็อ่วมนายกก็อ่วมนะครับ เพราะว่าเสียงหรือเสียงเล่าอ้างเสียงคร่ำครวญของพี่น้องประชาชนนะครับมีทั้งความพอใจและความไม่พอใจนะครับจากสถานการณ์น้ำอ่ะมันก็เป็นในเรื่องของอารมณ์นะครับแต่อย่างหนึ่งที่อยากจะฝากกันพี่กิ๊กเพราะว่าอันนี้เราก็เข้าใจพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็เห็นใจพี่ๆในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยด้วยบางทีเนี่ยเราอารมณ์ร้อนไงพี่กิ๊กบางทีแบบเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหยังไม่เจอใครเจอเจ้าหน้าที่คนแรกก็ใส่อารมณ์ใส่เขาเลยเนี่ยบางทีเราก็ระมัดระวังนะ
1: จริงๆต้องเขาเรียกว่าอะไรช่วงนี้ต้องบริหารอารมณ์ร่วมกันต้องใจเย็นๆกันนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันก็เกิดขึ้นแทบจะทุกพื้นที่เนาะแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเอาจริงๆคิดซะว่าเจ้าหน้าที่ก็คือคนธรรมดาคนนึงที่เขาก็อาจจะมีครอบครัวที่ประสบกับปัญหาแบบนี้
0: เอาจริงนะบางทีเนี่ยบ้านของเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็ประสบภัยอยู
1: ่ใช่เขาอาจจะประสบภัยอยู่แต่ด้วยความที
0: ่หน้าที่ไง
1: ก็จะต้องไปช่วยเหลือประชาชนก่อน
0: ฉันเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านนี้โดยเฉพาะมันก็ต้องออกแล้วพอออกปุ๊บบ้านฉันก็เป็นเหมือนกัน
1: ใช
0: ่เขาอุตส่าห์มาช่วยก็นะครับคุณผู้ฟัง
1: พูดจากันดีๆเนาะ
0: นะ
1: เดี๋ยวเราก็ผ่านไปด้วยกัน
0: อยากจะให้ทุกคนทุกท่านจริงๆก็คืออยากจะให้น้ำเนี่ยมันลดลงแล้วก็กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดเพราะว่ามันก็กระทบจริงๆนะคุณผู้ฟังเรื่องของการจราจรเรื่องของการทำมาหากินเรื่องของประกอบสัมมาอาชีพต่างๆทรัพย์สินเสียหายอีกนะ
1: ใช่เลยค่ะ
0: อย่างที่เราดู 2-3 วันที่ผ่านมาแฟชั่นไอแลนด์โอ้โหน้ำท่วมชั้น1เต็มพิกัดจริงๆนะฮะแล้วก็ยังประเมินความเสียหายไม่ได้เลยนะว่าเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็ในส่วนของรัฐบาลเขาดูแลอย่างเต็มที่นะคุณผู้ฟังครับในส่วนของการทางพิเศษนะครับในช่วงเวลาเนี้ยเขาก็มีการประกาศยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษนะครับของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยไปจนถึง24 นาฬิกาของวันที่29กันยายนนะครับเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้กับประชาชนต่อสถานการณ์น้ำท่วมปัจจุบันทางด้านนายกเขาว่าไงบ้างครับพี่กิ๊กฮะ
1: ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็เน้นย้ำทุกส่วนเนี่ยให้ทำงานร่วมกันนะคะบูรณาการร่วมกันอย่างใกล้ชิดให้มีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องสิ่งที่ต้องยึดถือและยึดปฏิบัติเลยนั่นก็คือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญที่สุดค่ะพร้อมกันนี้ได้มีการสั่งการนะคะให้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการและแถลงข่าวเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันค่ะ
0: ก็ขณะเดียวกันนะครับทางด้านของกองทัพในภาพรวมของกระทรวงกลาโหมเนี่ยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับหลังจากที่มีสถานการณ์หนักช่วงประมาณวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาน
1: ะ
0: ท่านก็สั่งเลยบอกว่าหน่วยทหารเต็มที่ทุกเหล่าทัพน
1: ะ
0: ลดพันคันกำลังพลหมื่นนายลงพื้นที่ไปก่อนเลยดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอันนี้คืออำนวยความสะดวกนะ ในทุกมิตินะครับไม่ใช่แค่ในส่วนของการนำรถไปรับส่งอย่างเดียวเราเห็นภาพมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางออกมาจากพื้นที่ประสบภัยมีการตั้งรถครัวสนามปรุงอาหารประกอบเลี้ยงมีการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ลงไปดูแล้วก็พื้นที่ไหนที่ได้รับผลกระทบหรือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงเนี่ยโอกอกกระสอบทรายกันจ้าละวันนะคุณผู้ฟังอำนวยความสะดวกกันอย่างเต็มที่ท่านก็ให้ดำเนินการกันอย่างเต็มที่แหละเนี่ยนะครับแล้วก็ในตัวท่านในส่วนตัวท่านเองนะครับเมื่อวานนี้หลังจากที่มีการประชุมครม.นัดพิเศษเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย ท่านก็ไปดูติดตามสถานการณ์รุกภัยนะครับก็ไปที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังหารือร่วมกับนายยุชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีอว.เนี่ยนะครับท่านก็ประเมินสถานการณ์แล้วก็ร่วมกันวางแผนในการบูรณาการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ตลอดจนเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อเป็นการเร่งการระบายน้ำอย่างเป็นระบบครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านก็ยืนยันว่าในส่วนของกลาโหมเองก็ร่วมมือกับทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาดไทยกรุงเทพมหานครอว.แล้วก็ในส่วนของปภ.ต่างๆดำเนินการกันอย่างเป็นระบบเต็มที่นะครับแล้วก็มาดูในที่ภาพรวมนะครับของหน่วยทหารย่อยๆที่มีการลงพื้นที่กันบ้างครับพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะสำหรับกองทัพบกเองนะคะก็ยังคงเดินหน้าเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะคะเราไปดูกันในพื้นที่ของกองทัพภาคที่1กันค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยมณฑลทหารบกที่11โดยกองพันทหารสารวัตรที่11นะคะได้มีการจัดกำลังพลยานพาหนะลงพื้นที่ไปที่เขตวังทองหลางค่ะเพื่อที่จะเข้าช่วยเหลือส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจจากโรงพยาบาลลาดพร้าวนะคะซึ่งมีน้ำท่วมขังสูงค่ะไปยังบริเวณใต้ทางด่วนลาดพร้าวเพื่อส่งต่อให้กับโรงพยาบาลรวมใจรักได้ดูแลต่อผลการปฏิบัติก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์จัดกำลังพลยานพาหนะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตจากโรงพยาบาลประจันตคามไปที่โรงพยาบาลอื่นเพื่อที่จะเนื่องจากพื้นที่โรงพยาบาลเนี่ยยังคงมีน้ำท่วมสูงค่ะก็ให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องด้วยความเสี่ยงจากผลกระทบของสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมกันนี้นะคะทั้งหน่วยเองยังได้มีการจัดรถครัวสนามค่ะประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวบริเวณวัดแจ้งเมืองเก่าอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
0: ครับแล้วก็เรื่องของสถานการณ์น้ำเนี่ยมันกระจายหลากหลายจังหวัดนะครับไม่เพียงแค่ภาคกลางอย่างเดียวนะครับกองทัพที่2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้รับผลกระทบนะครับอย่างที่จังหวัดนครราชสีมาที่อำเภอปากช่องทางด้านของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่21เนี่ยเขาก็จัดกำลังพลทั้งยุทโธปกรณ์แล้วก็กำลังพลหลายนายเลยนะครับลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะฮะแล้วก็มีการจัดในส่วนของน้ำดื่มนะฮะแล้วก็มีในการส่งเข้ากล่องไปยังพื้นที่ประสบภัยอีกด้วยนะครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องมันจะประสบภัยอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยแต่ในเรื่องของความหิวเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยสำคัญนะนะคนเรามันก็ต้องรับประทานอาหารหรือว่าต้องกินข้าวทุกมื้อเนี่ยนะครับเอาก็ดูแลกันแล้วก็ในส่วนของแม่ฮ่องสอนเนี่ยรู้สึกว่าจะมีสถานการณ์ดินสไลด์แล้วก็ในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36เขาก็เข้าดูแลช่วยเหลือกันอยู่นะครับเหมือนกับมีทางขาดด้วยเดี๋ยวดูแลซ่อมแซมให้คุณผู้ฟังครับก็จากฝนตกหนักนะครับในพื้นที่ก็ทำให้เกิดสถานการณ์ดังกล่าวอะคราวนี้มาแจ้งเตือนภัยกันหน่อยนะแหมอีพวกนี้มันก็จริงๆเลยนะมิจฉาชีพเนี่ย
1: มัน
0: ซ้ำเติมอ่ะนะมิจฉาชีพฉวยโอกาสแฝงตัวในสถานการณ์น้ำท่วมอ่ะพี่กิ๊ก
1: ค่ะ
0: ฮะ
1: ก็ระวังลิงก์ปลอมอันตรายนะคะปัจจุบันเนี่ยมีการแชร์ลิงก์เพื่อเปิดดูข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมหรือว่าการจราจรเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยตรวจสอบให้ดีก่อนกดค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นลิงก์ที่ไม่ปลอดภัยจากมิจฉาชีพที่สร้างขึ้นเพื่อที่จะดักขโมยข้อมูลส่วนตัวหรือว่าฝังโปรแกรมดูดเงินนั่นเองค่ะระวังบัญชีรับบริจาคปล
0: อม
1: นะคะโปรดระมัดระวังผู้ไม่ประสงค์ดีที่อาจจะฉวยโอกาสเปิดบัญชีรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบางหน้าเพราะฉะนั้นขอให้ตรวจสอบชื่อบัญชีแล้วก็หน่วยงานที่รับบริจาคให้แน่ชัดก่อนตัดสินใจโอนเงินช่วยเหลือทุกครั้งในส่วนนี้ของกองทัพบกเรานี่ไม่ได้รับเป็นเงินนะคะรับเป็นสิ่งของนะคะ
0: ถูกต้องนะครับก็แจ้งเตือนกันคราวนี้แนวทางการป้องกันคุณผู้ฟังเราจะทำยังไงได้ก็คือว่าต้องติดตามข่าวเรื่องของสถานการณ์น้ำการจราจรผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ต่างๆของทางเพจที่น่าเชื่อถือได้นะครับหรือว่าทางสื่อมวลชนที่น่าเชื่อถือได้นะครับแล้วก็การบริจาคนะครับก็ขอให้เป็นไปในส่วนที่เป็นมูลนิธิจริงๆหน่วยงานจริงๆที่เขามีการเปิดรับบริจาคนะครับใครที่มาเป็นในหน้ามาเป็นหน้าม้าว่าแบบอ๋อเดี๋ยวบริจาค กับผมเนี่ยถึงมูลนิธินั้นถึงหน่วยงานนี้แน่นอนให้พึงระลึกไว้ก่อนว่าจริงหรือเปล่านะใช่ไหมเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามีความระแวดระวังและแค่ระคายใจแบบนี้นะมันจะเป็นการป้องกันเราได้ยินมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ให้ท่องให้ขึ้นใจนะครับไม่แน่ใจไม่กดไม่โอน ก็ป้องกันได้นะครับขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนปลอดภัยจากทั้งสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ภัยจากมิจจี้หรือว่ามิจฉาชีพนี้ด้วยนะครับช่วงนี้มีเพียงเพราะๆมาฝากกันนะครับในช่วงของเย็นๆแบบนี้และเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569ถึง24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
3: ก็เผาป่าทำให้ข้าวโพดไง
2: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
3: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
2: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
4: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

0: านหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: เนื่องในโอกาสวันที่28กันยายนพุทธศักราช2569เป็นวันครบรอบ109ปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยนั้นศูนย์การทหารปืนใหญ่จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมมอบธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติไทยในวันนี้เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างการรับรู้ความสำคัญความเป็นมาของธงชาติไทยธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงว่าด้วยแบบอย่างธงสยามซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงในปีพุทธศักราช2400
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
5: เซนโซได
4: เปลี่ยนเลย
6: เลอา
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
9: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
10: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
11: ไม่จริง
10: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
11: ไม่จริง
10: แล้วอะไรจริงอะ
12: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
10: เส้นละ 1,990 บาท
12: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
10: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
12: ๆสอบถามโทร1153
13: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: เลอา
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
9: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
14: เสียวฟันน่ะ
15: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
16: เสียวฟ

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติณบริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569รัฐบาลเตรียมงบกลางปี69กว่า 2,000 ล้านบาทเยียวยาน้ำท่วมทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่20กันยายนเป็นต้นไปจอชงครม.เคาะ29กันยายน69คาดกทม.รับ 9,000 บาทต่อครัวเรือนด้านปภ.สรุปเกิดอุทกภัย27จังหวัดกระทบ 570,000 ครัวเรือนชาวบ้านเดือดร้อน 1.7 ล้านคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเตรียมนำกำลังพลช่วยขนย้ายสัมภาระตกค้างสนามบินสุวรรณภูมิผบ.ทบ.สั่งการเร่งเสริมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในพื้นที่วิกฤตเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกทม.อย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับความปลอดภัยสูงสุดขณะที่กองทัพภาคที่1ยกระดับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังและบางกะปิกทม.ตั้งสปก.ส่วนหน้าเพิ่มกำลังพลและยานพาหนะเร่งจัดอาหารและน้ำดื่มให้เพียงพอต่อผู้ประสบภัยและกระจายอย่างทั่วถึงเอกนิติสั่งสถาบันการเงินเฉพาะกิจเร่งช่วยผู้ประสบภัยพักหนี้เติมสภาพคล่องฟื้นฟูหลังน้ำลดชัดชาติเผยกรมอุตุนิยมวิทยาคาด3วันจากนี้ฝนลดลงเป็นจังหวะระบายน้ำท่วมในกรุงระบุอีก 2-3 วันถนนน่าจะดีขึ้นส่วนชุมชนใช้เวลา7วันยอมรับระบายน้ำคลองประเวศบุรีลมยากสุดเหตุคดเคี้ยวยันกทม.ใช้เกณฑ์เดียวกับปภ.เยียวยาตามความเป็นจริงผู้ว่าสมุทรสงครามถกด่วนรับมวลน้ำจับตาท่าม่วงถึงแม่กลองเจอน้ำทะเลหนุนเย็นนี้สุภจีสั่งคุมราคาสินค้าช่วงน้ำท่วมย้ำติดป้ายราคาห้ามขึ้นราคาผิดปกติพบแจ้งสายด่วน1569พร้อมประสานกลาโหมขนส่งสินค้าเข้าพื้นที่ประสบภัยเผยเตรียมอัดงบพยุงราคาสินค้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีบัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดและ QR โค้ดไม่ขัดรัฐธรรมนูญตำรวจสน.มักกะสันดำเนินคดีหนุ่มซิ่งเจ็ตสกีลุยน้ำท่วมถนนเพชรบุรีสร้างคอนเทนต์หลังถูกวิจารณ์หนักอ้างอยากสร้างรอยยิ้มเรียนต่างประเทศไม่รู้วัฒนธรรมล่าสุดศาลสั่งริบเจ็ตสกีคุก15วันปรับ 5,000 บาทรอลงอาญาคุมประพฤติ1ปีสังขระบุรีน้ำจอดทะลักสะพานมอนอพยพ400ครัวเรือนไฟฟ้าสื่อสารล่ม15ชั่วโมงถนนสาย323รถใหญ่อัมพาตการรถไฟแจ้งปิดทางช่วงท่ากิเลนน้ำตกจังหวัดกาญจนบุรีเหตุน้ำท่วมสูงบริเวณสะพานถ้ำกระแสพร้อมปรับแผนเดินรถ4ขบวนส่วนที่อำเภอทองผาภูมิอ่วมฝายกั้นน้ำตำบลชะแลแตกพัดชาวบ้านสูญหาย2รายเจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังวางแผนค้นหาต่อเนื่องโฆษกรัฐบาลเตือนด่วนน้ำคลองประแส
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
6: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับกับผมพันโทไพโรจน์พนารินท่านผู้ฟังครับในชั่วโมงที่แล้วเราได้ฟังเรื่องบ้าน5สารยังไม่จบนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วก็มีเรื่องสารพระภูมิด้วยที่จริงแล้วท่านผู้ฟังครับในความเชื่อของคนไทยนี่เขาบอกว่าจะต้องมีศาลบางที่ก็จะมีศาลพระภูมิบางที่ก็จะมีศาลตายายทีนี้ตามหลักพระพุทธศาสนาท่านว่ายังไงที่จริงแล้วท่านก็จะพูดถึงว่าภูมิมัทธะเทวดานะครับเวลาเราอัญเชิญเทวดาก็จะมีภูมิมัทธะเทวดาเทวดาที่อยู่ตามพื้นดินอากาศัทธะเทวดาเทวดาที่อยู่ตามอากาศรุกขะเทวดาเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้นะครับคือแต่ละคนแต่ละท่านนะครับเทวดาแต่ละองค์เนี่ยท่านก็จะมีที่อยู่แล้วแต่วิบากแล้วแต่บุญแต่กรรมของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับบางตนท่านก็อาศัยอยู่ในอากาศได้บางตนก็อยู่ในต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กนะครับชั้นเทวดาที่อยู่ใกล้มนุษย์นี่ก็จะเป็นชั้นจาตุมมหาราชิกานะครับเทวดาอยู่ใกล้มนุษย์ทีนี้สิ่งที่อยู่ใกล้มนุษย์เนี่ยไม่ใช่มีเทวดาอย่างเดียวบางทีก็เขาเหมารวมๆว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าวิญญาณอะไรประมาณนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าคือใครนะครับบางคนก็สัมผัสได้บางคนก็สัมผัสไม่ได้บางคนก็อาจจะเป็นญาติของเราอดีตญาติบางคนก็อาจจะมีคนเป็นคนที่มีความผูกพันในพื้นที่นะครับสถานที่เราอยู่สถานที่เราอาศัยเนี่ยอาจจะเป็นที่อยู่ที่อาศัยของเขามาก่อนนะบางทีเขาตายแล้วก็จิตผูกพันมันก็หวงอยู่ก็มีนะครับก็ไม่แน่เสมอไปคือผมเนี่ยไม่อย่างผมนี่ผมไม่ได้สัมผัสนะครับเป็นคนที่ไม่ได้มีญาณวิเศษอย่างรู้อะไรแต่ครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้อย่างหนึ่งว่าเวลาเราทำความดีอะไรเนี่ยเราต้องอุทิศให้กับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางคือสถานที่อยู่ที่เราอาศัยเป็นใครเราไม่รู้นะครับเป็นใครก็ไม่รู้อาจจะเป็นอะไรเราก็ไม่ทราบได้แต่ว่าสิ่งที่มองไม่เห็นเหล่านั้นน่ะสิ่งที่เขาต้องการก็คือบุญก็คือคุณงามความดีอะไรได้ทำแล้วก็อุทิศให้เขาให้เขาอนุโมทนาด้วยนะครับข้าพเจ้าขออุทิศบุญที่ข้าพเจ้าทำในวันนี้โดยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานะไปใส่บาตรมาก็อุทิศบุญที่ข้าพเจ้าได้ใส่บาตรมาในวันนี้นะครับให้กับดวงวิญญาณหรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ในผืนแผ่นดินของข้าพเจ้าทีนี้อุทิศนี่มาอุทิศที่บ้านเรานี่แหละครับหน้าพระหรือว่าที่ดินบางถ้าเป็นคนโบราณเขาก็จะไปต้นไม้มั่งนะครับต้นไม้ใหญ่ในบริเวณบ้านที่ใดที่หนึ่งนะครับคือบอกตรงนี้บอกที่วัดได้ไหมได้ครับแต่บางทีเขาไม่ได้ยินเขาไม่ได้รับรู้เขาไม่ได้อนุโมทนาเพราะว่าเจ้าที่เจ้าทางบางคนนี่ฤทธิ์เขาไม่ถึงเขาไม่ได้มีญาณอย่างรู้ไปทุกเรื่องตลอดเวลาทุกที่ทุกแห่งฉะนั้นถ้าให้ดีเราทำบุญที่ตรงไหนนะครับตรงไหนเสร็จแล้วเรากลับมาบ้านเรามาอุทิศให้เขาอีกทีหนึ่งให้เขาอนุโมทนานะว่าเราทำบุญสิ่งนี้ให้ท่านอนุโมทนามีส่วนแห่งบุญที่เราทำเราบอกไปอย่างนี้นะครับท่านเหล่านั้นเนี่ยท่านก็จะมีจิตเมตตาต่อเรานะครับจากที่ไม่ค่อยได้ช่วยเหลือไม่ค่อยได้เกื้อกูลเราทำบุญให้ท่านเรื่อยๆครับท่านก็ใจอ่อนเมตตาดูแลเราพิทักษ์เรานะครับอะไรดีท่านก็จะคอยปัดเป่าให้ช่วยให้มันดีขึ้นยิ่งขึ้นอีกนะครับบางคนก็มีโชคมีลาภอันนี้เป็นความเชื่อนะครับแต่ในหลักพระพุทธศาสนาก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นน่ะมีแต่บุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของเขานะครับท่านผู้ฟังก็ฝากเอาไว้นามังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินนามังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: ตาเหม็นแกรีบไปอาบน้ำอาบท่าแล้วเข้านอนเถอะข้าขี้เกียจจะโกหกพกลมอีพวกมือใหม่หัดขายพวกนี้แล้วล่ะยายหมาก็นำข้าวที่คลุกน้ำปลาร้าลงไปเทใส่รางไม้ให้อีแดงหมาร่างผอมในขณะที่ตาเหม็นเองก็ลงจากกระท่อมไปอาบน้ำอย่างรีบๆเหมือนกันยายหมามองนางแดงร่างผอมกับลูกๆ 4-5 ตัวที่นับวันจะโตวันโตคืนอย่างเอื้อมระอาตาเหม็นอาบน้ำเสร็จก็เดินขึ้นบันไดมาเห็นยายหมานั่งมองลูกหมา 4-5 ตัวอยู่หน้าบันไดก็ร้องถามขึ้นด้วยความสงสัยว่าทำไมภรรยาคู่ทุกข์คู่ยากถึงไม่ยอมกลับขึ้นกระท่อม นั่งคิดอะไรอยู่ไรยายขึ้นบ้านเถอะยายหมาหันมาสบตาสามีก่อนที่จะเอ่ยเสียงเบาๆถึงสิ่งที่ตัวกำลังครุ่นคิดอยู่ข้าอยากจะค้าขายเหมือนกับอีพวกนั้นบ้างนะตาตำเหม็นแกก็หัวเราะก่อนที่จะสวนกลับผู้เป็นภรรยาที่มีฝีมือทางปรุงอาหารจะขายอะไรละยายหมาเอ้ยเราไม่ได้เลี้ยงปูปลากบเหมือนกับบ้านอื่นเรือนอื่นเขายายหมาก็มองลูกหมาสี่ห้าตัวที่กำลังยื้อยุดดูดนมของนางแดงผู้เป็นแม่นิ่งนานเหมือนกำลังใช้ความคิดก่อนที่จะพึมพำผ่านความมืดความเงียบออกมาข้าจะทำกับข้าวขายสายตามุ่งมั่นของยายหมาเพ่งพิจนางแดงสลับกับนางหวาดซึ่งเป็นแมวสัตว์เลี้ยงแสนรักเหมือนกำลังตัดสินใจว่าจะเลือกวัตถุดิบอันไหนก่อนอันไหนหลังถึงจะดีกว่ากัน
0: ปี2520กิจการหมู่บ้านจัดสรรเริ่มมาแรงเพราะว่ามีระบบที่ผู้ซื้อสามารถผ่อนค่าบ้านเป็นรายเดือนกับธนาคารข้าราชการที่มีรายได้แน่นอนจะนิยมซื้อเป็นที่อยู่อาศัยไม่ต้องอดออมจนกระทั่งมีเงินหลายแสนเพื่อจะลงทุนซื้อที่ปลูกบ้านเองอย่างในอดีตปีต่อมาก็มีหมู่บ้านผุดขึ้นแถวย่านชานเมืองเช่นลาดพร้าววังหินที่เวลานั้นถือเป็นชน

0: ริญโชคในกรุงเทพปลูกเพิงหมาแงนเป็นที่พักอาศัยอยู่แถวลาดพร้าวสมัยที่ลาดพร้าวยังเป็นถนนสองเลนประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปเมียชื่อนางจอยเป็นสาวใช้บ้านคนรวยทำงานแบบเช้าไปเย็นกลับเพราะว่าตกเย็นต้องดูแลเรื่องอาหารการกินให้ลูกกับผัวได้อิ่มหนำสำราญคราวใดที่แว่วข่าวว่าจะมีการขุดลอกคลองที่ไหนนายแจ้งก็จะรุดไปที่นั่นด้วยสมัยนั้นกุ้งหอยปูปลาตามคูคลองยังชุกชุมเจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรรก็ใจดีไม่หวงห้ามถ้าคนยากคนจนจะมาลุยโคลนจับปูปลาไปกินคนมีรายได้น้อยอย่างนายแจ้งถือว่ากุ้งหอยปูปลาที่มีตามธรรมชาตินี่เป็นสัตว์เศรษฐกิจจับมันไปฆ่าแกงได้ไม่เป็นบาปเป็นกรรมเพราะว่าใช่จะมีแต่เขาคนเดียวซะเมื่อไหร่ที่แห่ไปจับยังมีอีกเป็นร้อยที่ไปแข่งจับปลากับเขาแต่ว่ากรรมวิธีที่นายแจ้งใช้กับปลาตอนที่จะฆ่ามันเป็นอาหารนี่เป็นการทารุณกรรมสัตว์เกินไปนายแจ้งชอบกินปลาช่อนตัวใหญ่ๆลุยโคลนจับปลาช่อนได้ทีไรเขาจะลงมือปรุงเป็นอาหารด้วยตัวเองแต่ไม่รีบเชือดมันเหมือนกับชาวบ้านวิธีของเขาก็คือทุบหัวให้มันเลิกดิ้นหนีเอาชีวิตรอดแล้วเอาใบตองสดห่อมันไปย่างบนเตาไฟทั้งที่มันยังหายใจพะงาบอยู่ค่อยๆคีบเอาครีมคีบพลิกไปมาให้โดนความร้อนทั่วถึงปลาช่อนตัวใหญ่มีท่าทรหดสูงกว่ามันจะขาดใจตายไปมันจะร้อนทุรนทุรายขนาดไหนนายแจ้งก็ไม่สนใจที่สำคัญการย่างสดนี้เป็นไปเพื่อกินแกล้มเหล้าขาวตอนนั้นน่ะคุณนิคมที่เล่าเรื่องเนี้ยเป็นหลานของเจ้าของที่ดินซึ่งอนุญาตให้นายแจ้งมาปลูกเพิงอยู่อาศัยอดใจไว้ไม่ได้ต้องเดินไปถามว่าทำไมโหดกับปลาขนาดนั้นนายแจ้งก็ตอบหน้าตาเฉยแหมเนื้อปลาเป็นมันหวานครับอร่อยกว่าปลาที่ตายแล้วเราจับมันห่อใบตองย่างเกล็ดกับหนังจะหลุดล่อนเนื้อเหลือแต่เนื้อขาวๆทั้งนุ่มทั้งหอมหวานดีนักลองสักคำไหมล่ะครับเป็นอันว่าอาหารจานโปรดที่ปรุงขึ้นเพื่อกินแกล้มเหล้านี่นายแจ้งจะเอาไปทำเองส่วนเมียคือนางจอยมีหน้าที่ทำอาหารการกินในครอบครัวกรรมวิธีการเอาปลามาทำอาหารทารุณไม่เป็นรองนายแจ้งทีเดียวปลาตัวย่อมโดนสันมิติโต้ทุบพอมึนเสร็จแล้วลงมือขอดเกล็ดอย่างช่ำชองปลาหายมึนก็ไม่เหลือเกล็ดไว้ห่อหุ้มตัวแล้วดิ้นพลาดหนีตายก็โดนบั้งเนื้อโยนลงกระทะล้างเมือกและเลือดกำลังจะตายแหล่ไม่ตายแหล่ก็โดนโยนลงหม้อน้ำเดือดเดือดพร่านเลยขาดใจตายกลายเป็นปลาแปะซะให้ครอบครัวนายแจ้งนางจอยในอิ่มอร่อยคุณนิคมเห็นแล้วอดไม่ได้ต้องเดินไปถามนางจอยก็อธิบายให้หายสงสัยคนรวยที่ฉันไปถากหญ้าให้น่ะคุยกันว่าตอนไปเที่ยวญี่ปุ่นน่ะเชฟญี่ปุ่นเขาเอาปลาเป็นมาแล่เนื้อเป็นปลาดิบให้กินแล้วเนื้อมันหวานอร่อยกว่าปลาตายเป็น10เท่าได้ยินอย่างนั้นฉันก็เลยทำดูบ้างก็อร่อยจริงอย่างที่คนรวยเขาว่าไม่เชื่อถามลูกๆของฉันดูสินายแจ้งนางจอยเป็นคนอีสานพูดจาประสาซื่อการทำมาหากินก็สุจริตไม่ได้คดโกงใครแต่ว่ากรรมวิธีการปรุงอาหารนี่มันเหลือร้ายเคยพูดเคยถามอีกหลายครั้งนางจอยก็อธิบายเป็นคุ้งเป็นแควทำนองคนทางบ้านฉันน่ะทำยิ่งกว่านี้ไม่เห็นจะเป็นบาปเป็นกรรมอะไรก็ถามอีกว่าทำอะไรกินมั่งกินแบบไหนช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนางจอยก็ไขข้อข้องใจเป็นต้นว่าทางบ้านที่อีสานเนี่ยชอบกินเครื่องในไก่แต่กินทั้งที่มันมีลมหายใจอยู่มันกำลังคุ้ยเขี่ยอาหารตามพื้นดินเจ้าของไก่ก็จะย่องไปหิ้วปีกจับมันมาถางขาจนอ้าให้เพื่อนเอามีดแหลมๆผ่าก้นไก่มันก็แหกปากร้องกระตากคอหอยแทบแตกก็ไม่ฟังควานมีดแซะเอาเครื่องในมันยัดใส่ปากเคี้ยวกล้วมเลือดไก่นี่เลอะปากจนแดงยังกับผีกระสือ
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อจากน้ำมังคุดตราพนารินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายฝากเอาไว้สำหรับท่านที่ต้องการให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับเขาเรียกว่าเฟิร์มฟิตแอนด์เฟิร์มนะภาษาฝรั่งต้องว่าอย่างนั้นต้นไม้มันจะงามเนี่ยเหตุปัจจัยมันหลายอย่างท่านผู้ฟังใส่ปุ๋ยพรวนดินแสงแดดดีต้องพอเหมาะกั

0: สายพันธุ์ของมันนะครับน้ําก็ต้องดีแต่ว่าถึงจะปุ๋ยจะน้ําจะแสงแดดดียังไงก็แล้วแต่มันก็ต้องค่อยๆดีรดน้ําไปทีละนิดใส่ปุ๋ยไปทีละน้อยนะครับถ้าเราทําเหตุปัจจัยดีเราไม่ต้องไปคิดไปอะไรมากหรอกเผลอแป๊บเดียวอ้าวต้นไม้โตซะแล้วร่างกายของคนเราก็เหมือนกันท่านผู้ฟังนะครับอาหารอากาศอารมณ์ออกกําลังกายแล้วก็ได้รับอาหารที่มีคุณค่าผลิตภัณฑ์ดีๆเข้าไปมันก็จะดีขึ้นมาเองฝากเอาไว้นะครับขวดหนึ่ง360 บาทมีจําหน่ายที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจําหน่ายทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการที่ประกาศเบอร์ที่ประกาศส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางสบายครับ
1: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250 มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360 บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
0: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังสนุกสนานเชิญรับฟังครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: ไก่ใจเสาะตายง่ายก็ถือว่าโชคดีแต่ถ้าตัวไหนมีธาตุทรหดตายยากก่อนจะขาดใจอย่างทุกทรมานมันคงจะนึกสาปแช่งอาฆาตจองเวรคนทารุณมันไปทุกภพทุกชาติทีนี้ย้อนกลับมาว่ากันเรื่องอาหารการกินของนายแจ้งนางจอยกันต่อตอนที่นายแจ้งไปร่วมขุดลอกคูคลองชั่วโมงนั้นใช่แต่ได้ปลาติดมืออย่างเดียวหอยขมก็ได้มันกลับมาบ้านด้วยนางจอยจะเป็นธุระเอาหอยไปแช่น้ำในกะละมังค้างคืนให้หอยมันคายดินออกมาก่อนรุ่งเช้าแล้วก็จะจับมันมาสับก้นทิ้งทีละตัวเพื่อทำเป็นแกงเผ็ดหอยขมกินกันในครัวเรือนโดยใช้วิธีแกงแบบโบราณโขลกน้ำพริกเครื่องแกงถึงพริกถึงขิงเวลาแกงในหม้อเดือดพล่านนะหอมกลิ่นเครื่องแกงไปทั่วหัวซอยท้ายซอยทีเดียวหลายปีที่อาของคุณนิคมอนุญาตให้ปลูกเพิงอยู่อาศัยบนผืนที่ดินมีปลาโดนทารุณกรรมนับเป็นพันๆหอยขมเป็นหมื่นเป็นแสนคุณนิคมก็เลยทักท้วงไปบ้างแล้วจนนายแจ้งกับนางจอยชักจะเกลียดน้ำหน้าก็เลยเลิกยุ่งเกี่ยวด้วยก็ถือว่ากรรมใครกรรมมันก็ดูแลกันเอาเองระหว่างอพยพครอบครัวมาเผชิญโชคในเมืองหลวงทุกปีถึงฤดูทำนานายแจ้งไม่ลืมพาครอบครัวกลับบ้านที่อีสานช่วยญาติพี่น้องทำไร่ไถนาเพิงหมาแหงก็ทิ้งร้างไว้ไม่ต้องห่วงใยเพราะไม่มีสมบัติล้ำค่าอะไรให้นักย่องเบามันมาแยแสตามปกติไปแล้วจะรีบกลับมาที่เพิงภายในเวลา2เดือนแต่มีอยู่ปีหนึ่งเขาพาครอบครัวกลับอีสานเช่นเคยแต่ไปแล้วไปรับไม่กลับมามีหนำซ้ำยังตกเป็นข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์เพื่อนนายแจ้งที่เป็นคนอีสานปลูกเพิงอยู่ใกล้กันเขาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นถึงช่วงตรุษสงกรานต์นายแจ้งนางจอยติดรถเพื่อนในหมู่บ้านไปเล่นสาดน้ำที่อำเภอเมืองหนุ่มเจ้าถิ่นเห็นนางจอยรูปร่างหน้าตาพอไปวัดไปว่าได้ก็รุมล้อมสาดน้ำแล้วทาแป้งที่แก้มแต่บางคนลามปามไปทาแป้งที่ของหวงห้ามจนนางจอยโมโหก็ด่าแรงๆนายแจ้งเห็นท่าไม่ดีก็ดึงเมียพาหลบไปทางอื่นเผอิญหลบไปตรงราวป่ากลุ่มเจ้าถิ่นมันไล่ตามมาฉุดนางจอยหายเข้าป่านายแจ้งรักเมียก็ติดตามไปถึงไหนถึงกันก็เป็นเหตุให้พลัดหลงกับพรรคพวกตามไปถึงที่เปลี่ยวไปเจอนางจอยกำลังโดนรุมนายแจ้งก็ถือดีว่าเคยสักยันอยู่ยงคงกระพันก็คว้าท่อนไม้ข้างทางสู้กับมีดดาบของเจ้าของถิ่นสู้กันอยู่พักใหญ่นายแจ้งคนเดียวเหนื่อยอ่อนหมดแรงโดนจับเป็นเอาตัวไปผูกโยงกับต้นไม้ห้อยตรงเตงเจ้าถิ่นพวกหนึ่งก็กลุ่มรุมนางจอยอีกพวกหนึ่งที่ยังว่างอยู่ก็ใช้หวายชนิดมีหนามเคี่ยนหลังนายแจ้งแบบไม่ปราณีปราศัยหวายเป็นพืชที่มีอยู่ตามธรรมชาติไม่ใช่อาวุธแหลนหลาวหอกดับยันที่เคยเข้มขลังก็เลยเอาไม่อยู่โดนเคี่ยนจนรอยสักกระจุยเลือดเนื้อแหลกกระจายเลือดไหลโสมตัวทนความเจ็บปวดไม่ไหวนายแจ้งก็เลยขาดใจตายทั้งที่ยังโดนโยงกับต้นไม้ส่วนนางจอยก็โดนเชือกรัดคอฆ่าปิดปากตายไปก่อนหน้านายแจ้งนานแล้วเผอิญปีนั้นผู้ว่ามาร่วมอยู่ในงานสงกรานต์ก็เลยมีคำสั่งให้ตำรวจท้องที่ตามล่าฆาตกรได้ครบแก๊งผู้สื่อข่าวจากส่วนกลางรู้เห็นการตามล่าก็เลยส่งข่าวลงหนังสือพิมพ์คลึกโครมจากภาพข่าวหน้าหนึ่งนายแจ้งถูกเคี่ยนตีจนเนื้อหนังหลุดเหลือแต่เนื้อแดงๆข้างในเหมือนปลาช่อนที่เขาห่อใบตองย่างจนเกล็ดและหนังหลุดล่อนตัวนางจอยคนงามเคยสับก้นหอยขมเป็นหมื่นเป็นแสนตัวก็โดนกลุ่มฆาตกรกลุ่มรุมตรงไหนก็คงไม่ต้องเอ่ยถึงอันที่จริงสองผัวเมียทำมาหากินสุจริตไม่โคดโกงใครไม่เคยเกะกะระรานชาวบ้านเหตุผลเดียวที่ทำให้เขาประสบชะตากรรมก็คือไม่เชื่อว่าบาปคือบาปก็เลยก่อกรรมทำบาปโดยบริสุทธิ์ใจทุกเมื่อเชื่อวันอุปมาเหมือนคนหนึ่งคนนี่ฝากเงินเข้าบัญชีแบบส่งเดชไม่สนใจว่าฝากไปกี่มากน้อยวันหนึ่งธนาคารแจ้งให้ทราบว่าบัตรนี้มีเงินเป็น10ล้านดอกเบี้ยบานตะเกียงเชิญมารับดอกเบี้ยได้แล้วการฝากเงินส่งเดชแต่ฝากไม่มีหยุดส่งผลยิ่งใหญ่ขนาดไหนการสร้างบาปสร้างเวรแบบสะสมของนายแจ้งนางจอยก็เช่นเดียวกันครับถึงวันที่กรรมตามสนองผู้วิเศษหรือเทวดาองค์ไหนก็ช่วยพวกเขาไม่ได้หรอกครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพ นี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรามาย้อนไปถึงเรื่องของกฎแห่งกรรมตามที่คนเก่าๆเขาได้บันทึกเอาไว้นะครับแล้วก็ยังเล่าลือกันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันวันนี้จากเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2465วันที่19เดือนมกราคมตรงกับวันศุกร์เดือน3ขึ้น1ค่ำปีจอจุลศักราช1284ครับพระภิกษุนิ่มวัดดวงแขจังหวัดพระนครมีจดหมายเขียนส่งเรื่องกฎแห่งกรรมมายังท่านนายพันโทพระพินิสราฉบับหนึ่งมีใจความว่าเมื่อปีพุทธศักราช2456มีเรื่องคนชอบทำปาณาติบาตฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเมื่อเวลาจวนจะมรณะเขาได้รับผลกรรมเห็นทันตาในปัจจุบันเรื่องนี้เกิดขึ้นที่กัมพูชาจังหวัดเกียนสวายมีชายชะกันนายหนึ่งชื่อว่านายเดเป็นคนไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษนายเดประพฤติตนเป็นคนรับจ้างฆ่าหมูขายมาตั้งแต่หนุ่มจนแก่เท่าครั้นอายุถึง48ปีนายเดเกิดมีโรคประหลาดเกิดขึ้นในกายให้ร้อนรนกระวนกระวายอยู่ไม่เป็นสุขเพราะเวรกรรมที่เคยฆ่าหมูมาจำนวนนับไม่ถ้วนบันดาลโดนให้เป็นไปยังผลให้นายเดต้องทนทุกขเวทนาเป็นอันมากคราวหนึ่งนายเดเห็นญาติพวกพ้องที่มาเยี่ยมตัวถึงที่บ้านนายเดก็ขอร้องให้เขานำมีดเล่มที่ตัวเคยใช้ฆ่าหมูมาวางไว้ใกล้ตัวสักหน่อยญาติสนิทมิตรสหายก็ไม่ยอมนำมีดมาให้อย่างที่นายเดร้องขอครั้นต่อมาในคืนวันหนึ่งผู้ที่อยู่ช่วยดูแลพยาบาลอาการป่วยประหลาดของนายเดเขาเหล่านั้นพากันนอนหลับไปหมดแล้วเผอิญรอยเวรกรรมจะบันดาลโดนให้เป็นไปคนเหล่านั้นได้หลงลืมมีดเจียนหมากเอาไว้ในหีบหมากเล่มหนึ่งนายเดกำหนดจดจำไว้ในใจรอจนคนทั้งหลายหลับไหลจนหมดสิ้นแล้วนายเดก็ย่องไปที่หีบหมากเปิดหีบปากหยิบมีดเจียนหมากออกมาแล้วแทงสวบเข้าที่ลำคอตัวเองยังผลให้เลือดสาดกระจายเต็มพื้นเรือนเหมือนกับเลือดตอนที่นายเดแทงคอหมูนายเดทนทุกขเวทนาแสนสาหัสอยู่ไม่กี่วันก็ขาดใจตายไปตามเวรานุเวรคติที่ไปก็คงจะน่าสะพึงกลัวไม่ใช่น้อยทีเดียวนั่นเป็นเรื่องแรก
2: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังนะครับค่อยมาฟังกันต่อจากท่านอาจารย์ยอดนิทานดีๆด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมกุฎตราพนารินน้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายสำหรับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านตอนที่แล้วผมก็ยังพูดไม่จบนะครับพูดค้างเอาไว้นะครับว่าระบบหมุนเวียนโลหิตของคนนี่เป็นบ่อเกิดของความเสื่อมทุกอย่างของร่างกายถ้าระบบหมุนเวียนโลหิตไม่ดีแล้วนี่เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆไม่ดีแล้วนี่ก็จะมีปัญหาความเสื่อมของร่างกายตามมาท่านผู้ฟังฉะนั้นดูแลระบบหมุนเวียนโลหิตตัวเองให้ดีทีนี้มันก็จะสัมพันธ์กับระบบอื่นร่างกายของเราระบบที่สำคัญรองลงมานะครับก็คือระบบขับถ่ายระบบหายใจระบบเส้นเอ็นระบบกล้ามเนื้อแต่ระบบขับถ่ายเนี่ยถ้าระบบขับถ่ายดีระบบหมุนเวียนโลหิตดีระบบอื่นมันจะค่อยๆดีไปด้วยนะครับต้องถ่ายให้เป็นเวลากินให้เป็นเวลาเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะครับถ่ายให้เป็นเวลากินอาหารที่มีกากมีใยเยอะๆจิบน้ำบ่อยๆนะครับท้องจะได้ไม่ต้องผูกอันนี้สำคัญนะครับท่านผู้ฟังทีนี้พูดย้อนถึงระบบหมุนเวียนโลหิตหน่อยทีนี้ว่าเราก็สามารถหาของกินหาอะไรกินของกินนี่ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งมี2 อย่างนะครับท่านผู้ฟังออกกำลังกายกับของกินนะครับก็มีอาหารสมุนไพรไทยๆที่ช่วยลดความดันโลหิตสูงนะครับเช่นกระเทียมนะหลายท่านก็คงรู้จักแต่อย่าไปกินเยอะนะนะครับเขาบอกว่าให้เอากระเทียมเนี่ยซอยกระเทียมสดในหม้อซอยๆประมาณสักครึ่งช้อนก็พอรับประทานพร้อมอาหารวันหนึ่งนะครับวันละมื้อ2 มื้อนะครับทานทุกวันวันละนิดละหน่อยนะครับวันละ 2-3 กลีบแต่อย่าไปกินตอนท้องว่างเพราะว่ากระเทียมมันมีฤทธิ์ร้อนทำให้แสบกระเพาะได้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือใบบัวบกท่านผู้ฟังนะครับใบบัวบกหลายท่านก็คงรู้จักแก้อ่อนเพลียร้อนในบำรุงสายตาบำรุงหัวใจอะไรพวกนี้ใบบัวบกนะครับทีนี้เขาบอกว่าช่วยเรื่องความดันโลหิตสูงก็คือเอาต้นสดนี่ 1ถึง2กรัมต้มกับน้ำดื่มแทนน้ำชาหรือกินสดกับอาหารก็ได้อันนี้ช่วยได้นะช่วยได้นะครับหรือถ้ามีกระเจี๊ยบต้องกระเจี๊ยบแดงนะครับกระเจี๊ยบแดงก็บอกว่ามีสรรพคุณช่วยลดความดันโลหิตสูงได้เขาก็จะใช้กลีบแห้งมาต้มเป็นชากระเจี๊ยบกินกันแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลลดไข้ช่วยอาการแก้ร้อนในแก้อาการร้อนในได้อันนี้คือกระเจี๊ยบหรือก็มะรุมนะภาษาอีสานเรียกอีลุมอีลุมมะรุมนะครับนะครับเป็นพืชที่มีสรรพคุณช่วยลดความดันได้นะครับก็เขาบอกว่าเป็นยาได้หลายอย่างนะอีลุมนะครับไม่รู้ว่ามะรุมนะครับก็ใครที่กินเป็นประจำก็ช่วยได้แต่อย่า กินเยอะนะกินอะไรก็แล้วแต่ต้องเวียนกันไปอย่า กินประจำเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีกินวันละนิดวันละหน่อยกินนู่นมั่งกินนี่มั่งแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือขึ้นฉ่ายหลายท่านก็คงรู้จักผักขึ้นฉ่ายนะคงไม่มีใครไม่รู้จักนะครับนำขึ้นฉ่ายมาคั้นสดๆเอาแต่น้ำหรือก็ใช้ต้นสดมาตำให้ละเอียดผสมน้ำกรองเอากากออกกินก่อนอาหารครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะหรือจะกินสดๆกับอาหารได้เช่นกันนะครับท่านที่ชอบกินอันนี้เขาบอกว่าช่วยลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ลดระดับน้ำตาลได้แล้วก็ไขมันในเลือดได้อันนี้ก็เป็นอาหารการกินที่เป็นพืชสมุนไพรที่อยู่ในครัวเรือนของเรานำมากินช่วยได้นะกินอย่างเดียวไม่ได้รักษาโรคนะได้นะครับท่านผู้ฟังนะครับต้องอยู่การออกกำลังกายด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอด้วยต้องทำให้ร่างกายเขาแข็งแรงแล้วก็จะซ่อมแซมตัวเองฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาเองแล้วก็ฝากเอาไว้อีกเหมือนเดิมนะครับว่าตัวช่วยอันหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่าทางลัดก็คือน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ทดลองดื่มทดลองกินดูคนหนึ่ง360บาทครับมีออยมีมาตรฐานผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆรสชาติอร่อยซื้อหาได้ที่ร้านขายยาตัวแทนจำหน่ายหรือโทรเข้ามาในรายการต้องลองดูนะครับท่านผู้ฟังลองดูจะรู้ว่าดีหรือไม่ดี
3: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงคุณพี่สงัดนะครับอยู่ที่จังหวัดสระแก้วมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะดีหรือไม่ดียังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟัง
4: ฮัลโหล
5: ครับสวัสดีครับขอสายแม่สงัดครับผมครับผม
4: จ้า
5: พันโทไพโรจน์จากน้ำมังคุดครับ
4: ค่ะค่ะค่ะ
5: โทรมาถามเป็นยังไงบ้างกินน้ำมังคุด
4: อันจ้าก็ดีแล้วค่ะเนี่ยเขากำลังจะมาส่งเนี่ยน้ำมังคุดเนี่ย
5: แล้วเอาแล้วเป็นอะไรถึงมากินแม่สงัด
4: หนูไม่ได้กินหรอกแฟนเขากิน
5: อ๋อจ้ะสงัดนี่คือแฟนใช่ไหม
6: ฮัลโหลครับ
5: ครับคุณพี่สงัดสวัสดีครับผม
6: ครับครับสวัสดีครับ
5: ผมพันโทไพโรจน์จากน้ำมังคุดครับ
6: ครับครับ
5: จะโทรมาถามเป็นยังไงบ้างกินน้ำมังคุด
6: คอยมะนาวอ่ะมะนาวอ่ะเปิดมังคุดก็ยังเนี่ยเขากำลังจะมาส่งเลยครับ
5: ได้
6: เว้นไปหลายวันเลย
5: เว้นไปหลายวันแล้วเอาแต่ก่อนกินเป็นยังไงมั่ง
6: มันก็พอรู้สึกจะดีขึ้นอะไรมันก็เบาตอนแรกๆมันก็ปวดครับมันก็เจ็บตามแล้วตามตัว
5: ครับผม
6: พอกินไปเรื่อยๆๆมันก็เบาไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ดีขึ้นนะครับ
5: อ๋อแล้วคุณพี่สงัดเป็นอะไรครับผม
6: ผมต่อมลูกหมากโตแล้วก็ไขมันในเส้นเลือดแล้วก็ความดันเนี่ยครับ
5: อ๋อกินมาเยอะยัง
6: ปวดหลังมันกับเรามากินอะไรก็ไอ้นี่ใช่ไหม
5: น้ำมังคุดครับ
6: น้ำมังคุดประมาณผมกินก่อนสั่งซื้อเป็นลังนี่4ขวด
5: อืมครับผม
6: ก่อนหน้านี้4ขวดครับแล้วมากินตอนหลัง
5: อีก
6: หลังนึงครับ
5: 4ขวดแล้วก็หยุดแล้วก็กำลังสั่งเป็นลังแล้วก็ให้เข้ามาส่ง
6: หยุดครับครับหยุดกินวัน2วันอ่ะซื้อ4-5วันแล้วก็มีตังค์ก็ซื้ออีกอย่างเงี้ยครับ
5: แต่พอใจเนาะทานแล้วพอใจนะครับ
6: ครับก็พอได้ครับ
5: พอได้เนาะเออดี
6: ครับครับครับเดี๋ยวผมพยายามจะกินลองดูไว้ที่นี่ไปอีกเรื่อยๆดู
5: ลองดู
6: ครับครับลองดูครับ
5: พี่สงัดบ้านอยู่ที่ไหนครับนี่
6: อยู่กุดเวียนครับ
5: กุดเวียนบ้านเลขที
6: ่121ครับ
5: 1121
6: 2212ครับ
5: 212หมู่อะไรหมู่
6: ครับหมู่4ตำบลตาพยา
5: หมู่4ตำบลตาพยาอำเภอตาพยาสระแก้วเนาะ
6: ครับครับ
5: ครับผมยังไงผมขออนุญาตคือที่ถามนี่ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าเผื่อบางคนเขา ขามีอาการอย่างเราเขาก็จะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นขออนุญาตเอาเสียงออกอากาศนะคุณพี่สงัดเนาะ
6: ครับครับครับ
5: ผมครับยังไงก็ขอบคุณมากๆครับคุณพี่สงัดครับให้สุขภาพแข็งแรงเนาะคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองครับพี่ครับสวัสดีคร
6: ับ สาธุสาธุครับ
3: นามคุสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อยังพอมีเวลาเหลือเชิญรับฟังครับ
0: ต่อไปเรื่องที่3เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2465วันที่15เดือนธันวาคมนายพันโทพระพินิศราไปหาท่านอาจารย์แปะวัดหัวลำโพงท่านอาจารย์แปะได้กรุณาเล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2435หรือ30กว่าปีมาแล้วในตอนนั้นนะท่านพระอาจารย์แปะอุปสมบทอยู่ที่วัดหัวลำโพงรอบรู้ในวิชาทางแพทย์แล้วก็ทำน้ำมนต์มีผู้คนนับถือเป็นนันมากจวบจึงถึงเวลาปัจจุบันท่านอายุได้60ปีเสร็จแล้วเกิดอาพาธมีทุกขเวทนาแรงกล้ามากแรกๆก่อนจะอาพาธได้ปรากฏฝีขึ้นที่ปลายองคชาตไม่ช้าอาการลุกลามเริ่มเปื่อยเน่าหมอหลายคนได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันรักษาแผลเน่าเปื่อยที่องคชาตก็ไม่หายนานเข้าก็ลามไปตลอดลำองคชาตท่านอดทนต่อทุกขเวทนาแสนสาหัสอาการมีแต่ทรุดลงทุกทีไม่ดีขึ้นเลยท่านปลงใจว่าคงจะไม่มีโอกาสอยู่ดูโลกอีกแล้วก็พูดกับพระภิกษุสงฆ์ที่มาช่วยพยาบาลและที่มาเยี่ยมว่าโรคที่อาตมาเป็นนั้นจะอย่างไรก็คงไม่หายไปได้ด้วยอาตมาเคยสร้างสมเวรกรรมไว้ในชาตินี้หนักหนาบัดนี้เวรนั้นตามมาทันอาตมาแล้วพระภิกษุทั้งหลายที่แวดล้อมอยู่นั้นไต่ถามท่านด้วยความฉงนว่าท่านอาจารย์อยู่ในศีลในธรรมจะว่าทำกรรมเวรได้อย่างไรพระอาจารย์แปะก็เล่าความหลังครั้งเก่าให้ฟังว่าเมื่อครั้งที่ท่านยังเป็นคารวาสนั้นมีบ้านช่องอยู่แถวบางกะปิในกรุงเทพมหานครเมืองบางกอกเวลานั้นท่านมีอาชีพทำไร่ไถนาเลี้ยงตนเองท่านมีกระบืออยู่ตัวหนึ่งเวลาค่ำก็ผูกกระบืออยู่ในเพิงโรงที่ท่านอยู่อาศัยตกกลางคืนก็สุมไฟกันยุงท่านนอนเฝ้าและปฏิบัติกระบือด้วยดีทุกคืนเมื่อกระบือขับถ่ายมูดและคูดท่านก็เป็นธุระเช็ดกวาดพื้นดินที่กระบือนอนให้สะอาดอยู่เสมอไม่ได้ขาดคืนวันหนึ่งกระบือผิดสำแดงขึ้นกลางดึกถ่ายมูดถ่ายคูดหลายครั้งหลายหนท่านต้องตื่นขึ้นมาเช็ดกวาดไม่เป็นอันหลับอันนอนเกิดโมโหกระบือจนลืมตัวท่านก็ชักดุ้นฟืนออกจากกองไฟดุ้นฟืนกำลังลุกแดงโร่เสร็จแล้วก็ทิ่มดุ้นฟืนนั้นที่ปลายองคชาตของกระบือกระบือได้รับความปวดแสบปวดร้อนแทบจะสิ้นใจลงในเวลานั้นมันก็เพ่นผลด้วยความแตกตื่นตกใจแทบจะหลุดจากเชือกไป ท่านก็จับเชือกที่รั้งสนตะพายไว้กระบือก็ดิ้นรนอยู่นานหน้าสมเพชครั้นถึงตอนรุ่งเช้าท่านก็ขวนขวายหาอยู่หายามาทารักษาให้ก็ไม่หายและมีแต่จะเปื่อยเน่าเข้าไปจนถึงก้นกระบือกระบือต้องทนทุกข์นอนร้องครวญครางอยู่หลายต่อหลายวันจึงถึงแก่ความตายไปอย่างทุรนทุรายท่านอาจารย์แปะได้สร้างสมเวรกรรมไว้อย่างนี้ท่านจึงแน่ใจเป็นอย่างยิ่งว่าแผลเน่าเปื่อยที่องคชาตของท่านคงไม่มีวันหายเป็นแน่ต่อมาอีกไม่นานอาการอาพาธของท่านอาจารย์แปะก็กำเริบหนักแผลเน่าเปื่อยลุกลามเข้าไปจนถึงภายในก้นทนทุกเวทนาแสนสาหัสประดุจเดียวกับอาการที่กระบือป่วยตายกระนั้นผลที่สุดท่านอาจารย์แปะก็ถึงมรณภาพในการต่อมาเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการด่าแม่จนกระทั่งเกิดหนอนในปากเรื่องนี้นางผ่องเมรยากรเล่าให้นายพันโทพระพินิศราฟังว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางพลอยบุตรสาวของท่านหมอสุขตั้งหลักฐานบ้านช่องอยู่ตรอกพระยาสุนทรพิมลจังหวัดกรุงเทพพระมหานครเล่าเรื่องราวให้แก่นางผ่องฟังว่ายังมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางเขียนเป็นเชื้อผู้ลากมากดีแต่วาจาหยาบคายฟังไม่ได้ตั้งแต่นางเขียนยังอยู่ในวัยสาวนางเขียนนี่ถึงแก่กล่าวคำหยาบต่างๆกลด่ามารดาของตัวเองต่อมาประมาณหลายปีปรากฏว่านางเขียนสมรสแล้วมีบุตรหลายคนถึงอย่างนั้นนางก็ยังไม่งดวาจาหยาบช้าสามัญไม่พอใจขึ้นมาก็จะด่าหยาบๆคล้ายๆเสมอด้วยผลของความบาปทางปากนั่นเองนางเขียนก็เกิดโรคร้ายขึ้นในปากเมื่อเวลานางรับประทานอาหารแล้วก็ให้รู้สึกคันที่ริมฝีปากนั่งเกาไปถูไปไม่ได้หยุดหย่อนต่อมาก็เกิดเป็นแผลประหลาดขึ้นในปากอาหารที่เผ็ดนักร้อนนักก็รับประทานไม่ได้เป็นอย่างนี้ช้านานอยู่ตั้งหลายปีอาการที่เป็นแผลในปากก็ยิ่งทวีมากขึ้นอาหารที่รับประทานได้ก็ลดน้อยถอยลงในแพทย์สมัยใหม่ก็ประกอบยารักษาโรคให้แต่ก็ไม่หายต่อมาเมื่อใกล้จะถึงแก่มรณกรรมได้เกิดกิมมิชาตคือหมู่หนอนขึ้นในปากหนอนเหล่านั้นมีปากดำๆต้องจ้างผู้หญิงคนหนึ่งเดือนละ10บาทไว้สำหรับเป็นผู้คอยตรวจดูแผลในปากถ้าแลเห็นหนอนโผล่หัวออกมาที่ใดหญิงลูกจ้างก็เอาครีมปากคีบคีบหนอนออกมาโยนทิ้งต้องทำอย่างนี้อยู่เสมอเวลานางเขียนจะรับประทานอาหารก็แสนจะลำบากลำบนอาหารที่มีรสจัดทุกชนิดก็ทานไม่ได้กำลังก็ลดน้อยถอยลงทุกทีในปากก็มีแต่น้ำเลือดน้ำหนองมีกลิ่นเหม็นเน่าใครเข้าใกล้ก็ชิงชังรังเกียจตั้งแต่เกิดหนอนขึ้นในปากแล้วก็ทนทุกขเวทนาอยู่ได้ประมาณ2เดือนก็ถึงแก่กรรมผู้ที่ชอบกล่าวคำพรุสวาทหยาบช้าต่างๆก็มีโทษพอแรงอยู่แล้วแต่นี่นางเขียนยังซ้ำกล่าวคำหยาบช้าด่าทอแม่ผู้มีพระคุณอีกด้วยจึงเป็นครุกรรมเกิดเวรกรรมสนองแก่ตนให้เห็นโทษภัยในปัจจุบันดังนี้คติที่ไปของนางเขียนก็คงจะสมน้ำสมเนื้อกับเวรานุเวรที่นางก่อขึ้นนั่นเองปีพุทธศักราช2465วันที่20เดือนธันวาคมพระทองภูลธรรมวิโรวัดดวงแขส่งเรื่องมายังนายพันโทพระพินิศรามีใจความว่าได้ฟังมาจากพระภิกษุสงฆ์รูปหนึ่งชื่อพรหมท่านเล่าเรื่องคนฆ่าสัตว์ว่าแขกคนหนึ่งอยู่ในมณฑล101กระทำการปานาติบาตคือฆ่าโคทั้งเป็นแล้วก็เอาเนื้อโคไปขายได้ประโยชน์จากเนื้อหนังและกระดูกโคมาเลี้ยงชีวิตพร้อมด้วยลูกเมียและพรรคพวกเป็นอันมากแขกคนนั้นทำดังนี้มาช้านานจนกระทั่งถึงพุทธศักราช2461อยู่มาวันหนึ่งแขกคนนั้นพร้อมกับภรรยาและพรรคพวกได้ไปฆ่าโคที่โรงสำหรับฆ่าสัตว์แขกคนนั้นได้เอาค้อนเหล็กสำหรับฆ่านั้นประหารลงที่ศีรษะโคในขณะนั้นบังเอิญเกิดเรื่องน่าอัศจรรย์ใจค้อนดีๆสภาพแข็งแรงนั้นก็หักออกจากกันกระเด็นไปถูกที่หน้าอกของเมียแขกทีหนึ่งเมียของแขกล้มลงสลบสไลด์คาที่มีอาการให้กระสับกระส่ายดิ้นรนกระวนกระวายเสวยทุกขเวทนาอยู่เกือบครึ่งวันจึงรู้สึกฟื้นคืนสติขึ้นมาได้แต่ก็คงรับผลกรรมเพราะฆ่าโคมามากกรรมนั้นจึงให้ได้รับผลแม้ยังไม่ถึงแก่ความตายก็ทำให้เมียแขกนั้นกลายเป็นคนทุพพลภาพก ล่าวคือเป็นผู้ได้รับวิบากกรรมจากบาปกรรมนั้นทั้งเป็นโดยทางสันนิษฐานพอเห็นได้ว่าด้วยอำนาจอกุศลกรรมที่เป็นพวกฆ่าโคบาปจึงโดนบันดาลให้ค้อนดีๆหักกระเด็นไปถูกเมียของผู้ฆ่าโคถ้าไม่อย่างนั้นอกุศลกรรมจะให้ผลอย่างไรคนเราอยู่ดีๆก็ย่อมจะไม่มีเหตุร้ายแรงอะไรอย่างนั้นกับตัวเองเลย
3: ท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับหลายท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเสื่อมปวดหลังหมอนรองกระดูกเสื่อมหรือแม้แต่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับหลายท่านที่ฟังผมอยู่นี่ก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับปวดหลังหมอนรองกระดูกเสื่อมปวดเอวหรือบางคนเป็นหนักๆเป็นอัมพฤกษ์ก็มีเป็นอัมพาตก็มีนะครับมีโรคภัยไข้เจ็บหลายอย่างในต่างประเทศนี่เขามีวิธีรักษาอยู่อย่างหนึ่งนะครับอันนี้ในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เป็นวิธีที่น่าสนใจแล้วก็เป็นที่นิยมผมก็จะนำมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันว่าเขารักษายังไงเขารักษาง่ายมากกับท่านผู้ฟังง่ายยังไงง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปากนะทำยังไงก็คือการกินกล้วยนั่นเองการกินกล้วยมื้อเช้านะพอฟังอย่างนี้ท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะทำหน้างงว่าเอ๊ะทำไมต้องกินกล้วยแล้วทำไมต้องเป็นมื้อเช้านะเป็นมะละกอเป็นแตงโมเป็นทักกรรมเป็นน้อยนานะบ้านเรานี่ผลไม้เยอะนะครับพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวอะไรพวกนี้ไม่ได้หรือนะครับคือก็เขาก็อธิบายไว้อย่างนี้ท่านผู้ฟังที่รักครับเขาบอกว่ากล้วยนี่เป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดชนิดหนึ่งคือในตัวกล้วยนั่นน่ะจะมีวิตามิน B1 มีวิตามิน B2 ช่วยในการเร่งเผาผลาญน้ำตาลแล้วก็ไขมันแล้วก็ยังช่วยฟื้นฟูร่างกายจากการเหนื่อยล้าอีกด้วยแล้วก็มีโพแทสเซียมนะครับไอ้เจ้าโพแทสเซียมเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งนะครับประโยชน์มันก็คือช่วยในการขับโซเดียมนะครับอันเป็นหนึ่งในตัวการที่ทำให้ความดันเลือดสูงออกทางปัสสาวะแล้วก็ลดการบวมของร่างกายได้นะความดันเลือดสูงนี่พวกเราเป็นกันเยอะแล้วก็ตัวแมกนีเซียมที่อยู่ในกล้วยนี่ช่วยควบคุมความดันเลือดแล้วก็การทำงานของแคลเซียมในร่างกายในกล้วยเองนี่ก็จะมีเส้นใยเขาเรียกว่าไฟเบอร์จะทำให้ระบบการขับถ่ายในแต่ละวันของเราดีขึ้นแล้วในกล้วยนี่ก็ยังมีเซโรโทนินนะครับเป็นสารชนิดหนึ่งที่ช่วยลดอาการหงุดหงิดทำให้นอนหลับสบายยิ่งขึ้นอีกด้วยนะกล้วยนี่มีคุณประโยชน์เยอะนะบ้านเรามีเยอะมากกล้วยมีสารพัดกล้วยนะครับมีไฟโตเคมีคอลที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระชะลอความแก่ป้องกันมะเร็งมีเอนไซม์ช่วยในการย่อยอาหารทำให้กระเพาะอาหารและลำไส้ทำงานเบาลงไม่หนักนะครับทำงานไม่หนักแล้วไอ้ตัวกล้วยดิบนี่ก็มีฤทธิ์ในการขับพิษสูงกล้วยสุกก็สร้างสารสร้างภูมิคุ้มกันได้สูงขึ้นอีกกว่าปกตินะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการกินกล้วยเพียงอย่างเดียวเท่านั้นบ้านเรานี่มันกล้วยเยอะกับท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงผมเคยไปอยู่ต่างประเทศนะกล้วยใบหนึ่งนี่บางทีราคาถ้าคิดเป็นเงินไทยก็50 บาทร้อยหนึ่งแต่บ้านเรานี่หากินมีตลอดนะครับหากินตอนไหนก็ได้แต่ไม่แนะนำกล้วยทอดหรือกล้วยแขกนะครับชุบแป้งทอดแล้วมันมีน้ำมันเอาเป็นกล้วยที่เหลืองๆเริ่มจะสุกนี่ดีที่สุดนะครับอย่าให้สุกมากเอาแค่เริ่มจะสุกนี่ดีที่สุดเขาบอกว่าถ้าเราเฉพาะเจาะจงให้กินกล้วยได้ประโยชน์สูงสุดนี่ต้องเป็นตอนเช้านะครับมันดียังไงตอนเช้าท่านผู้ฟังก็เพื่อจำกัดการทำงานของกระเพาะและลำไส้ให้น้อยที่สุดจะทำให้ร่างกายได้รับการฟื้นฟูสภาพอย่างเต็มที่การกินกล้วยตอนเช้านั้นน่ะจะทำให้ร่างกายได้รับปริมาณน้ำที่พอดีการไหลเวียนของเหลวในร่างกายก็จะดีขึ้นแต่หากอยากให้ได้ผลอย่างจริงจังก็ต้องกินกล้วยกับน้ำเปล่าเท่านั้นและเคล็ดข้อที่สองนอกจากกินกล้วยในญี่ปุ่นเขาใช้มารักษาตัวเองคือต้องนอนก่อน4 ทุ่มนอนก่อน4 ทุ่มสมัยก่อนนี่คนไทยอายุยืนนะคนเฒ่าคนแก่ต่างจังหวัดนี่มันไม่มีไฟฟ้า2 ทุ่ม 2 ทุ่ม 2ทุ่ม 3 ทุ่มหลับกันแล้วนะจุดตะเกียงก็เปลืองน้ำมันแต่ทุกวันนี้มันมีทีวีกว่าละครจะจบนะครับบางคนต้องเข้าเฝ้าก่อน
7: ได้ยินเสียงเพลงคาว่าเราพุทธเจ้าไม่ได้ยินนอนไม่หลับบอกขอเข้าเฝ้าก่อน6ทุ่มตีหนึ่งนะครับให้นอนก่อน4ทุ่มเพราะว่าช่วงที่เราหลับสนิทนั้นร่างกายก็จะได้ซ่อมแซมตัวเองในสมองของเราเนี่ยจะมีต่อมนะครับเขาเรียกว่าต่อมไพนิลนะครับมันเป็นเม็ดเล็กๆกลางสมองนะครับเท่ากับเม็ดถั่วแดงเนี่ยมันก็จะหลั่งสารชนิดหนึ่งชื่อว่าเมลาโทนินสารแห่งความเป็นหนุ่มเป็นสาวออกมาซ่อมแซมร่างกายของเรานะครับถ้าเราหลับสนิทมันสารพวกนี้จะหลั่งเฉพาะตอนนอนหลับท่านผู้ฟังต้องหลับสนิทเท่านั้นออกตอนสักตีหนึ่งตีสองตีสามประมาณนี้ซ่อมแซมเซลล์ในส่วนที่สึกหรอนะครับฉะนั้นเราเนี่ยต้องนอนแต่หัวค่ำนะครับอย่าให้เกิน 4-5 ทุ่มฉะนั้นในเรื่องนี้นี่นะครับท่านผู้ฟังครับกินกล้วยตอนเช้าดีที่สุดนะครับไม่จำเป็นต้องกินอาหารเช้าก็ได้กินกล้วยหรือว่าเลิกกินอาหารเช้านิดหน่อยแต่ว่าต้องกินกล้วยนะครับเพื่อที่จะให้ร่างกายได้รับสิ่งดีๆได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็กล้วยนี่ก็เป็นผลไม้ที่มีเอนไซม์เยอะนะครับเมื่อกล้วยเคลื่อนเข้าไปสู่กระเพาะการย่อยก็ไม่จำเป็นนะครับกล้วยจึงเคลื่อนสู่ลำไส้และเริ่มดูดซึมไปใช้กับร่างกายได้อย่างรวดเร็วการกินกล้วยในมื้อเช้ายังมีส่วนช่วยทำให้อาการท้องผูกนะใครที่ท้องผูกบ่อยๆเนี่ยกินกล้วยก็จะหายส่งผลให้อุจจาระที่ตกค้างอยู่ในร่างกายค่อยๆลดลงอีกด้วยบางคนที่มีน้ำหนักเกินนะครับไม่ได้เพียงเพราะว่ามีไขมันล้นหรือว่าไขมันเยอะอย่างเดียวแต่เนื่องจากว่ามีของเสียสะสมอยู่ในร่างกายเกินไปเขาบอกว่าคนบางคนเนี่ยท่านผู้ฟังมีอุจจาระหรือของเสียสะสมอยู่ในร่างกายนี่ประมาณ10กิโลกรัมท่านเชื่อไหมหมอเขาบอกมีถึง10กิโลเลยแต่ถ้าเราฝึกนะครับกินกล้วยกินน้ำเข้าไปตอนเช้าเนี่ยของเสียต่างๆเนี่ยจะค่อยๆถูกดูดซึมค่อยๆถูกขับออกมาน้ำหนักก็จะลดลงนะครับฉะนั้นก็จะช่วยในสำหรับท่านที่ลำไส้ที่มีของเสียตกค้างอยู่เยอะนะกินสักระยะหนึ่งน้ำหนักก็จะลดลงการกินกล้วยในมื้อเช้านั้นก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยทำให้มีสุขภาพดีนะครับไม่ต้องอดไม่ต้องทนไม่เปลืองเวลาและไม่ต้องเปลืองเงินเพราะว่าในช่วงนั้นคุณจะกินอะไรอยากทำอะไรก็ทำได้แต่ถ้าหากอยากรู้ว่ามันได้ผลไหมง่ายที่สุดครับวันนี้ท่านผู้ฟังลองกินกล้วยดูแล้วก็นอนแต่4ทุ่มก่อน4ทุ่มสักเดือนหนึ่งแล้วก็จะรู้เองว่าเป็นยังไงครับผม
2: ครับท่านผู้ฟังเราได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการเรายังไม่ได้จากลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับจากลาเฉพาะชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้าเรามาเจอกันต่อมาฟังดีๆจากท่านมาฟังเรื่องราวดีๆนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันนะครับท่านผู้ฟังครับ

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ50ถึง60ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาดนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูป
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกระผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้นะครับอย่าหนีไปไหนท่านผู้ฟังครับในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนว่าทุกคนนั้นมีการเวียนว่ายตายเกิดคือไม่ใช่ว่าเกิดมาชาตินี้ตายแล้วมันสูญไปเลยไม่ใช่นะครับมีเกิดมีดับถ้าตราบใดยังมีเหตุมีปัจจัยมีบุญมีบาปอยู่ก็ต้องมีเกิดมีตายมีเวียนว่ายตายเกิดหลายท่านอาจจะไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับแต่ผมเองนี่เชื่อนะครับถึงเราไม่เชื่อแต่ความดีก็ยังเป็นสิ่งที่ควรทำครับท่านผู้ฟังอย่างน้อยเราก็ได้ชื่อว่าได้ทำสิ่งดีๆกับคนข้างๆกับคนที่เรารู้จักแต่ถ้าหากว่าชาติหน้ามีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงเราทำดีเอาไว้นี่มันคุ้มนะครับมันคุ้มที่จะได้ผลทั้งสองทางทั้งโลกนี้และโลกหน้านะครับแต่ถ้าหากว่าใครเชื่อเหมือนผมนะครับเชื่อว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงเราก็ควรบริหารจัดการชีวิตของเรานะครับจัดการชีวิตยังไงจัดการให้ครอบคลุมทั้งทุกมิติทั้งชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าไม่เน้นหนักในชาติใดชาติหนึ่งมากเกินไปนะครับชาตินี้ก็ต้องกินต้องใช้พอสมควรชาติหน้าก็ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้นะครับกิจกรรมบางอย่างอาจจะส่งผลดีสูงสุดในชาตินี้แต่ชาติหน้าอาจจะทำไม่ให้ท่านเหลืออะไรเลยนะครับแม้แต่อัตภาพความเป็นมนุษย์ฉะนั้นในทุกวันเราก็ต้องควรถามตัวเองว่าวันนี้เราได้เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวเองในชาติหน้าบ้างแล้วหรือยังนะครับอย่าเห็นแต่ว่าความสุขในปัจจุบันมากจนเกินไปจนลืมชาตินี้อาจจะลืมชาติหน้าเมื่อไม่กี่วันผมได้ดูคลิปนะครับคลิปของคนจีนไม่ใช่คนไทยพ่อตายได้วันเดียวนะครับก็ไปรื้อโลงศพออกมาตบหัวพ่อแล้วก็ด่านี่เขาแปลเขาพูดภาษาจีนเขาแปลออกมานะครับเขาบอกว่าด่ายังไงพ่อน่ะแบ่งสมบัติไม่ยุติธรรมนะแกเดินเข้าไปในแล้วก็ดึงฝาโลงออกมาแล้วก็ตบแล้วก็ด่าแล้วก็ลากศพออกมาทิ้งออกไปในนอกโรงเนี่ยคือเหมือนกับว่าเกิดมาจะอยู่แค่นี้จะกินแค่นี้มีแค่นี้ชาตินี้ชาติเดียวบางครั้งอย่าประมาทเผื่อไว้บ้างก็ดีนะท่านผู้ฟังถ้ามันมีจริงๆเราไม่ได้ทำความดีเอาไว้นี่มันขาดทุนฉะนั้นฝากเอาไว้นะครับอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับชาติหน้าเราก็ต้องอย่าประมาทเก็บเอาไว้นะคนเฒ่าคนแก่หลายคนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราท่านก็ได้พร่ำสอนพวกเรานะครับไปวัดไปไหว้ถึงวันพระก็ลดก่อละจำศีลถือศีล8นั่งกรรมฐานทำสมาธิคือท่านเหล่านี้เนี่ยท่านเตรียมเสบียงบุญไว้ชาติหน้านะอย่างคุณยายผมตอนผมเป็นเด็กนี่พอเข้าพรรษาปั๊บทุกวันพระไปนอนวัดแล้วนะผมก็ต้องตามท่านไปจนกระทั่งวันที่ท่านสิ้นชีวิตวันที่ท่านตายเนี่ยผมก็นอนอยู่ในมุ้งกับท่านนะครับท่านก็เดินจงกรมในมุ้งนั่งในมุ้งเสร็จแล้วก็นอนหลับไปเลยนะตื่นเช้าขึ้นมาผมเป็นเด็กนะอายุประมาณสัก4ขวบ3 4ขวบ5ขวบก็ปลุกยายยายไม่ตื่นหรอกยายไม่ตื่นก็ไปบอกพ่อบอกแม่ว่าทำไมยายนอนไม่ตื่นแม่ก็มาดูก็บอกว่ายายตายแล้วแต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้สึกว่าความตายคืออะไรรู้แต่ว่ายายนอนไม่ตื่นมารู้ทีหลังว่าตอนโตว่าอ๋อยายเขาเตรียมเสบียงบุญเอาไว้ชาติหน้าเตรียมเสบียงบุญเอาไว้ชาติหน้าเพราะว่าชาตินี้เราอยู่มาจนถึงปลายทางของชีวิตแล้วฉะนั้นเราก็อย่าประมาทนะครับก็ฝากไว้กับท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรมาถามในรายการในเบอร์โทรที่บอกไว้ในรายการขอบคุณมากครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังครับชั่วโมงนี้เรามาเริ่มต้นด้วยนิทานคติธรรมสอนใจเรื่องเล่าดีๆมีสาระสนุกสนานเพลิดเพลินจากท่านอาจารย์ยอดจากอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเชิญรับฟังครับ
1: ชีวิตของคุณผักกาเนี่ยได้รับความลำบากมาตั้งแต่เกิดแล้วคุณผักกาก็คิดอย่างนั้นเพราะว่าตั้งแต่พ่อกับแม่แยกทางกันชีวิตของแกก็ไม่เคยได้รับความสุขเลยยิ่งเมื่อแม่มาได้สามีใหม่หลังจากที่เลิกกับพ่อได้เพียง2ปีแกก็ยิ่งหาความสุขไม่ได้แล้วก็มักจะคิดอยู่เสมอว่าที่เราไม่มีความสุขในชีวิตนี้ก็เพราะการกระทำของแม่นั่นเองความคิดอย่างนี้ก็ติดอยู่ในความรู้สึกของผักกามาตลอดมาตั้งแต่ตอนที่พ่อกับแม่แยกทางกันใหม่ๆก็ทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านแม่ทำตัวเป็นลูกอกตัญญูมาตั้งแต่เด็กไม่เคยเชื่อฟังคำสั่งสอนของแม่เพราะว่าคิดอยู่อย่างเดียวว่าแม่จากพ่อมาก็เพราะเห็นแก่ความสุขส่วนตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนที่แม่มาอยู่กินกับสามีใหม่ด้วยแล้วมันก็ยิ่งทำให้ผักกาเนี่ยรู้สึกเกลียดแม่หนักเข้าไปอีกตอนนั้นผักกายังไม่เคยรู้จักชีวิตว่าที่แท้จริงแล้วมันเป็นยังไงก็คิดอยู่อย่างเดียวเวลานั้นว่าแม่เห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นไม่ว่าแม่จะอบรมสั่งสอนให้ประพฤติปฏิบัติตัวไปในทิศทางไหนแกก็มักจะต่อต้านแล้วก็ทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่แม่ต้องการเสมอโดยที่ไม่คำนึงแม้แต่น้อยว่าผลแห่งการกระทำของตัวเองเนี่ยมันจะทำให้แกได้พบกับอะไรบ้างผักกาเรียนหนังสือจบแค่ชั้นม.ส.3ก็ไม่ยอมเรียนต่อแม้ว่าแม่จะพยายามเกลี้ยกล่อมหรือว่าโน้มน้าวยังไงก็แล้วแต่แม่ก็บอกว่าต้องการจะให้ผักกาเนี่ยได้เรียนสูงๆชีวิตจะได้ไม่ต้องลำบากอย่างแม่แต่ว่าผักกากับหัวเราะเยาะในใจว่าสิ่งที่แม่พูดออกมาเนี่ยแน่ใจหรือเปล่าว่าพูดด้วยความหวังดีอย่างแท้จริงเมื่อผักกาไม่ยอมเรียนหนังสือในภาคปกติแม่ก็อุตส่าห์พยายามเกี่ยวเข็นให้ไปเรียนวิชาชีพเพื่อจะได้มีอาชีพติดตัวแต่ผักกากลับมองว่าการที่แม่อยากจะส่งให้ไปเรียนโน่นเรียนนี่ก็เพราะว่าแม่ต้องการที่จะให้ผักกาเนี่ยมีปัญญาหาเลี้ยงตัวเองได้จะได้ไปจากชีวิตของท่านเสียทีเพราะว่าการที่มีผักกาอยู่ร่วมชายคาก็รังแต่จะทำให้ครอบครัวใหม่สามีใหม่และลูกคนใหม่ของท่านหมดความสุขเสียมากกว่าผักกาต่อต้านแม่มาตลอดเวลาโดยที่แม่ก็ไม่เคยท้อถอยที่จะเอาใจใส่แต่คนเราเมื่อความคิดมันเป็นอย่างนี้มันก็ยากที่จะเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นไปได้ผักกาก็เลยทำทุกวิถีทางเพื่อจะให้แม่นี่เจ็บช้ำทำทุกอย่างเพื่อให้แม่นอนตาไม่หลับหมดความสุขอย่างเช่นที่แกไม่มีนับตั้งแต่แม่แยกทางกับพ่อการเติบโตขึ้นมาอย่างเด็กมีปัญหาก็ทำให้ผักกาในใจแตกง่ายเพราะฉะนั้นแกก็เลยมีสามีตั้งแต่อายุยังน้อยโดยที่ไม่ได้แต่งงานมีลูกตั้งแต่อายุยังไม่ถึง20ปีเมื่อแยกตัวมาอยู่กินกับสามีถึงได้รับรู้รสชาติของชีวิตเป็นครั้งแรกซึ่งบทเริ่มต้นตรงนี้เองที่ทำให้แกต้องผจญกรรมอันหนักหน่วงสะท้อนผลบาปที่เคยทำกับแม่มาโดยตลอดผักกาคลอดลูกได้เพียงไม่ถึงเดือนก็ต้องออกไปทำงานซื้อผักมาขายที่ตลาดอาชีพอย่างอื่นก็ทำไม่เป็นเพราะเรียนมาน้อยชีวิตก็เต็มไปด้วยความลำบากแสนเข็ญต่อมาพอลูกคนแรกโตหน่อยแกก็เปลี่ยนอาชีพไปทำงานเป็นคนงานก่อสร้างซึ่งจะต้องเดินทางไปตามสถานที่ก่อสร้างต่างๆช่วงนี้นี่เองที่ผักกาตั้งท้องลูกคนที่สองแต่ก็เกิดปัญหาที่ไม่เคยคาดคิดขึ้นเมื่อสามีบอกว่าเขาไม่เชื่อว่าลูกคนที่สองจะเป็นลูกของเขาเพราะว่าระยะหลังเนี่ยผักกากับสามีต้องอยู่กันค่อนข้างห่างไกลนานๆจะได้กลับมาเจอกันสักครั้งผักกาเนี่ยไม่เคยคิดทรยศต่อสามีเมื่อถูกเขาดูแคลนอย่างนี้ก็ทนไม่ได้ก็เกิดปากเสียงทะเลาะเบาแวงกันถึงขั้นในที่สุดก็ต้องแยกทางกันทั้งที่ผักกาเนี่ยไม่เคยคิดจะให้ครอบครัวต้องมามีสภาพอย่างนี้สิ่งที่ผักกาประสบนี่เป็นเคราะห์กรรมอันดับต้นๆเท่านั้นแต่มันก็ทำให้แกนึกถึงแม่ตอนที่แยกทางกับพ่อบางทีแม่คงอาจจะประจนกับปัญหาใหญ่หลวงอย่างที่แกเผชิญอยู่อย่างนี้นี่ละมั้งที่ทำให้แม่ตัดสินใจแยกทางกับพ่อทำให้แกขาดพ่อและชีวิตหมดความสุขแต่ว่าเวลานั้นผักกาไม่เข้าใจในชีวิตก็ได้แต่เกลียดแม่ต่อต้านแม่มาโดยตลอดพอมาเจอเข้ากับตัวเองถึงได้เข้าใจว่าไม่มีแม่คนไหนได้อยากจะให้ลูกของตัวขาดพ่อเม มื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ปกาก็จำใจต้องแยกทางกับสามีคนแรกโดยเขาเป็นฝ่ายเอาลูกไปเลี้ยงเองแล้วก็พยายามปิดกั้นความสัมพันธ์ระหว่างแกกับลูกสาวคนแรกซึ่งเป็นความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสของผู้เป็นแม่ซึ่งแกก็เพิ่งจะทราบซึ่งได้ด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกก็คราวนี้ต่อมาพกาก็ได้พบสามีคนที่สองเขาก็ไม่รังเกียจที่จะรับเป็นพ่อเด็กพกาก็เลยตัดสินใจไปอยู่กับเขาเพราะหลงเชื่อว่าเขาเป็นคนดีแต่นั้นมันก็กลับไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเพราะว่านอกจากสามีคนที่สองจะยากจนถึงขนาดที่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่ใช่คนดีอย่างที่คิดติดกัญชาติดเหล้าบุหรี่การพนันสร้างความเดือดร้อนให้กับพกาบ่อยอีกทั้งยังเป็นคนขี้เกียจทำมาหากินพอพกาทำมาหากินมีเงินเข้าบ้างก็ถูกเขาผลาญหมดเวรกรรมตอนหลังเขาไปก่อคดีลักทรัพย์เพื่อหาเงินไปเสพยาก็เลยถูกตำรวจจับแล้วก็ถูกจำคุกชีวิตของพกาก็เลยหลุดพ้นออกมาจากเงื้อมมืออันสุดแสนโสมมของเขามาได้ในช่วงตลอดระยะเวลาที่พกาต้องมาผจญกรรมกับสามีขี้ยาคนที่สองเนี่ยเป็นช่วงที่แกคิดถึงแม่มากที่สุดเพราะว่าแม่คงจะต้องเหน็ดเหนื่อยจนแทบขาดใจเหมือนกันสำหรับการดิ้นรนขวนขวายหารายได้มาเลี้ยงลูกตัวเล็กๆที่กำลังเติบโตขึ้นมาทุกเว

0: ขณะนั้นแกอายุ23ปีก็มีผู้รับเหมาคนหนึ่งมาสนใจในตัวปากกาโดยบอกว่ายินดีจะช่วยเหลือให้ชีวิตดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ด้วยการส่งเสียให้ไปเรียนทำผมเพื่อจะได้เปิดร้านเป็นของตัวเองปากกาตัดสินใจอยู่กินกับเขาโดยมีลูกคนที่สองอยู่ร่วมด้วยแต่ก็เหมือนกับเวรกรรมที่แกก่อไว้มันยังไม่หมดเพราะว่าแกอยู่กินกับผู้รับเหมาคนนี้ได้เพียง8เดือนเมียเขาก็ตามมาเจอเรื่องก็เลยแดงออกมาเขามีเมียมีลูกอยู่แล้วปากกาเมื่อรู้อย่างนั้นก็ไม่คิดจะแย่งเขามาจากครอบครัวลูกเมียเพราะกลัวว่าจะเป็นบาปเป็นกรรมที่จะต้องชดใช้เป็นบาปหนักแกก็เลยต้องรับกรรมที่ตัวได้ทำไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องราวของปากกานี่อาจจะเป็นตัวอย่างให้เห็นได้ชัดเรื่องหนึ่งที่สามารถยืนยันได้ว่าผลบาปผลกรรมนั้นเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงกรรมนั้นก่อกับใครก็ก่อเถอะครับแต่อย่าไปก่อกับบุพการีก่อกับพ่อกับแม่นี่ผลมันออกมาสาหัสสากรรจ์ครับ
1: ค่อยมาฟังกันต่อพักสักครู่ท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับให้เราจำไว้เสมอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่จุดสุดท้ายของชีวิตเราต้องเดินหน้าอยู่ตลอดเวลานะครับมันจะดีมันจะร้ายก็แล้วแต่มันก็เป็นธรรมชาติเราไม่สามารถที่จะคัดสรรให้สิ่งดีๆมาเจอเราหรือว่าคัดสรรเฉพาะสิ่งดีๆมาเจอชีวิตเราหรือเราเจอแต่สิ่งที่ดีๆได้เราอาจจะเจอดีมั่งไม่ดีมั่งอยู่ที่เราวางใจท่านผู้ฟังนะครับหาสิ่งที่เราชอบทำเพื่อความสุขของชีวิตขอบคุณตัวเองที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อมีปัญหาต่างๆและความผิดพลาดได้เข้ามาชีวิตของเรานะครับเราก็แก้มันไปไม่ต้องไปคิดมากไม่ว่าจะเป็นยังไงเราก็ต้องลุกจากที่นอนเมื่อคืนจะฝันร้ายยังไงเราก็ต้องลุกจากที่นอนในตอนเช้าตอนนี้เพื่อคืนสู่ความจริงนะครับเพื่อกลับเข้าหาความจริงเพื่อสู้กับความจริงการตัดสินใจที่เราทำในวันนี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้นะครับวันนี้เราเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ท่านผู้ฟังออกกำลังกายดูแลตัวเองครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนารินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน360บาทครับท่านผู้ฟัง
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจื่อฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 555 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: นิทานอาจารย์ยอดกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: เป็นเรื่องเวรกรรมตามสนองท่านพันโทพระพินิสราได้บันทึกเอาไว้ว่าปีพุทธศักราช2465วันที่7เดือนมีนาคมพระนิ่มธรรมรัตน์ขิตโตวัดดวงแขส่งเรื่องมาให้ท่านมีใจความว่าชายคนหนึ่งชื่อว่านายหอมอยู่อาศัยในเมืองกัมพูชานายหอมคนนี้เป็นคนใจคอดุร้ายโหดเหี้ยมไม่กลัวบาปไม่กลัวกรรมเหมือนกันวันหนึ่งนายหอมเดินไปปีนขึ้นต้นไม้ต้นหนึ่งเพื่อขึ้นไปจับเอาลูกนกที่นอนอยู่บนรังบนต้นไม้พอคว้าจับลูกนกได้แล้วนายหอมก็บิดลูกนกให้ตายคามือแล้วโยนทิ้งลงมาตรงโคนต้นเสร็จแล้วนายหอมก็ลงจากต้นไม้เก็บลูกนกไปปรุงเป็นอาหารบริโภคโดยผลของกรรมที่นายหอมได้กระทํามานั้นในคืนวันเดียวกันนายหอมนอนอยู่บนเรือนในห้องนอนของตนอยู่ๆนายหอมก็ขาดใจตายไปในคืนวันนั้นนั่นเองเมื่อเวลาที่นายหอมจะขาดใจตายนายหอมมีอาการวิปริตวิปลาสคือศีรษะของนายหอมตกลงมาจากหมอนคล้ายกับที่นายหอมบิดคอลูกนกให้สิ้นลมหายใจกระนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องบันดาลให้รับผลเห็นผลทันตาในปัจจุบันคือนายหอมหักคอลูกนกในวันนั้นนายหอมก็สิ้นใจตายภายในคืนเดียวกันเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่พระยาวจีสัตยารักษ์ส่งมาให้ท่านพันโทพระพินิสราเมื่อวันที่10เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2465มีเนื้อความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่าอกุศลกรรมปัจจุบันและเห็นทันตาดังที่ได้รู้เห็นมามีชายเชื้อสายจีนคนหนึ่งเขาหาเลี้ยงชีพในทางฆ่าหมูขายมีชีวิตอย่างดีเป็นสุขสบายเรื่อยมาหลายปีดีดักอยู่ต่อมาจีนนักฆ่าหมูคนนี้ป่วยเป็นไข้ประหลาดอาการหนักมากจนจะถึงแก่ความตายเป็นมั่นคงบรรดาพรรคพวกพี่น้องของคนจีนทั้งหลายนี้ก็พากันแห่มาห้อมล้อมนั่งดูใจอาการไข้ก็มีแต่หนักลงไปเรื่อยๆมากขึ้นทุกทีไม่มีลดลงถึงกระนั้นก็ยังบังเกิดเหตุให้เห็นเป็นแปลกประหลาดแก่คนทั้งหลายกล่าวคือชายจีนคนนี้กลับทะลึ่งพรวดลุกทะลึ่งตึงตังคือยืนขึ้นสภาพเหมือนคนดีๆแล้วเดินไปหยิบไม้พลองที่ตัวเคยตีหมูนั้นเอามาตีตัวของตัวเองจนป่นปี้กระดูกที่หักก็หักไปเนื้อที่แตกก็แตกไปเลือดก็ไหลโสมไปทั้งตัวจนกระทั่งถึงแก่ความตายในเดี๋ยวนั้นข้าพเจ้าได้เห็นประจักษ์แก่ตาตัวเองหน้าสยดสยองหน้าหวาดเสียวกลัวบาปมากเพราะไม่เคยเห็นเป็นความอัศจรรย์หน้าสยองขวัญข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่งวิธีที่ชายชาวจีนทำตัวเองเหลือวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาจะทำตัวเองให้เป็นอันตรายได้ถึงแก่ชีวิตสูญสิ้นได้คือตีตัวเองจนตายที่เป็นดังนี้ก็น่าจะเป็นเพราะอำนาจเวรกรรมตามมาสนองจึงบันดาลให้เกิดความกล้าหาญโหดเหี้ยมประหนึ่งว่าตนไม่ได้มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเลยโดยเหตุนี้จึงเห็นได้ว่าเป็นอกุศลกรรมให้ผลในปัจจุบันทันตาเหตุเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2464นี้เองต่อมาอีกเรื่องหนึ่งที่นายพันโทพระพินิสราท่านบอกว่าข้าพเจ้าในพันโทพระพินิสราขอโอกาสเล่าเรื่องให้ท่านทั้งหลายทราบสักบทหนึ่งโดยประมาณนานปีมาแล้วมีท่านผู้หนึ่งได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับพระภิกษุสงฆ์ให้ข้าพเจ้าฟังว่าคราวหนึ่งมีพระภิกษุสงฆ์รูปหนึ่งจำชื่อของท่านไม่ได้แล้วท่านอาศัยอยู่ในโบสถ์วัดกำแพงในคลองบางแวกบางเชือกหนังปลายคลองมอนจังหวัดธนบุรีพระภิกษุสงฆ์รูปนี้ท่านถือการไหว้พระสวดพระพุทธมนต์อยู่ในโบสถ์มีตะเกียงจุดสว่างอยู่ดวงหนึ่งเวลานั้นมีผู้ร้ายเข้าไปที่หน้าโบสถ์คอยจะทำร้ายพระภิกษุสงฆ์รูปนั้นมันคอยแอบมองตามช่องบานประตูและเห็นพระภิกษุสงฆ์นั่งสวดพระพุทธมนต์มันประมาณว่ายิงปืนเข้าไปตามช่องดานลูกปืนคงจะถูกร่างพระภิกษุสงฆ์มันก็ใช้อาวุธปืนเอาปากกระบอกปืนจ่อตรงช่องดานประตูโบสถ์พอมันลั่นไกยิงก็พอดีพระภิกษุสงฆ์ก้มศีรษะลงกราบพระปืนก็ลั่นตูมเข้าไปแต่หาได้ถูกร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งของท่านไม่เพราะเมื่อก่อนปืนลั่นท่านก็ก้มกราบพระจึงพ้นเสียจากอันตรายร้ายแรง ท่านตกใจรู้ว่าคนร้ายมาลอบยิงอยู่ภายนอกท่านก็ดับไฟตะเกียงเสียให้มืดกลัวมันจะยิงซ้ำท่านเข้าอีกหนึ่งนัดแล้วท่านก็ไม่ออกไปจากโบสถ์จนรุ่งสว่างท่านก็ย้ายจากโบสถ์ไปอยู่ยังสถานที่แห่งอื่นแต่คงจะอยู่ในวัดกำแพงหรือว่าจะย้ายไปอยู่วัดอื่นก็จำไม่ได้ชัดเจนนักต่อไปพุทธศักราช2465เหมือนกันวันที่19เดือนมกราคมพันโทพระพิทิสราได้บันทึกไว้ว่าเรื่องการทำบุญในปัจจุบันรับผลในจุดปัจจุบันประมาณเวลาล่วงเลยมาหลายปีแล้วเมื่อข้าพเจ้ายังรับราชการอยู่กระทรวงมหาดไทยครั้งพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสนาบดีที่ปรึกษาราชการแผ่นดินยังดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยมีรับสั่งโปรดให้ข้าพเจ้าไปสืบข้อราชการเรื่องพระยวนลงเรือขึ้นไปทางเมืองเหนือด้วยกิจธุระทราบข่าวว่าเรือที่พระยวนโดยสารไปนั้นถูกลมพายุพัดกระหน่ำหนักที่ลำแม่น้ำจนเรือล่มลงพระยวนจะเป็นอันตรายหรือประการใดก็ยังหาทราบไม่ให้ข้าพเจ้าไปสืบถามพระยวนที่วัดเพื่อทราบข่าวเหตุร้ายเหตุดีถึงเพลาค่ำข้าพเจ้าได้ชวนจีนพูดไทยได้คนหนึ่งไปด้วยเมื่อเดินไปข้าพเจ้าได้ถามถึงเรื่องที่เมืองจีนว่าการทำบุญสุนทานนั้นข้างฝ่ายจีนก็นับถือว่าเป็นการทำบุญเป็นบุญสูงอย่างดีนั้นมีหรือไม่ถ้ามีเขาทำกันอย่างไรคนจีนก็ตอบว่ามีการทำบุญที่ทำแล้วได้บุญมากแล้วจีนคนนั้นก็เล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าทานที่พวกเขาทำแล้วถือว่าได้บุญแรงนั้นก็คือเช่นคนหาประกาศมาเที่ยวเร่ขายด้วยความยากจนถ้าจะทำทานเขาก็หาโอกาสที่จะทำคือถ้าคนที่หาประกาศหยุดพักในที่แห่งใดเมื่อคนหาผักเดินไปปัสสาวะห่างจากหาผักผู้ที่จะทำทานจะต้องเอาเงิน10เหรียญหรือมากน้อยเท่าไหร่ก็ตามให้เอาเงินจำนวนนั้นไปซุกไว้ที่มัดประกาศอย่าให้เจ้าของประกาศรู้เห็นและคนที่หาประกาศกับคนที่ให้ทานต้องไม่รู้จักกันถ้ารู้จักกันหรือว่าให้ต่อหน้าบุคคลอื่นทานที่ทำบุญนั้นบุญย่อมน้อยไปส่วนคนที่หาประกาศชายคนนั้นได้พบเงินในระหว่างเวลาขายผักก็ดีหรือพบเงินเมื่อกลับไปถึงบ้านที่อยู่อาศัยแล้วก็ดีก็เกิดความปลาบปลื้มปิติใจเหลือเกินเขาจะเกิดความพิศวงสงสัยว่าไม่รู้เงินของใครมาซุกไว้ในหาบผักของเขา
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเป็นยาใจนะนิทานนี้ก็เป็นยาใจท่านผู้ฟังจากน้ำมคุฎตราพนารินน้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานมีมาตรฐาน GMP มีให้สับมีอย.ส่งไปหลายประเทศถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่พัฒนาต่อยอดมาจากหลายๆสูตรจนลงตัวที่ผมเองภูมิใจมากๆครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังทราบหรือไม่ครับว่าเขาบอกว่าค่ารักษาพยาบาลเนี่ยค่าที่เราไปหาหมอเนี่ยมันจะแพงขึ้นเป็น2เท่าในทุกๆ 8-10 ปีซึ่งก็หมายถึงว่าตอนนี้สมมุติว่าเราอายุ40ปีวันนี้40ปีอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันจะแพงขึ้นเป็น4เท่าเพราะมันผ่าน8ปีไป2รอบ10ปีไป2รอบสมมุติว่าบินค่ายาวันนี้ 10,000 บาทอายุ40ปีเราก็ต้องเตรียมค่ารักษาพยาบาลค่ายาไว้ 40,000 บาทอีก20ปีอันนี้คือค่ารักษาพยาบาลมันจะขึ้นนะครับแต่ถ้าคนอายุ40ปีต้องการเตรียมค่ารักษาพยาบาลตอนอายุ80ปีนั่นหมายถึงว่าถ้าบินค่ายาวันนี้10,000บาทจะต้องเตรียมให้ถึง 160,000 บาทเมื่อเทียบเท่ากับบินราคา 10,000 ในวันนี้อันนี้คือค่าใช้จ่ายเพื่อค่ายาฉะนั้นค่ารักษาพยาบาลในแต่ละปีที่มันแพงขึ้นโดยสถิติแล้วเนี่ยของไทยนี่เขาลองดูแล้วนะครับ2515เนี่ยไทยอยู่ที่ 8% นะครับของเอเชียขึ้น 8% นะครับบางประเทศขึ้น 10% ทีนี้การที่เราเป็นผู้สูงอายุนี่จะมีค่าเฉลี่ยในการรักษาพยาบาลต่อเข้าโรงพยาบาล1ครั้งนี่จะอยู่ประมาณเขาตีประมาณ 30,000 ท่านผู้ฟังจะสูงกว่าคนไม่สูงอายุอยู่ประมาณ 10,000 กว่าบาทเพราะว่าผู้สูงอายุเวลาเข้าโรงพยาบาลเนี่ยมันตรวจหลายอย่างมันรักษาหลายอย่างมันดูแลหลายอย่าง ฉะนั้นใครที่มีเงินออมมีเงินเก็บก็ต้องเก็บให้เยอะหน่อยนะเก็บให้เยอะหน่อยนะเผื่อว่าลูกมันไม่เลี้ยงแต่ที่จริงผมเชื่อมั่นท่านผู้ฟังเราเป็นชาวชนบทเราเป็นคนบ้านนอกนะครับถ้าเป็นคนบ้านนอกมีที่ดินในน้ำมีปลาในนามีข้าวปลูกผักปลูกหญ้ามีข้าวกินปลูกผักกินได้ปลูกพืชกินเองพืชสวนครัวกินเองนี่ก็ค่าใช้จ่ายก็คงไม่มากนะครับไม่ได้มากมายอะไรแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีต้นไม้ไม่มีผักไม่มีหญ้าไม่มีอาหารทำกินเองได้อันนี้ถ้าเราซื้อเขาทุกอย่างนี่แพงต้นทุนจะแพงนะครับฉะนั้นเราต้องดำเนินการเขาเรียกว่าใช้ชีวิตแบบในหลวงร.9ที่ท่านสอนเอาไว้ก็คือผักสวนครัวรั้วกินได้นะครับปลูกพริกปลูกมะเขือผักกระถินริมรั้วนะปลูกผักกาดนี่ผมก็หว่านผักกาดไว้กินนะผ่านผักกาดปลูกมะเขือปลูกพริกผมก็ปลูกเหมือนกันนะครับเมื่อวานก็ไปเก็บกระถินมากินได้กำนึงกินกับน้ำพริกนะครับแล้วก็เดินตลาดก็ไปซื้อพวกผักเลี้ยงมาสับๆแล้วก็เจียวใส่ไข่กินคือวิถีชีวิตวิถีบ้านนอกของเราเนี่ยมันอยู่ได้ขอให้มีข้าวในยุ้งนะครับแต่ว่าถ้าเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยมันต้องใช้เงินเราก็ต้องเก็บไว้บ้างแต่ทางที่ดีที่สุดคืออย่าให้ตัวเองป่วยเพราะป่วยแล้วมันแพงนะครับอย่าให้ตัวเองป่วยนะครับกันไว้ดีกว่าแก้ถ้ามันแย่แล้วมันแก้ไม่ทันนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับให้ท่านผู้ฟังลองดื่มลองกินลองซื้อหาไปดื่มไปทานดูฝากเอาไว้ก็ลองกินดูว่าเป็นยังไงแบบไหนจะดีหรือไม่ดีก็ต้องลองดูผสมสมุนไพร24ชนิดส่วนผมน่ะมั่นใจนะกินเป็นประจำมีหลายท่านที่กินอยู่เป็นประจำผมมั่นใจว่าทุกท่านที่ซื้อกินนี่ต้องมั่นใจในคุณภาพก็ขอขอบคุณมากๆครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับฟังเสียงหลวงพ่ออุทัยอายุ80กว่าแล้วนะครับมีปัญหาคือเส้นประสาทตาเสื่อมปวดขาดื่มเข้าไปแล้วหลวงพ่อจะเป็นยังไงฟังดูพิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
2: ครับนมัสการหลวงพ่ออุทัยครับผมพันโทไพโรจน์จากน้ำมังคุดครับ
3: อ๋อน้ำมังคุด
2: โทรมานมัสการถามว่าเป็นยังไงฉันแล้วเป็นยังไงมั่งเพราะว่าไม่ได้ไปเยี่ยมครับผม
3: ก็อาการมันดีกว่าเก่าเยอะ
2: อ๋อหลวงพ่อเป็นอะไร
3: รู้สึกว่ารู้สึกว่ามันสว่างอยู่ตามันนั่นนี่ไงตาไม่ดีมันทำให้ตาสว่างด้วยขามันก็ไม่ปวด
2: อ๋อแต่ก่อนตาเป็นอะไรครับหลวงพ่อ
3: ตามันหมดอายุไงมันเส้นประสาทมันเสื่อมประสาทตาเสื่อม
2: ครับผมครับ
3: ไปทำไปโรงพยาบาลแล้วไปทำที่นี่เขาว่าตาประสาทมันเสื่อมก็เลยไปโรงพยาบาลพระเทพนครนายกนู่น
2: ครับผม
3: ทีนี้เขาก็ว่ามันก็ทำให้เขาดีขึ้น
2: คร
3: ับ แล้วมากินยาเสริมมันก็ดีขึ้นมาอีกนะทีเนี้ย
2: ครับผม
3: กินยาเสริมด้วย
2: และหลายอย่างช่วยกันเนาะ
3: ใช่ช่วยกัน
2: แล้วปวดเข่าก็ดีขึ้นเป็นยังไงครับปวดเข่าแต่ก่อนมันเป็นยังไง
3: ปวดเข่าแต่ก่อนนี้มันนั่งไม่ได้เลยนั่งยองๆไม่ได้เลยถ
2: ้
3: าเรานอนก็นอนไม่ได้ลุกขึ้นมาเนี่ยมันปวด
2: ครับ
3: มันปวดมันไม่มีแรงมีกำลังเลยล่ะเพราะมันมึนชาไปหมด
2: ครับผม
3: นี่มันมึนชาที่ว่ามันก็ดีขึ้นนะ
2: ครับหลวงพ่อฉันมาเยอะยังครับนี
3: ่ตอนแรกคิดว่ามันไม่เกี่ยวกับขามันก็เกี่ยวกับการปวดข้อปวดนี้นะ
2: ม
3: ันเป็นที่คนถูกโรคมันก็ถูกนะ
2: ครับ
3: ไม่เอาถูกโรคแล้วก็เลยก็ดี
2: หลวงพ่อครับพระญาติธรรมสการถามหลวงพ่ออายุเท่าไหร่แล้วครับผม
3: อายุ80ปี
2: โอ้80แล้วโอ้หลวงพ่ออุทัยอยู่วัดไหนครับ
3: อยู่วัดมหาชัยตำบลเมืองเก่าเนี่ย
2: วัดมหาชัยตำบลเมืองเก่าอำเภออ
3: ำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
2: ครับผมหลวงพ่อฉันมาก
3: ี่บาทได้ไปไหนก็ไปได้
2: 87นี่ยังบินทบาทได
3: ้
2: เหรอ
3: บินได
2: ้โอ้สาธุสุดยอดเลย ดีใจกับหลวงพ่อแสดงว่าดีขึ้นเยอะแสดงว่าดี
3: อย่างนี้มันก็ช่วยที่ว่ามันพอบินธบาตได้มันก็ยังดีนะ
2: ครับ
3: เดินข้ามถนนหนทางก็พอไปได
2: ้อ๋อถือว่า
3: ไปกรุงเทพเนี่ยก็ไปได้ก็เขา
2: สังขารไม่ทรมานเท่าไหร่เนาะก็โอเค
3: ใช่แต่ก่อนหลวงพ่อเขาอยู่กรุงเทพ
2: อ๋อครับผม
3: อยู่พระพาชัยอ่ะพระพาชัยหน้าวัดคณิกาผล
2: อ
3: ่ะ
2: อ๋อวัดพระพาชัยป่ะ
3: ใช่
2: ครับ
3: ไม่ใช่ส ไอ้สถานีตำรวจพระพาชัยน่ะ
2: อ๋อเคยอยู่สถานีตำรวจพระพาชัยครับผม
3: เอออยู่นู่นเป็นตำรวจอยู่นู่นหลายปี
2: ครับ
3: แล้วเพิ่งกลับมา
2: ครับ
3: กลับมาก็20ปีอ่ะกลับมาก็มาบวชเลย
2: อ๋อครับผม
3: บวชมาก็22ปีแล
2: ้ว22ปีตอนนี้87แล้ว
3: 80
2: 80
3: เขาได้มา2เดือน80เข้า2เดือน
2: 80มา2เดือนอ๋อครับผมครับโอ้ครับดีใจกับหลวงพ่อยังไงหลวงพ่อฉันไปเรื่อยๆนะครับรักษาสุขภาพ
3: แต่สำคัญจังเท่านั้นแหละที่นี่มันจะสวย
2: ครับครับไม่เป็นอะไรเดี๋ยวได้ยังไงเดี๋ยวผมจะให้คนจัดส่งไปถวายหลวงพ่อไม่ต้องจ่ายตังค์
3: หลวงพ่อก็ไม่ค่อยจะมีตังค์
2: วัดมหาชัย
3: ไปกินนิมนต์นี่ถ้าไปไกลๆก็ไม่ได้มันไปที่มืดมันก็ไม่ได้ใช่ไหม
2: ครับผม
3: มันต้องมีคนประคองไปแต่ถ้าเรารู้ว่าเราไปไม่ได้เราอย่าไป
2: เดี๋ยวผมส่งไปถวายฟรี3ขวดนะครับหลวงพ่อเดี๋ยวผมให้เด็กส่งไปเน
3: า
2: ะครับผมขอบคุณหลวงพ่อมาก
3: ขอบคุณมากนะโยมนะ
2: คร
3: ับ
2: ผมขออนุญาตเอาเสียงหลวงพ่อออกอากาศนะครับไม่ผิดเน
3: า
2: ะขออนุญาตเนาะครับผม
3: คร
2: ับ นมัสการครับหลวงพ่อครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 555 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังยังพอมีเวลาเชิญครับ
0: ครั้นไม่มีผู้ใดมาไต่ถามทวงถามเงินนั้นก็ยิ่งมีความปลาบปลื้มยินดีมากขึ้นผู้ที่ได้บริจาคทานอย่างที่ได้เล่าให้ฟังนี้มีตัวอย่างปรากฏให้เห็นคือปราศจากความยากจนมีแต่ได้ลาภบังเกิดโชคหนุนพูนผลให้เจริญยิ่งขึ้นไปทุกปีจนสามารถนับเป็นผู้ร่ำรวยมั่งมีทรัพย์ตั้งตนเป็นปึกแผ่นแน่นหนามีบ้านเรือนเป็นหลักเป็นฐานดังชายชาวจีนได้เล่าให้ฟังเรื่องนี้ครับต่อไปเรื่องเอามีดฟันนิ้วไก่ลูกออกมานิ้วเท้าไม่มีเรื่องนี้นายร้อยโทภูลสกุลตนาคได้เล่าเรื่องให้นายพันโทพระพินิสราฟังว่าเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2425มีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในท้องที่อำเภอเมืองนครราชสีมาหญิงคนนี้เวลามีครรภ์ได้ประมาณ4เดือนเศษได้ช่วยสามีและญาติฟาดข้าวซึ่งนำมาไว้ที่ลานเมื่อฟาดข้าวก็ได้แยกไว้กองหนึ่งต่างหากครั้นวันหนึ่งมีไก่หลายตัวได้มากินข้าวเปลือกที่กองไว้นั้นฝ่ายหญิงคนนั้นก็พยายามขับไล่โดยใช้ของกว้างปาไก่ก็บินหนีไปแต่สักครู่หนึ่งไก่ก็มาจิกกินข้าวเปลือกอีกเป็นดังนี้หลายครั้งหลายหนในที่สุดหญิงคนนั้นก็มีความโกรธเมื่อเห็นไก่กำลังจิกข้าวกินจึงใช้สวิงขนาดใหญ่เหวี่ยงทอดไปครอบไก่นั้นไว้ได้ตัวนึงด้วยความโกรธจัดผู้หญิงคนนั้นได้มัดเท้าไก่ทั้งสองข้างแล้วเอาตัวไก่ไปวางที่เหนือขอนไม้ใหญ่ฉวยมีดมาฟันลงไปที่นิ้วเท้าไก่ทั้งสองข้างจากนั้นก็ปล่อยไก่ตัวนั้นเป็นอิสระไก่นั้นทนทุกขเวทนาอยู่มาไม่ช้า ไม่กี่วันไก่นั่นก็ถึงแก่ความตายครั้นเมื่อหญิงนั้นถึงกำหนดคลอดบุตรบุตรคนนั้นเป็นผู้หญิงรูปร่างหน้าตาก็งดงามดีแต่ว่าที่นิ้วเท้าทั้งสองข้างนั้นหามีอย่างปกติสามัญชนไม่คือเป็นปุ่มๆยื่นออกมาจากเท้าทั้งสองข้างเมื่อเด็กหญิงคนนั้นเติบโตขึ้นเดินไปไหนมาไหนก็เดินไปได้อย่างคนธรรมดาแต่มีลักษณะเท้าซึ่งไม่มีนิ้วเลยแม้แต่นิ้วเดียวซึ่งขณะนี้เด็กคนนี้ก็ยังมีตัวตนอยู่วันพุธเดือน3ขึ้น8ค่ำมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายเล็กไทยอาจอายุ36ปีบ้านอยู่ตำบลกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครได้มาเล่าให้นายพันโทพระพินิศราฟังว่าได้รู้จักนายทองเสืออยู่บ้านกระทุ่มแบนเหมือนกันนายคนนี้เป็นผู้ที่ชอบเลี้ยงไก่เอาไว้ชนตามบ่อนที่นัดหมายกันเนืองๆแกรักการชนไก่มาตั้งแต่แกยังเป็นหนุ่มและธรรมดาของการเอาไก่ไปชนกันถ้าไก่ของตัวถูกแทงด้วยเดือยไก่ฝ่ายตรงข้ามเข้าที่ศีรษะหรือว่าที่ในตาก็จำต้องรีดเลือดที่ศีรษะแล้วก็ถางตาออกใช้ขมิ้นกับปูนใส่ทาบาดแผลแล้วก็เอาได้ร้อยเข็มเย็บแผลสดๆนั้นให้ติดกันไม่ให้หวาดเสียวหรือว่าเลือดไหลออกมาจากนั้นก็ส่งไก่ให้ลงสนามชนกันต่อไปสัตว์อย่างหนึ่งอย่างใดจะทรหดอดทนต่อความเจ็บปวดเหมือนไก่ชนหาได้ยากเต็มทีไก่บางคู่ชนกันถึงตายคาสังเวียนก็เคยมีอันว่านายทองเสือผู้นี้เป็นนักเลงพนันชนไก่มาหลายปีดีดักจนกระทั่งแกล่วงเลยวัยไปถึงอายุ50ปีเศษสุขภาพก็ยังสมบูรณ์แข็งแรงดีอยู่มาวันหนึ่งนายทองเสือล้มป่วยเป็นไข้ถึงขั้นล้มหมอนนอนเสืออาการมีแต่ทรงกับทรุดไม่ดีขึ้นเลยครั้นอาการป่วยทรุดหนักลงนายทองเสือได้แสดงกิริยาอาการแปลกประหลาดให้ผู้คนได้เห็นทั่วกันกล่าวคือแกกำมือทั้งสองขึ้นชนกันอย่างหนักหน่วงรุนแรงใครจะยื้อยุดฉุดมือไว้ก็เอาไม่อยู่นายทองเสือเอามือชนกันจนมือทั้งสองข้างพกช้ำดำเขียวไปหมดต่อมานายทองเสือก็เรียกให้คนพยาบาลเอาเข็มมาส่งให้แกรับเข็มนั้นไว้แล้วก็เอาเข็มสักแทงลงบนศีรษะของตนเองถ้าได้กระทำทารุณตัวเองอย่างนี้อาการเดือดร้อนกระวนกระวายก็ค่อยผ่อนคลายลงยามจะรับประทานอาหารในทองเสือจะให้คนปั้นข้าวสุกเป็นก้อนเล็กๆช่วยหย่อนลงไปในลำคอของแกแต่ทำถึงเพียงนั้นก็ยังกลืนไม่ลงต้องให้คนเอาไม้ดุลส่งอาหารลงคออาการที่บันดาลดลให้เป็นเช่นนั้นก็คล้ายกับเมื่อเวลาที่นายทองเสือไปชนไก่ได้อันหนึ่งคือยกหนึ่งตกลงกันว่าเจ้าของไก่ต่างเข้าไปแยกไก่ให้หยุดตีกันชั่วคราวเพื่อจะให้ไก่ได้พักเหนื่อยเจ้าของไก่ต่างคนต่างก็ให้น้ำไก่มีการบำรุงกำลังวังชาด้วยการเอาข้าวสุกที่บดละเอียดดีแล้วผสมกับน้ำนมนั้นไว้ปั้นเป็นก้อนเล็กๆให้ไก่ได้กินเพื่อหวังจะให้ไก่ได้มีกำลังแข็งแรงยิ่งขึ้นครั้นนายทองเสือล้มป่วยลงจนกระทั่งมีอาการทรุดหนักแกก็มีอาการกระสับกระส่ายและทรมานทรกรรมตัวเองอย่างที่ว่านี้แกทนทุกขเวทนาอยู่ช้านานจนในที่สุดก็ถึงแก่กรรมไปตามเวรานุเวรอย่างทุรนทุรายไม่ผิดอะไรกับไก่ชนที่ตีแพ้คู่ต่อสู้แล้วถูกนำกลับไปเชือดคอลงแม่หม้อแกงที่บ้านไม่มีผิดต่อไปก็เป็นเรื่องที่นายเล็กไทยอาจคนเดิมนั้นเล่าให้นายพันโทพระพินิศราฟังอีกเรื่องหนึ่งว่ายังมีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งจำชื่อไม่ได้แล้วทราบแต่ว่าบ้านของสองสามีภรรยานั้นอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วรู้จักกันมาหลายปีมาแล้วสองสามีภรรยามีบุตรชายคนหนึ่งเมื่อถึงปีกำหนดอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์สามีภรรยาซึ่งเป็นบิดามารดาก็คิดจะบวชให้ลูกได้รู้รสพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในวันศุกร์ดิบนั้นเจ้าของงานคือสองสามีภรรยาได้ทำการเชือดคอสังหารโคแม่ลูกอ่อนลงตัวหนึ่งเพื่อแล่เนื้อเถือหนังทำเป็นอาหารต่างๆใช้สำหรับเลี้ยงดูแขกเรือที่แห่แหนมากันในงานบวชนาคเมื่อแม่โคถูกสังหารเสียชีวิตไปนั้นลูกโคยังอายุยาวไม่อดนมครั้นถึงวันรุ่งขึ้นมารดาและญาติพี่น้องรวมทั้งเพื่อนบ้านก็ช่วยกันแห่เจ้านาคไปยังวัดวาอารามที่จะทำการบวชขณะที่คนทั้งหลายกำลังแห่นาคไปนั้น ลูกโคที่แม่โคถูกสังหารตายไปแล้วได้เดินตามขบวนแห่นาคไปด้วยผู้คนช่วยกันขับไล่ให้กลับลูกโคก็ไม่ยอมกลับครั้นเมื่อเจ้านาคเข้าอุโบสถลูกโคตัวดังกล่าวก็เดินตามเข้าไปในโบสถ์ด้วยคนทั้งปวงถึงแก่ต้องขับไล่ป้องกันเอาไว้เป็นสามารถเป็นอัศจรรย์เบื้องต้นให้ผู้คนได้เห็นเมื่อเจ้านาคได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วบิดามารดาและพวกญาติพี่น้องรวมทั้งเพื่อนบ้านต่างก็กลับสู่บ้านช่องห้องหอของตัวอยู่ต่อมาอีกประมาณ2เดือนมารดาบิดาและญาติพี่น้องซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านสองสามีภรรยาที่บวชลูกชายต่างก็เกิดอาการแปลกประหลาดกล่าวคือป่วยไข้แล้วล้มหายตายจากไปทีละคน2คนจนในที่สุดได้ถึงแก่กรรมตายหมดสิ้นทั้งหมดที่มีในบ้านหลังนั้นอันนี้เป็นอัศจรรย์ในเบื้องปลายคนทั้งหลายกล่าวกันโดยทั่วว่าเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะฆ่าสัตว์ใหญ่ในงานบุญแทนที่จะได้รับเป็นผลบุญอย่างที่ประสงค์กลับกลายเป็นบาปกรรมหนักหนาสาหัสคติไปเบื้องหน้าในภพหน้าภูมิหน้าคงจะสะพรึงน่ากลัวยิ่งนัก
4: ท่านผู้ฟังที่รักครับคนเราไปไหนมาไหนนี่มีสิ่งหนึ่งคือถ้ามีคนชมแล้วรู้สึกว่ามันมีความสุขนะครับบางทีการชมว่าไอ้สิ่งที่ชมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยตรงความจริงเท่าไหร่คำชมที่คนอื่นชมแล้วมีความสุขก็คือหนึ่งหุ่นดีนะไปทำอะไรมาทำไมผิวพรรณดีจังไปทำอะไรมาทำไมดูหน้าเด็กจังไปทำอะไรมาทำไมผมสวยจังคือเป็นคำชมที่ผู้ฟังรู้สึกฟังแล้วมันสบายใจนะครับมันจะจริงมันจะเท็จก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับโดยเฉพาะคำชมที่บอกว่าดูเด็กจังคำว่าเด็กนี่คือหน้าตาเด็กนะแต่ถ้าบอกปัญญาเด็กนี่โมโหกันนะดูหน้าตาอ่อนนะหน้าตาอ่อนนี่ถ้าชมนี่ชื่นใจแต่ถ้าบอกปัญญาอ่อนนี่ก็เป็นเรื่องนะได้ชกกันผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังทุกคนนะแม้แต่ตัวกระผมเองนี่ถ้าเลือกได้ก็เลือกที่จะมีหน้าตาอ่อนเยาว์กว่าวัยครับอายุ50ก็ให้ดูเหมือน40ถ้าดูเหมือน30ได้แล้วโอ้โหแจ๋วเลยอายุแต่บางคนนี่อายุ40ดูเหมือน50ก็มีนะบางคนอายุ50ดูเหมือน60ก็มีก็ไม่รู้จะพูดยังไงทีนี้ผมมีเรื่องจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่อยากจะมีหน้าตาเด็กคือมีผู้หญิงคนหนึ่งนี่แกค้นคว้าว่าทำยังไงถึงจะมีหน้าตาเด็กแกก็ไปเห็นแกบอกว่าแกเขียนเอาไว้นะแกบอกว่าได้พบกับคุณแม่ของเพื่อนรุ่นพี่ท่านหนึ่งนะครับอายุแกก็60กว่าแต่ไม่มีริ้วรอยเลยแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้ไปทำเบบี้เฟสไม่ได้ไปผ่าตัดมาและดูเด็กจนมีแต่คนทักว่าดูเหมือนรุ่นเดียวกันกับลูกชายอายุ38นะมีแต่คนทักว่าเป็นแฟนกันเดินกับลูกชายมีคนทักว่าเป็นแฟนกันนะผู้หญิงอายุ60กว่าท่านผู้ฟังแหมถ้าเป็นอย่างนั้นบ้างเนี่ยท่านผู้ฟังก็คงจะชื่นใจแล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็ตามนะครับตามถามตามคุยตามเขี่ยเอาข้อมูลว่าทำยังไงแม่คุณแม่ของพี่ของพี่เพื่อนรุ่นพี่ท่านเนี้ยจึงหน้าเด็กหน้าอ่อนกว่าวัยก็ได้ไปรู้เคล็ดลับมานะครับว่าท่านทำอย่างนี้นะผมก็รีบเอามาเผยแพร่ให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเลยท่านบอกว่าท่านทานผลอะโวคาโดวันละ1ผลเท่านั้นคือผลอะโวคาโดนี่มันจะเป็นลูกเขียวๆนะลูกเขียวๆรูปร่างนี่เหมือนกับลูกมะกอกแต่มันใหญ่กว่าลูกมะกอกเท่ากับประมาณเกือบเท่ากำปั้นนะครับเวลาจะกินนี่ต้องหั่นนะครับหั่นแล้วก็ตักกินเนื้อข้างในนะครับตักกินเนื้อข้างในแล้วก็กินกับน้ำผึ้งเขาทำอย่างนั้นจริงๆทีนี้เขาก็เลยไปค้นคว้าข้อมูลผู้หญิงคนนี้แล้วก็พบว่ามีนักวิจัยชื่อคริสเตียนคอร์เดสโรโคนะครับเป็นนักวิจัยชาวฝรั่งมังค่านู่นเขาก็ได้ยืนยันว่าผลอะโวคาโดนี่สามารถช่วยลดริ้วรอยแห่งวัยได้ดีกว่าผักผลไม้ชนิดอื่นเพราะว่าแม้ว่าผักอื่นเช่นแครอทมะเขือเทศจะช่วยลดริ้วรอยก่อนวัยของเราได้เหมือนกันแต่ร่างกายของเราก็ไม่สามารถซึมซับสารแอนตี้ออกซิเดนต์จากผักผลไม้เหล่านั้นได้เหมือนกับที่ซึมซับน้ำมันในอะโวคาโดคือตัวไอตัวผลอะโวคาโดนี่มันมีน้ำมันนะครับท่านผู้ฟัง แต่เราก็ยังมีปัญหาเรื่องรสชาติของมันคือมันไม่อร่อยนะครับทำให้รู้สึกว่ากินยากถ้าต้องกินทุกวันนะครับมันกินยากบางเมนูก็รู้สึกว่าทำยากนะครับเขาก็เลยหาวิธีกินแนะนำวิธีให้กินง่ายและทำง่ายกินได้ทุกวันนะครับก็คือนำผลอะโวคาโดนะครับแล้วก็ผสมในกีวีด้วยนะครับผลกีวีแล้วก็น้ำผึ้งก็ผสมกันมันก็กินง่ายขึ้นน้ำผึ้งสัก1ช้อนโต๊ะก็พอกินก่อนนอนคือเขาแนะนำว่าให้นำเม็ดนะครับเม็ดแมงลักหรือว่าเม็ดเจียก็ได้แช่ในน้ำให้อืดก็ได้นะครับแช่ในน้ำจนอืดก่อนค่อยนำมาใส่ในน้ำอุ่นพร้อมกับใส่น้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันและที่สำคัญก็คือใส่ผลไม้อะไรอะไรที่มันอร่อยสักอย่างหนึ่งที่เราชอบนะครับอาจจะเป็นกีวีอาจจะเป็นน้ำส้มหรืออะไรก็ได้ที่มีรู้สึกว่ากินแล้วมันอร่อยนะครับหรือว่าเอาอะโวคาโดนั้นกินพร้อมกับกล้วยสับนะครับกินกับโยเกิร์ตหรือว่าธัญพืชก็ได้นะครับกินตอนเช้าๆจะช่วยดีท็อกซ์ได้อีกนะครับก็เป็นเมนูที่อร่อยหรือว่าถ้าไม่อยากกินข้าวเย็นนะครับทานก่อนอาหารมื้อเย็นนะครับใช้ผลอะโวคาโดมาผสมสลัดนะครับซื้อสลัดมาถุงหนึ่งแล้วก็เอาอะโวคาโด1ลูกผสมลงไปนะครับก็กินแทนอาหารเย็นได้ทานวันละ1เมนูก็พอคือยังไงก็แล้วแต่นะครับให้กินผลอะโวคาโดนี่วันละ1ลูกเขาว่าอย่างนั้น1เมนูก็พอนะครับก็จะส่งผลดีกับร่างกายทีนี้ตัวผลอะโวคาโดนี่จะต้องเลือกจะต้องดูแลยังไงมันถึงจะดูดีถึงจะเหมาะสมนะครับเขาบอกว่าให้เลือกลูกที่มันดำๆหน่อยดำๆนิ่มนิดๆนะครับสีดำๆคล้ำๆนิ่มนิดๆเพราะว่าถ้าหากว่าเลือกเขียวๆมาเนี่ยมันจะขมนะครับก็ยังไงก็ท่านผู้ฟังลองไปทำดูนะครับผมก็มีหน้าที่นำข้อมูลมาฝากเอาไปทำดูสักครึ่งปีนะใครมีเงินมีทองซื้อผลอะโวคาโดมาตุนไว้ลองทำดูสักครึ่งปีนะเผื่อว่าเดินกับลูกชายก็จะว่าเป็นแฟนกันนะถ้าถึงวันนั้นแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังมาแชร์ออกวิทยุนะครับจากกับผมนะครับพันธุไพโรจน์ปนาลินด้วยความปรารถนาดีครับครับท่านผู้ฟังครับ
1: รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราปนาลินเดินทางมาถึงช่วงท้ายชั่วโมงชั่วโมงนี้ขอลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้เจอกันชั่วโมงหน้านะครับขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

0: อน
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิIsuzu จัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีย
4: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
5: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัย
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลาพระนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินอยู่กับกระผมพันโทไพโรจน์พนารินเราอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพของเราให้ดีนี่นะครับเงินที่เราหาเอาไว้นี่เหมือนกับเราเตรียมยกให้กับคนที่จะมารักษาส่วนมากก็โรงพยาบาลถ้าเราดูแลรถยนต์เราไม่ดีเงินที่เรามีอยู่เราก็ไปอยู่กับอู่ไปอยู่กับช่างซ่อมแล้วซ่อมอีกนะครับฉะนั้นเรารักษาชีวิตของเราให้มีค่ามากกว่ารถยนต์ที่เราขับเราดูแลชีวิตเราให้มีค่ามากกว่าต้นไม้ที่เราปลูกเราดูแลชีวิตเราให้มีค่ามากกว่าแมวหรือสุนัขที่เราเลี้ยงนะผมเห็นที่บ้านนะบ้านแม่บ้านผมนะแกชอบเลี้ยงแมวโอ้ยนะซื้ออาหารมาให้กินอาหารเม็ดอาหารเปียกนะครับเล็กๆน้อยๆก็พาไปหาหมอดูแลดีมากนะครับชอบเลี้ยงแมวแต่ว่าสังขารของเราเนี่ยนะครับมันสำคัญกว่าแมวสำคัญกว่าหมาท่านผู้ฟังมีหลายคนหลายท่านที่ชอบเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีนะครับทุกวันนี้มันมีอาหารหมามีอาหารแมวคลินิกหมาคลินิกแมวนี่จ่ายแพงกว่าคนอีกยาโน่นยานี่ไม่รู้เรื่องนะแล้วที่มันก็แปลกท่านผู้ฟังเวลาเราไปหาหมอเนี่ยมีใครเคยต่อมั้งต่อราคาหมอบอก200ก็ควัก200มาบอก 2,000 ก็ควัก 2,000 ไม่กล้าต่อไม่มีใครกล้าต่อแท้เราไปตลาดนะครับไปตลาดไปซื้อผักไปซื้อหญ้าซื้อปูซื้อปลาซื้อของกินของใช้เขาบอก100นึงเราบอก90ได้มั้ยเออต่อได้นะครับบอก120เราบอกขอ101ได้ไหมต่อได้แต่ไปหาหมอเนี่ยเราไม่เคยต่อรองไม่ได้ไม่กล้าต่อต้องไปหมอว่าเท่าไหร่โรงพยาบาลว่าเท่าไหร่เราต้องวิ่งไปหยิบไปยืมไปหามาถ้ามันไม่มีตังค์นะครับบางคนก็ต้องไปขายของมีค่าขายทองขายที่ขายทางขายบ้านขายรถก็หมอเรียกเท่านี้เราก็ต้องเอาไปจ่ายเราไม่กล้าที่จะต่อรองมันเป็นอย่างนั้นท่านผู้ฟังครับสุขภาพของเราถ้าเราป่วยเข้ามาเนี่ยถ้าเราต้องซ่อมมันซ่อมแพงช่างเขาว่ายังไงเราก็ต้องจ่ายให้ช่างเขาฉะนั้นถ้าเรารักตัวเราแล้วก็รักครอบครัวของเราท่านผู้ฟังเราก็ต้องรักตัวเองมากๆเพราะการรักและการรักษาสุขภาพตัวเองให้เราเนี่ยมันเหมือนกับเราวางแผนความมั่นคงวางแผนชีวิตระยะยาวให้กับครอบครัวของเรานั้นมันก็เหมือนกับเราวางแผนให้ลูกของเราเราป่วยขึ้นมาเราบอกลูกว่าไม่ต้องไปรักษาหรอกมันเป็นไปไม่ได้นะลูกเขาก็รักเราเป็นห่วงเราถึงไม่รักไม่เป็นห่วงแต่ลูกอ่ะปล่อยให้พ่อแม่ตายบางทีเขาก็อายเป็นขี้ปากชาวบ้านเราก็ต้องดูแลตัวเองท่านผู้ฟังครับมีอะไรที่พอดูแลตัวเองได้ถ้าเรากินแล้วมันถูกกับธาตุขันของเรานะครับเหมือนอย่างน้ำมังคุดเนี่ยสมมติว่าเรากินแล้วโอเคมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ถ้าสุขภาพเราดีขึ้นทั้งระยะต้นระยะกลางระยะยาวปี2ปี3ปีมันดีจริงๆเราต้องสัมผัสได้ว่ามันดีนะถ้าไม่ดีอย่าไปกินนะครับเฮ้ยมันดีจริงๆมันถูกจริงๆเรากินมา2ตัว3ตัว4ตัวนะผมเชื่อท่านผู้ฟังเนี่ยเคยผ่านการกินอาหารเสริมเคยผ่านการกินสมุนไพรเคยผ่านการกินยามาคนหนึ่งเนี่ยหลายขนาดหลายอย่างผมเคยไปเจอผมเคยไปพบเนี่ยบางคนไหว้ครูมาเยอะเดือนหนึ่งหลายหมื่นหลายแสนเคยผ่านมาเยอะฉะนั้นเรากินตัวไหนที่มันถูกกับธาตุขันตัวเองแพงถูกมันไม่เกี่ยวหรอกครับราคามันอยู่ที่ว่ากินแล้วโดนกินแล้วโดนแม้ไว้ว่ามันจะเป็นสีอะไรขอให้มันจับหนูได้ถือว่าเป็นแมวที่ดีนะครับมันจะเป็นยายี่ห้ออะไรเป็นสมุนไพรยี่ห้ออะไรเป็นอาหารยี่ห้ออะไรเป็นเครื่องดื่มยี่ห้ออะไรเป็นต้นไม้ยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ถ้าเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยสุขภาพเราดีขึ้นเราต้องรู้ตัวเราเองนะครับดีแล้วไม่มีผลกระทบในระยะยาวมีความปลอดภัยมั่นใจว่ามีความสะอาดมีความปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างเนี่ยกินต่อท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นน้ำมังคุดหรือไม่ใช่ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าได้ลองน้ำมังคุดได้กินน้ำมังคุดแล้วมันใช่ถูกใช่โดนตัวนี้ล่ะเลือกนั่นล่ะคือท่านมาถูกทางแล้วนะครับท่านไม่ต้องไปเสียเวลาไปคัดไปสรรไปจินตนาการหาโน่นหานี่บางทีมันเหนื่อยนะคือเตรียมมาให้แล้วลองดูนะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: ที่หมอเล็กทักทายเรียกท่านผู้ว่าตั้งแต่ต้นเลย แล้วก็รองผู้ว่าท่านนั้นก็ได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดถึง3ปีก่อนที่จะเกษียณอายุราชการชื่อเสียงของหมอเต็กดังไปหลายจังหวัดทั้งอีสานตอนบนและตอนล่างมีลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมืองเป็นที่น่าสังเกตอีกอย่างคือคนในหมู่บ้านและหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับเฉยๆในเรื่องนี้แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก็เป็นคนที่มาจากที่อื่นทั้งสิ้นไอ้เรื่องดูดวงนั้นหมอเต็กดูแม่นเหมือนตาเห็นทั้งในเรื่องอดีตและปัจจุบันแต่ก็มีเหตุให้หมอเต็กต้องมีอันเป็นไปเพราะเรื่องเสน่ห์108,009คือมีสาวแก่แม่ม่ายแล้วก็หญิงสาวหลายคนยินยอมให้ทำเสน่ห์ในที่ลับ2-2และบางคนก็มีการนัดแนะไปทำที่อื่นซึ่งไม่ใช่บ้านหมอเต็กอันการทำเสน่ห์นั้นหมอเต็กไม่ขัดข้องเลยถ้าหากผู้หญิงคนนั้นสวยถูกตาแต่ถ้าเนื้อเหี่ยวหนังเหี่ยว ก็ทำให้เหมือนกันแต่ไม่ต้องถึงกับต้องเปลืองผ้าเปลืองผ่อนทำกันทั้งชุดแล้วก็ใช้เวลาช่วงสั้นๆเท่านั้นแทบจะไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวอะไรกันเสื้อด้วยซ้ำแต่สำหรับผู้หญิงที่หน้าตาดีและสวยเข้าตาพิธีมันก็ยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลาที่ยาวนานผิดปกติหลายคนก็ถูกเล่าถูกโลมจนอารมณ์เคลิ้มแล้วก็เสียตัวให้กับหมอเต็กด้วยข้ออ้างว่าเพื่อให้เกิดความขลังมากขึ้นแล้วก็ได้ผลนั่นเองส่วนนี้ก็ถือเป็นกำไรชีวิตของหมอเต็กพอร้อยทั้งร้อยเกิดความอายก็เลยไม่มีใครกล้าแจ้งความแต่ผู้หญิงบางคนก็ชอบที่หมอเต็กทำเสน่ห์ให้แบบนี้เพราะว่ามีหลายคนที่ให้หมอเต็กทำเสน่ห์อย่างนี้ทุกเดือนบางคนก็มาทำทุกอาทิตย์แล้วก็หน้ายิ้มบานกลับไปเคยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมาบ่อยมากตอนแรกก็มาช่วงกลางวันแต่มาพักหลังจะมาตอนเย็นแล้วก็มืดค่ำแล้วหมอเต็กเองนั้นก็มีลูกมีเมียแล้วและทราบว่ามีเมียเป็น10บางคนมีลูกด้วยกันเป็นขยงแต่กับเมียหลวงนั้นมีลูกด้วยกัน3คนแล้วก็เป็นผู้ชายทั้งหมดผู้หญิงที่มาบ่อยมากและเป็นนักร้องอยู่คาเฟ่แห่งหนึ่งหน้าตาก็ไม่ได้สะสวยอะไรแต่ว่าผิวขาวหุ่นดีแล้วก็อวบนิดๆชอบมาคนเดียวแล้วก็นั่งรถเก๋งคันงามมาบางครั้งก็ขับมารับแล้วก็ออกไปด้วยกันนะคนเห็นก็พอจะเดาออกว่าทั้งสองก็พากันไปไหนหมอเล็กนี่ไม่เลือกผู้หญิงลูกเขามีใครถ้าหน้าตาดีหุ่นดีอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเสร็จหมอเล็กทุกรายไปจึงไม่แปลกที่หมอเล็กจะมีลูกมีเมียเต็มไปหมดและบางคนก็อยู่ต่างจังหวัดและอยู่กรุงเทพก็มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวบางครั้งฝืนไม่ได้เพราะตัวเองไปทำให้ผู้หญิงท้องทั้งเมียหลวงและเมียน้อยต่างก็มีภาระเลี้ยงดูลูกก็ทำให้บางครั้งเงินขาดมือหาให้ไม่ทันซึ่งเดือนหนึ่งว่ากันเป็นแสนเพราะมีบ้านใหญ่บ้านเล็กเยอะนั่นเองด้วยเหตุที่ต้องใช้เงินเดือนต่อเดือนมากนี่เองก็ทำให้หมอเต็กต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เงินมาแม้รู้ทั้งรู้ว่ามันไม่ถูกต้องการที่เที่ยวไปจิ้มใครต่อใครนั้นมันก็เป็นเรื่องที่น่าละอายมากพออยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่เกิดความอับอายอย่างที่ว่านั่นแหละเพื่อนพ้องของหมอเต็กก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีซึ่งก็รวมทั้งพวกลูกศิษย์ลูกหาที่แวะเวียนไปมาหาสู่ด้วยเอาไปเอามาคนเหล่านี้ก็กลับสมรู้ร่วมคิดกันหลอกลวงต้มตุ๋นคนอื่นแล้วค่ายกครูที่เคยเก็บนิดเดียวก็ขยับพรวดขึ้นอีก200เป็น299บาทในวันหนึ่งมีคนไปให้หมอเต็กดูดวงเป็น10คนและคนที่ไปให้หมอเต็กเสริมดวงบารมีอีกจำนวนหนึ่งที่ต้องเสียเงินมากกว่าการดูดวงธรรมดาวันหนึ่งเงินสะพัดมากกว่าคนรับราชการทั้งเดือนนั่นแหละมีอยู่วันหนึ่งไปดูดวงให้นักการเมืองที่ต่างจังหวัดมีเพื่อนไปด้วย 2-3 คนแล้วไปเปิดโรงแรมนอนหาความสุขกับเหล้ายาปลาปิ้งและด้วยนิสัยชื่นชอบผู้หญิงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็หนีไม่พ้นเรื่องนี้นะตอนนั้นนะโรคเอดส์มันแพร่เข้ามาในประเทศนะปีพ.ศ.ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าปีที่หมอเต็กไปเกิดเรื่องเนี่ยเป็นปีพ.ศ. 2527หมอเล็กหมอเต็กเนี่ยเริ่มมีอาการผิดปกติหรือเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือภูมิแพ้ก็แล้วแต่จะเรียกกันกระนั้นหมอเต็กก็ยังแสวงหาความสุขกับผู้หญิงอยู่และการที่ไปต่างจังหวัดบ่อยก็มีเพื่อนบางคนชักชวนไปในทางที่ไม่ดียิ่งขึ้นสมัยนั้นกัญชานี่หาซื้อง่ายพอๆกับเฮโรอีนและยาบ้าหมอเต็กกับเพื่อนๆก็เปิดห้องโรงแรมเสพกัญชาควบไปกับน้ำมึนเมามีผู้หญิงบริการเคลียร์คลอท่ามกลางกลิ่นอบอวลของกัญชาตำรวจบุกเข้าไปในห้องพักและสามารถรวบตัวได้ทั้งหมดรวม8คนก่อนจะนำตัวไปควบคุมตัวที่โรงพักแล้ว2วันต่อมาถึงได้ประกันตัวก่อนจะเดินทางกลับภูมิลำเนา ต่อมาศาลพิพากษาสั่งจำคุกเป็นเวลา2ปีแต่ทั้งหมดให้การเป็นประโยชน์สมควรลดหย่อนผ่อนโทษให้กึ่งหนึ่งคือจำคุกเป็นเวลา1ปีแต่หมอเล็กกับพรรคพวกติดคุกจริงๆแค่7เดือนเท่านั้นก็ถูกปล่อยออกจากเรือนจำแล้วก็เดินทางกลับบ้านมาเมื่อกลับมาก็แสวงหาทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทองคราวนี้ว่ากันหนักไปถึงเรื่องอยู่ยงคงกระพันโดยการหลอกขายเหล็กไหลให้กับบุคคลที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งซึ่งมีการนัดประลองและผลจากการประลองปรากฏว่ากระสุนด้านทำให้คนที่ต้องการยอมเสียเงินตั้ง 500,000 เพื่อจะแลกกับเหล็กไหลอันนั้นต่อมาก็หากินทำนองนี้อีกเพราะว่าไม่เหนื่อยแล้วก็พิธีการไม่เยอะแต่อย่างไรก็ตามในการประลองหรือว่าทดสอบนี่แต่ละครั้งในหมอเล็กกับเพื่อนที่แอบมาในรูปหน้าม้าก็ได้วางแผนกันเป็นดิบเป็นดีแล้วซึ่งเป็นการหลอกลวงและต้มตุ๋นกันชัดๆเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็จับตามองมาตลอดแล้วในที่สุดก็จู่โจมเข้าจับถึงในป่าซึ่งหมอเต็กกับเพื่อนใช้เป็นที่ทดสอบโดยรวบได้ทั้งแก๊งรวม4คนได้ของกลางที่เป็นก้อนหินสีดำเลื่อมมันก็ถูกทดสอบกันที่ตรงนั้นโดยให้เพื่อนของหมอเต็กซึ่งเป็นหน้าม้าเนี่ยยิงก่อนปรากฏว่ากระสุนด้านตำรวจนายหนึ่งขึ้นลำกล้องบ้างเพียงแค่นัดเดียวก็รู้ผลทั้งหมดถูกจับด้วยข้อหาหลอกลวงต้มตุ๋นประกอบกับมีคดีเก่าอยู่แล้วก็เลยพากันติดคุกหัวโตหมอเต็กเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องมาก่อนแล้วแล้วอาการก็แสดงให้เห็นขึ้นเรื่อยๆแม้แต่ชาวคุกด้วยกันเองยังรังเกียจหมอเต็กชดใช้กรรมในเรือนจำได้3ปีกว่าก็พ้นโทษแต่เมื่อกลับมาแล้วก็เหมือนตัวคนเดียวเพราะว่าลูกเมียขายบ้านแล้วก็หนีไปอยู่ที่อื่นเมื่อไม่มีที่อยู่ก็ไปอาศัยวัดอาศัยพระอยู่ซึ่งพระก็ปลูกเพิงข้างป่าช้าให้แล้วก็ดูแลเรื่องข้าวปลาอาหารเพราะญาติพี่น้องเขาพากันรังเกียจเนื่องจากตอนนั้นหมอเล็กเริ่มมีแผลที่กำลังเน่าเปื่อยและร่างกายก็สู้ผอมแก้มตอบมากนั่นเองหลายวันต่อมาก็มีพระรูปหนึ่งไปพบศพหมอเต็กนอนตัวแข็งทื่ออยู่บนแคร่แล้วก็รีบไปแจ้งท่านพระครูเจ้าอาวาสจากนั้นก็ไปบอกญาติๆให้มาจัดการเรื่องศพแต่ญาติๆของหมอเล็กปฏิเสธแล้วก็ให้ทางมูลนิธิการกุศลเป็นผู้ดำเนินการเหมือนกับศพไร้ญาติพระครูเจ้าอาวาสท่านก็ขอเป็นธุระเสียเองเพราะไหนๆก็คนหมู่บ้านเดียวกันแล้วก็จัดงานศพให้ตามมีตามเกิดก่อนจะเอาเท่ากระดูกลงเรือไปลอยอังคารจนแล้วเสร็จเรื่องนี้ก็คงเป็นอุทาหรณ์สอนใจได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับกรรมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับ
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายต้องการผลิตภัณฑ์ดีๆมากินเองเลือกสิ่งดีๆไม่ให้กับคนที่ตัวเองรักคนที่ตัวเองเคารพนับถือคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย

0: ท่านอาจจะดีอยู่แล้วหรือไม่ดียังไงก็แล้วแต่ขอร้องเหอะเอาให้ท่านกินดูก่อนแล้วท่านจะรู้ว่าจะเป็นยังไงผมมั่นใจนะครับว่าท่านต้องพอใจท่านต้องขอบคุณท่านต้องดีใจที่เราซื้อน้ำมังคุดไปฝากท่าน
1: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
3: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม่
4: เอาไปกินน้ำมังคุดดีกว่าครับวันนี้นะครับมีศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดเนี่ยยืนยันว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์นะศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าคณะนักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบอกว่าจากการศึกษาวิจัยนั้นพบว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์มากกว่าโทษโดยสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลลดอาการภูมิแพ้ตัวเองแล้วก็อาการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานข้อเข่าอักเสบความดันโลหิตโรคพาร์กินสันไทรอยด์เป็นพิษด้วยอย่างไรก็ตามในเปลือกมังคุดนั้นนะครับก็มีสารแทนนินในปริมาณมากถ้าเกิดว่าร่างกายรับสารนี้เข้าไปเนี่ยอาจจะเกิดเป็นพิษต่อตับต่อไตแล้วก็มะเร็งในทางเดินอาหารบางส่วนได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้ำมังคุดที่ได้มาตรฐานในการผลิตนะครับก็จะไม่ใช้เปลือกมาผลิตอยู่แล้วอันนี้ก็มีต้องบอกเตือนไว้เหมือนกันนะครับว่าในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีหลายเจ้าเหมือนกันที่เอามังคุดมาทำเนี่ยแล้วดื่มไปจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีรสของเปลือกอะเฟื่อน
5: ๆ
4: อันนั้นก็ต้องแยกแยะดูให้ถูกนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงของแต่ละเจ้าด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าไหนได้มาตรฐานในการผลิตเนี่ยก็จะไม่มีเปลือกมาใช้ในการผลิตนะครับลองชิมดูเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าเขาสนับสนุนอย.ให้เอาผิดกับน้ำมังคุดที่ไม่ได้มาตรฐานที่วางขายอยู่เกลื่อนตลาดด้วย
5: ค่ะ
4: หรือนะเพราะว่าเนื้อมันน้อยใช่ไหม
5: ใช่
4: ก็แบบบางทีง่วงนิ่มอ่ะใส่ไปทั้งเปลือกบด
5: โอ้โ
4: หลดมาเนี่ยเราจะรู้เลยสำหรับคนที่ชอบกินมังคุด
5: ค่ะมันจะเฟื่อนเฟื่อนฝาดฝาด
4: ใช่แ
5: ต่ว่าเม็ดน่ะเม็ดก็น่าจะเอาออก
4: เม็ดบางทีมันมีเม็ดด้วยแล้วก็แกะยากใครจะมานั่งแกะมังคุดบางทีเรายังเคี้ยวเข้าไปเลยด้วยซ้ำไป
5: เม็ดเนี่ยขม
4: ใช่ไหมจริงๆแล้วชอบกินมังคุดมากๆเพราะว่ากินแล้วแบบเป็นกระมังอะมากๆซื้อมา3โลจริง
5: ก็
4: ม
5: ัน
4: ม
5: ี
4: แต่เปลือกถูกไหมฮะก็วางไว้แล้วก็มานั่งฝาดไปเรื่อยๆปั๊บเดี๋ยวหมด
5: ค่ะ
4: นะกินน้ำมังคุดก็สะดวกดีครับไม่ต้องมานั่งฝาไม่ต้องมานั่งปอนะครับแต่ว่าต้องดูด้วยว่ารสชาติเนี่ยมันมีแต่เปลือกหรือเปล่าถ้ามีแต่เปลือกเนี่ยไม่ดีนะฮะ
5: ค่ะ
4: เขาบอกว่าขณะนี้สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรนะครับได้ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติทำการศึกษาการบริโภคน้ำมังคุดนะครับโดยใช้เป็นอาหารกับผู้ป่วยมะเร็งขั้นสุดท้ายเขาบอกว่าให้กินเป็นประจำทุกๆวันละ300มิลลิลิตรนะครับซึ่งการดำเนินการโดยคณะวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และก็ศึกษาควบคู่กันไปในมหาวิทยาลัยชื่อดังในหลายประเทศ คาดว่าเรื่องนี้นะครับน่าจะได้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ในอีก1ปีครับ

0: หน้า
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องรอถึงขนาดนั้นระหว่างนี้ซื้อกินกันไปก่อนนะฮะ
1: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม
2: ่มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนาริน

0: แม่น้ำสแกกรังเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดนครสวรรค์กับอุทัยธานีลักษณะก็เป็นลำคลองนี่แหละกว้างก็ประมาณสัก20วาโดยเฉลี่ยลึกประมาณสัก45วาหน้าแล้งน้ำแห้งขาดเป็นห่วงห่วงหน้าฝนบางวันน้ำครึ่งฝั่งตกกลางคืนเสียงเป็ดไก่ร้องกันให้ขมปรากฏว่าน้ำท่วมใต้ถุนบ้านแล้วพอรุ่งเช้าก็แห้งเหลือติดก้นคลองเดินข้ามสบายสบายนะแปลกมีเรื่องขำขำเล่ากันว่าเย็นวันหนึ่งน้ำล้นตลิ่งพอเช้ามืดลูกสะใภ้ลุกขึ้นหุงข้าวก็เห็นว่าน้ำลดขอดก้นคลองก็ข้ามไปเก็บฝักบุ้งฝั่งตรงข้ามเอามาแกงส้มพอฟ้าสางลูกสะใภ้กำลังตำน้ำพริกแม่ผัวตื่นร้องถามในมุ้งว่าแกงอะไรลูกสะใภ้บอกว่าแกงส้มผักบุ้งแม่ผัวถามอีกว่าเอาผักบุ้งมาจากไหนลูกสะใภ้ก็บอกว่าไปเก็บมาจากฝั่งขโนนเท่านั้นละแม่ผัวฉุนกึกขึ้นมาเข้าใจว่าลูกสะใภ้แกล้งแดกดันก็เย็นวานนี้น้ำยังล้นฝั่งเต็มปรีมันจะข้ามไปยังไงเรือแพก็ไม่มีเลยด่าไปสองสามคำก็เกิดโต้เถียงกันอย่างเผ็ดร้อนทะเลาะกันเพราะแม่น้ำสแกกรังนี่แหละนะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงสภาพของแม่น้ำสแกกรังที่ปลายทางไหลผ่านตัวเมืองอุทัยธานีเขาเรียกบ้านสแกกรังในอดีตคืออำเภอน้ำซึมสมัยนั้นอุทัยธานีไม่มีอำเภอเมืองนะเหมือนกับปากน้ำโพกับนครสวรรค์นะมันก็ที่เดียวกันแม่น้ำสายนี้ไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาที่บ้านคุ้งสำเภาหรือว่าอำเภอมโนรมนะก็อันเดียวกันนั่นแหละคุ้งสำเภากับมโนรมจังหวัดชัยนาททีนี้เรื่องของเรื่องเกิดขึ้นในคุณสมพรเล่าให้ฟังว่าประมาณสัก50ปีมาได้ตอนนั้นคุณสมพรยังเด็กอยู่พอจำความได้หมู่บ้านในละแวกนั้นเป็นแหล่งสำราญที่เรื่องชื่อลือชาของบรรดาหนุ่มๆคือกลางคืนมีการเล่นรำกลองยาวเป็นประจำสาวๆในหมู่บ้านมีเป็น10แต่ที่ดังกว่าใครอื้อเฉากว่าใครเนี่ยก็คือแม่ส้มเกลี้ยงเพราะแม่ส้มเกลี้ยงเนี่ยแกเป็นคนบริการความสุขแก่หนุ่มๆนะอยู่ตลอดเป็นที่ล่วงรู้กันทั้งบางไม่ว่าหนุ่มหรือแก่ทีนี้ทิดม้วนเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ก็รอก็ติดอยู่ไม่ขาดก็มาเจอแม่ส้มเกลี้ยงเขาเอาละสิขิงก็ราหว่าก็แรงขาก็แรงนะได้เสียกันลับๆเนี่ยเพราะไอ้เรื่องกลองยาวเป็นเหตุเนี่ยนะมาตีกลองยาวกันทุกคืนจนกระทั่งเกิดม่านหัวขนโดยไม่ตั้งใจสนุกจนลืมตัวทิดม้วนนี่แกเป็นหนุ่มใหญ่อายุสัก26 27เป็นคนเจ้าสำราญเที่ยวเตร่เป็นประจำไม่ทำมาหากินอะไรทั้งที่บวชเรียนแล้วพ่อแม่ก็เลยจับมั่นกับลูกสาวชาวบ้านนะแต่อยู่คนละตำบลกำหนดจะแต่งงานกันอีก3เดือนข้างหน้าทีนี้พอมาได้กับแม่ส้มเกลี้ยงแล้วก็เกิดจะมีลูกขึ้นมาเลยนะทีนี้ทิดม้วนที่เคยร่าเริงตามวิสัยเพลย์บอยก็กลายเป็นคนเงียบขรึมจนพ่อแม่แปลกใจแกกระอักกระอ่วนบอกไม่ถูกคิดไม่ตกว่าจะทำยังไงกับส้มเกลี้ยงเหตุเพราะตัณหาตัวเดียวหวังสนุกเพียงชั่วครู่ชั่วยามเพื่อจะดับกามกลายเป็นเรื่องใหญ่โตเกิดพยานบาปขึ้นมาไหนจะเสียหน้าทั้งฝ่ายคู่มั่นไหนผู้คนจะเยาะหยันว่าคว้าผู้หญิงสำส่อนมาเป็นเมียในที่สุดทิดม้วนก็เกิดความคิดขึ้นอย่างหนึ่งทิดม้วนก็ชวนส้มเกลี้ยงเข้าพิธีวิวาห์เหาะผู้หญิงเนี่ยอยากจะหาหลักแหล่งอยู่แล้วเนี่ยส้มเกลี้ยงเพราะเร่ร่อนรักมานานก็ไม่อิดออดจนนิดเดียวก็เก็บผ้าเก็บผ่อนหอบตามทิดม้วนไปในคืนนั่นแหละสองหนุ่มสาวก็ลัดเลาะไปนอกเส้นทางเนื่องจากเกรงว่าถ้าผู้คนพบเห็นจะเป็นที่ขายหน้าเพราะว่าหนีตามกันไปในเวลากลางวันแสกๆมีแต่เขาหนีตามกันกลางคืนนะไม่รู้ว่าสายตาคู่หนึ่งกำลังจ้องมองอย่างไม่กระพริบนะเป็นตาของยายเมาฉายายายเมาปากมาแกไปเกี่ยวแฝกที่ชายป่ากำลังนั่งพักเหนื่อยคลายร้อนที่ซุ้มไม้ทั้งสองคนที่หนีตามกันมานี่มองไม่เห็นก็นึกว่าปลอดคนแล้วส้มเกลี้ยงก็ถือห่อผ้าเดินนำหน้าทิดม้วนก็ขัดมีดเหน็บเดินตามหลังพอมืดสนิทก็ถึงวัดแห่งหนึ่งที่อยู่ริมแม่น้ำสแกกรังก็นั่งพักที่ชายฝั่งใต้ต้นมะขามนะส้มเกลี้ยงก็บอก ว่านี่พี่ทิศเมื่อไหร่จะออกเดินทางกันสักทีล่ะมานั่งคอยอะไรอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วฉันนัดไอ้ยอดให้มันมารับที่นี่เอ๊ะจนป่านนี้ก็ไม่เห็นมาไอ้ยอดไหนอ่ะเพื่อนฉันเองคนหนองเต่าก็เราก็ไปกันเองได้นี่บ้านหนองเต่าเคยไปตั้งหลายหนแล้วข้าไม่รู้จักบ้านมันหรอกยิ่งมืดค่ำยังจะไปถามใครได้เอ๊ะแปลกเพื่อนฝูงกันแท้ๆไม่รู้จักบ้านทิดมวนก็วางแผนไว้แล้วเป็นแผนที่ใครๆก็ไม่คาดคิดว่าคนอย่างทิดมวนซึ่งบวชเรียนถึง2พรรษาจะกล้าหาญชาญชัยใจอมหิตอย่างนั้นในขณะที่ส้มเกลี้ยงเผลอตัวเหม่อมองสายน้ำในความมืดทิดมวนก็ชักมีดเหน็บซึ่งรับไปอย่างคมกริบยังกับมีดโกนควันฉับเข้าที่ก้านคอส้มเกลี้ยงเต็มแรงเลยจนขาดห้อยร่องแรงร่างนั้นดีดผึ่งสุดแรงหงายหลังฟาดพื้นดินพลาดสั่นดิกๆเหมือนปลาถูกทุบหัวไม่มีเสียงร้องสักแอะเดียวทิดมนก็เอามีดควันซ้ำอีกครั้งแล้วก็จับผมดึงโยนหัวลงน้ำดึงแขนศพพร้อมกับห่อผ้าลากตรงตามลงไปในน้ำด้วยตอนนั้นน้ำกำลังเต็มฝั่งนะทิดบัวคนละแวกนั้นไปลงเบ็ดในแม่น้ำตอนกลางคืนตกดึกชักง่วงก็พายเรือลัดเลาะหาที่นอนจนถึงป่าไผ่ใกล้ๆบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยพอแถวนั้นชายไผ่มันห้อยจมน้ำกลายเป็นซุ้มกันน้ำค้างได้อย่างดีก็ผูกเรือกับโคนต้นไผ่ก็ปล่อยเชือกไว้พอสมควรเผื่อน้ำลงมากจะได้ไม่ค้างแห้งก็นอนหันหัวไปทางท้ายเรือติดกับชายต้นไผ่ถ้าเรือค้างแห้งตอนน้ำลงจะได้รู้ใกล้สว่างน้ำลงค่อนคลองชายไผ่นี่พ้นน้ำเกือบวาเรือก็เลื่อนตามระดับน้ำจนกระทั่งตอนท้ายตรงกับชายต้นไผ่พอดีทิดบัวกำลังฝันเหมือนกับคนครึ่งหลับครึ่งตื่นแกรู้สึกว่าเรือถูกเขย่าอย่างแรงจนโครงเคลงพอลืมตาขึ้นก็เห็นภาพที่น่าขนพองสยองกล้าวแทบจะสิ้นสติไปในบัดดลเป็นร่างของผู้หญิงที่ไม่มีหัวเลือดแดงฉานท่วมตัวที่ปลายลำคอนี่เลือดยังไหลปุดเหมือนน้ำที่กำลังเดือดมันไหลขึ้นจนย้อยลงตามบ่าตามอกไม่ขาดสายเป็นทานเลือดที่น่าเสียวสยองเหลือเกินขนาดทิดบัวชายชะกันอกสามศอกยังทนแทบไม่ได้ต้องนอนหลับตาอยู่เป็นครู
1: ่พักสักครู่กับท่านผู้ฟังเราค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดทิพมงคลตองห้าตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายน้ำมังคุดตราพนารินขวดหนึ่ง390-360บาทนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงของคนที่หายใจไม่อิ่มเวียนหัวนะว่าเป็นยังไงแบบไหนพอดื่มน้ำมังคุดเข้าไปแล้วเขาจะเป็นยังไงฟังดูพิจารณาดูครับท่านผู้ฟัง
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านจะหยุดจะเข้าก่อนมันดังแกลกสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านมื้อนี้ผมพาพี่น้องมาเยี่ยมยามถามข่าวนำมาหอดเฮือนหาคนที่ดื่มน้ำมังคุดที่มงคลตองห้าตราพนาลินมาจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับอยู่กับแม่คนหนึ่งเจ้าซื้ออย่าง
3: แม่เขียว
2: แม่เขียว
3: จ้ะ
2: นามสกุล
3: สวยชีท่าย
2: ังก่อ
3: สวยชีท่า
2: ก็ต้องดังในเถอะสวยชีท่าแม่เขียวเจ้าอยู่ยี่ปีแล้ว
3: 64ปี
2: 64ปีอยู่บ้านอย่างนี
3: ้บ้านน้ำรัด
2: บ้านน้ำรัด
3: จ้ะ
2: ตำบล
3: ไส้ท่อง
2: ไส้ท่อง
3: อำเภอชีบุญเลี้ยง
2: จังหวัดหนองบัวลำภูอ๋อแม่เขียวเจ้าเฮ็ดอย่างนี้สารกระติบ
3: จ้ะ
2: สาร
3: สารกระติบ
2: คือสารคลองเดี๋ยวจกสารในมือจังหน่อยนี
3: ่สื่อเพิ่นมั้ย
2: ฮะ
3: สื่อเพิ่นมาหยิบมาตัดใส
2: ่สื่อเพิ่นมาตัดใส
3: ่
2: อ
3: ๋
2: อเฮ็ดเป็นกระติบสําเร็จรูปขึ้นมาอีกบัดเฮ็ดแล้วนี่กระติบนึงนี่ขายจักบาทนี่
3: 95บาท
2: 95บาท
3: อ
2: ๋องามตัวละ อาจจะถามแม่เขียวเน
4: า
2: ะคือว่า
4: ฟังรายการเคาะข่าวค่ำร่วมข่าวเด่น
5: เป็นข่าวดัง
4: สารพันเรื่องราว
5: ใน
4: เคาะข่าวค่ำ
5: สวัสดีค่ะ 19:30 นพบกับเคาะข่าวค่ำนะคะจากกันวันนี้วันจันทร์ที่28กันยายน2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราจะกันทุกวันนะคะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกอีกหนึ่งช่องทางผ่านทางเพจ Facebook แล้วไลฟ์เฟซบุ๊กกันกันด้วยนะคะพิมพ์สถานีข่าวสนามเป้าเข้ามากดติดตามเพิ่มเพื่อนกันไว้นะคะใครอยู่ท้องที่ไหนน้ำยังท่วมอยู่ไหมส่งมาบอกเรากันบ้างนะคะรวมถึง ใครตอนนี้น้ำลดแล้วสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วส่งมาแชร์กันบ้างค่ะแต่สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครต้องบอกว่าวันที่3ของน้ำท่วมเนี่ยบางพื้นที่แห้งแล้วบางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะส่วนที่กาญจนบุรีต้องเตรียมตัวเลยค่ะเพราะฝนย้ายจากกรุงเทพสถานีต่อไปคือกาญจนบุรีนะคะล่าสุดเริ่มมีรายงานฝนตกหนักกับน้ำป่าไหลหลากแล้วด้วยส่วนที่ระยองต้องเคลียร์กันหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่าอ่างเก็บน้ำแตกจริงๆไม่ได้แตกนะคะแต่ว่าเป็นสปิลเวย์ที่เสียหายตอนนี้กรมชลกำลังเร่งซ่อมแซมอยู่นะคะซึ่งสถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงและยังคงจำเป็นต้องรีบแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยด่วนด้วยเดี๋ยวเราอัปเดตกันต่อส่วนในโซเชียลที่ก่อนหน้านี้มีการแชร์ชายหนุ่มคนหนึ่งหยิบเจ็ตสกีมาแล้วก็มาซิ่งเลยค่ะกลางกรุงเลยค่ะเส้นพระราม9ตรงนั้นเนี่ยเป็นน้ำหมดแล้วเพราะน้ำท่วมเส้นเพชรบุรีนะคะเส้นพระราม9เพชรบุรีตัดกันปรากฏว่าล่าสุดศาลสั่งจำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทหนุ่มคนนี้เป็นนักเรียนนอกอ้างว่าไม่รู้ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยไม่รู้ว่ามันจะต้องเห็นอกเห็นใจกันในยามนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นการสร้างความเดือดร้อนรำคาญแล้วหวังว่าทำไปเนี่ยจะทำให้คนไทยมีความสุขผ่อนคลายขึ้นบ้างนี่คือเหตุผลที่เขาทำแล้วเขาแจ้งแบบนี้นะคะเป็นลูกชายอดีตนางเอกดังที่ไปซิ่งเจ็ตสกีบนถนนเพชรบุรีนะคะก็เจ้าตัวสารภาพค่ะก็ได้ลดโทษแต่ว่าต้องรอลงอาญาแล้วก็พร้อมกับมีการควบคุมความประพฤตินะคะรวมถึงเจ้าที่ก็ริบเรือของกลางก็คือเจ็ตสกีด้วยแต่ดราม่าอาจจะไม่จบนะคะเพราะว่ามีคนตาดีไปเห็นว่าเจ้าตัวเนี่ยโผล่คอมเมนต์ใต้เพจนึงพิมพ์ภาษาอังกฤษนะคะ YOO โย่แบบนี้เหมือนลักษณะแบบไม่ได้สลดเลยไม่ได้รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปเลยยังเข้าไปเหมือนเห็นเป็นเรื่องสนุกด้วยซ้ำนะคะโลกโซเชียลก็พูดกันเยอะส่วนศาลรัฐธรรมนูญค่ะวันนี้วินิจฉัยคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งบอกว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่ให้กกต.มีมาตรการที่รัดกุมมากขึ้นเข้มงวดมากขึ้นไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลและการออกเสียงนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
6: สนับสนุนโดย
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไฮดีเซล SSH

0: ีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
2: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
3: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: วันนี้เป็นวันที่3แล้วนะคะน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็บางพื้นที่แห้งแล้วบางพื้นที่มีน้ำท่วมขังเพราะว่าล่าสุดอัปเดตเนี่ยช่วงเส้นลาดพร้าวซอยประมาณ80กว่า83เนี่ยนะคะแห้งแล้วแต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะฝนน้อยลงค่ะแต่ว่าที่ต้องจับตาคือกาญจนบุรีเพราะว่ารับฝนต่อจากกรุงเทพเลยนะคะส่วนทางฝั่งตะวันออกก็จะมีรายงานเรื่องของอ่างเก็บน้ำที่ระยองไม่ได้แตกนะคะแต่ว่าสปิลเวย์นั้นพังเสียหายตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะนายกเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมกับติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะนายกก็สั่งการให้ผู้ว่ากทม.เป็นผู้บัญชาการหลักเป็นซิงเกิลคอมมานด์ในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและการบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันภารกิจเร่งด่วนที่สุดที่นายกย้ำคือการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดค่ะจัดลำดับความสำคัญในการเข้าช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นนายกบอกว่าให้ไปก่อนเลยเป็นลำดับแรกส่วนภาพรวมถ้าพูดถึงสถานการณ์น้ำทั้งประเทศนะคะนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยมีปริมาณฝนลดลงอาจจะมีฝนตกอยู่บ้างแต่ไม่หนักฝนที่ตกหนักๆจะเลื่อนมาที่ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพแล้วเลื่อนต่อไปทางตะวันตกของประเทศไทยทางนี้ยังมีบางชุมชนในกทม.ที่มีน้ำท่วมสูงได้แก่เคหะคลองจันทน์เคหะร่มเกล้าเคหะรามอินทาซอยประเสริฐมนุกิจ27ซอยลาดพร้าว101ซอยรามคำแหง24ตรงนี้ต้องระบายน้ำไปสู่แม่น้ำบางปะกงซึ่งปริมาณน้ำในแม่น้ำบางปะกงยังมีอยู่เยอะพอสมควรการระบายน้ำมีระยะทางไกลดังนั้นความช่วยเหลือจะยังเข้าไปถึงจุดนี้เป็นหลักก่อนถ้าเกิดประชาชนต้องการความช่วยเหลือติดต่อ1555นะคะ1555กทม.ยังมีพื้นที่เฝ้าระวังอีกก็คือเขตยานาวาบางคอแหลมคลองเตยวัฒนาพระโขนงบางนาบางกะปิแล้วก็สะพานสูงบางส่วนคำถามคือพื้นที่กรุงเทพตะวันออกต้องใช้เวลาอีกกี่วันประชาชนจะเข้าพื้นที่ได้นายเอกภพบอกว่าฝั่งพื้นที่ลาดกระบังถ้าฝนไม่ตกเพิ่มภายใน 2-3 วันนี้น้ำน่าจะลดเร็วค่ะส่วนฝั่งทนเนี่ยแม้จะมีกลุ่มเมฆฝนเข้ามาตามปริมาณฝนเนี่ยเช็คแล้วไม่เท่ากับ2วันที่ผ่านมานะคะคุณเอกภพบอกจะทำให้ฝั่งธนบุรีมีความเสี่ยงน้อยลงส่วนเงินเยียวยาค่ะกทม.นั้นจะแยกเป็น2ส่วนในส่วนของกทม.อยู่ในหลักเกณฑ์ของผู้ว่ากทม.เลยดำเนินการอยู่ได้เลยอีกส่วนหนึ่งของปภ.คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่รัฐบาลจะสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะนำกรอบวงเงินเข้าพิจารณาในที่ประชุมครม.และต้องรอความชัดเจนจากกทม.อีกครั้งหนึ่งด้วยแต่นี้เรื่องเงินเยียวยาในส่วนของกทม.ก็มีความเห็นมาจากคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ตอบผู้สื่อข่าวเรื่องของเกณฑ์การเยียวยาพี่น้องกรุงเทพมหานครนะคะบอกว่าจะได้เงิน 9,000 บาทต่อครัวเรือนใช่ตัวเลขนี้ไหมมันเป็นมาตรฐานเดียวกันกับจังหวัดอื่นที่เคยเกิดสถานการณ์น้ำท่วมแล้วเขาก็ได้เลขนี้คุณพระดอนบอกว่ามีสิทธิ์ที่จะได้เลขนี้นะคะเพราะว่าทั่วประเทศต้องใช้เกณฑ์เดียวกันเพียงแต่กทม.จะมีเกณฑ์อย่างไรจะมีงบกลางของกทม.อย่างไรและในส่วนที่ต้องเพิ่มเติมเท่าไหร่รัฐบาลก็พร้อมที่จะสนับสนุนค่ะส่วนทิศทางของฝนเมื่อกี้เราอัปเดตกันไปบ้างแล้วว่าจะค่อยๆขยับไปทางตะวันตกของกทม.สักพักนึงก็จะไปทางตะวันตกของประเทศหลายคนก็เลยเป็นห่วงนะคะวันนี้โฆษกรัฐบาลก็แถลงบอกว่าจะเคลื่อนเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วค่ะซึ่งตอนนี้ถ้าไปเช็คที่การนี่ฝนตกอยู่แล้วนะคะตอนนี้ฝนตกอยู่แล้วมีพื้นที่ที่มีการแจ้งเตือนประชาชนว่าอาจจะต้องเตรียมอพยพ นอกเหนือจากอพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงอันนี้ต้องเตรียมเลยคือหนองปรืออำเภอหนองปรืออำเภอบ่อพลอย2อำเภอนี้นะคะต้องเตือนเลยค่ะแล้วก็ต้องเฝ้าระวังต่อเลยที่จังหวัดราชบุรีต่อเนื่องกันมาเลยเพราะว่าฝนก้อนนี้กาญจนบุรีราชบุรีแล้วเคลื่อนต่อไปเพชรบุรีนะคะก็ต้องเฝ้าระวังอีก4อำเภอคือแก่งกระจานท่ายางบ้านลาดและอำเภอเมืองเพชรบุรีค่ะเต็มตัวนะคะทีนี้สำหรับจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้ก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วเพราะว่ากาญจนบุรีเขามีน้ำป่าที่ทะลักมาท่วมถนนตอนนี้กระแสน้ำพัดรถกระบะตกลงไปช่วยคนเอาไว้ได้2อีก2สูญหายเหตุเกิดตั้งแต่เมื่อเย็นของเมื่อวานนี้ด้วยนะคะอันนี้คือน้ำป่าที่ทะลักเข้าท่วมตรงทองผาภูมิที่กาญจนบุรีสำหรับ2รายที่ยังไม่พบตัวเป็นแม่กับลูกสาวทราบชื่อต่อมาคือนางตองอายุ55ปีส่วนลูกสาวอายุ12ค่ะเป็นชาวบ้านตำบลชะแลแล้วฝนที่ตกหนักต่อเนื่องทำให้มีน้ำป่าไหลลงมาที่แม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เลยต้องเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำของทั้ง2สายนะคะแควน้อยกับแควใหญ่นี่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยส่วนภาคตะวันออกของประเทศค่ะมีกลุ่มฝนอีกก้อนหนึ่งที่ระยองมีอ่างเก็บน้ำประแสมีปริมาณน้ำ331ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 112% ของความจุก็คือเกินที่จะจุได้นะคะก็เลยต้องระบายน้ำผ่านสปิลเวย์อีกจุดหนึ่งคืออ่างเก็บน้ำคลองละโอกอยู่ที่จังหวัดระยองจากการติดตามข่าวในโลกออนไลน์มีการแชร์เขื่อนจะแตกแชร์ว่าเขื่อนจะแตกนะคะที่ระยองก็ตรวจสอบแล้วบอกว่าเป็นเขื่อนดินไม่ได้แตกค่ะแต่ว่าด้านข้างที่เห็นภาพเป็นหูของสปิลเวย์เสียหายจากน้ำกัดเซาะซึ่งกรมชลประทานกำลังแก้ไขพื้นที่2อำเภอของจังหวัดระยองได้รับผลกระทบคือตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงและตำบลน้ำเป็นอำเภอชะเมาสำหรับอ่างเก็บน้ำคลองละโอกก็เรียกกันว่าเขื่อนเขาจุกต้องบอกว่ายังน่าเป็นห่วงนะคะนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ค่ะแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาโดยมีการระดมเครื่องจักรหนักเข้าพื้นที่นะคะพร้อมนำเขาเรียกว่าชีทพายหรือว่าเข็มพืชเหล็กมันจะเป็นแผ่นเหล็กขนาดยาวค่ะอันนี้เอาไว้ตอกลงดินในแนวดิ่งใช้เสริมแนวป้องกันแล้วก็สกัดการกัดเซาะของกระแสน้ำรวมถึงควบคุมพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการซุดตัวหรือความเสียหายเพิ่มเติมซึ่งอ่างเก็บน้ำคลองละโอกนี่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางความจุอยู่ที่22ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะตอนนี้ก็ซ่อมแซมตรงหูด้านขวาของสปิลเวย์อยู่กลับมาที่ภาคกลางค่ะที่อยุธยาหลังเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนประกอบกับมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยค่ะน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำและคลองโดยรอบเกาะเมืองมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้7อำเภอประกอบไปด้วยอำเภอเสนาผักไห่บางบานบางไทรพระนครศรีอยุธยาบางปะอินแล้วก็บางปะหันรวมทั้งหมด95ตำบล479หมู่บ้าน20ชุมชน 21,173 ครัวเรือนเบื้องต้นมีรายงานว่ามีเสียชีวิตจากน้ำท่วมนะคะ1รายในพื้นที่อำเภอเสนาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำบริเวณรอบเกาะเมืองของพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นเทศบาลนครศรีอยุธยาได้นำเรือมาแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยนะคะเพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางเข้าออกตอนนี้ต้องแจกเรือเพราะว่าถนนเนี่ยถูกน้ำท่วมหมดแล้วก็เตรียมให้การช่วยเหลือดูแลในด้านต่างๆต่อไปซึ่งชาวบ้านก็ยังคงเกาะติดราคาเรื่องของสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทางด้านผู้บัญชาการทหารบกค่ะได้สั่งการเร่งเสริมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในพื้นที่วิกฤตเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องนะคะโดยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยค่ะว่าพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกและผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกสั่งการไปยังหน่วยขึ้นตรงศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องของการเคลื่อนย้ายประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยการช่วยเหลือกรณีประชาชนขาดแคลนเครื่องมืออุปโภคบริโภครวมถึงกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษโดยให้ทุกหน่วยดำรงการจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อสนับสนุนทุกภาคส่วนอย่างเต็มกำลัง และให้พิจารณาจัดหน่วยทหารจากพื้นที่ที่สถานการณ์เบาบางก็ให้เข้าไปช่วยระดมในพื้นที่ที่ยังวิกฤตนะคะแล้วก็จัดตั้งตำบลแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มรถครัวสนามพระราชทานและรถครัวสนามกองทัพบกประกอบกับอาหารปรุงสุกแจกจ่ายในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรวมถึงใช้กลไกของศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะเข้าช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยวิกฤตให้ปลอดภัยและการเปิดให้ใช้พื้นที่หน่วยทหารในการเป็นพื้นที่ช่วยเหลือด้วยนะคะกองทัพบกก็ไม่ทิ้งค่ะช่วงนี้ต้องเร่งให้การช่วยเหลือเพราะว่าโอ้โหในพื้นที่ต้องบอกว่าชั้นในอย่างกรุงเทพนี่อ่วมมากจริงๆนะคะปีนี้เดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ายังมีประเด็นเรื่องของคำพิพากษาศาลฟันเรื่องของการขี่เจ็ตสกีบนถนนเพชรบุรีด้วยช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
6: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
2: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
3: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
4: วันนี้ที่ศาลแขวงพระนครเหนือศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะนะคะพนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแขวง2ยื่นฟ้องนายสอนเกตสิริอายุ27ปีเป็นลูกชายของจอยจามจุรีเชิดโฉมค่ะอดีตนักแสดงดังยุค90เป็นจำเลยกรณีกระทำให้ได้รับความเดือดร้อนรำคาญในที่สาธารณะนะคะเพราะว่าจากการขับเจ็ตสกีบนถนนเพชรบุรีขณะที่น้ำท่วมขังเพื่อสร้างคอนเทนต์สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นในที่สาธารณะจำเลยให้การรับสารภาพค่ะศาลจึงพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดจำคุก1 เดือนปรับ 10,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ให้แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งค่ะคงจำคุก15 วันปรับ 5,000 บาทโทษจำคุกให้รอลงกันลงโทษไว้ก่อนนะคะมีกำหนด1 ปีให้คุมความประพฤติจำเลยอีก1 ปีให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ3 ครั้งภายในเวลาที่คุมความประพฤติกับให้ทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์เป็นเวลา12 ชั่วโมงโดยด่วนเจ้าพระยาออกประกาศงดเข้าจอดรับส่งที่ท่าสะพานกรุงธนนะคะหรือว่าสังฮีนะคะเป็นการชั่วคราวตั้งแต่อังคารคือพรุ่งนี้29 กันยายนเป็นต้นไปเนื่องจากระดับน้ำสูงค่ะเดี๋ยวจะกลับมาให้บริการจอดรับส่งอีกครั้งหากสถานการณ์ระดับน้ำกลับมาเป็นปกตินะคะพรุ่งนี้งดก่อนใครที่ใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยานะคะถ้าตรงสะพานกรุงธนก็คือสะพานสังฮีปิดนะคะพรุ่งนี้ปิดชั่วคราวไม่รับไม่ส่งทั้งนั้นนะคะและเมื่อมีปัญหาน้ำท่วมค่ะก็จะเกิดปัญหาเรื่องของสินค้าขาดแคลนตามมาเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการกักตุนสินค้าอีกหนึ่งเรื่องที่ตามมาเลยก็คือการขึ้นราคาสินค้าค่ะทำให้ทางกระทรวงพาณิชย์นี่ต้องสั่งคุมเข้มนะคะห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาและคุณต้องติดป้ายให้ชัดเจนด้วยนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ว่าสั่งการให้ทุกหน่วยงานรวมถึงพาณิชย์จังหวัดกรมการค้าภายในไปดูแลเรื่องของราคาสินค้าให้มีการติดป้ายราคาสินค้าและไม่ให้มีการขึ้นราคาอย่างผิดปกติหากพบเห็นการขึ้นราคาสินค้าที่ผิดปกติแจ้งมาได้นะคะหมายเลข1569ค่ะส่วนสินค้าที่ขาดจากชั้นวางไปหลายคนอาจจะเห็นภาพในร้านสะดวกซื้อนะคะเข้าไปเป็นชั้นว่างๆโล่งๆหลายคนบอกโอ้โหไม่เคยเจอภาพนี้ค่ะคนก็กังวลเพราะว่าข่าวสารจากทางราชการที่จะมาแจ้งเตือนก่อนหน้านี้แล้วทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปเมื่อไหร่ตอนนี้คนไม่ค่อยมั่นใจบอกว่าฝนตกไม่มากไม่หนักเหมือน54แต่คนก็บอกว่าอ่วมกว่า54เยอะนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยกังวลมากก็ไปซื้อของไปตุนของกันไว้กลัวว่าเดี๋ยวจะไม่มีอะไรรับประทานถ้าเกิดมันท่วมหนักแล้วฝนมันตกแช่นะคะเรื่องของขาดเนี่ยตอนนี้รถขนส่งสินค้ามันไม่สามารถเข้าไปยังจุดนั้นๆได้นะคะสิ่งที่ทางรัฐมนตรีชี้แจงท่านก็เลยบอกว่าตอนนี้มีการประสานกับทางกระทรวงกลาโหมคือขอให้เอารถทหารน่ะเข้าไปใช้ขนส่งสินค้าให้หน่อยเพราะว่ารถขนส่งสินค้าทั่วไปมันไม่สูงไม่พอค่ะอาจจะเข้าไปส่งไม่ได้ในบางเส้นทางตอนนี้ก็เลยประสานไปยังกลาโหมแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอารถทหารเข้าไปใช้แทนอีกหนึ่งคดีที่หลายคนติดตามค่ะคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะคะบอกว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญค่ะไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่ให้กกต.มีมาตรการที่รัดกุมและก็เข้มงวดเพื่อไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลและการออกเสียงศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยในคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องร้องเรียนจำนวน22 เรื่องพร้อมความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ดำเนินการจัดการเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8 กุมภาพันธ์ปี2569กำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตร มีการใช้รหัสแท่งหรือบาร์โค้ดและรหัส QR หรือ QR code ซึ่งน่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลคะแนนได้ทำให้การออกเสียงลงคะแนนไม่ได้เป็นไปโดยลับเป็นการกระทำที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญโดยมีนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ผู้ถูกร้องที่1นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ผู้ถูกร้องที่2ร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการกกต.ผู้ถูกร้องที่3เข้ารับฟังการอ่านคำวินิจฉัยโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าจากข้อเท็จจริงที่ผู้ร้องนำสืบและพยานหลักฐานจากการไต่สวนไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าบุคคลใดหรือหน่วยงานใดนำบัตรเลือกตั้งไปเชื่อมโยงกันเพื่อสืบทราบผลการออกเสียงลงคะแนนจนทำให้สามารถทราบได้ว่าผู้ร้องเรียนหรือประชาชนคนใดลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดข้อกล่าวอ้างของผู้ร้องยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังว่าการให้มีรหัสแท่งบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งเป็นการทำลายหรือทำให้สาระสำคัญของหลักการเลือกตั้งโดยลับและเสรีภาพในการออกเสียงลงคะแนนของประชาชนเสียไปแต่แม้การระบุรหัสแท่งบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไม่มีปัญหาความชอบธรรมด้วยรัฐธรรมนูญอันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้ร้องเรียนหรือประชาชนเพื่อมีสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแต่ข้อเท็จจริงแสดงเห็นถึงผลกระทบต่อความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้งที่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมผู้ถูกร้องทั้ง3ควรกำหนดรูปแบบการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งโดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งหรือป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งโดยไม่ใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดบนบัตรเลือกตั้งที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระบบตัวตนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผลการออกเสียงลงคะแนนอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นและควรกำหนดวิธีการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งที่พิพาทกันตามคำวินิจฉัยนี้ให้มีมาตรการรัดกุมและเข้มงวดเป็นการเฉพาะไม่ให้มีการกระทำโดยผิดกฎหมายเพื่อเข้าถึงข้อมูลและการออกเสียงลงคะแนนของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งอาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงวินิจฉัยว่าการใช้รหัสแท่งบาร์โค้ดและรหัส QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งไม่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้ร้องเรียนและประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสรุปนะคะคดีบาร์โค้ดที่เห็น QR โค้ดที่เห็นบนบัตรเลือกตั้งไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญค่ะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วนะคะไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วยค่ะแต่บอกว่าให้กกต.ไปมีมาตรการให้รัดกุมมากกว่านี้อย่าไปทำสัญลักษณ์ไปที่มันจะสามารถสืบค้นตรวจค้นตรวจทานสอบกลับไปยังผู้ออกสิทธิ์ออกเสียงได้รวมถึงมาตรการการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งให้มีความปลอดภัยด้วยนะคะวันนี้28กันยายนค่ะตรงกับวันพระราชทานธงชาติไทยค่ะเช้านี้8โมงเช้าหลายภาคส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติเช่นบริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเรื่องในวันพระราชทานธงชาติประจำปี2569นะคะซึ่งตามมติครม. 20 กันยายนปี 2559 เห็นชอบกำหนดให้ 28 กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย National Flag Day เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติเป็นการน้อมนำในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเมื่อ28กันยายน2460สำหรับธงชาติไทยเดิมมีหลายรูปแบบค่ะจนรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่และเปลี่ยนแถบสีธงชาติให้เป็น3สีดังเช่นธงชาติสำคัญของประเทศมหาอำนาจและทรงพระราชทานนามว่าธงไตรรงค์โดยทรงพระราชทานความหมายของสีไว้ดังนี้สีแดงหมายถึงเลือดอันยอมพลีเพื่อทำรงรักษาชาติและศาสนาสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์แห่งศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงสีส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์มากันที่ข่าวดีกันบ้างนะคะน้องลิซ่าค่ะลาลิซามโนบาลดังไม่หยุดฉุดไม่อยู่แล้วนะคะล่าสุดคว้ารางวัล Best Pop ที่งาน MTV Music Video Awards 2026จากผลงานเพลง Dream นะคะที่มิวสิกวิดีโอเพลงนี้เธอได้ร่วมงานกับนักแสดงชาวญี่ปุ่นอย่างเคนทาโร่ซากคากุชิซึ่งการคว้ารางวัลครั้งนี้ทำให้เธอกลายเป็นศิลปินเดี่ยว K-POP คนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รางวัล Best Pop ด้วยนะคะข่าวนี้เป็นข่าวดีของวงการบันเทิงแต่อีกข่าวนึงเป็นข่าวเศร้านะคะอดีตนักร้องดังคุ ุณต๋องวงทูเสียชีวิตแล้วนะคะลูกสาวเพิ่งจะขอรับบริจาคเลือดไปให้คุณพ่อหลังจากผ่าตัดแล้วเสียเลือดมากวันนี้พี่ชายของคุณต๋องวงทูค่ะคุณสุรพงษ์จำลองกุลได้โพสต์แจ้งการสูญเสียน้องชายคุณต๋องวงทูหรือคุณสุรพันธ์จำลองกุลหลังป่วยเป็นมะเร็งโพรงจมูกระยะที่4เมื่อ10:20 นของวันนี้นะคะที่โรงพยาบาลภูมิโดยมีผู้เข้ามาแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากลูกสาวคุณต๋องค่ะคุณเพเปิลเพิ่งประกาศขอรับบริจาคเลือดให้คุณพ่อเนื่องจากคุณพ่อได้เข้ารับการผ่าตัดโพรงจมูกแล้วก็เสียเลือดเป็นจำนวนมากจำเป็นต้องใช้เลือดแล้วก็เกล็ดเลือดจากโรงพยาบาลในการรักษานะคะสำหรับงานรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมรอติดตามทางครอบครัวค่ะเดี๋ยวจะมีแจ้งให้ทราบต่อไปปิดท้ายติดตามผลงานกีฬาเอเชียนเกม2026ค่ะที่สนามอิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะคะวิลกลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยมือ2ของโลกโชว์ฟอร์มค่ะเอาชนะอันวีฟาฮานมืออันดับ10ของโลกจากอินโดนีเซียไปขาดลอย2-0เกมในรอบรองชนะเลิศตีตัวผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศประเภทเดี่ยวชายไปได้สำเร็จพบโลคิวเยนมือ13ของโลกจากสิงคโปร์โปรแกรมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวจะมีขึ้นอังคารที่29กันยายนนี้นะคะเริ่มเวลา15:00 นเป็นต้นไปตามเวลาในประเทศไทยส่วนเทเบิลเทนนิสหญิงคู่หญิงสุธาสินีสเวตบุตรและทิพย์อรวรรณพารนังพ่ายให้กับคู่จีนมืออันดับ2ของโลกไป0-4เกมค่ะในรอบรองชนะเลิศนะคะแต่ก็ถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการคว้าเหรียญทองแดงประเภทหญิงคู่มาครองได้สำเร็จเป็นเหรียญรางวัลแรกในประเภทนี้ของประเทศไทยหลังรอคอยมานานถึง68ปีนับตั้งแต่กีฬาเทเบิลเทนนิสถูกบรรจุเข้าแข่งขันครั้งแรกในกีฬาเอเชียนเกมส์ปี1958ที่โตเกียวค่ะแล้วหมดเวลาของเคาะข่าวค่ำแล้วนะคะวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
5: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสนสินพงค์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้
1: วันนี้เวลา 8:25 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติกันวนประเวศ57พระคาถาในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง30กันยายน2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยทรงเป็นประมุขแห่งคณะสงฆ์ทั้งสังฆมณฑลพร้อมทั้งทรงเป็นพระมหาเถระผู้เป็นใหญ่ที่เจริญในพรรษายุคการสมบูรณ์ด้วยศีลสมาจารวัตรทรงมั่นคงในเนกขัมมะปฏิบัติทั้งคันธธุระและวิปัสสนาธุระตลอดทั้งทรงดำรงมั่นในไตรสิกขามิเสื่อมถอยนอกจากนี้ยังมีพระจริยาสำรวมเรียบร้อยจึงทรงเป็นที่เคารพสักการะของพระภิกษุและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าสำหรับการวนประเวศ57พระคาถาเป็นการที่4จากทั้งหมด13กันซึ่งในเนื้อหาเป็นบทพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงบรรยายถึงการเดินทางของพระเวสสันดรพระนางมัสสีพระชาลีและพระกัณหาที่ต้องเสด็จออกจากเมืองสีพีมุ่งสู่ป่าเขาวงกตหลังจากถูกเนรเทศระหว่างทางพระเวสสันดรทรงสนทนากับพระนางมัสสีและพระกุมารทั้ง2ชมธรรมชาติป่าไม้สิงสาราสัตว์และทิวทัศน์อันงดงามรอบตัวเพื่อช่วยผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยและความโศกเศร้าจากการถูกพรากจากบ้านเมืองระหว่างทางกษัตริย์เจตราชแห่งเมืองเจตราชได้ทูลอ้อนวอนให้ทรงเป็นกษัตริย์ครองเมืองแต่พระเวสสันดรทรงปฏิเสธแล้วเสด็จต่อไปยังเขาวงกตเพื่อบำเพ็ญเพียรภาวนาณที่นั้นพระวิษณุกรรมเทพบุตรได้รับคำสั่งจากพระอินทร์ให้เนรมิตอาสม2หลังพร้อมสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักบวชเตรียมไว้ให้ทั้ง4พระองค์จากนั้นทรงเครื่องทรงขัตติยราชแล้วทรงผนวดเป็นฤาษีบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าอย่างสงบเป็นเวลา7เดือนโดยดำรงชีพด้วยการหาผลไม้ข้อคิดจากการนี้คือความอดทนและการยอมรับผลจากการกระทำของตนเองและมิตรแท้ยอมไม่ทอดทิ้งกันในยามทุกข์ยาก
0: เวลา 13:54 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายกลินสารสินประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้เยาวชนที่ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

0: กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ปกครองร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 15:05 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโอกาสนี้พระราชทานรางวัลและทุนการศึกษาประจำปี2569ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกประกอบด้วยโล่รางวัลเกียรติบัตรและเข็มกลัดมูลนิธิแก่บัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยมจำนวน5คนและบัณฑิตดีเยี่ยมจำนวน35คนจากสาขาวิชาแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์พระราชทานทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์จำนวน8คนแล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้สนับสนุนการจัดงานของมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิและรับพระราชทานของที่ระลึกจำนวน30คนจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขไทยซึ่งมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง30กันยายน2569ภายใต้แนวคิดสาธารณสุขไทยวิวัฒน์ไกลสู่ระบบสาเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณในการวางรากฐานแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยนอกจากนี้มีการจัดแสดงนวัตกรรมทางสุขภาพและบริการตรวจสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนจากหน่วยงานต่างๆเช่นทันตนวัตกรรมไทยสู่สากลของมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์จัดแสดงเครื่องมือแพทย์เช่นรากฟันเทียมไทยสารผนึกหลุมร่องฟันชนิดแข็งตัวด้วยแสงฟูออไรวานิชและผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์และเวชภัณฑ์เช่นเจลลี่โภชนาสำหรับผู้มีปัญหาในการเคี้ยวกลืนน้ำลายเทียมและน้ำยาบ้วนปากผสมสารสกัดจากรากหญ้าแฝกภายใต้แบรนด์ภูมิพัฒน์เส้นทางสุขภาวะตลอดชีพโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาและสังคมในทุกช่วงวัยภายในงานยังมีการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจำนวน 4,000 โดสสำหรับประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและกิจกรรมเสวนาบริการสุขภาพออนสเตจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายสุขภาพรวมทั้งจัดแสดงผลงานโครงการพัฒนางานวิชาชีพของนักเรียนโรงเรียนวัดปฐุมวนารามตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยาราชนารีทรงเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2569 World Rabies Day 2026วันนี้เวลา 14:29 ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2569 World Rabies Day 2026ณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร ซึ่งปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์เป็นเจ้าภาพในนามประเทศไทยจัดขึ้นภายใต้คำขวัญ Stronger Together รวมพลังร่วมใจขจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าตามที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO กำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกเพื่อเรียกร้องให้มนุษยชาติตระหนักถึงบทบาทของตนในการร่วมกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างจริงจังปัจจุบันประเทศไทยมีการป้องกันและรณรงค์การแพร่ระบาดอย่างจริงจังผ่านการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเพื่อส่งเสริมการรับรู้และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนให้ตระหนักถึงความอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นภัยใกล้ตัวในทุกมิติในการนี้พระราชทานโลกเกียรติยศแก่ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชนะเลิศการจัดการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า Thailand Rabies Award ประจำปี2569ซึ่งแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทเทศบาลเป็นของเทศบาลเมืองสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาและประเภทองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาต่อมาพระราชทานโลกเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานและผู้สนับสนุนการจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2569จำนวน21รายโดยนับตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมากระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทั่วประเทศร่วมกันสนองพระปณิธานในการรณรงค์ป้องกันยับยั้งโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ครอบคลุมทั้งระดับชุมชนระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2569
1: มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกในวันนี้ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าข้าพเจ้าคิดว่าประเทศไทยจะปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้การศึกษาและเข้าใจปัญหาของพื้นที่คิดแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและทำงานแบบบูรณาการทุกหน่วยงานโดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนตระหนักถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์รวมทั้งชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการและดูแลสุนัขจรจัดด้วยข้าพเจ้าขอขอบใจทุกท่านที่ทำงานด้วยความมุ่งมั่นและอดทนเพื่อประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน
0: จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในเป้าหมาย8ยุทธศาสตร์ที่ได้บูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเฝ้าระวังและฉีดวัคซีนในสัตว์การผ่าตัดทำหมันการดูแลสัตว์ในศูนย์พักพิงตลอดจนการป้องกันโรคในคนโดยมีผู้ได้รับวัคซีนหลังสัมผัสโรคกว่า 600,000 รายขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกว่า 7,500 แห่งได้รวมสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสุนัขและแมวส่งผลให้อัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสูงถึง74.82ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน70%นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ Rabies One Data การติดตามประเมินผลในพื้นที่จริงและการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนใน44จังหวัดทั้งหมดนี้สะท้อนการทำงานบูรณาการตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ที่มุ่งสร้างความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนทั้งต่อคนสัตว์และชุมชน ทั้งนี้ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีองค์ประธานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานส่งห่วงใยและมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าวที่ทรงมุ่งมั่นในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าอย่างจริงจังซึ่งเป็นประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติดังนั้นการทำหมันร่วมกับการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงเป็นการดูแลสุขภาพสัตว์อีกทั้งเป็นการควบคุมจำนวนประชา

ทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนวัดพิชัยและชุมชนเพชรคลองจันทน์เขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและในวันเดียวกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แก่ชุมชนผู้ใหญ่ชมชุมชนจินดาบำรุงเขตคณะยาวชุมชนซอยสมหวังเขตบึงกลุ่มศูนย์พักพิงอาคารวิทยาลัยพนิชยการอินทราชัยเขตวังทองหลางและศูนย์พักพิงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสจล.เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25 กันยายน 2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200 มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50 เขตปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนบูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาวัดอินทรวิหารพระอารามหลวงและมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาโรงเรียนเทียนประสิทธิศาสตร์และสมาคมนักกฎหมายนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10 รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอาวุธวิกัสสิตารามวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดน้ำโจรเหนือจังหวัดพิจิตรและวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดเสนาสนารามวัดราชบรรจงวัดพระขาวและวัดโพแตงใต้ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา14 นาฬิกา 30 นาทีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรีสมาคมกีฬากอล์ฟสตรีในพระบรมราชินูปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและบริษัทไซเบอร์พรินท์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดเทพธิดารามวัดระฆังโคสิตารามวัดปากน้ำกรุงเทพมหานครและวัดสะแกจังหวัดนนทบุรีที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา17 นาฬิกาบริษัทชอนิยมจำกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬและบริษัทห้างเพชรทองอยยราชโกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์รวม10 รูปจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดเชียงรายได้แก่วัดแม่อ้อวัดหาถีวนารามวัดป่าแง่เมืองชุมและวัดกู่แก้ว

0: ที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19 นาฬิกานายสุพรเทพสวรรณราชและคณะโรงเรียนนานาชาติ King's College กรุงเทพบริษัท100ปีพัฒนาแลนด์จำกัดและบริษัท KC Law จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นรวมจำนวน8รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิการาชสกุลสุขสวัสดิ์ราชสกุลบริพัตรราชสกุลจิรประวัติราชสกุลฉัตรชัยและราชสกุลวุฒิชัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดโคเขมาวัดไร่ขิงและวัดเดชานุสรณ์จังหวัดนครปฐมวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์วัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีและวัดก่อเคสนอกจังหวัดปราจีนบุรีสวดพระพุทธมนต์สวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมพรานากันและสมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเขาต่อและวัดมหาธาตุวชิรมงคลจังหวัดกระบี่วัดจักรวรรดิราชาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังและวัดควนกาหลงจังหวัดสตูลส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดโพทองวัดพรมวงศารามและวัดแสนเกษมรวมถึงวัดจากจังหวัดนครสวรรค์ได้แก่วัดทับกริดใต้วัดโพน้องยาวและวัดไผ่สิงส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กรมอุตุนิยมวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดี วันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องแม้จะมีฝนตกเป็นระยะอาทิคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสหราชนุเคราะห์อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์มีพระราชปณิธานมุ่งมั่นในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงโขนให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติประชาชนสามารถร่วมสืบสานและสัมผัสความวิจิตรงดงามของการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวจากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเปิดการแสดง5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจำหน่ายบัตรแล้วที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาในขณะที่ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลคณะครูนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆตลอดจนประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีอาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬคณะเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เจ้าอาวาสคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์วัดอินทรวิหารพระอารามหลวงโรงเรียนสมุทรปราการนายปิยพัฒน์แถมจำรัดและคณะชุมชนมิตรประดู่สัมพันธ์ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสหราชอนุเคราะห์จังหวัดชัยภูมิทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาด้วยการแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงคลุมเข่าหรือผ้านุ่งงดสวมเสื้อยืดและรองเท้าแตะส่วนนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันกลุ่มชาวเขาหรือกลุ่มชาติพันธุ์สวมชุดประจำชนเผ่าค่ะจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถาน
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
3: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินครับท่านผู้ฟังเราก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันในชั่วโมงนี้น้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพนารินนะครับบรรจุอยู่ในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวที่ผมภูมิใจมากๆท่านผู้ฟังนะครับทำมาหลายยี่ห้อหลายแบบหลายปี 6-7 ปีพัฒนาจนลงตัวในสูตรนี้นะครับผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆเลยนะครับท่านผู้ฟังจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานก็มีมาตรฐาน GMP มี HACCP มี อย.มีท่านผู้ฟังบางคนถามมาว่าเอ๊น้ำมังคุดเนี่ยกินพร้อมกับยาตัวอื่นได้ไหมกินได้ครับไม่มีข้อยกเว้นนะครับหมอให้ยาอะไรที่โรงพยาบาลให้เรามานี่สำคัญที่สุดเราต้องกินยาหมอก่อนอันนี้เป็นส่วนเสริมนะครับเป็นส่วนเสริมแล้วก็ในส่วนผสมได้หลายอย่างนะครับก็อยากจะแนะนำว่ามันก็จะมีน้ำลูกหม่อนนะลูกหม่อนหรือว่าภาษาฝรั่งเขาเรียกว่ามันเบอร์รี่ผสมอยู่ด้วยลูกหม่อนนี่มันดีท่านผู้ฟัง สรรพคุณในทางโบราณเขาบอกว่าลูกหม่อนนี่เป็นยาเย็นมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแก้ร้อนในกระหายน้ำทำให้เนื้อเยื่อในชุ่มชื้นแก้ไอได้ระงับประสาทได้นะครับเป็นยาระบายอ่อนๆแก้ธาตุไม่ปกตินะครับใครที่เป็นไข้เป็นเจ็บคอลูกหม่อนมันเบอร์รี่นี่ช่วยได้นะครับอันนี้เป็นสรรพคุณทั่วไปของลูกหม่อนนะครับแล้วก็น้ำลูกหม่อนนี่เราก็ใส่เข้าไปในน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรที่มงคลตอง5ตราพนารินของเราด้วยนะครับท่านผู้ฟัง
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังที่รักครับชั่วโมงนี้เรามาฟังนิทานดีๆเรื่องเล่าดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: ต่อไปวันที่5เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2466ในเปลี่ยนอายุประมาณ83ปีเป็นลุงของนางเป้ามาพักอยู่ที่บ้านหลวงวิรุณวรากรในเปลี่ยนมาเล่าเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับกฎแห่งกรรมให้นายพันโทพระพินิศราฟังมีใจความว่าย้อนหลังไปประมาณ50ปีมาแล้วสมัยนั้นตัวนายเปลี่ยนเองได้ทราบว่าชายคนหนึ่งชื่อนายกลั่นอายุประมาณ30ปีบ้านอยู่ตำบลวัดนนทรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรุงเก่านายกลั่นคนนี้เป็นผู้ประพฤติทุจริตชอบเลี้ยงไก่ไว้สำหรับข้าแกงกินสม่ำเสมอเมื่อเวลาที่นายกลั่นจะสังหารชีวิตไก่นั้นแกจะทำเป็นกลอุบายกล่าวคือตนเองนั่งอยู่บนเรือนในมือถือฉมวกเหล็กไว้เล่มหนึ่งจากนั้นก็เอาข้าวเปลือกโปรยลงไปทางร่องใต้ถุนเรือนพวกไก่ไม่รู้จักว่าเป็นกลอุบายก็พากันแห่มากินข้าวเปลือกมากตัวด้วยกันนายกลั่นคอยก้มลงมองทางช่องใต้ถุนเรือนเมื่อแลเห็นว่าไก่ตัวไหนอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีนายกลั่นก็เอาฉมวกเหล็กแทงพรวดลงไปที่ตัวไก่เคราะห์ร้ายเมื่อไก่ถึงกับความตายแล้วนายกลั่นก็นำไก่นั้นไปผัดทอดต้มแกงกินตามอัธยาศัยแกทำอย่างนี้อยู่เนืองๆเป็นเวลาเนิ่นนานนับเป็นสิบปีครั้นถึงคราวนายกลั่นจะหมดสิ้นอายุไขปรากฏว่าในเวลาค่ำคืนหนึ่งมีผู้ร้ายไม่รู้จักว่าเป็นใครได้ลอบเอาเหล็กฉมวกมาแทงเข้าที่สะโพกของนายกลั่นจากนั้นผู้ร้ายลึกลับก็หลบหนีหายตัวไปแผลอันชะกาจชะกันที่สะโพกนายกลั่นรักษาอย่างไรก็ไม่รู้จักหายมีแต่จะเน่าเฟะลุกลามไปยังส่วนอื่นของร่างกายอีกด้วยนายกลั่นต้องเสวยทุกขเวทนาแสนสาหัสอยู่เนิ่นนานหลังจากทนความทรมานไม่ไหวนายกลั่นก็สิ้นใจตายไปตามเวรานุเวรอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของคนชอบฆ่าเต่ากินครับเรื่องนี้นายเอี่ยมเล่าให้นางเหรียญฟังมีใจความว่าเพื่อนสนิทมิตรสหายของนายเอี่ยมคนหนึ่งเป็นผู้ที่ชอบฆ่าเต่ากินอยู่เนืองๆแต่ฆ่าแล้วเพื่อนนายเอี่ยมก็หวาดเกรงบาปกรรมจะตามสนองเมื่อกินเนื้อเต่าอิ่มหมีพีมันดีแล้วเพื่อนนายเอี่ยมได้ก่อพระเจดีย์ทรายองค์หนึ่งทุกๆครั้งที่ประหารชีวิตเต่าอยู่มาวันหนึ่งเพื่อนของนายเอี่ยมได้ล้มป่วยมีอาการหนักมากถึงกับสลบสลายไม่ได้สติครั้นกลับฟื้นคืนสติหายป่วยแล้วเพื่อนนายเอี่ยมได้เล่าให้นายเอี่ยมฟังว่าเมื่อตอนที่ตนสลบสลายไม่ได้สติสตังนั้นมีคนร่างใหญ่มหึมาสี่คนมาจับกุมตัวเขาไปเมืองนรกพาไปเข้าเฝ้าพญายมราชพญายมราชตรัสว่าพวกเต่าเขามาร้องทุกข์กับข้าว่าเจ้าในชอบฆ่าเต่ากินมานักหนาจึงต้องจับตัวเจ้ามาชำระความเพื่อนของนายเอี่ยมให้การแก้ตัวบอกว่าที่ฆ่าเต่ากินนั้นจริงตามข้อกล่าวหาแต่เมื่อฆ่ากินแล้วได้ก่อพระเจดีย์ทรายให้ทุกครั้งที่ประหารเต่าพระยายมราชจึงบอกแก่พวกเต่าว่าเขาได้ก่อพระเจดีย์ให้ทุกครั้งที่ฆ่าและเวลานี้ก็ยังไม่ถึงกำหนดกรรมมรณะของนายคนนี้จึงปล่อยตัวเพื่อนของนายเอี่ยมกลับคืนสู่ร่างไปพลางก่อนปรากฏว่านับตั้งแต่นั้นมาเพื่อนของนายเอี่ยมคนนี้ไม่เคยคิดจะฆ่าเต่าเพื่อกินเนื้อเต่าอีกเลยครับมีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ตำบลโคกขามจังหวัดสมุทรสาครชายผู้นี้ไม่ทราบว่ามีความอาฆาตแค้นกับบรรดาหมาทั้งหลายมาตั้งแต่ครั้งปางไหนถึงได้มีปกติเห็นหมาเป็นไม่ได้เจอเขาเมื่อไรต้องพยายามเข็นฆ่าให้จงได้จนมีชื่อเสียงระบือรือรั่นหวั่นเกรงว่าเป็นนักฆ่าหมาหรือว่าพรานหมาชายคนนี้ไปถึงไหนแม้เพียงได้ยินเสียงหรือว่ากลิ่นของเขาหมาทั้งหลายจะพากันวิ่งหลบหนีหลบซ่อนตัวไม่กล้าเผชิญหน้าเพราะหมามันก็มีสัญชาตญาณระวังภัยอย่างพวกจับสุนัขเทศบาลแต่แรกก็เอายาเบื่อสัตว์ใส่ก้อนเนื้อโยนให้หมากินต่อมาก็ไม่ปรากฏว่าหมายอมกินเนื้อของพวกจับสุนัขเทศบาลเลยแม้แต่ตัวเดียวเมื่อใช้วิธีเอาเนื้อล่อไม่ได้ผลก็ใช้สวิงเที่ยวล้อมจับเอาในคราวแรกหมาไม่รู้ก็ถูกจับไปเป็นอันมากมาจับบ่อยๆเข้าตอนหลังหมาเพียงได้ยินเสียงรถก็พากันหลบซุกหัวซ่อนหางให้พ้นจากการถูกจับไปตามๆกันอันที่จริงชาวชนบททั่วไปมักจะชอบเลี้ยงสุนัขไว้เฝ้าบ้าน เวลาค่ำคืนมีใครแปลกหน้ามาสุนัขก็จะเห่าให้รู้ตัวจะได้ระวังภัยไม่แต่เห่าเท่านั้นยังกระโชกโคกห้าเข้าใส่รุมหน้ารุมหลังจนต้องเรียกให้เจ้าของบ้านให้ดูหมาให้ก็นับว่ามีประโยชน์แก่ชาวชนบทเป็นอันมากแต่ชายผู้นี้กลับเกลียดหมาเป็นชีวิตจิตใจเห็นแล้วต้องฆ่าให้ตายจนหมดสิ้นซึ่งแท้ที่จริงแล้วการฆ่าหมาของเขาก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจะเอาไปกินก็ไม่ใช่เพราะเขาก็เกลียดมันอยู่แล้วการฆ่าสุนัขของชายคนนี้ได้สำแดงผลให้เห็นกรรมในปัจจุบันเอาตอนที่เขาล้มเจ็บจวนใกล้ตายด้วยการเห่าหอนเขาร้องครวญครางเหมือนกับตอนมันถูกตีดังไปหลายบ้านลูกเมียไม่เป็นอันหลับอันนอนเพราะเสียงร้องของเขามันสะเทือนใจจนบอกไม่ถูกเขาตายไปแล้ววิญญาณจะเป็นอย่างไรก็ไม่อาจจะคาดได้แต่ที่แน่นอนนะขุมนรกเปิดรอรับเขาอยู่นานแล้วหมาทั้งหลายในละแวกนั้นก็คงจะเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกที่หมดคู่อาฆาตไปเสียได้เรื่องต่อไปพระยาสุปกรณ์บรรณสารเล่าให้ท่านพันโทพระพิทิสราฟังว่าที่บ้านท่ามะปรางอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกมีจีนคนหนึ่งชื่อจีนเหงามีภรรยาเป็นไทยชื่อนางสายสองคนผัวเมียทำมาหากินด้วยการตั้งร้านผัดหมี่ทำเกาเหลาขายเป็ดไก่ที่จะต้องใช้ในการปรุงอาหารนั้นเขาเลี้ยงไว้เองกับบ้านสำหรับข้าทำทยอยกันไปไม่ต้องอนาทรร้อนใจการค้าของเขาก็เจริญมาตามลำดับอยู่มาวันหนึ่งราวๆพุทธศักราช2441นางสายผู้เป็นภรรยาป่วยเป็นโรคอหิวาตกโรคจีนเหงาก็เชิญขุนเภสัชพิเศษซึ่งไปอยู่ที่ตำบล นั้นไปทำการรักษาขณะที่อาการของนางสายกำเริบมีลมตะคริวเข้าท้องปวดมวนร้องครวญครางอยู่ขุนเภสัชก็ตรวจดูเส้นลมตามร่างกายของนางสายเพื่อจะได้เลือกวางยาดับความเจ็บปวดตามความรู้ขณะที่ตรวจอยู่ได้คลำพบในท้องนางสายตรงใต้ลิ้นปีมีก้อนกลมๆ รู้สึกว่าบีบแล้วกรับแกรบกรับแกรบอยู่ในนั้นเหมือนกระเพาะไก่เหมือนกับไก่ที่บริโภคเข้าเปลือกลงไปใหม่ๆธาตุไฟยังไม่ย่อยให้ยุบลงไปขุนเภสัชมีความประหลาดใจก็พูดขึ้นดังๆว่าทำไมในท้องถึงได้มีกระเพาะไก่เต็มไปด้วยข้าวเปลือกเกิดขึ้นได้แล้วก็เรียกจีนเหงาสามีมาคลำดูด้วยเมื่อคลำดูแล้วจึงถามว่ามีกระเพาะไก่อยู่จริงไหมจีนเหงาก็นิ่งเงียบไม่ตอบแต่สังเกตเห็นว่าจีนเหงามีอาการตกใจขุนเภสัชก็บอกจีนเหงาว่าเมียของลือเนี่ยเจ็บอาการหนักมากโทษทั้งนี้เพราะลือและเมียของลือฆ่าเป็ดไก่มาทำของขายมากต่อมาก
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดที่มงคลตองห้าตราพนาดินฝากเอาไว้นะครับเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากมาเนื้อมังคุดนะครับเป็นเนื้อมังคุดแท้ๆท่านผู้ฟังกิโลหนึ่งได้4ขวดแล้วก็ผสมน้ำผลไม้แล้วก็สมุนไพร24ชนิดถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่มีความปลอดภัยสูงไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดคือสังเกตนะครับของกินเนี่ยถ้าใส่ขวดแก้วเนี่ยจะปลอดภัยโดยมากจะเป็นบรรจุด้วยระบบเขาเรียกว่า UHT Ultra High End Temperature นะครับอุณหภูมิสูงลมไม่เข้าถ้าลมเข้าแล้วมันบูดนะครับแต่ถ้าบรรจุอยู่ในพวกขวดพลาสติกนี่มีโอกาสที่จะต้องใส่วัตถุกันเสียใส่สารกันบูดสารกันบูดนี่ก็มันก็มีส่วนดีนะครับไม่ให้มันไม่ให้อาหารมันเสียแต่ว่าถ้าเรากินไปนานๆเข้านี่ก็ไม่เป็นคุณกับร่างกายเท่าไหร่นะครับท่านผู้ฟังแล้วก็มาตรฐานต่างๆก็เรียก GMP มาตรฐาน HACCP หรือ HACCP พวกนี้ก็ต้องมีนะครับโรงงานเขาก็มีด้วยมีอย.ด้วยฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดตราพนารินท่านที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพนะครับก็แนะนำให้ลองดื่มลองหาเอามาใช้มาดื่มดูเป็นมิตรคู่เดือนเป็นเพื่อนคู่กาย
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP HACCP มีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน น้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดสนุกสนานกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: จีนเหงาตกใจถามว่าจะทำยังไงดีนางสายภรรยาของเขาถึงจะหายนอกจากจะให้ยาบริโภคตามสมควรแล้วขุนเพศัตรก็บอกให้จีนเหงาจัดหาดอกไม้ธูปเทียนเครื่องบูชามาแล้วให้หันหน้าไปตรงต่อหลวงพ่อพระพุทธชินราชตั้งความสัตย์สาบานตนว่าขอให้เมียข้าพเจ้าหายเจ็บเถอะข้าพเจ้าจะเลิกไม่ฆ่าเป็ดฆ่าไก่ทำของขายอย่างที่เคยทำมาแล้วจีนเหงาอยากให้เมียหายก็เลยปฏิบัติแต่แกก็ยังมีแก่ใจนึกตั้งข้อแม้พูดออกมาบอกว่าถ้าภรรยาของแกไม่หายแล้วถ้าตายไปแล้วเขาก็จะทำการค้าต่อไปอย่างที่เคยทำเมื่อเสร็จพิธีสัตยาธิษฐานแล้วไม่ช้าก็รู้สึกกันว่าอาการปวดร้องครวญครางของนางสายก็ค่อยทุเลาขึ้นขุนเพศัตรก็ตรวจดูอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่ากระเพาะไก่ที่เต็มไปด้วยข้าวเปลือกในท้องนางสายเมื่อตอนก่อนนี้ได้หายไปให้จีนเหงาคลำดูบ้างก็เป็นเช่นนั้นจริงก็บอกอย่างดีใจว่าคราวนี้ไม่มีกระเพาะไก่แล้วต่อจากนั้นอาการป่วยของนางสายก็คลายไปเป็นลำดับไม่ช้านางสายก็หายเป็นปกติจีนเหงาก็รักษาคำสัตย์ปฏิญาณอย่างมั่นคงโดยเลิกฆ่าเป็ดฆ่าไก่ทำอาหารขายอย่างเด็ดขาดอาการโรคของนางสายที่หายได้อย่างประหลาดนี้ทำให้ขุนเพศัตรเองก็งงไปเหมือนกันเพราะอาการโรคของนางสายที่มีกระเพาะไก่ในท้องนั้นเรียกว่ากรรมกำลังแสดงผลให้ทันตาเห็นขึ้นมาแล้วแต่ด้วยอำนาจความเชื่อมั่นของจีนเหงาที่ทำตามคำของขุนเพศัตรด้วยความจริงใจและมั่นใจในพุทธานุภาพซึ่งสถิตอยู่ที่หลวงพ่อพระพุทธชินราชกลับทำให้นางสายหายป่วยได้อย่างรวดเร็วเป็นการแสดงผลทั้งทางชั่วและทางดีให้ปรากฏในปัจจุบันชาวพุทธทั้งหลายจึงไม่ควรประมาทเชื่อไปอย่างลมๆแรงๆว่าสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีความดีความชั่วไม่มีตายแล้วไม่เกิดอีกหรือว่าพระพุทธเจ้าไม่มีอยู่ในโลกกันอีกต่อไปเลยนะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นผู้ดำเนินรายการครับเรามาคุยกันถึงเรื่องของพระเกจิอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงแล้วก็มีพลังฌานที่แก่กล้านะครับว่ามีรูปใดบ้างนะครับที่ประชาชนยกย่องและมีชื่อเสียงมาจนกระทั่งทุกวันนี้วันนี้หลวงพ่อเคนวัดเขาอิโต้ครับอยู่จังหวัดปราจีนบุรีมีเรื่องเล่าแปลกๆว่าหลวงพ่อเคนวัดเขาอิโต้พระเกจิอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงมีอิทธิปาฏิหาริย์มากมายสมัยก่อนนี้จังหวัดปราจีนบุรียังเป็นป่าเป็นเขาวัดก็ตั้งอยู่บนเขาทำให้ยากลำบากในการไปบิณฑบาตตามกิจของสงฆ์แต่หลวงพ่อเคนก็ไม่เคยปริปากบนชาวบ้านแถบนั้นก็มักจะเห็นหลวงพ่อเดินบิณฑบาตอยู่เสมอๆครั้งหนึ่งมีลูกศิษย์ไปหาหลวงพ่อเคนที่วัดแต่เด็กวัดบอกว่าหลวงพ่อเข้าไปสวดมนต์ในถ้ำลูกศิษย์คนนั้นก็ไปหาหลวงพ่อเคนที่ถ้ำเขาอิโต้เพื่อจะไปดูว่าท่านอยู่จริงหรือเปล่าเมื่อเข้าไปก็เห็นหลวงพ่อเคนสวดมนต์อยู่จริงๆแต่ตอนนั้นร่างหลวงพ่อเคียนลอยอยู่บนอากาศในท่านั่งสมาธิสูงประมาณสักหนึ่งเมตรเห็นจะได้ตัวท่านลอยอยู่สักพักแล้วค่อยๆลอยลงมานั่งสมาธิเหมือนเดิมอีกเรื่องหนึ่งเคยมีทหารนักบินอยู่ที่ค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีบอกว่าเห็นหลวงพ่อเคียนเดินบินทบาทอยู่บนท้องฟ้าโดยพบเห็นในขณะที่เขาขับเครื่องบินอยู่อิทธิปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อเคียนเป็นที่กล่าวขานกันทั่วจังหวัดปราจีนบุรีและท่านมีอายุยืนยาวอยู่ถึง111ปีมีอยู่ครั้งหนึ่งจากคำบอกเล่าลูกศิษย์หลวงพ่อซึ่งเป็นคนกรุงเทพเล่าว่าเขามาเยี่ยมญาติที่ปราจีนบุรีก็เลยไม่พลาดที่จะไปทำบุญกับหลวงพ่อเคนที่วัดเขาอิโต้ในช่วงเช้ามืดแกไปหาหลวงพ่อเพื่อจะใส่บาตรที่วัดพบองค์จริงของหลวงพ่อเคนท่านเป็นพระสงฆ์ที่น่าเลื่อมใสพูดน้อยสำรวมดูน่าเกรงขามเมื่อใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยก็ขอพรจากท่านจากนั้นหลวงพ่อเคนก็บอกว่าจะไปรับบาตรโยมที่กรุงเทพแล้วนะวันนี้คุยกันเท่านี้ก่อนเดี๋ยวโยมเขาจะรอเขาก็เลยกราบลาหลวงพ่อเพื่อกลับไปบ้านญาติที่ปราจีนบุรีซึ่งอยู่ห่างจากวัดใช้เวลาเดินทางก็ประมาณ20นาทีเมื่อมาถึงบ้านญาติเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้น ปรากฏว่าเพื่อนที่กรุงเทพโทรมาหาบอกว่าวันนี้เขาใส่บาตรกับหลวงพ่อเกณฑ์ด้วยนะก็ทำให้รู้สึกแปลกใจมากก็เมื่อตะกี้นี่ยังใส่บาตรหลวงปู่อยู่เลยไม่น่าจะเกิน30นาทีที่ผ่านมาแล้วแล้วทำไมท่านถึงเดินทางไปกรุงเทพได้เร็วขนาดนี้หากนั่งรถไปอย่างน้อยก็จะน่าใช้เวลาอย่างน้อยก็ 3-4 ชั่วโมงแต่ท่านใช้เวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นเขาก็ถามย้ำเพื่อนว่าเองแน่ใจเหรอเพื่อนก็บอกว่าแน่ใจข้าเพิ่งใส่บาตรเสร็จก็โทรมาหาเองนี่แหละเขาสงสัยมากก็เลยต้องพิสูจน์ด้วยการไปหาท่านที่วัดอีกครั้งหนึ่งโดยได้เก็บความสงสัยที่มีไปหาหลวงพ่อเกียรติอีกครั้งที่วัดไปถึงก็ประมาณ10นาฬิกาของวันเดียวกันกะว่าถ้าหลวงพ่อไปกรุงเทพแล้วท่านต้องมาอยู่ที่วัดหรอกแต่เดาผิดเพราะว่าหลวงพ่อยังอยู่ที่กุฏิไม่ได้ไปไหนเลยก็เข้าไปกราบหลวงพ่อหลวงพ่อก็ถามว่าอ้าวยังไม่กลับอีกหรือโยมยังครับหลวงปู่ผมสงสัยเรื่องหนึ่งอยากจะมาถามหลวงปู่ครับยังไม่ทันจะถามอะไรท่านก็บอกขึ้นมาก่อนว่าข้าเดินไปเองมาเช้านี้เสร็จแล้วหลวงพ่อเคนก็พูดขึ้นอีกว่าโยมต้องรีบกลับแล้วนะเดี๋ยวคนที่บ้านเขาจะรอได้ยินดังนั้นก็นึกขึ้นมาได้ว่าออกจากบ้านมานี่ไม่ได้บอกใครเลยว่าไปไหนญาติคงจะห่วงกันแย่แล้วเอ๊ะท่านรู้ได้ยังไงว่าไม่ได้บอกใครก็เลยรีบกราบลาหลวงพ่อเกณฑ์กลับบ้านในทันทีไม่ติดใจสงสัยอะไรอีกแล้วและยอมรับว่าหลวงพ่อเกณฑ์เป็นพระผู้มีอภิญญาจริงๆครับหลวงพ่อเกณฑ์วัดเขาอีโต้จังหวัดปราจีนบุรีครับทีนี้ก็มาถึงเจ้าตำรับปลัดขิกบินได้หลวงพ่อยิตครับหลวงพ่อยิตวัดหนองจอกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีนายทหารจากกองบินหนึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขณะขับเครื่องบินอยู่ได้พบเห็นปลัดขิกหลายตัวบินแข่งกับเครื่องบินและได้สอบถามจากชาวบ้านแถวนั้นจนทราบว่าเป็นปลัดขิกของหลวงพ่อยิตวัดหนองจอกอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรื่องนี้เป็นที่รู้กันดีมานานแล้วมีลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อสมชายไปกราบนมัสการท่านครั้งแรกมองเห็นปลัดขิกดิ้นได้กับตาก็เกิดความนับถือแล้วก็ไปหาท่านบ่อยๆไปกันทั้งครอบครัวครั้งหนึ่งให้ลูกสาววัยพ้นอนุบาลแล้วได้กินนมก่อนขึ้นรถ
2: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อในท่านดีๆจากท่านอาจารย์ยอดฟังแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินจากน้ำมังคุดตราพนารินนะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆผสมสมุนไพร24ชนิดถือว่าเป็นของขวัญจากธรรมชาตินะครับถือได้เลยว่าเป็นของขวัญที่พิเศษจากธรรมชาติมังคุด Queen of Fruit นะครับราชินีของผลไม้นอกจากจะมีรสชาติอร่อยแล้วก็ยังมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายผสมสมุนไพรเข้าไป20กว่าตัวยิ่งมีคุณประโยชน์มากขึ้นนะครับก็แนะนำให้ท่านผู้ฟังได้ลองซื้อหามาดื่มดูท่านผู้ฟังครับคนเราเนี่ยอย่างน้อยๆต้องมีศีล5ท่านผู้ฟังนะครับการที่จะมาเกิดเป็นคนได้เนี่ยต้องมีศีล5เป็นพื้นฐานจึงจะเกิดเป็นคนได้ทีนี้ศีลขาดกับกรรมเนี่ยมันคนละอย่างนะครับท่านผู้ฟังครับบางทีศีลไม่ขาดแต่มีกรรมก็มีบางทีศีลขาดแต่กรรมน้อยก็มีมันก็ไม่แน่มันอยู่ที่ว่าการที่ศีลของเราขาดมันทำความพินาศทำความฉิบหายให้คนมากเท่าไหร่ให้สัตว์อื่นมากเท่าไหร่อันนั้นมันก็จะบาปแรงมีกรรมแรงนะครับแต่ถ้าบางอย่างศีลขาดแต่คล้ายๆว่าเราไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายมากมันก็ไม่ได้มีกรรมนะครับเหมือนกับว่าที่ผมเคยเล่ายืนอยู่นิดหนึ่งยืนอยู่กับที่นี่กำลังยืนเพลินๆอยู่มีคนไล่ฆ่ากันมาเห็นคนหนึ่งวิ่งไล่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาแล้วก็วิ่งหลบไปใกล้ใกล้กับที่เราเห็นคือเรามองเห็นว่ามันหลบอยู่ตรงนั้นสักพักมีคนหนึ่งถือมีดมาจะมาฆ่าอีกคนนั้นนะครับเขาก็ถามว่าเมื่อกี้เห็นผู้ชายคนหนึ่งมันวิ่งผ่านไปตรงนี้ไหมท่านจะเลือกยังไงนะครับรู้แล้วว่าไอ้คนนี้เนี่ยเขาถือมีดจะไปฆ่าผู้ชายคนนั้นถ้าเราบอกกลัวศีลขาดเนี่ยเขาซ่อนอยู่ตรงนี้โอ้ศีลเราไม่ขาดแต่เป็นบาปไหมเป็นนะครับนั่นก็คือว่าเราเป็นเหตุให้คนตายถึงชีวิตโดยที่เราไม่ปกป้องเลยนะครับเราก็ต้องหาวิธีเลี่ยงว่าเออทำยังไงมันจึงจะงามแล้วก็ต้องถ้าครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าให้เดินก้าวหน้าไปข้างหนึ่งหรือว่าเดินแกล้งเดินถอยหลังไปนิดหนึ่งหรือหมุนไปนิดหนึ่ง
3: เยื้องออกจากที่เดิมสักก้าวหนึ่งก็ต้องตอบอย่างเป็นมวยนะต้องฉลาดในการรักษาศีลแล้วก็รักษาชีวิตคนด้วยโอ้ยตั้งแต่ยืนอยู่นี่มาเนี่ยยังไม่เคยเห็นเลยไม่เห็นใครวิ่งไม่มีนี่เลยไม่มีขาดไม่ขาดนะครับไม่ขาดเพราะว่าเราก้าวไปก้าวหนึ่งแล้วเราบอกตั้งแต่ยืนอยู่ตรงนี้มาไม่เคยเห็นใครวิ่งมาตรงนี้เลยอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่ายังไงถึงเราแก้ไม่ทันชีวิตคนก็สำคัญกว่าศีลเราก็ต้องดูว่าศีลและชีวิตคนเนี่ยอะไรมันจะคุ้มกว่ากันนะครับบางทีนิทานเซนเนี่ยเห็นพระท่านเดินไปเห็นผู้หญิงตกน้ำนะไปสององค์อีกองค์หนึ่งไม่บอกโอ้ยไม่กล้าเอาอะบอกว่าไม่กล้าโดดลงไปเดี๋ยวไปโดนผู้หญิงเดี๋ยวเป็นอาบัติเดี๋ยวศีลขาดแต่พระองค์หนึ่งไม่สนใจโดดลงไปเลยอุ้มผู้หญิงขึ้นมาแล้วก็ปล่อยไปรักษาชีวิตเขาไว้นะครับแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรเดินไปสักพักหนึ่งนะองค์ที่ไม่ได้โดดลงไปช่วยก็ถามท่านทำไมโดดลงไปอุ้มไปช่วยเขาวะท่านไม่กลัวศีลขาดเลยนะองค์ที่โดดอุ้มลงไปช่วยก็บอกว่าท่านเอ้ยผมปล่อยไปแล้วตั้งแต่ปล่อยผู้หญิงนั้นไปปล่อยวางไปแล้วนะท่านยังไม่ปล่อยอีกเลยคือเป็นศีลพัตตปรามาสเขาเรียกว่ายึดมั่นในศีลพรตจนไม่คำนึงถึงความเหมาะสมถึงความถูกต้องนะครับศีลความถูกต้องความเหมาะสมก็ต้องมีนะครับความสมดุลก็ต้องมีนะครับในการรักษาศีลพูดไปก็เป็นการเทศไปเรื่อยครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมคุฏตราพระนารินน้ำมคุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจให้กับคนที่เรารักคนที่เรารู้จัก360บาทครับท่านผู้ฟังครับซื้อหาได้ที่ร้านขายยาและก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงของคนที่มีปัญหาเส้นยึดหลังค่อมพึ่งทานไปก่อน
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
6: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีย
8: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
9: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
10: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาดนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาว
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประสานกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยกองทัพภาคที่1เร่งช่วยนักศึกษาชายแดนใต้และชุมชนมุสลิมประสบภัยน้ำท่วมและศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งไม่ขัดรัฐธรรมนูญสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
4: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เลอาสมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มเจ้าวเลิศ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เลอา
6: สมุนไพร
5: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มเจ้าวเลิศ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งไม่ขัดรัฐธรรมนูญไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนแต่ให้กกต.มีมาตรการรัดกุมและเข้มงวดเป็นการเฉพาะไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลและการออกเสียงคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องร้องเรียน22เรื่องพร้อมความเห็นเสนอต่อศาลกรณีกกต.จัดการเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์กำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสแท่งหรือบาร์โค้ดและรหัส QR หรือ QR code ซึ่งเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลคะแนนทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิได้เป็นไปโดยลับเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญทั้งนี้จากพยานหลักฐานไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าบุคคลใดหรือหน่วยงานใดนำบัตรเลือกตั้งไปเชื่อมโยงเพื่อสืบทราบผลการออกเสียงลงคะแนนจนทำให้สามารถทราบได้ว่าคนใดลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดแต่ข้อเท็จจริงแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อการจัดการเลือกตั้งจึงควรกำหนดรูปแบบจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งโดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งหรือป้องกันการทุจริตโดยไม่ใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดๆบนบัตรเลือกตั้งที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระบุตัวตนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและผลการออกเสียงลงคะแนนอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นทั้งนี้มีมติเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการใช้รหัส QR code ในบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อไม่มีปัญหาความชอบตุลาธรรมนูญและมีมติเสียงข้างมาก8ต่อ1วินิจฉัยว่าการใช้รหัสแท่งบาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไม่มีปัญหาความชอบตุลาธรรมนูญไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้ร้องเรียนหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสำหรับตุลาการเสียงข้างน้อย1คนคือนายนพดลเทพพิทักษ์ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประสานกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยกองทัพภาคที่1เร่งช่วยนักศึกษาชายแดนใต้และชุมชนมุสลิมประสบภัยน้ำท่วมย่านลามคำแหงส่งอาหารวัตถุดิบถุงยังชีพพร้อมหนุนครัวกลางชุมชนคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการเร่งด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงจากพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และประชาชนในชุมชนมุสลิมย่านรามคำแหงหลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความช่วยเหลือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกองทัพภาคที่1เบื้องต้นนักศึกษาบางส่วนติดอยู่ภายในหอพักไม่สามารถออกไปจัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นได้ขณะที่ชุมชนในพื้นที่ซอยรามคำแหง24และพื้นที่ใกล้เคียงมีน้ำท่วมในเส้นทางภายในทำให้การเดินทางและขนส่งสินค้าเป็นไปด้วยความยากลำบากกระทรวงมหาดไทยได้จัดเตรียมอาหารฮาลาลส่งเข้าพื้นที่ขณะที่กองทัพภาคที่1เร่งนำถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นเข้าให้ความช่วยเหลือพร้อมขยายการช่วยเหลือไปยัง
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
6: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ปลาพะนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินโดยกับผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆไม่ใช่เปลือกนะท่านผู้ฟังเอาเนื้อมังคุดมาทำกิโลนึงได้4ขวดไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันหมูดโรงงานก็มีมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีออยเรียบร้อยเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวที่ผมเองที่เขาเรียกว่าภูมิใจมากต้องบอกว่าภูมิใจเสนอมากๆนะครับขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินคนหนึ่ง360บาทซื้อได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้าในรายการจัดส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางท่านผู้ฟังครับความสุขนี่เขาบอกว่ามันเกิดจากจิตของเราปรุงสุขเพราะการอยากมีอยากได้นี่มันเป็นสุขที่เหมือนเราคันเหมือนเกิดความคันไปหันไปเกามันก็พอทุเลาไปได้ชั่วคราวนะพระท่านบอกว่าอย่างนั้นสุขจับสุขจูบสุขลูบสุขโลมสุขเชยสุขชมก็สุขชั่วค่ำเช้าเหมือนเกิดความคันก็หันไปเกามันก็พอทุเลาไปได้ชั่วคราวตราบใดที่เราไม่เลิกเปรียบเทียบกับคนอื่นบางทีเราจะหาความสุขไม่ได้เลยนะถึงจะมีโชคได้แหวนเพชรเม็ดงามบางคนก็ยังทุกข์พอรู้ว่าคนอื่นมีโชคใหญ่กว่าหรือว่ามีรถราคาแพงกว่าก็เป็นทุกข์นะครับเห็นเพื่อนบ้านขับรถราคาแพงกว่าได้เป็นผู้จัดการก็ยังทุกข์หากรู้ว่าเพื่อนได้ถือได้เป็นผู้บริหารบริษัทที่ใหญ่กว่าได้คู่ครองที่ซื่อตรงก็ยังเป็นทุกข์ถ้าเห็นเพื่อนได้คู่ครองที่เอาอกเอาใจมากกว่ารูปร่างดีสวยกว่านะครับได้เมียสวยก็ยังเป็นทุกข์ถ้าเห็นเมียเพื่อนว่ามันสวยกว่าซื้อของได้ถูกก็ยังเป็นทุกข์ถ้ารู้ว่าคนอื่นซื้อได้ถูกกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านผู้ฟังคือคนเราเนี่ยถ้าตราบใดยังเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่เราจะหาความสุขไม่ได้เลยไม่ว่าจะร่ำรวยแค่ไหนได้โชคได้ลาภเพียงไหนนะครับแต่ทันทีที่เรารู้จักพอใจพอละฉันมีเท่านี้ท่านดีใจละพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้มันจะเกิดความสุขทันทีมันต้องคิดในแง่บวกนะครับคิดในแง่บวกเหมือนกับที่พระเถระพระอานนท์นะสมัยครั้งพุทธกาลถูกเขาด่านะครับถูกชาวบ้านด่านะครับพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าทำไมท่านถึงไม่หนีอ้าวด่าดีกว่าเขาตีนะคิดในแง่บวกด่าดีกว่าเขาตีก็มีความสุขแล้วถ้าโดนเขาตีล่ะตีดีกว่าเขาฆ่าก็มีความสุขนะครับแล้วถ้าโดนเขาฆ่าล่ะฆ่าก็ไม่เป็นไรสังขารไม่เป็นทุกข์อยู่แล้วสังขารมันเป็นทุกข์เป็นกองทุกข์อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันสังขารมันหมดไปมันก็หมดทุกข์ไปคือคิดแง่บวกอย่างนี้ก็มีความสุขแต่ถ้าคิดเปรียบเทียบอยากมีอยากได้มองสมบัติคนอื่นว่าดีกว่าอย่างไรเราก็จะมีความทุกข์ฉะนั้นถ้าเราชื่นชมนะครับชื่นชมสิ่งที่เรามีเห็นข้อดีหรือประโยชน์ของสิ่งที่มีอยู่ความพอใจมันก็เกิดขึ้นความรุ่มร้อนก็จะหายไปแทนที่เราจะเป็นทุกข์เพราะสิ่งที่เราไม่มีนะครับเราก็จะมีความสุขถ้าเราสามารถวางใจได้อย่างนี้นะครับเพื่อนบ้านของเราถึงเขาจะรวยกว่าเก่งกว่าเราดังกว่าหรือสวยกว่าเราก็จะไม่มีความทุกข์เลยสบายนะไม่มีทั้งความรู้สึกด้อยหรืออิจฉากับรู้สึกยินดีดีใจกับเขามุทิตาจิตกับเขาเขาดีใจกับเขาบุญของเขามีอย่างนั้นนะครับฉะนั้นดูตัวเองนะครับดูใจตัวเองใส่ใจกับสิ่งที่เรามีอยู่สำคัญที่สุดเงินคนอื่นจะมีเป็นร้อยล้านพันล้านสู้เงินเรา100บาทไม่ได้นะครับของที่เรามีอยู่มันมีค่าสำหรับเราเพียงพอกับการใช้จ่ายในชีวิตของเราเราก็มีความสุขแล้วให้เรารู้จักชื่นชมพอใจในสิ่งที่เรามียินดีในสิ่งที่เราได้ความสุขก็จะอยู่กับเราทุกขณะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินนะครับขวดหนึ่ง360บาทก็ฝากเอาไว้เป็นเพื่อนในท่านผู้ฟังอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขท่านลองกินดูนะครับท่านจะรู้ว่าเงินที่จ่ายไปกับสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันคุ้มค่าไหมลองดู3ขวดท่านผู้ฟังถ้ากินแล้วไม่ดีอย่าไปกินต่อกินแล้วไม่ดีอย่าไปกินต่อเสียดายตังค์แต่ถ้ากินแล้วดีแนะนำให้กินต่อบอกคนอื่นด้วยครับท่านผู้ฟังช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: ปรากฏว่าในทันทีที่คนโทดินเผาแตกกระจายจากแรงตีแทนที่น้ำภายในจะไหลซ่าตกลงมาตามธรรมชาติที่ควรจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่พระเลขารูปนั้นแทบจะช็อกเพราะไม่อยากจะเชื่อสายตาก็เกิดขึ้นนั่นก็คือแม้ว่าเศษดินเผาคนโทจะถูกตีแตกร่วงกราวไปหมดแล้วแต่น้ำที่อยู่ในคนโทนั้นกลับจับตัวเป็นก้อนแข็งรูปคนโทเหมือนน้ำแข็งโดยน้ำรูปคนโทนั้นก็ยังลอยต่องแต่งต่องแต่งกลางอากาศโดยมีรัดประคตที่รัดคนโทดินเผาไว้แต่แรกในผูกมัดติดขื่อไว้อย่างมั่นคงเป็นที่น่าตื่นเต้นเป็นที่สุดเมื่อเห็นพระเลขาของท่านเกิดอาการช็อกแล้วครูบาอินก็บอกงั้นลองเอานิ้วไปจี้ที่น้ำดูสิพอหายจากตกตะลึงพระเลขาก็เอานิ้วจี้ที่น้ำไต่เนี่ยที่ลอยยังกับลูกโป่งอยู่กลางอากาศโดยไม่ได้ชักช้าเหมือนกับอยากจะพิสูจน์ให้แจ้งใจไปเลยทีเดียวว่าสิ่งที่เขาเห็นน่าจะเป็นของจริงหรือภาพลวงตาคราวนี้ก็ไม่มีอะไรน่าสงสัยอีกแล้วเพราะในวินาทีที่นิ้วสัมผัสกับน้ำที่รวมตัวเป็นรูปน้ำต้นซึ่งถูกผูกติดอยู่กลางขื่อน้ำรูปคนโทนั้นก็คืนสภาพแตกกระจายไหลซ่าลงใส่พระเลขาจนเปียกมาลอกมาแลกไปหมดโดยหลวงปู่ครูบานี่นั่งมองอยู่ใกล้ๆมองไปก็ยิ้มไปนี่คือของเล่นสนุกสนุกของพระอริยเจ้าผู้มีฤทธิ์อำนาจจิตอภิญญาของครูบาอินในไม่ธรรมดาลำพังแต่การเสกน้ำให้เทไม่ออกนี่มันก็ยากเอาเรื่องอยู่แล้วแต่นี่ท่านเล่นเสกให้คงรูปเป็นทรงคนโทใส่น้ำแถมยังเอาไปผูกห้อยไว้กลางอากาศซะอีกเก่งไม่เก่งหรือยังไงก็คิดดูเอาเองก็แล้วกัน
2: เรื่องของกรรมวันนี้จะขออนุญาตเล่าเรื่องของร้อยเอกวินัยอิ่มจิตครับท่านเล่าเรื่องนี้ให้ฟังตั้งแต่ท่านอยู่ในวัย40เศษท่านเล่าให้ฟังเมื่อตอนท่านยังเป็นเด็กๆเนี่ยมีอายุอนามราวๆสัก10ขวบเห็นจะได้ซึ่งพอจำความได้นะชอบเล่นหนังสติ๊กสมัยเด็กๆชอบใช้หนังสติ๊กยิงนกเสมอต่อมาวันหนึ่งรู้สึกเป็นเวลาบ่ายๆตอนนั้นแกพักอาศัยอยู่กับคุณลุงคุณป้าที่มีบ้านพักปลูกอาศัยอยู่ข้างโรงงานสุราบางยี่ขันบริเวณบ้านพักของคุณลุงเนี่ยเป็นสวนมีบ้านปลูกห่างๆกันเป็นช่วงหลังคาเรือนบ้านของคุณอาอีกท่านนึงเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์ไว้หลายชนิดมีนกปลาไก่หมามีทั้งสัตว์ในประเทศและสัตว์ต่างประเทศบ้านคุณอานี่ปลูกอยู่ในบริเวณเดียวกับบ้านของคุณลุงคุณป้าที่พักอาศัยอยู่คุณอาท่านเลี้ยงไก่ไว้ฝูงนึงในจำนวนฝูงไก่ฝูงเนี้ยมีแม่ไก่ออกลูกกระเจี๊ยบอยู่ประมาณสัก 6-7 ตัวไก่ฝูงนี้พากันเดินออกมาจากเล้าไก่มุ่งเดินมาบริเวณบ้านคุณลุงพาลูกไก่ทั้งฝูงเดินหากินมาเรื่อยๆกระทั่งแม่ไก่ลูกไก่ทั้งฝูงนี่เดินมาหากินมาถึงซุ้มต้นนมแมวซึ่งเป็นเขตรั้วติดกับบริเวณบ้านของคุณลุงนั่นแหละมันเป็นเวลาประจวบกับที่คุณวินัยเดินถือหนังสติ๊กมาถึงก็นั่งที่บันไดบ้านคุณลุงสายตาก็มองเพื่อจะหายิงนกที่บินมาจนแล้วจนเล่าก็ไม่มีนกกระจอกกระจาบหรือว่านกอะไรที่จะบินมาเกาะหรือว่าบินผ่านมาเลยทันใดนั้นสายตาก็มองไปเห็นฝูงลูกไก่ 6-7 ตัวพร้อมกับแม่ไก่เดินตรงมาความตั้งใจแท้จริงก็มองเลือกหาอยากจะยิงแต่นกเท่านั้นเองนะก็นั่งบนบันไดบ้านอยู่ด้วยความกระวนกระวายรอแล้วรอเล่าก็ไม่มีนกมาเป็นเหยื่อหนังสติ๊กเลยแม่ไก่ลูกไก่ฝูงนี้พากันเดินหากินมาใกล้แกเข้ามาทุกทีเมื่อมองเห็นฝูงแม่ลูกไก่เดินมาก็คิดเปลี่ยนใจคว้าหนังสติ๊กคู่ใจพร้อมกับเงื้อเล็งไปที่ฝูงลูกไก่โดยหมายตาเล็งยิงลูกไก่ตัวนึงในฝูง 6-7 ตัวนั้นที่มันกำลังก้มหน้าใช้เท้าเขี่ยหาอาหารลูกกระสุนก็วิ่งไปด้วยความเร็วเต็มที่สุดกำลังกระสุนล่ะถูกเอาขาลูกไก่ตัวนั้นขาดกระเด็นเลือดกระจายลูกไก่ตัวนั้นส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดมันกระโดดส่งเสียงร้องวิ่งไปวิ่งมาแล้วในที่สุดมันก็วิ่งไปหาแม่ไก่พร้อมกับยืนซุกที่หน้าอกภาพนั้นบาดใจแล้วก็ประทับใจไปพร้อมกัน

0: อยู่ในความทรงจำของแกอีกเลยแกลืมเหตุการณ์วันนั้นไปอย่างสนิทเลยจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมบริบูรณ์แกก็ไปสมัครสอบเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบกจากผลการสอบครั้งนั้นผลปรากฏว่าแกสอบติดนักเรียนนายสิบทหารบกอย่างน่าภาคภูมิใจทีเดียวเริ่มเข้าเรียนเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกได้ศึกษาเล่าเรียนจนกระทั่งสำเร็จจบหลักสูตรอย่างสมบูรณ์หลังจากนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตารับราชการในตำแหน่งนายสิบทหารบกตลอดมาจนเกือบสิบกว่าปีที่ผ่านไปราวปี2527ได้รับคำสั่งจากทางราชการทหารให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่จังหวัดน่านซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนแกมาประจำอยู่ที่จังหวัดน่านขณะที่ทำหน้าที่ปฏิบัติราชการอยู่มันก็เป็นสิ่งแปลกมากทีเดียวอยู่ๆมีวันหนึ่งก็เกิดมีมโนจิตสำนึกขึ้นมาหลอนประสาทซึ่งจะว่าแปลกก็แปลกเหลือเชื่อจริงๆที่เกิดความคิดขึ้นมาในความทรงจำเกิดขึ้นมาเป็นภาพลวงตาที่ผ่านมาเมื่อสิบกว่าปีมองเห็นภาพตนเองใช้หนังสติ๊กยิงเข้าใส่ลูกไก่ตัวนั้นจนขาหลุดขาดกระเด็นไปเลือดสาดกระจายแล้วก็วิ่งไปซบที่หน้าอกแม่ของมันโอ้วิบากกรรมที่ก่อไว้นั้นมันกำลังวิ่งเข้ามาทวงเวรกรรมคืนแน่แล้วเมื่อสมัยเป็นเด็กไม่รู้หรอกว่าบาปคืออะไรกรรมเวรมีจริงหรือเปล่านี่แหละคือกฎแห่งกรรมที่ก่อเอาไว้ก็พยายามสลัดภาพหลอนตาหลอนจิตใจให้มันหายไปจากความทรงจำจนกระทั่งวาระหมุนเวียนตามวาระให้นายทหารปฏิบัติราชการชายแดนหมุนเวียนให้นายทหารได้หยุดพักผ่อนแกก็ยอมรับว่าแกก็มีความรู้สึกไม่สบายใจเท่าไหร่นักมันคงจะเกิดเป็นจากจิตใต้สำนึกแกก็เดินทางเข้ามาพักที่กรุงเทพอยู่หลายวันคิดถึงพระองค์หนึ่งขึ้นมาได้ก็รีบไปพบซึ่งหลวงพ่อองค์นี้แกเคารพนับถือท่านมากเมื่อไปพบหลวงพ่อหลังจากถวายพระตาหารเพลเสร็จแล้วก็นำความไม่สบายใจที่มีอยู่ในหัวใจบอกเล่าหลวงพ่อให้รับฟังแต่ต้นจนกระทั่งจบประโยคที่ถามสุดท้ายว่าหลวงพ่อครับทำไมผมถึงได้มีแต่ความพะวงไปคิดถึงแต่เรื่องลูกไก่ตัวนั้นที่ผมยิงมันขาขาดไปนะครับหลวงพ่อ
1: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อฟังแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินจากน้ำมังคุดตราพนาลินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดนะครับก็ถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ผมเองมั่นใจนะครับมั่นใจเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ทำมา7ปี8ปี8ปีแล้วขายน้ำมังคุดมาเนี่ยแล้วก็ทำมาหลายยี่ห้อทำขายเองด้วยทำให้คนอื่นด้วยนะครับมีคนมาสั่งแล้วก็ทำให้เขาไปขายก็ยังมีอยู่ในท้องตลาดแต่ว่าความลงตัวเนี่ยผมอยากจะบอกว่าอยู่ที่น้ำมังคุดตราพนารินความลงตัวไม่ใช่ว่าสมุนไพรมันต้องมากไม่ใช่ว่าสมุนไพรมันต้องน้อยนะครับความลงตัวหมายถึงว่ามันพอดีที่จะใช้งานความพอดีนะครับความพอดีเมื่อกินเข้าไปแล้วสุขภาพร่างกายมันได้รับสิ่งที่ดีพอดีไม่มากเกินไม่น้อยเกินได้ใช้ประโยชน์เต็มที่นะครับสำคัญที่สุดคือคนกินต้องดีนะครับไม่ใช่ว่าเราทำออกมาดีทำมาอร่อยแพ็กเกจสวยโอเคมันก็เป็นองค์ประกอบท่านผู้ฟังแต่คนกินต้องดีและต้องพูดว่าดีนะครับไม่ใช่ผมพูดว่าดีคนกินต้องเป็นคนพูดว่าดีลองดูนะครับใครที่มีปัญหาอยู่หลายอย่างนะครับอย่าเพิ่งท้อใจอย่าเพิ่งทอดถอนใจไปรักษาตัวเองมาจากตัวนู้นตรงนี้กินยาตัวนู้นตัวนี้มาถ้ามันดีขึ้นก็ถือว่าเป็นบุญแล้วแต่ถ้าจะเสริมสร้างช่วยเหลือเข้าไปอีกอยากจะให้ลองน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดูครับท่านผู้ฟังขอบคุณครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0 9

0: 2 1 0 4 5 5 5 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ใหญ่2009ยังคงเป็นภัยคุกคามชาวโลกนะคะหลายประเทศมีวัคซีนใช้แล้วประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการทดลองแต่ว่านักวิจัยของไทยมีวิธีอีกแบบหนึ่งที่สามารถที่จะยับยั้งการระบาดของโรคนี้ได้นั่นคือสารสกัดจากมังคุดค่ะติดตามได้จากรายงานที่นี้ค่ะ
1: ผลไม้พื้นเมืองของภาคตะวันออกอย่างมังคุดราชินีผลไม้ที่มีสรรพคุณทางยามาตั้งแต่อดีตและยังมีงานวิจัยจากนักวิจัยไทยที่ค้นพบเมื่อ30กว่าปีที่แล้วว่าสารธรรมชาติที่สกัดจากมังคุดเป็นสารบริสุทธิ์ GM1 มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียต้านการอักเสบสมานแผลและต่อต้านอนุมูลอิสระได้อย่างดีเยี่ยมวันนี้ยังมีอีกก้าวของการค้นพบเมื่อ6นักวิจัยไทยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หยิบงานวิจัยจากหิ่งมาปัดฝุ่นต่อยอดให้เป็นอาหารเสริมภายใต้สูตรอาหารบีมซึ่งย่อมาจาก Balancing Immune เน้นคุณสมบัติในการลดการติดเชื้อของไวรัสโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่2009ที่ยังอยู่ในความวิตกของประชากรโลกขณะนี้ซึ่งช่วยในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเม็ดเลือดขาวให้ต่อต้านสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายทั้งเชื้อราแบคทีเรียไวรัสตลอดจนเซลล์มะเร็งได้อย่างดีเยี่ยม
2: เรากำลังใช้ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเราซึ่งไม่มีในโลกนะและเรารู้จักใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์แล้วแล้วก็ผมเชื่อว่ามุมมองอย่างเนี้ยควรจะเป็นมุมมองที่เป็นต้นอย่างของนักวิทยาศาสตร์ไทยการทำงานของเราไม่ใช่ว่าเราทำเอาแต่ได้นะครับแต่น้องจะเห็นว่าเราสิ่งที่พูดถึงเราทำแล้วก็มีการลงไปช่วยชาวสวนอย่างปีที่ผ่านมาเราก็พยุงราคามังคุดไม่ให้ตกต่ำนะฮะภาคใต้เราลงไม่ได้ลงไปช่วยปุ๊บราคาตกนะเราก็ไปซื้อมาถึง 1,500 ตันเป็นการเซ็นสัญญาล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ราคามังคุดตก
1: ทีมนักวิจัยยืนยันว่าสูตรอาหารนี้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับยาโอเซลทามิเวียที่ใช้รักษาผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่2009โดยทำงานเหมือนกันคือระงับการแพร่เชื้อของไวรัส H1N1 ด้วยการเข้าไปจับตัวกับเอนไซม์ของ N1 ยับยั้งการแพร่เชื้อได้เป็นอย่างดีจึงเป็นอีกทางเลือกของการดูแลร่างกายและรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ในยามนี้ทีมข่าวสังคมไร
3: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: หลวงพ่อก็เงยหน้าขึ้นรับฟังคำบอกเล่าอย่างตั้งใจพยักหน้าช้าๆเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าก็จะมีอะไรถ้าลูกเอ้ยกฎแห่งกรรมนั่นแหละคือพูดง่ายๆว่าใครสร้างบุญบุญนั้นก็สะสมผู้นั้นใครทำชั่วจิตใจบาปผลนั้นก็รอโอกาสที่จะตอบสนองไม่ช้าก็เร็วเท่านั้นนะลูกเอ้ยแกก็เลยกราบนมัสการลาหลวงพ่อกลับพอกลับมาจากหลวงพ่อแล้วจิตใจก็เริ่มชุ่มชื่นขึ้นมาอีกนิดนึงเมื่อครบวันกำหนดหยุดพักผ่อนก็ตั้งใจว่าจะไปพบหลวงพ่ออีกครั้งแต่ก็มีธุระต้องหาซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้เพื่อจะเดินทางกลับคืนวันนั้นแกกำลังเตรียมตัวเดินทางกลับแกก็นึกสังหรณ์ใจอย่างมากว่าทำไมเหรอแกได้กลิ่นเหม็นเน่าจะยกขาทั้งสองข้างขึ้นมาพิสูจน์ดมดูเชื่อไหมครับว่ามันมีกลิ่นเหม็นเหมือนกับกลิ่นสัตว์เน่าทั้งสองข้างเลยที่ขาของแกลางสังหรณ์หรือว่ากฎแห่งกรรมเริ่มตามล่าผู้สร้างเวรแล้วเดินทางมาถึงฐานทัพเป็นที่เรียบร้อยก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นวันที่25พฤศจิกายน2523แกได้รับคำสั่งจากทางราชการทหารเป็นการด่วนให้รีบเดินทางไปช่วยกู้กับระเบิดร่วมกับเพื่อนทหารจากหน่วยหนึ่งซึ่งกำลังถูกข้าศึกล้อมอยู่ในป่าชายแดนเมื่อได้รับคำสั่งจากทางผู้บังคับบัญชาก็ออกเดินทางไปพร้อมกับเพื่อนนายทหารเดินทางไปในป่าได้ประมาณ 2-3 วันจำได้แม่นยำว่าวันนั้นคือ27พฤศจิกายนเวลาประมาณสักบ่าย 2 โมงกว่าก็เดินทางไปกู้กับระเบิดที่ข้าศึกวางดักเอาไว้ปรากฏว่ากรรมตามทันแล้วก็ตามใช้เวรกันในชาตินี้เองแกโดนกับระเบิดในระหว่างทางโดยไปเหยียบเอากับระเบิดที่วางไว้ซึ่งก็แปลกมากเพื่อนเดินผ่านไปหมดแล้วเหลือแกเป็นคนสุดท้ายโดนระเบิดถึงกับทำให้ขาขาดทั้งสองข้างทันทีที่ห้องปฐมพยาบาลเพื่อนก็พากันเข้ามาเยี่ยมอาการเจ็บป่วยของร้อยเอกวินัยอิ่มจิตเพื่อนต่างมาให้กำลังใจในการที่แกถูกกับระเบิดถึงขาขาดทั้งสองข้างคืนนั้นแกครึ่งหลับครึ่งตื่นนึกทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่ทำให้เจ้าลูกไก่ตัวน้อยนั้นบาดเจ็บถึงขาขาดมันผุดขึ้นมาเป็นภาพอีกครั้งหนึ่งผู้กองวินัยบอกว่าผมจำติดหูติดตาจริงๆเลยครับว่าสมัยเด็กผมยิงหนังสติ๊กยิงมันเจ้าลูกไก่มันส่งเสียงร้องอย่างเจ็บปวดตอนที่ลูกไก่มันเจ็บปวดมันร้องมันยืนจ้องมองมาที่ผมเนี่ยดวงตาของมันยิ่งกว่าตาเจ้านกฮูกผีกลางคืนได้อีกยากที่ผมจะลืมลูกในตาของมันซึ่งครั้งนั้นผมมีความได้เปรียบถือว่าเป็นมนุษย์เหนือกว่าสัตว์ก็เลยเอาเปรียบมันเอาชนะมันทุกอย่างผมยิงปลงอนิจจังให้กับตัวเองพร้อมกับทำการนึกภาวนาอโหสิกรรมกันสิ้นสุดกันในชาตินี้เสียทีจะได้ไม่มีเวรกรรมตามจองล้างจองผลาญกันสืบไปโอ้เจ้าลูกไก่น้อยเอ้ยเองตามมาถูกทางแล้วเองตามมาทวงเอาขาข้างหนึ่งคืนไปพร้อมเองก็ทดแทนความเลวของข้าไปอีกข้างหนึ่งเป็นการทดแทนสิ้นเวรสิ้นกรรมกันเสียทีชาตินี้ผู้กองวินัยยังฝากบอกมาอีกว่าผมในนามร้อยเอกวินัยอิ่มจิตใครจะขอฝากอุทาหรณ์เรื่องแห่งบาปบุญคุณโทษนั้นมีจริงแล้วก็จะต้องชดใช้คืนกันในชาตินี้นะครับถ้าเราทำบาปไว้ไม่ต้องรอชาติหน้าก่อนนะครับอยากจะใคร่ขอวิงวอนทุกท่านได้โปรดสร้างผลบุญผลกุศลสะสมไว้นะครับเพื่อเป็นบุญบารมีไว้มากๆเมื่อจิตดับขันไปแล้วนั่นแหละผลบุญกุศลจะช่วยส่งเสริมส่งให้เรามีความสุขไม่ว่าเราจะเกิดอีกกี่ชาติหรือไม่ก็ไม่เกิดอีกก็ตามทีก็อยากจะขอฝากทิ้งท้ายไว้เป็นอนุสรณ์เตือนใจครับครับนั่นก็คือเรื่องราวอันมีคุณค่าของร้อยเอกวินัยอิ่มจิตนะครับซึ่งต่อมาได้ใช้ชีวิตของท่านด้วยการเป็นหมอดูลายมือตามวิชาที่ท่านเคยร่ำเรียนมาอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสนามหลวงครับมาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านท่านผู้ฟังเวลาว่างๆเนี่ยคุณนิยมนี่ชอบไปนั่งฟังเขาคุยกันที่ร้านป้าอ้วนที่ร้านป้าอ้วนนี่คนไม่ขาดอ่ะเพราะมีของขายสารพัดมีทั้งของกินของใช้ก๋วยเตี๋ยวข้าวผัดราดหน้าผัดซีอิ๊วหรือว่าเบียร์เหล้าน้ำอัดลมมีทั้งนั้นขนมเด็กๆไอติมน้ำตาลพริกแห้งน้ำปลาโอ้ยสาธยายไม่หมดหลอดไฟเสียก็มาซื้อที่นี่ได้น้ำดื่มเป็นขวดหรือเป็นถังก็มีบริการเช่นเดียวกันทีนี้คุณนิยมไปวันนั้นก็ได้ยินเสียงว่าไปทำบุญหรือเปล่า ไม่ทำแล้วบุญแกก็หันไปมองว่าเป็นใครปรากฏว่าเป็นนายสมศักดิ์หนุ่มใหญ่หน้าคล้ำแดดลมกับลุงเถียนขาเป๋บ้านอยู่ใกล้ร้านค้าที่ชอบมานั่งหาเพื่อนคุยอยู่เป็นประจำทำไมล่ะโกรธพระหรือยังไงไม่ทำบุญไม่ได้โกรธแล้วเรื่องอะไรถึงไม่ไปทำบุญก็ไม่เคยถูกหวยเลยอ้าวแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับพระฮะทำบุญแล้วไม่ได้บุญน่ะทำไมจะไม่ได้ถ้าได้มันก็ต้องถูกหวยก็บ้างดิเสียงลุงเถียนแกหัวเราะหึมันคนละเรื่องกันไม่คนละเรื่องหรอกเรื่องเดียวกันนี่แหละเรื่องเดียวกันยังไงก็เรื่องบุญไงคนที่ถูกหวยก็คือคนมีบุญผมก็ทำบุญจังนะไม่เห็นถูกเลยเอ้ยนั่นเขาอาจจะทำมาตั้งแต่ชาติปางก่อนแล้วมาชาตินี้ผลบุญก็ตอบสนองเขาก็เลยถูกแกทำไม่มากๆสิชาติหน้าจะได้รวยอู้ชาติหน้ามันช้าไปลุงขี้เกียจรออยากจะรวยมันชาตินี้แหละลุงเถียนแกก็หัวเราะอีกแหมใจร้อนเหลือเกินนะความรวยมันรอไม่ได้หรอกลุงแล้วความจนรอได้หรือไงไอ้ความจนออกไปห่างๆเลยอะความจนมันจะไม่มาใกล้เองเลยถ้าหากว่าเองขยันทำงานหาเงินแล้วก็เก็บเงินใช้เงินอย่างระมัดระวังก็ทุกวันนี้ก็ระมัดระวังอยู่แล้วไม่เคยสุรุ่ยสุร่ายเลยอะแทงหวยโครมเนี่ยไม่สุรุ่ยสุร่ายเลยอ้าวก็อยากรวยนี่ก็ต้องแทงดิไม่แทงแล้วมันจะถูกก็ลุงแต่เองมันเล่นมากเกินไปนะมันแทงหนักๆทั้งนั้นไม่แทงหนักเวลาถูกมันก็ได้หน่อยเดียวเสียเวลาเปล่าแล้วก็เสียดายจนร้องไห้เชียวละลุงเคยมาแล้ว27ตามมาตลอดเลยแทงหนักทุกทีมีงวดนั้นไม่เห็นออกสักทีชักเบื่อก็เลยแทงแค่20มันดันออกตอนแทง100 200ไม่ออกแม่มันน่าเจ็บกระดองใจไหมลุงมันก็น่าเจ็บใจอยู่เหมือนกันเห็นไหมนะขนาดลุงยังรู้สึกแล้วผมจะไม่รู้สึกมากกว่าลุงเหรอเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยล่ะเงินมันก็เงินของผมความหวังก็เป็นของผมแล้วมันดันมาเป็นซะอย่างเงี้ยมันหน้าเผาตัวเองตายซะจริงๆเอ้ยอย่าให้มันบ้าถึงขนาดนั้นเลยอ้าวก็มันหน้าโมโหตัวเองไหมล่ะลุงพอกันเถอะเองต้องมีสติเอาไว้บ้างไอ้เรื่องอย่างนี้ไม่อย่างงั้นก็บ้ากันใหญ่หายใจเข้าก็หวยหายใจออกก็หวยอะไรก็หวยหวยตายหากันพอดีทำมาหากินเถอะนั่นแหละแน่นอนที่สุดทำแล้วมันต้องได้ไม่หนีไปไหนอ่ะมันก็ไม่แน่ละลุงทำมาหากินบางทีก็ถูกโกงเอาอย่างงั้นมันก็ต้องมีบ้างล่ะก็ไม่ไหวเจ็บปวดกระดองใจอีกแล้ว
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับตอนนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์นะครับมีน้ำมังคุดออกมาอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับเป็นน้ำมังคุด 60% คืออันเดิมนั้น 80% เข้มข้นอันนี้ 60% ผสมสมุนไพรและน้ำผลไม้และสมุนไพรอีก 40% ตราบ่มบุญแหมทำไมชื่อว่าตราบ่มบุญคืออย่างนี้ด้วยความที่ตัวเองเคยบวชแล้วก็เป็นห่วงพระเนนนะเวลาคนไปหาพระหาเจ้าก็จะมีของติดไม้ติดมือไปถวายข้าวปลาอาหารหวานคาวก็ว่ากันไปแต่ก็มีส่วนหนึ่งถ้าไปหาหลังช่วงบ่ายไปแล้วส่วนมากก็จะเป็นน้ำปานะน้ำปานะส่วนมากถ้าจะง่ายๆก็แวะเซเว่นแวะเซเว่นก็จะได้น้ำผลไม้ที่เป็นกล่องบ้างน้ำขวดบ้างน้ำอัดลมบ้างเขาใส่น้ำตาลเยอะท่านผู้ฟังเขาใส่น้ำตาลเยอะพระท่านฉันเลยใครคนนั้นมาก็น้ำผลไม้คนนี้มาก็น้ำผลไม้เมื่อวานมาก็น้ำผลไม้พรุ่งนี้มาก็น้ำผลไม้มันเยอะฉันมากๆเข้านี่มีปัญหาต่อสุขภาพบางทีน้ำตาลถ้ากินมากเกินไปนี่มันเหมือนยาพิษนะครับท่านผู้ฟังมันเหมือนยาพิษมันต้องกินในปริมาณที่พอเหมาะอย่าเยอะเกินทีนี้พระท่านฉันทุกวันนี่ก็จะเกิดปัญหาต่อสุขภาพของท่านนะครับเกิดปัญหาต่อสุขภาพของท่านก็เลยว่าอ้าวปรับนะครับก็ต้องเปลี่ยนปรับว่าให้พระทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาอันหนึ่งให้พระท่านฉันให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นน้ำมังคุดเจือจาง 60% กินทีละขวดเลยขวดหนึ่ง100มิลลิลิตร6ขวดนี่เป็นขวดแก้วนะครับท่านผู้ฟังบรรจุอยู่ในกล่องสีน้ำเงินโทษทีนะครับเป็นกล่องสีเขียวแพ็ครวมกัน สวยคาดทองแพ็ครวมกัน6กล่องเนี่ย6ขวด1กล่องมีอยู่6ขวดเนี่ย390บาทสำหรับไปถวายพระสำหรับไปบ่มบุญบ่มเอาไว้วันละเล็กๆวันละน้อยไปหาพระไปเยี่ยมพระไปกราบพระพระหลวงอาหลวงพ่อที่เรารู้จักก็ติดไม้ติดมือไปถวายท่านนะครับมันมีน้ำมังคุดผสมน้ำเสาวรสโกจิเบอร์รี่ทับทิมอาซาอิเบอร์รี่น้ำลูกหม่อนนะครับอาซาอิเบอร์รี่น้ำฟักข้าวน้ำขิงสมอไทยสมอพิเภกมะขามป้อมกระมิ้นชันเขียวกู้ล้านเทาวันเปรียงเห็ดลิ้นจืบน้ำมะตูมอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์พระท่านฉันถ้าท่านมีสุขภาพดีขึ้นมาเป็นบุญของท่านเป็นบุญของเราโรคภัยไข้เจ็บน้อยลงโรคภัยไข้เจ็บลดลงก็เป็นบุญของท่านเป็นบุญของเราเราถวายสิ่งที่ดีเราก็ได้รับผลที่ดีฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราบ่มบุญ6ขวด1กล่องมี6ขวด390บาทถามว่าซื้อได้ที่ไหนก็โทรเข้ามาในรายการถามก็ว่าต้องการน้ำมังคุดตราบ่มบุญเนี่ยจะซื้อยังไงซื้อแบบไหนก็ถามเขาได้นะครับให้เขาส่งให้ฟรีส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางได้ครับท่านผู้ฟังช่วงนี้สะดวกขอบคุณมากๆครับท่านผู้ฟังครับที่อุปการะน้ำมังคุดตราพระนารินทร์และน้ำมังคุดตราบ่มบุญก็บุญกุศลอันใดที่ผมทำมานะครับอ๋อช่วงนี้มีบุญอีกนะเมื่อวันก่อนก็ไปบูรณะพระพุทธบาทถวายไป 100,000 บาทแล้วก็จะถวายต่อเนื่องอีกก็คือพระพุทธบาทอยู่ที่วัดเขาชะโงกจังหวัดนครนายกในโรงเรียนจปล.นะครับไปลอกองค์พระใหม่ลงพระทำมา 10-20 ปีแล้วก็ท่านก็สีกระเทาะลอกออกใหม่แล้วก็ปูพื้นกระเบื้องใหม่แล้วก็ซ่อมแซมพระพุทธบาทเดินสายไฟขึ้นไปก็ขอให้ทุกท่านได้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดสุรินทร์นะครับฟังดูว่าคนไม่มีแรงดื่มน้ำมังคุดแล้วจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
2: ครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้เราอยู่กับผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดของเราอีกท่านหนึ่งนะครับชื่อคุณพี่อะไร
3: ชื่อสนัดคิมทอง
2: ชะสนัด
3: สนัดคิมทอง
2: อายุ
3: แต่ให้น้องสาวกินแต่ตัวเองยังไม่ได้กิน
2: เอาด้วยว่าแต่น้องนึกว่าตัวเอง
3: แต่ซื้อไปให้น้องสาวที่เคยอยู่สมุทรปราการเนี่ย
2: น้องเขาเป็นอะไร
3: น้องเป็นเบาหวาน
2: พี่สนัดอยู่บ้านไหนในบ้าน
3: บ้านตะมี
2: ตำบล
3: เฉียงยังอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร
2: ์อ๋อซื้อไปให้น้องสาวที่สมุทรปราการ
3: จากตอนแรกเขามากันเทียนเขาบอก
2: มาจากสมุทรปราการ
3: จ้า
2: น้องสาวชื่ออะไร
3: ชื่อสนูนแหลมไพศาล
2: สนูนแหลมไพศาลอาย
3: ุ
2: เท่าไหร
3: ่อายุ59
2: ไม่น้องสาวนั่นนะ
3: จ้า
2: 59ปี
3: แต่ป้า68แล้ว
2: อ๋อป้า68อ๋อนึกว่า59ปีเหมือนกันก็ซื้อให้สนูนแหลมไพศาลกิน
3: จ้าเขาอยู่สมุทรปราการ
2: อ้าวแล้วเขากินเขาเป็นยังไง
3: กินแล้วเขาว่าดีขึ้นน่ะเขาว่าแต่มันหายเหนื่อยหายอะไรแต่มันปวดอยู่แต่กินไปมันก็ปวดแต่มันค่อยยังชั่วหน่อยกินไป2ขวดแล้วซื้อส่งไปให้เขาเขาก็โทรมาถามเรื่อยเลยมาถามบอกเออพี่กินไปแล้วดีขึ้นน่ะ
2: เขาเป็นอะไรเบาหวาน
3: เบาหวาน
2: เบาหวานขนาดไหน
3: เบาหวานจนหลายปีแล้วนะกินน่ะแล้วก็ปวดหัวเข่าแล้วเดินไม่ค่อยได้เลย
2: เขาทำอาชีพอะไรอยู่นี
3: ่แต่ก่อนขายของแต่ก่อนทำงานเสร็จแล้วก็พอลงเกษียณแล้วก็ยังไม่ได้เกษียณเลยแต่มันทำงานแล้วมันเป
2: ็
3: นเบาหว
2: าน
3: ทำไม่ไหวจ้ะ
2: ก็มาอยู่บ้าน
3: ก็ขายของตอนแรกก็ขายของเดี๋ยวนี้ขายไม่ได้แล้วอยู่บ้านเฉย
2: ๆก็เลยเขามาเยี่ยมบ้าน
3: จ้ามาเยี่ยม
2: ฝากเขาไป
3: เข้ามาเนี่ยเข้ามาก็เทียนไปบอกว่ากินดีก็เลยเขาก็ให้ฉันซื้อ
2: ส่งไป
3: จ้าตอนแรกก็ว่าจะคอยเอาแหละถามไปโทรไปถาม
2: ที่จริงที่สมุทรปราการก็มีขาย
3: มีแต่มานี่นะก็มาก็เทียนก็บอกสั่งมาให้แล้วก็พอนี้รอไม่ได้เนาะพอรถเขาไปแล้วเนาะรอไม่ได้เลยก็ส่งตามไป
2: ส่งจากสุรินทร์ไปสมุทรปราการเขากินไปกี่ขวดแล้ว
3: 2ขวด
2: ดีขึ้นไหม
3: จ้าคอยเขาว่ามีแรงอยู่บ้านเนี่ยทำงานทำอะไรนิดๆหน่อยๆก็พอมีแรง
2: มีแรงขึ้นมา
3: จ้า
2: แข็งแรงขึ้น
3: จ้าแข็งแรงขึ้น
2: แล้วเบาหวานเขาได้ไปตรวจดูไหมรถ
3: เขาตรวจดูทุกเกือบทุกเดือนอ่ะ2เดือนก็ไป
2: แล้วเป็นยังไงบ้างเบาหวาน
3: เขาว่าคอยชั่วหน่อยเขาว่าดีขึ้นหน่อย
2: เขาว่าดีขึ้น
3: จ้า
2: เขาว่าได้ไม่ได้เจอ
3: แต่ไม่ได้เจอเนี่ยแต่เขาโทรมาบอกฉันทุกวันเลย
2: อ๋อโทรคุยกันทุกวันเลย
3: ทุกวัน
2: กับน้องเนี่ย
3: จ้า
2: เขาพอใจไหมถาม
3: เขาบอกพอใจ
2: ดีใจไหม
3: จ้าหนูก็ดีใจกับน้องด้วย ยเขาบอกว่าเออพี่ถ้าฉันกินแล้วถ้าฉันมีเงินเขาซื้อให้พี่กินเขาว่างี้ก็ไม่เป็นไรเขาว่างี
2: ้ดีจังเลยเป็นพี่ที่ดีมากเลยเป็นห่วงน้องเนาะเป็นน้องป่วยเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้ใครป่วยเราก็ไม่อยากป่วยก็อุตส่าห์ซื้อให้น้องกินทั้ง2ขวด
3: จ้าแต่น้องเข้าซื้อแต่เขาจะซื้อให้ฉันกิน
2: เ
3: งินเขาเลยเงินเขาให้ฉันซื้อไว้เขา
2: บอกน้องไม่ต้องซื้อก็ได้ส่งเงินมาเดี๋ยวซื้อเอง
3: จ้าเขาบอกเออทางนู้นก็มีบอก
2: ม
3: ีแต่ไม่รู้จักยังไม่ได้รู้จักเขาทางนู้นพอมานี้ก็รู้จักเราเลยเทียนก็บอกจ
2: ้
3: า
2: ก็ไม่มีก็ถ้าไม่รู้ก็โทรเข้าบริษัทก็ได
3: ้
2: ว่าสมุดประการอยู่ตำบลไหนโทรเข้าบริษัทเดี๋ยวทางบริษัทก็จะบอกเองนะครับเบอร์โทรก็จะอยู่ในคู่มือเล่มเล็ก
3: ๆ
2: มีเบอร์โทรบริษัทอยู่
3: จ้าเทียนเขาให้ไปเขาบอกฟังวิทยุทุกวันเขาว่าจะสั่งไปซื้อทางนู้นทีนี้ก็บอกว่าจะมีเงินก็ฝากมาให้ป้าซื้อกินมาก
2: เพราะว่านี้ก็ดีใจเนา
3: ะ
2: ดีใจกับคุณพี่แล้วก็น้องสาวที่กินน้ำมังคุดแล้วก็สุขภาพดีขึ้นเป็นความจริงเน
3: า
2: ะที่พูดมาน
3: ะ
2: ไม่ได้เตรียม
3: ไม่ได้เพราะเขาโทรมาบอกทุกวันนะพี่ดีหนูไม่เหนื่อยแล้วเดี๋ยวน
2: ี้
3: ทำงานอะไรได
2: ้
3: ซักผ้าซักอะไรก็ไม่เหนื่อยแต่ก่อนเหนื่อยทำอะไรไม่ได้เลยอยู่แต่บ้าน
2: โอเคขอบคุณคุณพี่อะไรนะ
3: พี่สนัด
2: หนักมากนะครับที่มาเล่าความจริงให้ฟังในวันนี
3: ้
2: ครับก็ยังไงถ้ามีโอกาสก็ตัวเองก็ต้องกินมั่
3: ง
2: ไม่ต้องรอให้เจ็บไม่ต้องรอให้ป่วยไม่ใช่รอป่วยรอเจ็บแล้วค่อยกินกินเข้าไปเหตุครับสุขภาพเราก็จะค่อยๆดูแลรักษาฟื้นฟูตัวเองขึ้นมานะครับไม่ใช่ยาแต่กินเพื่อสุขภาพได้เพราะเราผสมสมุนไพรไปหลายตัวครับผมก็ขอบคุณคุณพี่สนับมากครับผมขอบคุณมากครับ
3: บริษัทเจริญทำให้ดีขึ้น
2: ครับขอบคุณเช่นกันครับพี่สวัสดีครับ
4: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังมีเวลาเหลือกับท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
0: เรื่องของกรรมเรื่องต่อไปเป็นเรื่องกระจกส่องกรรมครับเรื่องนี้คุณมนทาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องจริงของพี่สาวแกคนหนึ่งที่บ้านพี่เขานี่มีรั้วบ้านเป็นอิฐบล็อกแบบสมัยก่อนที่มีลักษณะเตี้ยๆบ้านเขาเลี้ยงสุนัขไว้5ตัวมีอยู่ตัวหนึ่งเป็นหมาพันตัวใหญ่แม่ของพี่สาวนี่ขอมาเลี้ยงจากชาวสวนพ่อสุนัขเป็นหมาเฝ้าสวนสุนัขตัวนี้เลยค่อนข้างดุแล้วก็ตัวใหญ่แข็งแรงมันชื่อสมปองเจ้าสมปองก็ซนตามวัยของมันเลี้ยงมาได้ระยะหนึ่งความที่มันตัวสูงแล้วก็ตัวใหญ่มันก็สามารถโดดข้ามรั้วบ้านได้อย่างสบายโดยหมาตัวอื่นทำไม่ได้อย่างมันทีนี้พอมันออกไปบ่อยๆก็เกิดเรื่องเจ้าสมปองชอบไปกัดคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเพราะว่าค่อนข้างหวงบ้านแล้วก็ดุมากใครเดินเฉียดบ้านไม่ได้เลยก็เลยเกิดปัญหาบ่อยๆ แต่คนในบ้านก็เข้าใจว่าสายเลือดมันค่อนข้างจะมีนิสัยหวงของแล้วก็ดุก็พยายามหาไม้มากั้นเพื่อไม่ให้มันออกไปได้อีกจนแล้วจนรอดเจ้าสมปองก็ออกไปได้ทุกทีไม่ว่าจะกั้นแบบไหนสมปองก็ออกได้ทั้งนั้นครั้งสุดท้ายเจ้าสมปองไปกัดเพื่อนบ้านที่มาเรียกพ่อเพื่อจะไปทำธุระด้วยกันมันแอบออกไปซุ่มอยู่หน้าบ้านแล้วก็กัดเขาข้างหลังเป็นแผลเวอะหวะน่ากลัวมากเสียเงินค่ารักษาไปหลายบาทเลยทีเดียวเนื่องจากกัดเข้าไปหลายเขี้ยวแต่เพื่อนบ้านก็ไม่เอาเรื่องแฟนของพี่สาวคุณมนทานี่ด้วยความที่โมโหมากจนเกลียดเจ้าสมปองไปเลยเขาก็เลยไปเอาเศษกระจกที่คมไปเสียบไว้บนรั้วบ้านคือบ้านสมัยเก่าเนี่ยเขาจะเสียบเศษกระจกไว้บนรั้วเพื่อกันขโมยเข้าบ้านเผื่อว่าเจ้าสมปองมันจะได้กลัวไม่กล้ากระโดดผ่านปรากฏว่าผิดคาดกลางดึกคืนหนึ่งทุกคนในบ้านกำลังจะนอนหลับก็ได้ยินเสียงกุกกักปีนรั้วเหมือนเดิมสักพักก็เงียบไปทุกคนเข้าใจว่ามันคงปีนออกไปไม่ได้ก็เลยเงียบพอรุ่งเช้าทุกคนก็ต้องตกใจเนื่องจากเจ้าสมปองมันนอนแบบเจ็บปวดมากปรากฏว่าช่วงปีกขาซ้ายข้างหลังนี่โดนกระจกแทงเข้าไปเป็นแผลใหญ่มากเป็นปากฉลามเห็นกระดูกเนื้อห้อยออกมาเลยเป็นแผลใหญ่มากสันนิษฐานว่ามันคงจะกระโดดออกมาอย่างเคยแต่คราวนี้กระโดดไม่ผ่านขาก็เลยโดนกระจกเสียบแฟนของพี่สาวรีบพาไปหาหมอมันเจ็บมากนอนนิ่งเลยหมอก็ทำแผลให้แล้วก็กลับมารักษาที่บ้านรักษากันนานเพราะว่าแผลใหญ่มากเจ้าสมปองก็เลยอดเที่ยวไปไหนมาไหนไม่ได้หลังจากนั้นประมาณ2อาทิตย์เหมือนเวรกรรมจะตามทันแฟนของพี่สาวที่บ้านพี่สาวมีอาชีพติดตั้งกระจกบังลมหน้ารถโดยสารแล้วก็ทำบานเกล็ดช่องลมหน้าต่างรถเมย์ขณะที่แฟนของพี่สาวกำลังให้ลูกน้องเอาอลูมิเนียมที่เพิ่งตัดมาขึ้นรถโดยที่แฟนของพี่สาวรอรับอยู่บนรถเขาก็กำลังจะก้าวลงเพื่อปิดท้ายรถอลูมิเนียมที่ยื่นออกมาเกี่ยวกับขาเขาโดยที่เขาไม่ทันได้ระวังแฟนของพี่สาวก็กำลังจะโดดลงแบบเดียวกับเจ้าสมปองเลยอลูมิเนียมขูดเกี่ยวกับขาเขาด้านซ้ายเป็นแผลปากฉลามเหมือนกับเจ้าสมปองเหมือนกันเลยแล้วก็ลึกด้วยตอนแรกก็ไม่รู้สึกอะไรสักพักก็รู้สึกเจ็บแล้วก็เลือดไหลถึงได้รู้ว่าโดนอลูมิเนียมที่ตัดเป็นสามเหลี่ยมแทงเกี่ยวเข้าไปกางเกงขาดเลยขาที่บาดเจ็บเป็นขาซ้ายแผลก็เป็นแบบเดียวกันและที่สำคัญลูกน้องเขาลืมรับคมปลายอลูมิเนียมอะไรมันจะเหมาะเจาะขนาดนั้นสุดท้ายไปหาหมอคุณหมอเย็บแผลให้แล้วก็ต้องพักรักษาตัวแบบเดียวกับเจ้าสมปองนี่แหละครับบางครั้งสิ่งที่เราทำกับใครไว้ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเราก็ต้องได้รับผลกรรมในสิ่งที่เราทำไว้เสมอแรงกรรมมันแรงจริงๆครับเรื่องของสุนัขอีกเรื่องนึงท่านผู้ฟังคุณดวงตาเล่าให้ฟังว่าปกตินะแกเป็นคนรักสุนัขมากแต่เนื่องจากที่บ้านสามีนี่ชอบเพาะเลี้ยงไก่ชนด้วยแต่ว่าข้างบ้านนะมีหมาจรจัดมาอาศัยอยู่แกเป็นคนใจดีให้ข้าวให้น้ำบ่อยๆมันก็เลยอาศัยอยู่ด้วยไม่ไปไหนต่อมาคุณดวงตาสังเกตว่าไก่ของสามีหายบ่อยๆก็แอบสังเกตดูพบว่าหมาจรจัดข้างบ้านน่ะมักจะแอบมาไล่กัดไก่ตายในป่าหลายตัวคุณดวงตาก็ดุมันชี้หน้าว่าทำไมกัดไก่อีกเนี่ยจะเอายาเบื่อให้กินให้ตายเลยมันก็มองหน้าแบบท้าทายวันรุ่งขึ้นก็แอบมากัดไก่ตายอีกคุณดวงตาก็รู้สึกโกรธก็ไปซื้อยาเบื่อมาล่อให้มันกินโดยผสมกับขนมมันกินเข้าไปแต่ว่ามันเป็นหมาฉลาดไม่ตายมันไปสำรอกออกแล้วคุณดวงตาก็เคยจับมันไปปล่อยในที่ไกลๆสองครั้งแต่ทุกครั้งมันก็กลับมาได้ซึ่งแกก็แปลกใจทุกวันนี้ว่ามันจำทางกลับมาได้ยังไงเพราะว่าตอนเอาไปแกก็จับมัดใส่ถุงผ้าใส่ไว้ในหลังกระโปรงรถยนต์มันไม่มีทางเห็นอย่างแน่นอนระยะทางจากบ้านเอาไปปล่อยในไกลประมาณ30กิโลเมตรมันใช้เวลาเดินทางกลับมาบ้านใน4วันพอมันกลับมาถึงมันก็จะร้องด้วยความดีใจจนกระทั่งคุณดวงตาถอดใจก็จำต้องปล่อยให้มันอยู่แบบเยาะเย้ยต่อไปอีกไม่สามารถจะจัดการอะไรกับมันได้ต่อมายาเบื่อที่คุณดวงตาซื้อไว้เบื่อมันก็ยังไม่หมดแต่ว่าลืมเอาไปทิ้งแอบซุกไว้ในครัวจนลืมเป็นเวลาเดือนกว่าพอดีกำลังจัดครัวใหม่รื้อของออกมา พอดีหมาของแกเองที่เลี้ยงไว้ดันมากินเศษขนมที่ผสมยาเบื่อไว้หมาที่เลี้ยงไว้ดันมาตายโดยที่ช่วยไม่ทันนี่คงจะเป็นเวรกรรมที่ทำไว้เลยมาโดนกับหมาของตัวเองทุกวันนี้แกยังรู้สึกเสียใจไม่หายเห็นหน้าเจ้าหมาจรจัดตัวนี้ทีไรก็ได้แต่ขออโหสิกรรมกับมันแถมสามีที่รับราชการอยู่ด้วยกันก็เกิดต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นโดยที่ตัวเองไม่ได้อยากย้ายไปเลยเพราะดันไปกรอกเอกสารการย้ายประจำปีเล่นๆแต่กรมจับย้ายไปจริงๆโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวนี่ก็คงเป็นเวรกรรมติดจรวดเห็นกันในชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าเลยครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของกรรมที่ทำกับแมวท่านผู้ฟังเรื่องเกิดขึ้นเวลานั้นคุณตุ๊กตายังเป็นเด็กประถมที่บ้านก็มีคนสวนอยู่สองครอบครัวครอบครัวหนึ่งเพิ่งจะแต่งงานเมียกำลังท้องอ่อนๆวันหนึ่งเมียของเขาทอดปลาวางไว้แล้วก็เดินออกมาหน้าบ้านปรากฏว่าแมวเจ้ากรรมไปขโมยปลาที่ทอดแล้วไปกินพอผัวรู้ก็โกรธมากจับขาหลังแมวแล้วก็ฟาดแมวเคราะห์ร้ายตัวนั้นกับโคนต้นมะขามจนแมวสลบฟาดซ้ำอีกครั้งหนึ่งแมวก็อ่อนยวบไปทั้งตัวตุ๊กตาเห็นก็วิ่งออกมาพร้อมกับพูดบอกว่าหยุดทำแบบนี้นะมันขโมยปลาไปกินอ่ะมันต้องตายตายแล้วนะได้ปลาคืนหรือเปล่าอ่ะถ้าเขาตายแล้วได้ปลาคืนก็ฆ่าให้ตายเลยสิเขาก็โยนแมวใส่ตุ๊กตาก็รับไว้ได้แล้วก็รีบพาแมวไปนวดนะนวดไปนวดมาป้ามาเห็นเข้าก็บอกกับตุ๊กตาบอกว่าเขาตายไปแล้วล่ะลูกโถเกิดชาติหน้าอย่าไปขโมยของเขาอีกนะเห็นไหมแมวเจ็บมะหนูอย่าเอาเป็นแบบอย่างนะทุกชีวิตก็รักชีวิตตัวเองทั้งนั้นแหละนะเธอบอกว่าป้าสอนหลายอย่างนะแต่ที่เห็นด้วยตาเห็นแก่ตาตัวเองก็อย่างที่เธอเล่าให้ฟังนี่แหละครับ
1: ท่านผู้ฟังครับเราได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงนะฟังสิ่งละอันพันละน้อยสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพระต่อตัวเราเองสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อจิตใจนิทานดีๆข้อคิดดีๆจากท่านอาจารย์ยอดก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันยังไม่จบนะครับยังมีชั่วโมงหน้าต่อไปและทุกวันก็เราก็เจอกันมีนัดกันที่ตรงนี้ขอบคุณมากครับเจอ

0: อันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมแทบบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพระพุทธศาสตร์อยู่ยงคู่องค์กษัตริย์พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันลุปีพุทธศักราช 2308 พระเจ้ามังระได้ตั้งทัพเรียงรายรอบกรุงอโยธยา 27 ค่ายได้ล้อมกรุงอโยธยามาปีเศษมวลอาณาประชาราษฎร์ล้วนหิวโหยด้วยสิ้นเสบียงอาหาร
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้ครบรอแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซูดีแม็กทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
4: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
5: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
6: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร0954451941และ0819911757สมัครได้ทุกวัน

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไป
1: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะผู้ว่านครนายกเผยมวลน้ำจากเขาใหญ่ไหลเข้าเขื่อนขุนด่านมากกว่าที่คาดทำให้ต้องปรับการระบายตามสถานการณ์และนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่แฟลตคลองจันเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยรอบ2สักครู่มาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: อง
1: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำ
0: หอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บริเวณแฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิเป็นวันที่2เพื่อให้กำลังใจประชาชนพร้อมมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีอุตสาหกรรมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีสาธารณสุขนายพระราดปริศนานาทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมคณะนายกรัฐมนตรีได้รับรายงานสถานการณ์น้ำล่าสุดพร้อมสอบถามการทำอาหารเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนและได้สั่งการให้มอบอาหารให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่โดยรอบด้วยซึ่งล่าสุดพบว่าสามารถใช้ไฟได้แล้วแต่น้ำประปาเริ่มเป็นปัญหาการเจือปนจนมีสีขุ่นผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเผยมวลน้ำจากเขาใหญ่ไหลเข้าเขื่อนขุนด่านมากกว่าที่คาดทำให้ต้องปรับการระบายตามสถานการณ์ล่าสุดช่วงบ่ายเปิดบาน50เซนติเมตรพร้อมดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบกว่า 6,000 ครัวเรือนคุณณัฐชัยลิ่มพลอยรายงานค่ะ
8: สถานการณ์น้ำจังหวัดนครนายกยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดหลังล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 15:30 นที่ผ่านมาเขื่อนขุนด่านปราการชนปรับการระบายน้ำกลับมาอยู่ที่ประมาณ50เซนติเมตรจากช่วงเช้าเวลา 9:00 นที่ลดการระบายน้ำลงเหลือ25เซนติเมตรนายชานนท์วาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเปิดเผยว่าช่วงที่ผ่านมามวลน้ำจากพื้นที่เขาใหญ่ไหลเข้าเขื่อนมากกว่าที่คาดการไว้ทำให้ต้องเร่งระบายน้ำโดยบางช่วงเปิดบานประมาณ150เซนติเมตรและบางช่วงสูงถึง2เมตรก่อนจะทยอยลดการระบายลงตามสถานการณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกระบุว่าปัจจุบันเขื่อนขุนด่านยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกประมาณ80ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่จังหวัดประสานข้อมูลกับกรมชลประทานและกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินปริมาณน้ำฝนและมวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำและปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขณะที่ข้อมูลจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครนายกระบุว่าขณะนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเบื้องต้น4อำเภอ29ตำบล249หมู่บ้านรวมกว่า 6,000 ครัวเรือนโดยยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสำหรับประชาชนริมน้ำนครนายกและพื้นที่ลุ่มต่ำยังคงต้องติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเนื่องจากการระบายน้ำจากเขื่อนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ณัฐชัยลิ่มพลอยรายงาน
7: ไปติดตามสรุปผลงานทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมตลอดรอบวันกับคุณสุรเชษฐ์ โชติกุลค่ะ
9: สำหรับผลงานของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมยังคงทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องเริ่มที่เทเบิลเทนนิสประเภทหญิงคู่รอบรองชนะเลิศสุทาสินีเสวตบุตรจับคู่กับอรวรรณภรณังค์แม้ว่าจะพ่ายคู่นักตบลูกเซลลอยด์หญิงจากจีน0-4เกมแต่ก็ยังดีพอสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับวงการเทเบิลเทนนิสไทยได้สำเร็จต่อด้วยแบดมินตัน
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินโดยกระผมพันโทไพโรธพนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังที่รักในช่วงนี้ก็พาท่านผู้ฟังไปพบกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดของเราไปทั่วประเทศครับท่านผู้ฟังใครกินแล้วดีใครดื่มแล้วดีแล้วก็ไปพูดไปคุยไปถามแล้วก็นำมาแชร์มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันแล้วก็มีนิทานมีเรื่องราวดีๆคติธรรมสอนใจจากท่านอาจารย์ยอดหรือว่าอาจารย์ปรีชาเรืองเดชมาฝากท่านผู้ฟังที่รักฟังเพลินๆครับฟังแล้วได้ความรู้ได้ความสนุกสนานได้คติธรรมสอนใจเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีโดยเฉพาะเด็กท่านผู้ฟังนะครับเด็กนี่อยากให้เข้ามาฟังบ่อยๆนะครับจิตใจของเด็กเขาจะค่อยๆอ่อนโยนค่อยๆซึมซับคือเด็กเนี่ยเราสอนเขาตรงๆบางทีเขาไม่เชื่อเขาไม่ทำตามเราท่านผู้ฟังนะครับต้องให้ฟังแบบเนี้ยฟังนิทานฟังอะไรดีๆเงี้ยพฤติกรรมเขาเปลี่ยนนะครับพฤติกรรมจะเปลี่ยนเองคือมาสังเกตผมเนี่ยผมสมัยเป็นเด็กเนี่ยไม่ค่อยมีความเชื่อนะครับไม่เชื่อนะครับเรื่องกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็คิดว่าเออคนคิดขึ้นมาเขาเขียนขึ้นมาเพื่อที่จะขู่คนให้กลัวคือเด็กมันนึกอย่างนั้นจริงๆนะครับจนกระทั่งอันนี้ผมบวชเนนมา 2-3 ปีแล้วนะผมก็ยังไม่ค่อยเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมเท่าไหร่จนกระทั่งว่าได้มาอ่านนิทานเรื่องกฎแห่งกรรมของท่านอาจารย์ทอเลียงพิบูลนะหลายๆท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็คงเคยได้ยินนะครับเคยได้ยินอาจารย์ทอเลียงพิบูลเนี่ยท่านก็จะไปตามเก็บตามสัมภาษณ์ไปทั่วประเทศนะครับคือคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องกฎแห่งกรรมเวียนว่ายตายเกิดแล้วเป็นเรื่องจริงเอามาเขียนเป็นถ่ายทอดเป็นเล่มไว้ทีนี้พอเราได้อ่านนะครับอ่านแล้วก็พิจารณาดูเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนี่จิตใจเราเปลี่ยนโดยไม่รู้ตัวโอ้ไม่กล้าฆ่าสัตว์แล้วไม่กล้าทำอะไรที่มันผิดศีลธรรมแล้วไม่กล้าขโมยของคนแล้วกลัวบาปฉะนั้นการที่พฤติกรรมเราจะเปลี่ยนได้เนี่ยคือมันต้องภาษาพระเขาบอกว่ามันต้องเห็นแจ้งเห็นถึงแก่นเห็นด้วยตัวเองเข้าใจประจักษ์ด้วยตัวเองคนอื่นสอนถ้ายังไม่ประจักษ์มันก็ฟังหูไว้หูอาจจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างฉะนั้นถ้าหากว่าต้องการให้ลูกหลานหรือว่าคนที่เรารักคนที่เรารู้จักนะก็ให้เขาฟังเล่นฟังเพลินฟังนิทานไปเรื่อยๆเนี่ยจิตใจพฤติกรรมก็เปลี่ยนนะครับสำหรับในเรื่องของน้ำมังคุดเนี่ยนะครับเราฟังแล้วผมก็อยากให้ท่านผู้ฟังนั้นพิจารณานะครับไม่ใช่ว่าจะต้องเชื่อ 100% เชื่อมากก็ไม่ดีนะครับผิดหลักชาวพุทธปฏิเสธเลยก็ไม่ดีผิดหลักเหมือนกันนะครับใช้พิจารณาใช้ปัญญาเราพิจารณาดูว่าเออถ้าเราไปกินไปใช้อย่างอื่นมาแล้ว2อย่าง3อย่าง4อย่าง5อย่างมันหมดเงินมันจ่ายไปเยอะแล้ว 1,000 2,000 3,000 4,000 อ่ะตัวนี้มันก็น่าจะลองได้ขวดละ360บาทนะครับ3ขวด 1,080 บาทลองดูสินะถ้าลองแล้วมันดีกินต่อท่านผู้ฟังนะครับถ้ามันถูกกับธาตุกับขันของเราเราก็กินต่อถ้าลองแล้วมันไม่ดีหยุดครับอย่าไปกินเสียดายตังค์อันนี้ผมเรียนตรงๆ นะครับฉะนั้นก็ขอฝากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพนารินสังเกตง่ายๆคือกล่องสีน้ำเงินนะครับในท้องตลาดจะไม่มีกล่องไม่ใหญ่มากนะครับ250มิลลิลิตรนะครับมีวางจำหน่ายตามร้านขายยาหรือว่าตัวแทนจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายแต่ละจังหวัดแต่ละโซนก็จะมีตัวแทนติดต่อไปที่เขาถ้าไม่รู้ก็โทรมาถามที่บริษัทนะครับก็ขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่รักหลายๆท่านหลายคนนะครับที่ได้ซื้อได้หาน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินขวดสีน้ำเงินไปดื่มไปกินไปทานไปลองกันเยอะแล้วก็มีหลายๆคนที่ซื้อซ้ำนะครับซื้อซ้ำแล้วซื้อซ้ำอีกนะครับก็ติดตามรับฟังกันเป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังที่รักครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้เรื่องเล่าสนุกสนานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดมีคติธรรมสอนใจเชิญรับฟังครับ
1: ทีนี้เราก็มาคุยกันถึงเรื่องโทษภัยของการกู้หนี้ยืมสินกันอีกหน่อยนะครับที่ปทุมธานีครับมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งเจ้าของบ้านชื่อตาสินเมียแกชื่อยายสอนตาสินนี่ชอบดื่มเหล้าเมายาอยู่เป็นประจำในขณะที่ยายสอนเมียแกก็ชอบเล่นหวยเป็นชีวิตจิตใจสองตายายนี่ก็มีวันดีลูกสาวคนเดียวที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงรับภาระทุกอย่างทั้งในบ้านนอกบ้านทั้งนี้ก็เพราะพ่อก็ขี้เมาแม่ก็บ้าหวยเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาลูกสาวเป็นหลักวันดีเอ้ยวันนี้แม่จะออกไปหาหวยหน่อยลูกนะไปหาโชคหาลาภลูกขอเงินไปซื้อธูปซื้อเทียนหน่อยนะแม่จะไปกับใครอะแม่ก็พวกบ้านเราทั้งนั้นแหละหมู่บ้านเนี้ยเหมารถกันไปนี่เดินออกมาจากห้องท่าทางเพิ่งจะตื่นนอนเพราะมันกงหนักไปหน่อยเอ้ยวันดีเอ้ยเดี๋ยวก่อนเองจะเข้าสวนเข้าไร่เนี่ยอย่าลืมเอาเงินวางไว้พ่อมึงนะเดี๋ยวพ่อจะออกไปข้างนอกพ่อแล้วพ่ออย่าลืมปิดประตูนะปิดประตูหน้าต่างบ้านช่องอดีด้วยเดี๋ยววันนี้หนูคงกลับเย็นน่ารู้หรอกแม่สั่งยังกับเป็นลูกชายมันเชียวตาสินแกบ่นพึมพำตอนที่วันดีเลิศเดินลงบันไดขับรถมอเตอร์ไซค์คันเก่าเข้าสวนไปส่วนยายสอนกับพรรคพวกร่วมแก๊งเลขเด็ดเนี่ยพอมาถึงต้นไทรใหญ่ก็ตรงเข้าไปกราบไหว้บนบานศาลกล่าวถวายเครื่องสักการะบูชาพวกธูปเทียนดอกไม้เอาแป้งหอมไปทาต้นไทรเอามือลูบบ้างขูดบ้างหาเลขเด็ดคนที่ได้แล้วก็ออกมาคนมาใหม่ก็เข้าไปขูดต่อยายสอนเอาเงินใส่พานแล้วก็จุดธูปอธิษฐานสาธุเจ้าแม่ต้นไทรเอ้ยช่วยลูกช้างด้วยเถอะงวดนี้ขอ3ตัวเจ๋งๆนะแม่นะถ้าถูกคราวเนี้ยจะหาผ้า3สีมาผูกให้แม่นะสาธุพูดจบแกก็ตรงเข้าไปเอาแป้งลูบที่โคนต้นไทรก็ใช้หัวแม่มือถูไปถูมาแล้วพยายามเพ่งริ้วรอยที่ปรากฏบนเปลือกไม้พักเดียวเดินยิ้มกลิ่มออกมาทีนี้นางสำลีเพื่อนบ้านรุ่นราวคราวเดียวกันก็ถามพี่สอนได้เลขอะไรอ่ะบอกกันมั่งสิมาเที่ยวก่อนนี้ฉันก็ถูกนะแต่ดันซื้อน้อยไปหน่อยแต่งวดนี้มีเท่าไหร่นะแม่จะทุ่มไปเต็มที่เลยเสียดายอย่างงวดที่แล้วน่ะซื้อน้อยไปแล้วที่ว่าแกถูกน้อยเนี่ยแกพอใช้หนี้เท่าแกเฮงหรือเปล่าวะจะไปพออะไรอ่ะแต่ว่าเท่าแก่เขาใจดีเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเอาไว้งวดหน้าก็ได้นะเขาว่าทำทุนก่อนได้จะว่าไปเท่าแก่เฮงนี่เขาใจกว้างอย่างกับแม่น้ำเลยนะฉันว่าพี่สอนน่ะเล่นน้อยไปนะทีหนึ่ง10-20เมื่อไหร่จะรวยต้องอย่างฉันสิทีนี้ละคอยดูนะจะฟันเป็นแสนเลยอย่าให้แสนสาหัสก็แล้วกันไอ้ความจริงอะนะฉันเองก็อยากจะเล่นอยู่เหมือนกันแต่มันไม่มีเงินโถเรื่องเล็กก็ยืมเท่าแก่เขาก่อนสิถูกแล้วค่อยใช้เขาไม่ยากก็แล้วถ้าไม่ถูกอ่ะก็เราได้เลขเด็ดขนาดนี้มีหรือจะไม่ถูกแหมพี่สอนนี่ใจไม่ถึงเลยไปเถอะเดี๋ยวฉันจะพาไปหาเท่าแก่นู่นนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้นู่นยายสำลีว่าแล้วก็เดินนำหน้าไปยายสอนก็ตามไปติดนี่เท่าแก่พี่สอนเขาจะขอยืมเงินสัก500จะได้ไหมห้าร้อยเหรอเอาสิไม่เป็นไรเราคงกังเองแท้ๆจะเอาเท่าไหร่ก็ได้

0: งระมังกังเองไว้ใจกังอยู่แล้วนี่พอได้เงินได้เลขเด็ดพร้อมสับกันครบทุกคนแล้วก็พานขึ้นรถกลับบ้านแล้วก็ไม่ลืมแวะไปหาเจ้ามือหวยว่าไงวันนี้ได้เลขอะไรจะซื้อเลยหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวจะได้จดให้ก่อนไม่ต้องรอคิวเจ้ามือก็เปิดสมุดจดหวยกลางร่าอยู่บนโต๊ะอ่ะจดเลยงวดนี้ฉันทุ่มเต็มที่เลยเพราะว่าเจ้าแม่ต้นไทรให้คล้ายๆงวดที่แล้วแหละแม้พอฉันแตะนิดเดียวนะเลขขึ้นหราเลยทันอกทันใจดีเหลือเกินยายสำลีแกเจ้ากี่เจ้าการทุกอย่างแหละอ่ะว่าไงพี่สอนอ่ะพี่ก็เอาด้วยจะได้รวยด้วยกันเอาแล้วพี่สอนไม่ซื้อเลขที่ขูดได้เองเหรอชักไม่ค่อยแน่ใจว่าพี่ถูตั้งนานกว่ามันจะขึ้นคงไม่ออกเอาเลขของสำลีนี่แหละนะตามใจพอซื้อเสร็จก็กลับไปนั่งรอพักพวกพอมาพร้อมหน้าพร้อมตาก็บ่ายหน้ากลับบ้านด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความหวังพอใกล้วันหวยออกยายสอนก็นั่งวาดวิมานในอากาศแกฝันเห็นเงินก้อนใหญ่ที่จะได้มาเสร็จแล้วแกก็วางแผนการที่จะใช้เงินนะแกจะเอาไปใช้หนี้ส่วนที่เหลือจะเอาไปซื้อเสื้อผ้าซื้อทองสักเส้นไว้ใส่ไปทำบุญเข้าพรรษาโดยเฉพาะสร้อยเนี่ยมันยังสามารถนำไปแปรสภาพเป็นเงินได้ตอนลำบากยากจนแล้วเวลาเดียวกันตาสินผัวแกก็ไปหาเหล้ากินที่ร้านค้าไปนั่งอยู่ที่ร้านน้ำพักหนึ่งก็มีผู้ชายหนุ่มชื่อเจ้าชายเดินเข้าไปหาฮาวลุงแม่เจอพอดีเลยวันนี้ผมขอเป็นเจ้ามือเลี้ยงลุงศิลป์เองนะฮะเองไปรวยอะไรมาวะเนี่ยฮะไก่ลุงไก่นี่ไงเงินเป็นฟ้อนเลยเห็นป่ะลุงเนี่ยฮะเล่นไอ้สร้อยทองแหละมันตีเก่งหาตัวจับยากโอ้ยเงินทองไหลมาเทมาเลยสร้อยทองนี่นะ
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังลอยกระทงแล้วค่อยมาฟังกันต่อได้ความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนารินนะครับน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือยังไม่มีปัญหายิ่งดีนะครับถือว่าเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งถามว่าป่วยเป็นโรคอะไรกินได้บ้างตอบว่ากินได้ทุกโรคถามว่ากินแล้วหายไหมตอบว่าไม่หายนะครับตอบว่าคือที่ตอบว่าไม่หายเพราะว่าไม่ใช่ยารักษาโรคแต่บางคนก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้น 20% 30% 70% 80% 90% แต่บางคนที่เขาเรียกว่าบุญสัมพันธ์กันอาจจะดีขึ้นถึง 100% อันนี้ก็แล้วแต่ผมมั่นใจว่าดีขึ้นทุกคนนะครับกินแล้วดีขึ้นทุกคนจะดีขนาดไหนขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองการรักษาตัวเองการใช้ชีวิตด้วยนะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดตราพนารินถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่มาตรฐานผลิตมาหลายปีนะครับก่อนนั้นก็ผลิตมาหลายตัวนะครับแล้วก็มาลงตัวที่ตราพนารินตัวนี้มั่นใจในคุณภาพมากๆท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับขวดนึง360 บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการเขาส่งให้ฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250 มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360 บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092

0: 1 0 4 5 5 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: กายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนา

0: ช่วงนี้เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับท่านผู้ฟัง
1: เองโม้เปล่าไอ้ยายจะไปโม้ทำไมอะลุงของอย่างนี้ลุงก็เคยได้ยินมันเหมือนกันก็อยากจะไปดูเหมือนกันแต่ไม่ได้ไปสักทีไปกับฉันไหมลุงอ่ะนี่ฉันให้ลุง200เอาไว้กินเหล้าลุงรู้เปล่าที่บ่อนนะเขาเล่นกันทีได้เสียเป็นหมื่นนะก็นั่นนะสิถ้าลุงไปก็คงได้แต่นั่งดูไม่มีเงินไปเล่นนะเขามากมายขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวผมให้ยืมก็ได้จะเป็นไรไปแล้วได้เมื่อไรค่อยเอามาคืนจริงหรือเปล่าเอองั้นลุงขอยืมเองสักพันได้ไหมแล้วโทษลุงจะไปทำอะไรแค่พันครึ่งพันเขาเดิมพันกันที่เป็นหมื่นถ้าชนะนะรวยเลยนะลุงนะแต่ว่าลุงเอาเธอหน้าอย่าปอดแหกไปหน่อยเลยคนถ้าคิดจะเล่นมันต้องใจถึงกล้าได้กล้าเสียเดี๋ยวผมให้ลุงยืมก่อนหมื่นนึงเลยไม่คิดดอกอะว่าไงลุงเอาป่ะเจ้าชัยนี่ความจริงมันเป็นนายหน้าเงินกู้บ่อนไก่ขยันขยอตาสินควักแบงค์พันออกมานับตาสินก็นั่งนึกถ้าเราชนะก็ได้เงินพอมีทุนไปเล่นต่อจะได้ไม่ต้องขอเงินลูกใช้บ่อยๆเอาว่าไงลุงโอกาสดีๆนี้มีไม่บ่อยนะเอาก็เอาวะต้องอย่างนั้นสิอ่ะงั้นลุงเซ็นชื่อตรงนี้เลยเดี๋ยวรับเงินไปเลยตาสินเซ็นชื่อเรียบร้อยเจ้าชายก็ส่งเงินให้แล้วก็พากันมันไปบ่อนไก่เจ้าของไอ้เจ้าสร้อยทองไก่ตัวเก่งนี่กำลังทำความสะอาดเพราะมันเป็นไก่ที่ทำเงินทำทองยิ่งกว่าลูกกว่าเมียต้องดูแลประคบประหงมเป็นพิเศษเจ้าชายก็บอกกับลุงสินบอกวันนี้คนเยอะลุงนั่นไงเจ้าสร้อยทองเห็นไหมแหมด้วยมันยาวแหลมเปียบเลยเว้ยหน้าหวาดเสียวแทนคู่ต่อสู้นะพอถึงเวลาเจ้าของก็นำไก่ทั้งคู่มาโชว์ตัวเมื่อทุกคนวางเดิมพันกันแล้วก็ปล่อยไก่เข้าไปในสังเวียนที่ล้อมด้วยผ้าเป็นวงกลมคนเล่นคนดูบ้างก็ยืนบ้างก็นั่งบนอัศจรรย์ล้อมรอบสังเวียนเนี่ยนะต่างก็จับจ้องมองท่วงท่าลีลาไก่ชนของตัวส่งเสียงเชียร์เจ้าสร้อยทองนี่จิกตีคู่ต่อสู้หนักแน่นเหลือเกินคู่ต่อสู้ก็ตอบโต้ไม่ลดละเหมือนกันเสร็จแล้ววินาทีนั้นเจ้าสร้อยทองสะบัดเดือยเปรี้ยงเข้าลูกตาคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้ร้องโอ๊กหนีหัวสุกหัวสุนเงอะงะเร่อร่าไปเลยทีเดียวผลก็คือเจ้าสร้อยทองเป็นผู้ชนะในที่สุดตาสินนี่โดดตัวลอยด้วยความดีใจพอเจ้ามือจ่ายเงินเดิมพันก็กลับบ้านด้วยสีหน้าแช่มชื่นเบิกบานไปเจอยายสอนนั่งวาดวิมานอยู่ตามลำพังตาสินแกมาไม่ให้ซุ่มให้เสียงยังไงชอบคนเว้ยทุกทีมายังไม่ถึงหัวบันไดบ้านก็ได้กลิ่นเหล้าโชยมาแล้วแต่วันนี้มาเงียบจะไม่ยักก็มีวี่แววอย่าบอกนะว่าแกเลิกกินเหล้าแล้วตาสินก็ยังเงียบเฉยเสร็จแล้วแกก็เล่าเรื่องที่แกได้สตังมาให้ฟังโอ้ยหมาจะมีเขาเต่าจะมีหนวดหรือยังไงวะนี่ฮะนี่ถ้าลูกรู้เขาต้องดีใจแน่ๆต่อไปมันคงสบายใจไม่มีใครขอเงินไปกินเหล้าอีกแล้วโน่นพูดถึงก็มาพอดีวันดีเอ้ยวันดีมานี่สิแม่มีข่าวดีจะบอกลูกอะไรนะแม่พ่อเองอ่ะสิเขาจะเลิกกินเหล้าแล้วล่ะจริงหรือเปล่าพ่อ
2: พ่อก็พยายามจะลดจะละจะเลิกเร็วๆเนี่ยลูก
1: ดีแล้วล่ะต่อไปนี้ฉันจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงว่าวันไหนจะต้องไปเฝ้าพ่อที่โรงพยาบาลเพราะโรคตับแข็งแล้วแม่แล้วเมื่อไหร่จะเลิกเล่นหวยสักทีแหมเดี๋ยวขอแม่เล่นอีกสัก 2-3 งวดนะ
2: พอถึงวันหวยออกนางสอนก็นั่งเฝ้าวิทยุวาดวิมานในอากาศพักเดียววันดีก็เดินออกมาจากในบ้าน
1: แม่พ่อไปไหนอะเช้านี้หนูยังไม่เห็นหน้าพ่อเลยแม่เห็นพ่อแกเขาออกไปตั้งแต่เช้าก็ไม่รู้ไปไหนเหมือนกันเอ๊ะแปลกนะไม่เห็นพ่อขอเงินเหมือนแต่ก่อนนี้ก็พ่อเองเขากำลังจะเลิกเหล้าจะขอเงินไปทำไมอ่ะแต่พ่อเขาทำแปลกๆนะแม่นะ
2: วันดีก็นึกจะงน แต่ก็ไม่มีโอกาสได้รู้ว่าเวลานั้นตาสินพ่อผู้บังเกิดเกล้าไปอีกแล้วไปโน่นไปบ่อนไปเจอเจ้าชายอ้าวลุงสินวันนี้มาแต่เช้าเลยเมื่อวานที่ได้เยอะเลยนอนไม่หลับท่าฮะวันนี้ลุงเล่นตัวไหนอ่ะผมว่าเจ้าลายนั่นท่าทางใช้ได้นะถ้าก็คิดมึงกันจะเล่นเจ้าลายอ่ะแหละเอาเลยวันนี้ลุงวันนี้เล่นให้หนักไปเลยลุงจะได้ไม่ต้องเสียดายเวลามันตีชนะเหมือนกับเมื่อวานนี่เห็นไหมเมื่อวานนั้นแทงน้อยไปหน่อยตัดสินวางเดิมพันเสร็จก็เดินออกมาแต่วันนี้ไก่ตีกันได้ไม่ถึงยกไอ้ลายก็แพ้ฝ่ายตรงข้ามถูกตีจนลูกตาแตกตาสินเนี่ยเข่าอ่อนคอตกเลยไม่เป็นไรอะลุงไม่เป็นไรเรายังมีโอกาสแก้ตัวแต่ข้าไม่มีเงินแล้วอะโธ่ลุงเอ้ยเรื่องเล็กยืมของผมไปก่อนก็ได้เอาไว้เป็นทุนไปเล่นกู้อื่นต่อวันนั้นตาสินเสียพนันตลอดวันเลยจนบ่อนปิดแกก็กลับเข้าบ้านอย่างเหงาหงอยทางด้านยายสอนก็นั่งลุ้นหวยอย่างใจโจดใจจ่ออยู่หน้าวิทยุแต่พอหวยออกมาก็แทบช็อกโอ้ยกูจะบ้าตายแล้วนี่จะเอาเงินที่ไหนไปใช้หนี้เท่าแก่เฮงเขาวะเนี่ยฮะเสร็จแล้วแกก็ไปหายายสำลีเพื่อนบ้านแก๊งเดียวกันความจริงยายสำลีจะเป็นในหน้าเงินกู้ของเท่าแก่เฮงอ้าวยังไงล่ะพี่สอนถูกหวยหรือเปล่าฉันเองอะถูกตั้งเยอะนะไอตัวที่พี่ถูได้อะแหละอ้าวตายจริงฉันไม่ได้ซื้อตัวนั้นหรอกอ้าวก็ทำไมไม่ซื้อแล้วแหมน่าเสียดายจริงๆแต่ไม่เป็นไรหรอกเอาไว้งวดหน้ายังมีนะหวยเขายังไม่เลิกออกหรอกเดี๋ยวค่อยแก้ตัวใหม่ก็ได้แต่ฉันไม่มีเงินแล้วอะจะใช้หนี้ก็ยังไม่มีเลยเนี่ยก็เอาเงินเท่าแก่เฮงนั่นแหละเดี๋ยวฉันจะไปคุยให้เองไปเอาอีกได้ไม่เป็นไรเมื่อมีครั้งแรกก็มีครั้งต่อไปยายสอนก็เริ่มเล่นมือเติบขึ้นเรื่อยๆหวังจะเอาคืนเช่นเดียวกับตาสินยิ่งเล่นก็ยิ่งเสียจนเท่าแก่เฮงเนี่ยไม่ให้ยืมเงินอีกแล้ว
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชนะครับกายเราต้องการอาหารใจเราก็ต้องการอาหารเหมือนกันอาหารใจของเราก็คืออารมณ์ที่ดีๆที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายของเราและเข้ามาที่ใจนะฉะนั้นเขาบอกว่าเราไม่สามารถที่จะเลือกรับอารมณ์ได้กันผู้ฟังเราไม่สามารถเลือกได้อยู่ในโลกนี้นะภาษาพระเขาเรียกว่าอิทธารมอารมณ์ที่ชอบใจอนิทธารมอารมณ์ที่ไม่ชอบใจเราเลือกไม่ได้หรอกแต่เราเลือกที่จะปฏิบัติกับอารมณ์ที่มากระทบเราได้เลือกที่จะปรับทัศนคติมุมมองกับอารมณ์ที่มากระทบเราได้เรื่องเดียวกันนี่บางทีเกิดกับคนคนหนึ่งโอ้โหทุกข์ใจจะขาดแต่เกิดกับคนอีกคนหนึ่งอ้อเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ทุกข์กับมันเข้าใจกับมันอันนี้เขาเรียกว่าอยู่ในโลกเป็นบางคนนี่เป็นเดือดเป็นร้อนใจจะขาดนะขับรถไปตามถนนก็บีบแต่ใส่ไล่ปื้นๆอีกบีบใส่คืนขับรถเหยียบตัดหน้ามันบีบแต่บีบใส่แต่ใส่กูทำไมอ่ะคิดเครียดคิดมากอีกนะเป็นทุกข์บางคนก็ไม่ได้คิดมากอ่ะบีบก็บีบไปที่มันใกล้หูมันมากกว่าใกล้หูเราบีบก็บีบไปที่เราก็เฉยๆเราก็ไม่ได้หนวกหูอะไรมากมายแล้วก็ไปของเราเรื่อยๆก็ไม่ทุกข์ใจอะไรปัญหามันก็ไม่บานปลายฉะนั้นเหตุการณ์แต่ละอย่างที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้นี่บางครั้งมันอยู่ที่การวางจิตของเราว่าจะปฏิบัติกับสิ่งที่มากระทบได้ยังไงอันนี้สำคัญนะครับท่านผู้ฟังสุขและทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจอยากจะได้ความสุขอย่าทุกข์เอ่ยง่ายๆงั้นแหละอยากจะมีความสุขก็อย่าไปทุกข์กับมันนะคือพูดเหมือนทำง่ายนะทำได้ไม่ง่ายแต่เราต้องฝึกให้ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกนะครับท่านผู้ฟังสิ่งที่เราเกิดมาก็คือเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเราเรียนรู้ยอมรับที่จะอยู่กับโลกโดยที่เราไม่ทุกข์ต่างหากอันนี้สำคัญที่สุดนะครับเรียนรู้ให้เข้าใจว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เองตถตามันเป็นพันนันแลนะมันเป็นแบบนี้ Let it be ธรรมชาติมันเป็นจังซี่ภาษาอีสานมันเป็นแบบนี้มันเป็นจังซี่มันเป็นพันนันแลมันเป็นธรรมชาติฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติโดยที่เราไม่ทุกข์โดยที่เราไม่เครียดโดยที่เราไม่กังวล อยู่ในท่ามกลางกองทุกข์ได้โดยที่เราไม่ทุกข์เขาถือว่ายอดคนนะครับถ้าอยู่ในท่ามกลางความสุขได้โดยที่เราไม่ทุกข์ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าบัณฑิตเขาวัดตรงที่ว่าคนเก่งคนที่มีปัญญาเขาวัดตรงที่ว่าเมื่ออยู่ท่ามกลางกองทุกข์แล้วเขาก็ยังไม่ทุกข์อยู่กลางแดดเขาก็ไม่ร้อนคนอื่นร้อนคนอื่นทุกข์แต่ใจคนที่ฝึกมาดีแล้วไม่ทุกข์อันนี้ถือว่าเป็นยอดคนนะครับท่านผู้ฟังก็ฝากเอาไว้นะครับฉะนั้นโลกทุกอย่างนี้สุขและทุกข์อยู่ที่ใจของเราฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินแล้วก็ผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดตราบ่มบุญ6ขวด390บาทขวดละ30มิลขวดละ100มิลลิลิตรขวดใหญ่ขวดแก้วนะครับบรรจุอยู่ในกล่องสีน้ำเงินคาดทองสวยมากซื้อสำหรับไปถวายพระนะครับผู้ให้สิ่งที่เลิศย่อมได้สิ่งที่เลิศนะครับผู้ให้อายุย่อมได้วันอายุผู้ได้ให้วันนะก็ย่อมได้วันนะฉะนั้นเรานำสิ่งดีๆไปถวายพระสิ่งดีๆนั้นก็จะตกกับชีวิตเราตกกับครอบครัวเราตกกับลูกหลานเราน้ำมังคุดตราบ่มบุญ6ขวด390บาทสอบถามได้ที่ผู้จัดการเขตหรือว่าเบอร์โทรที่อยู่ในรายการว่าซื้อยังไงที่ไหนนะครับขอบคุณมากครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดพิจิตรฟังเสียงของคนอายุเกือบ198ปีดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้กระผมพันโทไพโรจน์พนารินทร์เจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตาพนารินทร์นะครับได้พาท่านผู้มีเกียรติมาตามหาผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดของเราวันนี้ผมถือว่าพิเศษมากนะครับตั้งแต่ผมสัมภาษณ์มาผมได้มาเจอคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับอายุ98ปีถือว่าสูงมากนะครับแล้วก็ได้ดื่มน้ำมังคุดของเราเข้าไปนะครับคุณแม่ชื่ออะไรครับแม
3: ่ปฐมจิตเย็น
0: ปฐมนามสกุล
4: ปฐม
0: จิตเย็นนะครับก็คือคุณแม่อายุ98เนาะโอ้เกิดนานมากเลยอีก2ปีร้อยแม่ปฐมอยู่บ้านอะไรครับแม
3: ่อยู่นี่แหละ
0: อยู่นี่คือบ้านอะไร
3: เขาแหลม
0: บ้านเขาแหลมตำบลดงคู่
3: ลงคู่
0: อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยโอ้แม่ปทุมแม่มีลูกกี่คนแม
3: ่โอ้หลาย
0: นี่กี่คน
4: นับไม่ได้
5: เ
4: ลย
5: หวังนี่เหลือ7คน
0: เหลือ7คน
3: เหลือ7คน
4: พอโหลมั้ย
0: ตอนนี้เหลือ7คนแต่ก่อนน่ะมีกี่คนกี่เป็นโหลแม่กี่คน
3: โอ้เป็นโหล
0: เป็นโหลเหรอ
3: ตายไปทะเล3หรือ4
0: ครับพี่เป็นลูกสาวคนที่เท่าไหร
4: ่ที่4จ้ะ
0: ลูกสาวคนที่4ใช่มั้ย
4: จ
0: ้ะโอเคนะที่จริงแล้วพี่ลูกมานั่งตรงนี้ข้างๆนี่จะได้ถามบางทีตอบแทนแม่แล้วผมหันปวดหลัง มาข้างๆลูกมานิดนึงพี่เสิร์ฟมานิดนึงนั่งนะครับเดี๋ยวคุยกับลูกสาวแม่ด้วยลูกสาวคุณแม่เนาะลูกสาวแม่อายุเท่าไหร่แล้ว
6: 60
0: 60เป็นลูกคนที่เท่าไหร่
6: ที่4
0: ลูกคนที่4ชื่ออะไรนะ
6: ชื่อเพียงเอ็มโอนจ้ะ
0: เพียงแม่เพียงอันนี้แม่อะไรนะ
6: แม่ปทุม
0: แม่ปทุมกับลูกเพียง
6: จ้ะ
0: แม่ปทุมให้ลูกถามหน่อยโอ้ชื่นใจไม่รู้จะถามยังไงแม่ทำไมมากินน้ำมังคุดถามจริง
6: ๆอยากกินด้วย
3: ปวดขาเนี่ยปวดหัวเข่าเดินไม่แค่จะไหว
0: ปวดขาปวดหัวเข่าเดินก็ไม่ค่อยจะไหวเนาะโอ้อายุ
3: ไปถ่ายท้องก็โอ้ถ่ายไม่ใช่ออก
0: อ๋อ98เนาะโอ้มันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะคนอายุ98เน
4: า
0: ะ
4: มากแล้วเนาะ
0: แถวนี้มีใคร98มั้ย
4: ไม่มีไป
0: เพื่อนรุ่นเดียวไม่อยู่แล้ว
3: ไม่อยู่แล้วไปหมด
0: ไม่มาเยี่ยมไม่มาอะไรเลย
4: มาเยี่ยมก็วิ่งหนี
0: แล้วมาเยี่ยมก็วิ่งหนี
3: ไอ้ผัวก็ตายไปหลายปีแล้ว
0: ผัวก็ตายไปหลายปีแล้ว
4: ตายอายุ73
0: 73
4: จ้ะ
0: โอ้ดีใจทีนี้แม่น้ำมังคุดเนี่ยแม่กินมากี่ขวดแล้ว
3: เอ๊ะกินกับลูกสาวหมดจะกด
4: จำไม่ได้แล้ว
5: ขวดเดียวกัน
4: ไ
5: หม
0: กินกับลูกสาวอ๋อ
4: คนละขวด
0: กินลูกสาวลูกสาวบอกว่ากินมา8ขวดแสดงว่าของแม่ด้วยใช่ไหม
4: จ้ะ
0: ของแม่ด้วยแม่อาจจะกินทั้ง30
4: คนละขวด
0: คนละ
4: ขวด
0: แม่ก็ซื้อมา
4: 6ขวด
0: แม่กินประมาณ6ขวด
4: จ้ะ
0: เป็นยังไงบ้างแม่กินแล้วเป็นยังไงบ้างให้ลูก
3: ก็ดีกินเขาก็ได้แต่ไม่เคยถ่าย
7: กินข้าวก็ได้อยู
3: ่กินข้าวชามเวลาแล้ว
7: อร่อย
3: อร่อย
7: อ้าวงานนี้อยู่120ปีแน่นอนนะแล้วพวกเขาเป็นยังไงบ้างที่ว่าปวด
3: มันปวดแล้วมันชันเนี่ย
6: แม่เขาอายุมากแล้วน่าจะจะวาง
7: แล้วมันมีอะไรดีขึ้นบ้างแม่กินน้ำมังคุดแล้วเนี่ย
6: โอเคเมา
7: ฮะ
3: ไอ้กินก็มีแรงนะนอนก็นอนเก่ง
7: นอนเก่งดูแม่กินแล้วสังเกตแม่เป็นยังไงมั่ง
6: ก็เขากินข้าวได้เขามีแรงนะแต่ว่าแข้งขาเขาก็ไปตามอายุน่ะ
7: โอ้98ก็ไปตามอายุเนาะจะให้วิ่งเหมือนเด็กคงไม่ได้
8: เด
7: ี๋
8: ยวพรุ่งนี้ให้ไปฉีดยาฆ่ายาง
7: กินมา6ขวดแล้วสังเกตแม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทํา
6: แม่เขาก็มีแรงเนาะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่แก้มย่อยละ
7: แก้มใส
6: ตีเลยจ้ะ
7: แก้มใสขึ้นใช่มั้ยแต่ก่อนไม่ใสอย่างงี้
6: ไม่ใส
7: แ
6: ต่ก่อนแย
7: ่ฮะ
9: แต่ก่อนแย่ก็นี
7: ่แต่ก่อนแย่กว่านี
9: ่คร
7: ับ อ๋อพอกินน้ำมังคุดแล้วก็
9: กินน้ำมังคุดนี่แหละ
7: พอกินน้ำมังคุดเนี่ย
9: ครับ
7: ใสขึ้น
9: ใสขึ้นดูหน้าตาตีเลย
6: ไป
9: ข
6: วดเลยแก้มจ้อยหน้านวลนะ
7: แม่มีความสุขในตัวไหม
3: มี
7: สบายตัวไหมกินแล้ว
3: กินแล้วก็สบายตัวนอนรับเอ้าหลับแล้วก็นั่นแหละลูกเคยลุกมาหุงข้าวใส่บาตรรู้สึกแต่ไม่ลุกไปปวดหัวเข่ากลัวล้ม
7: ครับ
3: กินข้าวแล้วก็คอยคานไปนี่กลัวมันล้มอีก
7: ครับผมแล้วอาการปวดเข่าอะไรมันดีขึ้นบ้างไหมครับแม
3: ่มัน
7: ลดลงบ้างไหมลดปวดลดอะไรลงไหม
3: มันเป็นแต่ตรงนี้แต่ก่อนผมเป็นมดขาเนี่ยนี่มันยังเป็นแต่หัวเข่า
7: อ๋อแต่ก่อนมันปวดทั้งขาเลย
3: อืม
7: ตอนนี้มันเหลือแต่ตรงหัวเข่า
3: เอออ
7: ๋อมันก็ค่อยๆดีอยู่ถ้างั้น
3: ก็บอกว่าโอ้ทำไงวะเนี่ยตอนเช้าก็ไปถ่ายท้องก็ชักไม่เท่าไปค่อยไปเดินไป
7: ค่อยเป็นค่อยไปครับก็ดีใจกับแม่เนา
6: ะ
7: ได้ดูแลแม่มีความสุขไหม
6: จ้ะมีความสุขจ้ะ
7: มีความสุขครับครับนี่ก็คือคุณแม่อะไรผมก็ลืม
6: แม่ปทุม
7: แม่ปทุมอายุ98ปีนะครับอยู่บ้านเขาแหลมเจริญสุขตำบลดงคู่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะครับก็ได้มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินของเรานะครับดื่มมาขวดที่6จากที่คุณแม่บอกว่าปวดเข่าปวดทั้งขาตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือแต่เข่า
3: เออแล้ว
7: แต่เ
3: ป็นแต่ทางล่างนี
7: ่นะครับ
3: อันนี้มันเป็นนี่มันเป็นบนนี
6: ่คอพับ
7: บนคอพับ
3: บนคอพับ
7: จ้าเดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วทีนี
3: ้ไอ้นี่มันเบาหลายแล้ว
7: ข้างขวานี่เบาหลายแล้วแต่เหลือข้างซ้ายปีอยู่คอพับหน่อยเอานะเดี๋ยวถือว่าดีขึ้นแล้วก็ลูกบอกว่าแก้มใสขึ้นแข็งแรงขึ้นนอนหลับมากขึ้น
6: นอนหลับดี
7: สบายตัวขึ้นก
3: ็จะเพชรวิทยุปึ๊บนี่หลับเลยแล้วพื้นภัยไม่แจ้งแล้ว
7: รับ
3: ไม่รู้สึกแล้ว
7: เออครับผมก็ยังไงก็ผมว่าคุณแม่อยู่เกินร้อยปีแน่นอนนะครับก็ดีใจกับลูกๆนะครับแล้วก็คุณแม่นะครับที่ได้มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้ก็ขอให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองให้คุณแม่อยู่ไป120ปีเนาะแม่เนาะ
3: จ
7: ้าครับผมสวัสดีครับแม่สวัสดีครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ 0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ยังพอมีเวลาเหลือครับท่านผู้ฟังมาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญครับ
1: อาสองนาทีนี้ว่าไม่ให้ยืมอีกแล้วนะของเก่าที่เอาไปยังไม่ได้ใช้คืนเลยโถเท่าแกขออีกสักครั้งเถอะนะอีกสักงวดนึงเอาอย่างนี้ไปเอาชนกที่ริงหรือว่าที่บังหรือนำมาให้ว่าไว้ก่อนพอมีเงินเมื่อไหร่ค่อยมาถ่ายคืนอุ้ยจะดีเหรอฉันเอาเงินไปไม่เท่าไหร่เองก็ไม่รู้ละถ้าจะเอาเงินก็ต้องมีอะไรมาค้ำประกันนี่ว่าเห็นว่าเป็นลื่นนะถ้าเป็นคนอื่นว่าไม่ให้หรอกอาว่างจะเอาหรือไม่เอาพรุ่งนี้วังหวยออกว่าไม่อยู่บ้างด้วยนะถ้าจะเอาก็ต้องเป็นวังนี่จะเอาก็เอาเยสอนก็นิ่งคิดถึงโอกาสที่จะได้เงินคืนอยู่แล้วก็ตอบตกลงรีบกลับบ้านไปเอาโฉนดไอ้ที่ปลูกบ้านน่ะมาให้ทันทีที่เจ้าแก่เฮงเห็นโฉนดที่ดินก็ตาลุกที่ตั้ง5ไร่กว่าติดถนนซะรวยสวงผงละไม้ก็มีเท่าแก่เฮงก็นึกระยิมก่อนที่จะส่งเงินให้ยายสอนพอได้เงินแล้วยายสอนก็ตรงไปบ้านเจ้ามือหวยเลยแกซื้อเลขเด็ดไอ้ตัวที่เก็งเอาไว้ครบถ้วนแล้วก็กลับไปนั่งรอลุ้นอยู่ที่บ้านพอถึงเวลาหวยออกยายสอนก็ใจเต้นไม่เป็นสัมลุ้นระทึกอยู่หน้าวิทยุอะแหละพอเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1ออกยายสอนนี่ตบอกน้ำตาไหลพรากเลยตายตายแล้วตายหวยก็ไม่ถูกแล้วนี่จะหาเงินที่ไหนไปถ่ายที่คืนจะทำยังไงดีแล้วกำหนดก็ไว้แค่2เดือนถ้าไม่มีเงินไปใช้นี่เจ้าแก่ต้องมายึดบ้านแน่ๆเวลาผ่านไปเกือบ2เดือนวันหนึ่งเท่าแก่เฮงก็ไปหาที่บ้านจริงๆไปเจอสองแม่ลูกนั่งอยู่หน้าบ้านพอดีอ้าวคิดว่าจะไม่เจอเสียแล้วแม่เดี๋ยวนี้ไม่ไปหาอ้วบังเลยนะสองนาวันดีก็ถามเท่าแก่เพราะว่าเท่าแก่ร้อยวันพันปีไม่เคยมาบ้านมีอะไรเลยเปล่าจะเท่าแก่ถึงมาหาแม่แต่เช้าอ่ะฮะยายสอนนี่นั่งหน้าซิดเชียวแม่ลืมไม่ได้บอกอ่ะไปเอาเงินอ้วมาแล้วก็เอาโฉนดที่ดินบ้างนี่ให้อ้วยึกเนี่ยครบกำหนดต้องคืนเงินให้อ้วแล้วมันไม่เห็นเอาไปให้สักทีอ้วก็เลยต้องมาตามนี่แหละฮะนี่แม่เอาเงินไปทำอะไรอ่ะหรือว่าแม่เอาไปเล่นหวยตกลงแม่เอาเงินไปเท่าไหร่อ่ะเท่าแกแสงนงฮะอะไรเท่าแกเท่าแกฉันเอามายังไม่ถึง 30,000 ด้วยนะยายสองแกพูกผิดพูกใหม่ไล่นะแกเข้าใจอะไรผิดไปแล้วเปล่านี่ไงดูให้เต็มตาแกเอาเงินมากี่ครั้งครั้งแรกก็ 5,000 แล้วก็มีอีก2ครั้งครั้งละ 10,000 ครั้งสุดท้ายนี่แกเอาโฉนดที่ดินไปให้ยึกแล้วก็เอาเงินไปอีก 75,000 รวมแล้วก็เป็นแสนหนึ่งพอดียายสอนรับมาอ่านอย่างมึนงงมือไม้สั่นระริกโอ้ยตายแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้ไปได้เนี่ยทำไมหรือว่าลือจะไม่จ่ายเอาละนี่อ้วเสียเวลามานางแล้วนะจะจ่ายเงินหรือจะให้ยึกที่แต่ดูท่าทางแบบนี้คงไม่มีเงินจ่ายอ่ะสองแม่ลูกนั่งนิ่งยังก็หุ่นไล่กาเสร็จแล้วยายสอนก็ปากคอสั่นฉันเอามาไม่ถึงแสนจริงๆนะเท่าแกเอ้ก่อนนี่มังไรมือแกเห็งอ่ะหรือจะโกงกันจะได้เรียกตำรวจมาจับเข้าคุกใส่รู้แล้วรู้หรอกไปคำขู่ของเท่าแก่ก็ทำให้สองแม่ลูกนิ่งเงียบไปนานตกลงให้อ้วยึกที่นะแล้วจะย้ายออกเมื่อไหร่ก็บอกจะได้ให้ลูกน้องอ้วมาอยู่ดูแลแทงอย่าให้เกิงสิ่งเรื่องนี้นะอังที่จริงอ้วก็ไม่ใช่คงใจไม่ใส่ราคามาลายเอาอย่างนี้อ้วให้เงินไปทำทุงอีก10,000ก่อนแล้วกันว่าแล้วแกก็ควักเงินออกมาวางตรงหน้ายายสอนก่อนที่จะเดินจากไป ยายสอนนี่ร้องไห้คร่ำครวญวันดีเอ้ยแม่นึกไม่ถึงว่ามันจะเป็นแบบนี้ไปได้วันดีก็ได้ปลอบแม่ไปตามเรื่องตามราวเอานั้นรถใครมาอีกอะแม่หึรถใครอะปรากฏว่ารถเก๋งน่ะมาจอดแล้วมีรถปิกอัพตามมาอีกคันผู้ชายสามคนเปิดประตูรถลงมาป้าป้าลุงสินอยู่เปล่าเขาพ่ออยู่ข้างในนะสงสัยจะยังไม่ตื่นเดี๋ยวฉันจะไปตามให้นะเดี๋ยวตาสินเดินออกมาจากห้องนอนด้วยท่าทางงัวงเงียแต่พอเห็นหน้าเจ้าชัยเท่านั้นตาสินก็ถึงก็หน้าซีดตาสว่างหายง่วงเป็นปลิดทิ้งเลยงายลุงหมู่นี้ไม่เห็นลุงแวะไปที่บ่อนเลยเจ้าชัยเอ่ยทักทายเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปหยิบเงินที่เจ้าแก่เฮงวางไว้ตะกี้เนี่ยขึ้นมานับแม่ลุงนี่ยังกะรู้เลยว่าผมจะมารีบเอาเงินมาวางไว้ให้เลยเอ๊ะแต่ยังไม่ครบนะมีอยู่แค่นี้เองแล้วที่เหลือนี่ลุงจะให้ผมมาเอาเมื่อไหร่เนี่ยวันดีตะโกนเสียงลั่นนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันเอาเงินฉันคืนมานะอ้าวอะไรกันนี่ไม่รู้จริงๆหรือแกล้งไม่รู้กันแน่ว่าพ่อเธอน่ะเอาเงินฉันไปตั้ง 30,000 นี่มันแค่หมื่นเดียวเองแล้วพ่อกินเหล้ายังไงต้องเป็นหมื่นๆเลยเหรอใครบอกพ่อเธอไปกินเหล้าอ่ะแกไปเล่นไก่มันก็เลยเล่นเอาซะตาสินนี่นั่งหน้านิ่วคิ้วขมวดพูดไปออกเอาว่าไงลุงสินจะเอาเงินใช้หนี้ให้ผมได้เมื่อไหร่ฮะพวกเราไม่มีเงินให้แกอีกแล้วล่ะจะเอาที่ไหนตั้งเยอะแยะอ้าวทำไมพูดแบบนี้ล่ะหนูวันดีไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมขอยึดของที่พอจะมีค่าแทนก็แล้วกันคงไม่ว่ากันนะเสร็จแล้วก็ให้พวกขนข้าวของพวกทีวีตู้เย็นขันทัพพีถาดทองเหลืองใส่ท้ายรถกระบะเสร็จแล้วเจ้าชัยก็หันไปบอกตาสินเนี่ยวันหน้าจะไปเล่นที่บ่อนก็ต้องเอาเงินไปด้วยนะผมขี้เกียจออกแรงมาขนของว่าแล้วก็หัวเราะเสร็จแล้วก็ก้าวขึ้นรถขับออกไปตาสินนี่ร้องไห้ยังกับเด็กๆ เจ็บปวดที่เสียรู้เด็กเมื่อวันซืนยายสิงยายสอนนี่ปล่อยโฮออกมาอย่างไม่อายเพื่อนบ้านที่เข้ามาถามไทยฉันเป็นแม่ที่ใจไม่ได้เลยทำให้พวกเราต้องเดือดร้อนไม่มีที่จะอยู่แม่จะไม่ขอให้พ่อกับวันดีอภัยนะแม่เสียใจจริงๆวันดีก็ได้แต่ปลอบใจผู้บังเกิดกล้าวแล้วก็หวนระลึกนึกถึงเหตุการณ์อะไรต่างๆหลายอย่างวันดีก็เหมือนกับปลงไม่เป็นไรหรอกแม่ช่างมันเถอะของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้หนูไม่โกรธพ่อกับแม่หรอกมันยังไม่สายหรอกที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะว่าเรายังมีที่นาหนูยังมีแรงสู้เดี๋ยวเราจะย้ายไปปลูกกระต๊อบอยู่กันตามประสาวันดีนึกถึงพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยที่ท่านเคยบอกว่าขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนอยู่อย่างพอเพียงพอประมาณคงไม่ช้าเราคงจะลืมตาอ้าปากได้หรอกแม่พ่อสัญญาแล้ววันดีเฮ้ยว่าต่อไปนี้พ่อจะเลิกอบายมุขทุกอย่างแม่ก็เหมือนกันลูกสองตายายให้สัญญากับลูกสาวทั้งน้ำตายายสอนเนี่ยหวนระลึกนึกถึงคำสอนของหลวงตาที่วัดข้างบ้านว่าใครทำอะไรเอาไว้ไม่วันใดวันหนึ่งผลกรรมมันก็จะตามทันแล้วก็จะต้องได้รับผลการกระทำนั้นตามกฎแห่งกรรมอย่างที่แกได้รับในขณะนี้ครับการกู้หนี้ยืมสินเป็นทุกข์ในโลกครับ
7: ท่านผู้ฟังครับการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับไม่มีใครอยากป่วยอายุยืนให้อยู่อย่างแข็งแรงนี่เป็นความปรารถนาของทุกคนทีนี้คนเราเวลาป่วยเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะรักษาได้ทุกคนนะครับบางคนป่วยเหมือนเป็นโรคเดียวกันคล้ายๆกันไปรักษาที่โรงพยาบาลได้เดินกลับบ้านก็มีนะครับบางคนไม่ได้เดินกลับก็มีหามกลับก็มี
10: ในทางพระพุทธศาสนาท่านจำแนกลักษณะของการป่วยหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บไว้ว่า 1. โรคบางอย่างเนี่ยรักษาก็หายไม่รักษาก็หายนะเช่นพวกไข้หวัดหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บเล็กๆน้อยๆตัวร้อนเป็นไข้เป็นต้น 2. โรคบางอย่างไม่รักษาไม่หายรักษาจึงหายคือถ้าปล่อยเรื้อรังไปโรคบางอย่างเนี่ยไม่รักษาไม่หายนะครับโรคติดเชื้อโรคที่เกิดจากเชื้อโรคต่างๆเนี่ยต้องรักษาต้องถึงหมอจึงจะหายแต่โรคบางอย่างเนี่ยรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายนั่นก็คือคนเราเมื่อถึงคราวนะถึงคราวที่จะต้องจากโลกนี้ไปเนี่ยจะรักษายังไงมันก็ไม่หายครับแต่ว่าผมก็ปรารถนาให้ท่านผู้ฟังที่รักนะครับอยู่ในกรณีที่1หรือที่2นะครับคือรักษาไม่รักษาก็ขอให้หายกับท่านผู้ฟังขออำนาจกุศลขออำนาจคุณงามความดีที่ผมได้ทำมาและคุณงามความดีที่ท่านผู้ฟังได้บำเพ็ญมานะครับจงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรของท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ให้ท่านอโหสิกรรมให้และสำเร็จแก่เทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาดูแลท่านผู้ฟังที่ช่วยเหลือท่านผู้ฟังให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บช่วยให้ท่านผู้ฟังมีสุขภาพดีขึ้นให้โรคภัยไข้เจ็บหายไปมีกำลังในการประกอบคุณงามความดีตลอดไป
0: ครับท่านผู้ฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมคุฏที่มงคลตอง5ตราพนารินเดิน
11: งานหนักพักผ่อนน้อย
12: หวยกินแฟนทิ้ง
11: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
13: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
14: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
15: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูลข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
16: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาดนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้าง
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับกับผมพันโทไพโรจน์พนารินอย่าเพิ่งหนีไปไหนฟังนิทานดีๆฟังเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยครับท่านผู้ฟังในชั่วโมงที่แล้วนี่ผมพูดถึงว่าคนเรานะมันมีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ไปได้ชราธรรมโมหิพระชรังอนาตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ไปได้สวดเป็นประจำเลยเป็นเด็กตั้งแต่เด็กจนป่านนี้ก็ยังจำได้นะแต่อวัยวะทุกส่วนเราสามารถชะลอไม่ให้มันแก่ไวจนเกินไปได้ท่านผู้ฟังก็พูดถึงสมองไปแล้วพูดถึงสายตาไปแล้วทีนี้มาพูดถึงปอดนะครับท่านผู้ฟังพูดถึงหูก็พูดไปแล้วพูดถึงปอดหลังอายุ30ปีเนี่ยทุกๆปีประสิทธิภาพการทำงานของปอดจะลดลงร้อยละ1ปีหนึ่งจะลดลง 1% ท่านผู้ฟังเขาบอกว่าจะยืดอายุปอดให้อยู่ยาวนานได้ยังไงว่ายน้ำหรือวิ่งอย่างน้อยวันละ45นาทีถึง1ชั่วโมงปอดจะได้ขยายจะได้ทำงานอันที่สองพยายามหลีกเลี่ยงควันธูปนะครับเราชอบไหว้พระสวดมนต์ก็ไม่จำเป็นอย่าไปจุดท่านผู้ฟังควันธูปนะครับจุดเทียนหรือว่าจุดธูปแบบถ้าเป็นกลางแจ้งจุดได้ถ้าเป็นห้องอับห้องมิดชิดอย่าไปจุดธูปเอาเป็นธูปวิทยาศาสตร์พอเป็นแสงก็พอหรือควันจากการประกอบอาหารหรือฝุ่นขนาดเล็กและสารเคมีที่มีไอระเหยต่างๆคนสูบบุหรี่ก็อยู่ให้ห่างแล้วก็ใช้สมุนไพรตรับธาตุนะครับสมุนไพรไทยเนี่ยปรับธาตุเช่นจิบยาตรีผลานี่มีอยู่ในน้ำมังคุดนะครับ3อย่างก็คือสมอเทศสมอไทยสมอพิเภกพวกนี้จิบบ่อยๆจะช่วยปรับธาตุบำรุงปอดลดไอลดเสมหะได้อันนี้ก็คือชะลอหัวใจเหมือนกันคนเราเนี่ยพอหลังอายุ65ปีจะเริ่มมีโอกาสเป็นโรคหัวใจเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจที่ลดลงสวนทางกับอัตราการหนาตัวของผนังหัวใจมันเพิ่มขึ้นเมื่ออายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกๆ10ปีอัตราการสูบฉีดโลหิตสูงสุดจะลดลงราวร้อยละ10ยืดอายุหัวใจนานๆนี่ทำยังไงท่านผู้ฟังนะครับ1ต้องงดอะไรงดอาหารประเภทไหนหวานเกินมันเกินเค็มเกินอย่าไปกินนะครับกินอาหารอย่ารสจัดมากรักษาความดันโลหิตและน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติอันที่สองว่ายน้ำเบาๆเดินวิ่งทำโยคะหรือยกน้ำหนักเบาๆช่วยให้กล้ามเนื้อทำงานต่อเนื่องกล้ามเนื้อหัวใจจะทำงานต่อเนื่องมันจะแข็งแรงท่านผู้ฟังประการที่สามอันนี้แนะนำให้ทำไม่ยากปลูกต้นไม้ไปทำกิจกรรมในสวนสาธารณะหากิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายทำอยู่ตลอดเวลาคนที่มีงานอดิเรกแบบนี้จะมีความเสี่ยงโรคหัวใจน้อยกว่าคนทั่วไปนะครับอันนี้ก็คือการชะลออวัยวะไม่ให้มันแก่ไวจนเกินไปแล้วก็อันหนึ่งสำคัญไตคนไทยเป็นไตเยอะมากนะครับพอหลังอายุ50ปีนี่ไตจะเริ่มเสื่อมลงทีละน้อยละน้อยจนกระทั่งไตวาย1ใน3นะครับมีโรคไตเป็นโรคไตอยู่3คนจะเป็น1คนแต่เป็นมากเป็นน้อยอีกแบบหนึ่งทีนี้จะยืดอายุไตนี่ทำยังไงข้อที่1ท่านผู้ฟังนะครับดื่มน้ำให้เพียงพอสถาบันการแพทย์แห่งอเมริกา Institute of Medicine หรือ IOM ระบุว่าผู้ชายอายุ19ปีขึ้นไปนี่ต้องดื่มน้ำถึง15แก้วต่อวันขณะที่ผู้หญิงวัยเดียวกันต้องการน้ำวันละ9แก้วอย่าให้ร่างกายกระหายน้ำอย่าให้ขาดน้ำข้อที่2งดปรุงแต่งอาหารรสอาหารโดยไม่จำเป็นเป็นน้ำตาลเป็นเกลือเป็นน้ำส้มเป็นพริกนี่อย่าไปปรุงแต่งเยอะใส่แต่พอกินได้ประการที่3ควบคุมน้ำหนักตัวและความดันโลหิตไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐานนะครับอันนี้ก็คือการชะลอไตไม่ให้มันแก่ลงเท่านี้ก่อนท่านผู้ฟังช่วงนี้เรามารับฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังฟังแล้วได้ความรู้ได้คติธรรมสอนใจเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ต่อไปศีลข้อที่4ครับมุสาวาทาเวรมณีเว้นจากการกล่าวเท็จจุดมุ่งหมายของการรักษาศีลข้อที่4ก็คือไม่ทำลายสัจธรรมในตัวตนสัจธรรมก็คือการทรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์ซื่อตรงความจริงจริงใจผู้จริงทำจริงซึ่งหมายถึงสัจจะนั่นเองเมื่อสังคมมนุษย์เป็นการอยู่รวมกันอย่างเป็นหมู่เป็นเหล่าการที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเดียวกันหรือว่าสังคมส่วนรวมความซื่อสัตย์เนี่ยมีบทบาทสำคัญมากสัจธรรมจึงเป็นการบำเพ็ญธาตุดินเพราะแผ่นดินมีความหนักแน่นไม่แปรผันไม่ว่าสรรพสัตว์ที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินจะเป็นอย่างไรไม่ว่าสิ่งร้อนหนาวเย็นสะอาดสกปรกจะรดราดอย่างไรก็สามารถรองรับให้สรรพสัตว์พึ่งพิงอาศัยความซื่อสัตย์ของฟ้าดินจะเห็นได้ว่าการหมุนเวียนเปลี่ยนผันตามฤดูกาลของธรรมชาติถ้าหมุนเวียนถูกต้องตามกาลเวลาก็ไม่เกิดเหตุวิปริตความสันติสุขก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความเป็นสัจธรรมของฟ้าดินก็คือการกระทำที่ตรงต่อสัจธรรมและสม่ำเสมอหากเกิดการผิดปกติแม้เพียงเล็กน้อยภัยพิบัติก็ย่อมบังเกิดขึ้นมนุษย์ก็เหมือนกันถ้าผิดต่อสัจธรรมของตนเองแล้วภัยพิบัติก็ย่อมบังเกิดขึ้นต่อตนเองการบำเพ็ญสัจธรรมในมนุษย์ทุกคนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและต่อผู้อื่นการปฏิบัติต่อสามีภรรยาต้องมีความจริงใจต่อกันการปฏิบัติต่อเพื่อนฝูงต้องมีมโนธรรมและความซื่อสัตย์การปฏิบัติต่อศัตรูต้องรู้จักการให้อภัยสังคมนั้นย่อมมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขพระพุทธองค์ทรงสอนให้เจริญศีลมุสาวาทาเวรมณีคือการไม่พูดปดไม่พูดเท็จให้พูดจริงทำจริงให้มีสัจจะความซื่อตรงต่อกันคนที่ปฏิบัติผิดต่อสัจธรรมเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วย่อมไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพื่อบำเพ็ญสัจธรรมเพื่อได้กายกำเนิดเป็นไก่ทำหน้าที่บอกการเวลาแก่มนุษย์โดยไม่ผิดพลาดคนไม่พูดปดคนมีสัจจะผู้คนจะให้ความเชื่อถืออานิสงส์14ประการของการรักษาศีลข้อที่4ก็คือ 1. มีอินทรีย์ทั้ง5ผ่องใส 2. มีวาจาไพเราะอ่อนหวาน 3.มีฟันเสมอชิดสะอาด 4. ไม่อ้วนจนเกินไป 5. ไม่ผอมจนเกินไป 6. ไม่สูงจนเกินไป 7. ไม่เตี้ยจนเกินไป 8. กลิ่นปากหอมเหมือนดอกบัว 9. ได้สัมผัสแต่สิ่งที่เป็นสุข 10. มีบริวารล้วนขยันขันแข็ง 11. บุคคลอื่นจะเชื่อถือถ้อยคำ 12. ลิ้นบางแดงอ่อนเหมือนกลีบดอกบัว 13. ใจไม่ฟุ้งซ่าน 14. ไม่ติดอ่างไม่เป็นใบ้ผลกรรมของการละเมิดศีลข้อที่4บุคคลใดพูดปดพูดส่อเสียดนินทาให้ร้ายตายแล้วย่อมไปเกิดในนรกในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานในเปรตวิสัยวิบากกรรมอย่างเบาที่สุดแก่ผู้ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็คือถูกกล่าวตูแตกสามัคคีได้ยินแต่คำไม่พอใจแล้วก็ไม่น่าเชื่อถือส่วนผลกรรมในชาติต่อไปก็คือ 1. พูดไม่ชัด 2. ฟันไม่เป็นระเบียบ 3. ปากเหม็นมาก 4. ไอตัวร้อนจัด 5. ตาไม่อยู่ในระดับปกติ 6. กล่าววาจาด้วยปลายลิ้นและปลายปาก 7. ท่าทางไม่สง่าผ่าเผย 8. จิตไม่เที่ยงคล้ายคนวิกลจริตหนทางทุเลาก็คือตั้งสัจจะว่าจะไม่พลั้งปากพูดโกหกพูดส่อเสียดนินทาด่าใครพูดแต่สิ่งที่สมควรพูดอะไรไม่ควรพูดก็อดกั้นไว้มันพูดหรือว่าเผยแพร่ธรรมะให้คนอื่นฟังบ่อยๆทำตัวให้เป็นคนมีสัจจะเชื่อถือได้โทษแห่งมุสาวาทนี่มีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังครับว่าในอดีตการเมื่อครั้งพระเจ้าพรหมทัตครองกรุงพาราณสีพระองค์ได้จัดให้มีมหรสพครั้งใหญ่ขึ้นโดยมีเหล่ามนุษย์นาคครุฑเทพพยดาพากันมาชมมหรสพเป็นจำนวนมาก ในครั้งนั้นมีเทพบุตรสี่องค์ลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อมาชมมหรสพเทพบุตรทั้งสี่องค์นั้นล้วนมีพวงมาลัยดอกไม้ทิพย์ประดับรอบศีรษะกลิ่นดอกไม้ทิพย์น่ะหอมฟุ้งตลบอบอวลไปทั่วพระนครพวกมนุษย์ก็เที่ยวสืบหากันว่าผู้ใดที่ประดับดอกไม้ซึ่งมีกลิ่นหอมอย่างนี้เทพบุตรเหล่านั้นก็เหาะมาแสดงตนให้ปรากฏตรงหน้าพระราชวังมหาชนที่มาประชุมอยู่ณที่นั้นก็ถามว่าพวกท่านมาจากสวรรค์ชั้นไหนกันล่ะเนี่ยมาเพื่อกิจธุระอันใดหรือเรามาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาเพื่อชมมหรสพดอกไม้ทิพย์ที่ท่านสวมศีรษะมาเนี่ยชื่ออะไรหนอเมื่อมนุษย์ทั้งหลายได้ทราบว่าเป็นดอกฟักทิพย์จึงได้กล่าวขอต่อเทพบุตรเพื่อจะขอทัดทรงบ้างเหล่าเทพบุตรก็ตอบว่าดอกไม้ทิพย์เหล่านี้มีอนุภาพมากสมควรแก่หมู่เทวดาพวกเดียวเท่านั้นไม่สมควรแก่ผู้ไม่มีศีลไม่มีปัญญามีอัธยาศัยน้อมไปในทางชั่วช้าลามกซึ่งมีอยู่ในโลกมนุษย์เมื่อตอบอย่างนี้แล้วเทพบุตรองค์ที่หนึ่งก็กล่าวว่าผู้ใดไม่ลักสิ่งของของผู้อื่นไม่พูดเท็จได้รับยศแล้วไม่มัวเมาผู้นั้นแหละสมควรประดับดอกฟักทิพย์ครั้งนั้นปุโรหิตของพระเจ้าพาราณสีได้ฟังคำของเทพบุตรองค์ที่หนึ่งแล้วก็คิดว่าคุณสมบัติเหล่านี้ไม่มีในตัวเราสักอย่างแต่เราจะโกหกเพื่อจะรับเอาดอกฟักทิพย์มาประดับศีรษะเพื่อให้มหาชนทั้งหลายเข้าใจว่าเราเป็นผู้บริบูรณ์ได้คุณสมบัติเหล่านี้ก็เลยบอกว่าข้าพเจ้านี่แหละเป็นผู้มีคุณสมบัติเหล่านี้ครบทุกอย่างเลย
2: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนะครับด้วยความปรารถนาดีจากนามคุตตราพนารินนามคุตในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับทิพมงคล555ต้องพูดอย่างนั้นเพราะว่าที่ผมตั้งชื่อว่าทิพมงคลเนี่ยนะครับด้วยความเคารพในครูบาอาจารย์สิ่งที่เป็นมงคลแล้วก็สิ่งที่เป็นทิพแล้วก็555นั้นถือว่าทางสายกลางคือเลข5เนี่ยมีคนถามผมว่าเอ้าทำไมไม่เอา999ไม่เอา111ทำไมเอาเลข5ผมบอกเลข5เนี่ยแหละมันเป็นสัญลักษณ์ของความสุขคนคุยกันเวลาคุยไลน์จะพิมพ์555เนี่ยก็คือหัวเราะแต่จริงเลข5มันเป็นทางกลางๆท่านผู้ฟังนะครับมันไม่ได้เคร่งเครียดอะไรมากนักไม่ได้ตึงมากนักพออยู่พอไปมันมีความสุขไม่โดดไม่เด่นอะไรมากนักไปเรื่อยๆเรียบๆอย่างนี้มีความสุขนะครับชีวิตคนเราถ้ามันตึงมากมันก็ขาดถ้ามันหย่อนมากมันก็ไม่ดีนะครับเหมือนสายพินสายกีตาร์ขันให้มันตึงเกินไปมันก็ขาดได้ถ้ามันหย่อนเกินไปเสียงมันก็ไม่ดีนะครับท่านผู้ฟังฉะนั้นการใช้ชีวิตของเราก็เป็นทางสายกลางอย่ามากเกินอย่าน้อยเกินนะครับให้มันพอประมาณฝากเอาไว้นะครับนามคุตตราพนารินนามคุตในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินซื้อหาได้ที่ร้านขายยาตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางคนหนึ่ง360 บาทครับท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจ
3: นามคุตสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250 มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360 บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 10 4 5 5 5 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่าง ตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
4: ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแบบมหาศาลมากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยต้านมะเร็งไวรัสภูมิแพ้นะครับแล้วก็โรคอ้วนแล้วก็ที่สำคัญอันนี้สาวๆต้องชอบมากนะครับก็คือเขาเป็นผลไม้ช่วยชะลอความแก่
5: โอ้โหอย่างนี้โอ้คงจะต้องทานแทนอาหารแทนข้าวดีไหมคะวันละ5มื้อดีไหมคะ
4: เยอะไปเยอะไปเยอะไปนะครับแต่ว่าในความเข้าใจกับเราครับมังคุดเนี่ยนะครับเราก็จะทานเฉพาะตัวเมล็ดเขาไอเนื้อของเขาที่เรารู้จักกันนี่นะครับแต่ว่าณปัจจุบันครับเขามีเรื่องเล่ามาบอกใหม่ครับว่าเปลือกมังคุดก็สามารถมารับประทานได้นำมาปั่นครับทำเป็นน้ำผลไม้เขาบอกรสชาติอร่อยมากๆเลยทีเดียวนะครับแถมยังมีสารอาหารมากกว่า100ชนิดโดยเฉพาะสีม่วงแดงของเปลือกมังคุดครับจะประกอบไปด้วยสารชนิดหนึ่งชื่อว่าซานโทนครับช่วยทำให้ระบบขับถ่าย

0: ทานมังคุดกัน
1: ไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตเมืองนอกนี่นะครับตกไม่ต้องเป็นโลนะ 4-5 ลูกอ่ะ
0: โอ้โห
1: ประมาณแบบ5เหรียญนี้เลยนะ100กว่าบาทนะ
0: แต่บ้านเรากิโลละเท่าไหร่เองคะ
1: 12บาทก็ซื้อแล้ว
0: เพราะฉะนั้นนะคะเช้าวันนี้ค่ะใครยังไม่มีมังคุดติดบ้านก็ลองหาซื้อมังคุดทานกันดูนะคะ
2: มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะครับเชิญครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนาริน

0: ครั้นรับเอาดอกควักทิพย์จากเทพบุตรนั้นมาประดับศีรษะของตนแล้วก็ขอจากเทพบุตรองค์ที่สองต่อไปอีกเทพบุตรองค์ที่สองก็บอกว่าผู้ใดแสวงหาทรัพย์ได้มาโดยชอบธรรมไม่หลอกลวงเอาทรัพย์ของผู้อื่นเมื่อได้ทรัพย์แล้วไม่ประมาทมัวเมาผู้นั้นแหละย่อมสมควรประดับดอกควักทิพย์ปุโรหิตก็โกหกว่าตนมีคุณสมบัติเหล่านี้ครบทุกประการเมื่อรับเอาดอกควักทิพย์มาสวมศีรษะของตนแล้วจากนั้นก็ขอจากเทพบุตรองค์ที่สามต่อไปอีกเทพบุตรองค์ที่สามก็กล่าวว่าผู้ใดมีจิตไม่จืดจางเร็วและมีศรัทธาไม่คลายง่ายๆไม่บริโภคของอร่อยแต่เพียงผู้เดียวผู้นั้นแหละย่อมสมควรประดับดอกควักทิพย์ปุโรหิตก็รับสมอ้างอีกเช่นเคยเมื่อรับเอาดอกควักทิพย์มาสวมศีรษะของตนแล้วก็กล่าวขอต่อเทพบุตรองค์ที่สี่ต่อไปอีกองค์ที่สี่ก็กล่าวว่าผู้ใดไม่ด่าว่าสัตบุรุษทั้งในที่ต่อหน้าและรับหลังพูดอย่างใดทำอย่างนั้นผู้นั้นแหละสมควรประดับดอกควักทิพย์ฝ่ายปุโรหิตก็กล่าวรับอีกพร้อมทั้งรับดอกควักทิพย์จากเทพบุตรองค์ที่สี่มาสวมศีรษะตนเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาเมื่อเทพบุตรทั้งสี่ให้พวงมาลัยดอกควักทิพย์แก่ปุโรหิตแล้วก็พากันกลับสู่สวรรค์ในขณะนั้นเองปุโรหิตก็เกิดอาการเจ็บปวดศีรษะแปลกปราบเหมือนกับถูกทิ่มแทงด้วยปลายมีดที่แหลมคมทั้งปวดราวกับศีรษะถูกรึงรัดไว้ด้วยเชือกเหล็กต้องล้มลงไปกลิ้งเกลือกไปมาอยู่ที่นั่นเองมหาชนทั้งหลายต่างพากันถามว่าเกิดอะไรขึ้นปุโรหิตก็สารภาพว่า
1: เราพูดเท็จเพื่อจะขอดอกพักทิพย์จากเทวดามาสวมศีรษะของเราขอท่านทั้งหลายจงช่วยกันปลดพวงมาลัยดอกควักทิพย์ออกจากศีรษะของเราด้วยเถอะ
0: คนทั้งหลายก็ช่วยกันปลดพวงมาลัยดอกควักทิพย์อย่างสุดกำลังความสามารถแต่ก็ไม่อาจจะปลดออกได้ก็พากันหามปุโรหิตไปส่งยังเรือนของเขาปุโรหิตได้แต่ร้องไห้คร่ำครวญต้องทนทุกข์ทรมานอยู่นานถึง7วันพระราชาทรงปรึกษากับหมู่อมาตย์ว่าจะทำอย่างไรถึงจะช่วยปุโรหิตผู้ไม่มีศีลให้รอดพ้นจากความตายได้อำมาตย์ทั้งหลายก็กราบทูลว่าขอให้จัดมหรสพขึ้นใหม่เทพบุตรทั้งสี่นั้นก็คงจะมาชมอีกแล้วพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงเห็นชอบด้วยก็โปรดให้จัดมหรสพขึ้นอีกเทพบุตรทั้งสี่ก็มาปรากฏกายแก่มหาชนอีกครั้งหนึ่งปุโรหิตก็กล่าวอ้อนวอนเทพบุตรเหล่านั้นว่า
1: โอ้ยขอเทพบุตรทั้งหลายทั้งหมดได้จงช่วยชีวิตข้าพเจ้าด้วยเถอะ
0: เทพบุตรทั้งสี่ก็พากันติเตียนปุโรหิตนั้นในท่ามกลางมหาชนว่าดอกควักทิพย์นี้ย่อมไม่สมควรแก่ผู้ไม่มีศีลไม่มีกัลยาณธรรมอย่างท่านท่านได้หลอกลวงพวกเราจึงได้รับผลแห่งมุสาวาทนั้นครั้นกล่าวติเตียนแล้วก็ปลดพวงมาลัยนั้นออกจากศีรษะปุโรหิตจากนั้นก็ให้โอวาทแก่มหาชนให้ตั้งอยู่ในศีลแล้วพากันกลับไปสู่สวงสวรรค์พวงมาลัยดอกไม้อันงดงามที่กลับกลายเป็นความแหลมคมเข้าทิ่มแทงจะสร้างความเจ็บปวดได้ก็เพียงกายแต่ความเจ็บปวดรั่วร้าวใจของปุโรหิตผู้นั้นไหนเลยจะบรรเทาลงได้จากบุคคลผู้เคยเป็นที่เคารพนับถือก็กลับต้องมีชีวิตเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือไปอย่างน่าอับอายนี่ก็คือผลอันร้ายกาจของการโกหกหลอกลวงครับมาพูดกันถึงเรื่องโทษของศีลข้อที่4ครับมุสาวาทนะอันนี้เป็นบุพกรรมของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราเคยเป็นนักเลงชื่อปูนาลิในชาติก่อนๆได้กล่าวใส่ความพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าสุรภิผู้มิได้ประทุษร้ายใคร

0: ผลแห่งกรรมนั้นตัวเราต้องท่องเที่ยวไปในนรกสิ้นกาลนานเสวยทุกขเวทนาสิ้นพันปีเป็นอันมากด้วยกรรมที่เหลือในภพสุดท้ายนี้เราก็ถูกใส่ความโดยนางสุนทริกาเรื่องมีอยู่ว่านางสุนทริกานี่เป็นนักบวชหญิงถูกพวกเดรัจฉีจ้างวานใช้ให้ทำเป็นบอกใครต่อใครว่าจะไปค้างคืนกับพระสมณะโคดมแต่โดยข้อเท็จจริงแล้วไปนอนค้างเสียที่อื่นพอรุ่งเช้าก็ทำเป็นเดินออกมาจากวัดเชตวนารามซึ่งเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าพออีกสองสามวันต่อมาพวกเดรัจฉีก็จ้างนักเลงไปฆ่านางสุนทริกาทำเป็นประหนึ่งให้เห็นว่านางถูกฆ่าปิดปากผู้คนก็สงสัยว่าอาจจะเป็นจริงแต่พระราชาส่งคนออกสืบหาเบาะแสก็สามารถจับพวกนักเลงได้ก็ตัดสินลงโทษทั้งนักเลงแล้วก็ผู้จ้างวานในที่สุดพระพุทธองค์ตรัสว่าเราได้เคยบริพาทคือพูดเสียสีพระสาวกในธรรมวินัยของพระพุทธพุทธเจ้าว่าท่านจงเคี้ยวจงกินข้าวเหนียวเถอะอย่ากินข้าวสาลีเลยด้วยผลแห่งกรรมนั้นเราต้องบริโภคข้าวเหนียวอยู่3เดือนในเมื่อพราหมณ์นิมนต์ไปจำพรรษาอยู่ในเมืองเวรัญชราแล้วลืมถวายอาหารก็ได้อาศัยพวกพ่อค้าม้าได้ถวายข้าวแดงที่ใช้เลี้ยงม้าในชาติที่เราเกิดเป็นโชติปาละในชาติก่อนได้เคยกล่าวกับพระสุคตพระนามว่ากัสสปะว่าการตรัสรู้นะมันไม่ใช่ของง่ายๆมันจะได้มาโดยยากไม่ใช่ว่าจะมานั่งที่โคนต้นโพแล้วตรัสรู้ได้เมื่อไหร่ด้วยผลแห่งกรรมนั้นเราต้องบำเพ็ญทุกขกิริยาเป็นเวลานานถึง6ปีจึงได้บรรลุการตรัสรู้เราต้องบำเพ็ญทุกขกิริยาซึ่งเป็นทางผิดแต่เพราะถูกกรรมเก่าที่เราเคยพูดไว้มาทวงเอา
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแหมนิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับ
2: จากน้ำมกุฎตราพนารินน้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินกว่าสีน้ำเงินกับท่านผู้ฟังครับดูแลตัวเองนะครับท่านผู้ฟังเราอายุมากแล้วเล็กๆน้อยๆก็อย่าให้เจ็บอย่าให้ป่วยแล้วมันรักษายากช่วงนี้นะครับบางที่บางแห่งนี่คนคือคนนี่จะกลัวโควิดกันมากโควิดนี่คนไทยตายไม่ถึงร้อยนะแต่ว่าโรคอย่างอื่นนะครับคนไทยตายเยอะกว่าอุบัติเหตุอย่างนี้ไข้เลือดออกนะครับโดยเฉพาะไข้เลือดออกในบางที่นี่มันมียุงเยอะนะครับมียุงเยอะนี่มันก็กัดบางทีมันทำให้เกิดไข้เลือดออกทำให้ป่วยเจ็บไข้ได้ท่านผู้ฟังผมมีสูตรนะเป็นของหมอนายแพทย์สรรพงษ์ฤทธิรักษารองอธิบดีกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกท่านบอกให้เราทำสมุนไพรไล่ยุงกันเองนะครับท่านว่าอย่างนี้ผมเอามาถ่ายทอดให้ฟังเช่นคือตะไคร้หอมนะมันจะมีประสิทธิภาพนะครับไล่ยุงได้แต่ว่าแค่นำต้นตะไคร้หอมมาขยี้หรือทุบให้มีกลิ่นแล้วนำไปวางไว้บริเวณบนอับหรือจุดที่มันมีต้องการไล่ยุงนะครับมันก็จะสามารถไล่ได้นะครับท่านผู้ฟังเกิดไปวางที่มีมุมอับแต่ถ้าเกิดว่าจะทำน้ำมันตะไคร้หอมนี่ทำง่ายๆเลยท่านผู้ฟังนะจำนะครับจดก็ได้ช้าๆคืออย่างนี้ท่านทำให้ทำสูตรอย่างนี้นะครับทำน้ำมันตะไคร้หอมนะครับวิธีทำข้อที่1เอาตะไคร้หอมมาหั่นเป็นชิ้นเล็กปริมาณ100กรัมเอาว่า100ส่วนอย่างนี้ดีกว่าใส่ผิวมะกรูดหั่นปริมาณ50กรัมก็ใส่50ส่วนคือตะไคร้หอมนี่หั่น2เท่าผิวมะกรูดนี่เอาครึ่งนึงห่อด้วยผ้าขาวบางใส่ลงในโหลแก้วแล้วก็เติมแอลกอฮอล์เขาเรียกเอทินแอลกอฮอล์เอทินนะตัว AA ไม่ใช่เมไม่ใช่มอมานะเอทินแอลกอฮอล์ไปหาที่ร้านขายยาเขามีขายใส่ประมาณ1ลิตรแล้วใส่การบูนประมาณ1ส่วนหรือ10กรัมนะครับคือถ้าตะไคร้หอม100กรัมมะกรูด50กรัมใส่การบูน10กรัมถ้าเกิดตะไคร้หอม1กิโลมะกรูดหั่นก็ครึ่งกิโลกระบูนก็1ขีดนะประมาณนี้เข้าใจง่ายๆ1ส่วนปิดฝาให้แน่นหมักไว้7วันเอาเอทิลแอลกอฮอล์ใส่ลงไปในโหลแล้วก็ปิดฝาให้แน่นหมักไว้7วันระหว่างที่ทำการหมักนี่ให้เขย่าโหลทุกวัน พอครบกำหนดแล้วครบ7วันแล้วเนี่ยกรองเอาแต่น้ำมาใส่ขวดสเปรย์ฉีดให้ติดฉลากว่าสเปรย์ตะไคร้หอมกันยุงนะพวกไอ้ขวดที่เราใช้ฉีดน้ำยาซักผ้ารีดผ้าก็ได้มันกูใหญ่ดีนะป้องกันการหยิบผิดแล้วก็ติดสเปรย์ติดชื่อไว้สเปรย์ไล่ยุงเนี่ยแล้วก็เอามาฉีดไล่ได้ท่านผู้ฟังแต่ว่าอย่าไปฉีดให้โดนตาหรือว่าโดนอะไรที่มันเป็นเยื่อบุนะครับบางทีมันจะแสบได้อันนี้ของนายแพทย์สันพงศ์ฤทธิรักษารองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยนะครับเผื่อว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากจะทดลองทำน้ำมันตะไคร้หอมไล่ยุงดูมันจะได้ผลดีมากนะครับได้ผลดีมากเลยแต่ถ้าใส่หลายอย่างยิ่งดีแกบอกว่าให้มีนอกจากจะใส่การบูนแล้วนี่มันใส่สมุนไพรตัวอื่นมันก็จะทำให้มีฤทธิ์ได้หลายกันปนกันไปอีกสมุนไพรตัวอื่นนะครับก็จะมีพวกกะเพราตะไคร้ธรรมดาโหระพายูคาลิปตัสใส่หลายๆตัวก็จะยิ่งมีผลในการไล่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีทำนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้ด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน
3: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังขึ้นจังหวัดเชียงใหม่ภาคเหนือของไทยเหนือสุดฟังเสียงลุงเคนและแม่แตงแกเป็นยังไงแบบไหนทำไมถึงดื่มน้ำมังคุดฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
4: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมพาท่านผู้มีเกียรติมาที่ฟาร์มแห่งหนึ่งอยู่ในอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงรายนะครับบรรยากาศดีมากจังหวัดเชียงใหม่นะพูดผิดนะพรุ่งนี้จะไปเชียงรายใจมันไปก่อนแล้ว นะครับอยู่กับคุณลุงท่านหนึ่งสวัสดีครับคุณลุงครับ
5: ครับสวัสดีครับ
4: ชื่ออะไรครับผม
5: ชื่อลุงเคน
4: ลุงเคน
5: ครับ
4: นามสกุล
5: สวนโคด
4: สวนโคดลุงเคนอายุเท่าไหร่แล้ว
5: 71ครับ
4: 71โอ้ดูยังหนุ่มยังแน่นเลย ลุงเคนนี่มันเป็นฟาร์มอะไรที่เป็นสระเยอะๆเนี่ย
5: ฟาร์มป่าครับ
4: ปลาอะไรปลาเลี้ยง
5: ปลานิล
4: เยอะไหม
5: ก็เดี๋ยวนี้เอาลงไว้ 15,000 ตัว
4: 15,000 ตัวโอ้เยอะเหมือนกันมีอยู่กี่บ่อ
5: มีอยู่4
4: 4บ่อ
5: 5บ่อ6บ่อพุ่นอยู่ทางใต้พุ่นแต่ซุ้มพุ่นบ่อลง
4: อ๋อ
5: มันไก่ฟอกบ่ได
4: ้ครับผมแล้วก็แถวนี้นอกจากทําฟาร์มปลาแล้วมีอะไรอีกลูกเก
6: มมีมะพร้าว
4: ลำไยลำไยเอาเยอะๆแต่ถือว่าเขาเรียกว่าเกษตรสวนผสม
5: ครับ
4: ครับถือว่าดีชีวิตน่าอยู่มากนะครับมีน้ํามีอะไรหลายพันถามลุงเคนก่อนมาดื่มน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินเนี่ยสุขภาพมันเป็นอะไร
5: สุขภาพก็ดีนะแข็งแรงดีผมว่ามีเป็นหนังจักอย่างอะแบกข้าวสารร่อยยังสบายสบายเลยยังได้คุยคุยเลย
4: โอ้สุดยอด
6: อยู่กับบ่อป่าตัดหญ้า
4: ทำงานตลอด
5: ทำงานตลอดไม่ได้ยั่งเลย
4: เอาแล้วกินน้ำมังคุดเป็นอะไรถึงกินเฉย
5: คือเฮากินบำรุงร่างกายเฮาไง
4: โอ้สุดยอดเลยครับ
5: คือแบบว่าถ้าเฮาบ่กินเนี่ย
4: ครับผม
5: มันจะหิวเฮากินนี่ไปแล้วมันสดชื่นหน่อย
4: แข็งแรง
5: แข็งแรง แล้วก็ย้ํามื้อเช้าก็สบายเนี่ยเฮาไปตื่นขึ้นมา
6: ตื่นมา
5: ตี5เฮาไปแล้ว
4: ครับผม
5: พูดน่ะถ้าบ่ไปหยังก็พุ่นเข้าป่าไม่ต้นซํานี่ตัดมะพร้าวทานพวกเขาไม่ต้องเขาไม่ต้องซื้อเพิ่นเพราะมันสอบ200
4: ครับ คือลุงเคนนี่ถือว่าเป็นคนตัวอย่างคนตัวอย่างเพราะว่าคนส่วนมากนี่จะรอให้เจ็บให้ป่วยก่อนให้เจ็บให้ป่วยค่อยกินค่อยกินค่อยหายาค่อยหาหมอค่อยวิ่งหาอะไรมันดีเอามากินแต่นี่บ่รอให้ป่วยบ่ถ่ายป่วย
5: ผมเพราะว่าผมไปเอาปลาไปส่งเขาผมก็ไล่ถามเพิ่นก็เอออย่างนั้นเอามาให้3ขวดลุงเอาไปฮะ
4: เอามากิน
5: เอาไปกินเพิ่นก็ดีอยู่นะเพราะว่าคนเป้าเพิ่นกินน้ํา
4: ครับ
6: เวลาขายปลา
5: หมดหมดไป6ขวดเพิ่นย่างบ่ได้นะเพิ่นค่อยย่างบ่ได้เพิ่นก็เลยเพิ่น
4: ที่อําเภอพาว
5: ครับเพิ่นกินได้แล้วเพิ่นสมบูรณ์ดีเพิ่นก็เลยโอ้ตาเนี่ยผมกินวันละแก้วแล้วบัดนี้วันละน้อยเดียวนั่นน่ะเพราะว่าผมบ่มีเสียตังค์นั่นคนเฒ่าโอ้บ่มีก็กินไปเรื่อยๆก็ว่าอย่าง
4: จากเดินไม่ได้นี่เดินได้มั้ย
5: เดินได้ครับเพิ่นเดินได้ดี
4: เห็นเค้าอย่างงั้นเราก็มีความสุขเนาะขนาดผมฟังก็ยังมีความสุขด้วยเพราะว่าคนเดินไม่ได้แล้วมาเดินได้นี่มัน
5: ผมก็บอกเพิ่นว่ายาเนี่ยผมบ่มีหยังจักอย่างนะบอกว่าพอผมมา3ขวดปันผมก็มาขายให้3ขวดปันอย่างเก่าผมบ่เอาหยังแล้วว่าน้องเพราะว่า คือช่วยเหลือช่วยเหลือพี่น้องทุกคนให้อยู่ดีสบายให้แข็งแรงอย่างผมผมก็ว่าดูผมที่เจ็ดที่ไปแล้วผมยัง
4: แข็งแรง
5: แข็งแรงผมตื่นผมตื่นขึ้นมาจะตีสามพุ่นนะเนี่ยถ้าผมจะไปที่กาดไกลๆนี่ผมตื่นตีสามละเพราะผมเอาป่าขึ้นรถแล้วตีสี่ผมก็ไปโอ้แบกนี่แบกเข่งป่าไม่ใช่บ่หนักนะครับเป็น50กิโลพลาเก่งเนี่ยเขาแบกมา
4: 11นี่แบกขึ้นรถ
5: โอ้ขึ้นรถเจนล่มตีสี่เขาก็ออกบ้านแล้วไปแล้วเขาไม่ได้รับเพราะใครได้รับได้นอนนะเขาไปนั่น
6: นะแม่บอกว่าป่าเล่านี่ก็มีเคนเนี่ยแข็งแรงเหลือป่นอายุ70
4: ทำได้ทั้งวัน
7: ทำได้ทั้งวันบ่มีเหนื่อย
4: อายุ71เนี่ยเห็นว่าลุงก็บอกแบกข้าวสาร50กิโลได
7: ้แบกข้าวสารแต่ว่าข้าวสาร2กระสอบ
4: 2กระสอบ
7: เขายกใจบามันก็แบกเข้าไป
4: เออ
7: เนี่ยได้หมดอ่ะแล้วแกกินหน้ามังคุดเนี่ยแกว่าแกบ่เหนื่อยแกแข็งแรงแกจะกินไปเรื่อยๆแพ้บ่กินช่างหัวมันบอกเฮาก็เลยมันมีเฮาก็เลยสั่งมาสั่งมาเนาะเออ
4: ก็บอกคนไปเยอะมั
7: ้ยแล้วก็บอกว่ากินดีบอกต่อก็เลยบอกคนนั้นคนนี้ว่ามันดีนะถ้าลองกิน
4: พอทําที่บอกไปเค้ากินก็ดีมั้ย
7: ก็บางคนก็ถูกบางคนก็บ่ถูก
4: ครับ
7: เออบางคนก็ถูกเนี่ยบางคนก็เหมื่อยเหนื่อยจบ7วันก็จะพื้นแม่ยายนี่ก็กินเนาะกินครั้งแรก7วันยายเตียวบ่ได้ยายมันเหมื่อยมันกูจะตายแล้วก็กินน้ําอันนี้เนาะก็เลยว่าเนาะเออก็ดีไปกินไปกินไปก็ดีไป
4: คร
7: ับ เดี๋ยวนี้ที่ภูมิใจคือเบาหวาน
4: ครับ
7: ลดความดันลดความดันบางวันก็กินยาบางวันก็บ่กินยาเนาะ
4: คร
7: ับเออก็เลยกินที่บอกต่อแล้วก็คนเฮานี่ก็บ่มีชะตาซื้อเหมาะถามเป๊ะเฮาเหมาะเขาก็บอกว่ามีชะตังชื่อสดอีน้องเขาชื่อสดถ้ามีชะตังก็มาชื่อเอาแล้วเขาเป็นคนใจสดตายใจเขามันสูงมันก็เออแต่อาหารจงหื้อป่าเนี่ยวันหนึ่งเป็นปั้นสองปั้นอีน้องเออถ้าจะว่าเป๊ะเขามีอีน้องเออน่ะอันนี้เขาก็เลยบอกต่ออันนี้เห็นหมู่บ้านหมู่หันหมู่บ้านเนาะเขาเปิดก็เป็นเบาหวานเขาก็เลยแนะนำไปกินเปิดก็มาสั่งสองชุดมาดีนะเดี๋ยวนี้เจ็ดลังครึ่งแล้วนะสั่งมานี่นะ
4: แนะนำมาเจ็ดลังครึ่งแล้ว
7: เจ็ดลังครึ่งแล้วกินตัวกินเจ้าของกินสองเท่านี่ก็เสียงไปโลกับควัน
4: กับตันบุญไปเกียรติครับก็นี่ก็คือเสียงของพ่อเคนนะครับกับแม่อำพันธ์นะครับอยู่ที่บ้านป่าเรานะครับหมู่หนึ่งตำบลอะไรนะหรือแม่หอพระอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคือทั้งคือพ่อเคนอายุ71แต่แข็งแรงมากนะแบกข้าวสารแบกอะไรได้นะครับดื่มเพื่อสุขภาพนะครับ แบกอาหารทุกวันแล้วก็ทำฟาร์มปลานะครับแล้วก็แม่คำพันธ์ครับแบบก็ดื่มด้วย
7: ดื่มด้วย
4: ครับ
7: ดื่มทุกวัน
4: ดื่มทุกวันนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่รักสุขภาพทั้งคู่ก็ขอบคุณมากๆนะครับทั้งพ่อเคนแล้วก็แม่อัมพันธ์นะครับที่ได้มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ตามจริงใครสงสัยยังไงแถวนี้นะครับถามได้นะพ่อเคนขายปลาคนน่าจะรู้จักเยอะเนาะ
5: โอ้คนรู้หมดอะทั่วไปหมดอะ
4: รู้จักหมดเนาะ
6: รู้จักหมด
4: รู้จักหมดถามได้เจอถามได้ตามถนนบนทาง
7: แกไปขายปลาแกรู้จักคนนักรู้จักคนนัก
4: เออถามได้ครับก็ขอบคุณมากๆที่ได้มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังวันนี้นะครับเนาะ
8: ครับผมครับคุณพระรักษาเทวดาคุณกองครับขอบคุณครับ
9: น้ำมคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อยังพอมีเวลาเหลือเชิญรับฟังครับ
0: ทีนี้มาพูดถึงเรื่องปากดีปากเสียบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ว่าจะไปที่แห่งใดเมื่อถูกซักถามเขาไม่รู้ก็กล่าวว่ารู้รู้ก็ว่าไม่รู้ไม่เห็นก็ว่าเห็นเห็นก็ว่าไม่เห็นกล่าวแกล้งเท็จทั้งที่รู้เพราะเห็นแก่ตัวเองหรือเห็นแก่คนอื่นหรือเพราะเห็นแก่สินจ้างรางวัลนี่เขาเรียกว่าคนปากอุจจาระบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ว่าจะไปที่แห่งใดก็ดีเมื่อถูกซักถามเมื่อเขาไม่รู้ก็กล่าวว่าไม่รู้รู้ก็กล่าวว่ารู้เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นเมื่อเห็นก็กล่าวว่าเห็นย่อมไม่แกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้เพราะเห็นแก่ตนเพราะเห็นแก่คนอื่นหรือเพราะเห็นแก่สินจ้างรางวัลนี่เรียกว่าคนปากดอกไม้บุคคลบางคนในโลกนี้ละคำหยาบเว้นขาดจากคำหยาบพูดแต่วาจาที่ไม่มีโทษสนอหูเป็นที่รักจับใจเป็นวาจาของชาวเมืองเป็นที่รักที่ชอบของคนเป็นอันมากนี่เรียกว่าคนปากน้ำผึ้งนะทีนี้มีอยู่เรื่องหนึ่งเป็นโทษมุสาวาทตายเพราะปากนะครับมีเรื่องเล่าว่าพระโกกาลิกะกล่าวหาพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะว่ามีความปรารถนาลามกพระผู้มีพระภาคตรัสห้ามปรามถึง3ครั้งก็ไม่ฟังต่อมาไม่ช้าไม่นานพระโกกาลิกะก็เกิดโรคผุพองมีแผลใหญ่ขึ้นทุกทีจนถึงต้องนอนบนใบตองมีน้ำเหลืองและโลหิตคล้ายปลาที่ถูกขอดเกล็ดในที่สุดก็ทำกาลกิริยาด้วยอาพาธนั้นแล้วก็ไปเกิดในปฐุมนรกเมื่อพระโกกาลิกะเกิดในปฐุมนรกแล้วพวกภิกษุสนทนากันในโรงธรรมว่าโอ้หนอพระภิกษุโกกาลิกะถึงความพินาศมรณภาพเพราะปากเสียของตนแท้ๆเมื่อเธอด่าพระอัครสาวกทั้งสองเธอก็ได้ถูกแผ่นดินสูบแล้วพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามทรงทราบเนื้อความที่สนทนาแล้วตรัสว่ามิใช่เฉพาะในชาตินี้เท่านั้นแม้ในชาติก่อนถึงความพินาศวอดวายก็เพราะปากเสียของตนเหมือนกันจึงได้ตรัสเล่าว่าในอดีตการมีเต่าอาศัยอยู่ในสระน้ำแห่งหนึ่งมีลูกหงส์สองตัวซึ่งมีที่อยู่อาศัยในทับทองบนภูเขาจิตตกูฏอันเป็นสถานที่รื่นรมได้พากันไปเที่ยวหากินที่สระน้ำแห่งนั้นจนสนิทสนมเป็นเพื่อนรักกับเต่าวันหนึ่งก็เอ่ยปากชวนเต่าไปเที่ยวบ้านของตนว่าเพื่อนเอ้ยไปเที่ยวถ้ำทองที่ภูเขาจิตตกูฏไหมอ่ะเต่าก็บอกว่าฉันจะไปได้ยังไงนะขาก็สั้นเดินก็ช้าพวกเราจะพาไปเองอ่ะเพียงแต่ท่านรักษาปากให้ดีแล้วกันเต่าก็รับปากก็เลยให้เต่าคาบท่อนไม้ท่อนหนึ่งเอาไว้นั่นส่วนหงส์ทั้งสองก็คาบปลายไม้ทั้งสองข้างพาเต่าบินไปพวกเด็กๆเห็นหงส์พาเต่าบินไปก็ร้องตะโกนขึ้นหงคาบเต่าหงคาบเต่าชิวชิวเมื่อเต่าได้ยินก็นึกหงุดหงิดมันเรื่องอะไรของแกและเจ้าเด็กเปรตก็เผลออ้าปากด่าเสร็จแล้วร่างของเต่าก็ร่วงหล่นจากเวหาตกลงสู่พื้นในพระลานหลวงร่างกายแตกเป็นสองท่อนถึงแก่ความตายพระศาสดาครั้นทรงเล่าอดีตนิทานแล้วจึงตรัสว่าพึงสำรวมปากมีปกติกล่าวด้วยปัญญาไม่ฟุ้งซ่านแสดงอัดและทำคำพูดของเธอนั้นย่อมไพเราะต่อไปเป็นโทษมุสาวาทอีกเรื่องนึงครับบุพกรรมของเปรตปากหมูเช้าวันหนึ่งพระนารทะซึ่งอยู่ที่เขาคิชกูฏออกไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์พบเปรตนั้นในระหว่างทางก็ถามว่าดูก่อนท่านผู้จมทุกข์เหตุใดผิวกายของท่านจุงรุ่งเรืองส่องสว่างไปในทิศทั้งหลายเหมือนสีทองแล้วปากของท่านนั้นเล่าทำไมถึงเหมือนกับปากสุกร ท่านได้ก่อกรรมทำบาปอะไรไว้ในปางก่อนหรือเมื่อถูกถามเปรตนั้นก็เรียนพระเถระบอกว่าข้าแต่พระนรทะเมื่อสมัยที่ข้าพเจ้าบวชอยู่ข้าพเจ้ามีความเลื่อมใสรักษากายด้วยความสำรวมด้วยอานิสงส์ผลบุญนั้นจึงทำให้ข้าพเจ้ามีรูปร่างดุจดังมนุษย์แต่มีสีกายรุ่งเรืองดังสีทองส่วนเหตุที่ข้าพเจ้ามีปากเหมือนดังสุกรก็เพราะข้าพเจ้าไม่รู้จักสงบระงับไม่สำรวมวาจาเอาแต่ว่ากล่าวนินทาดุด่าว่าร้ายให้โทษแก่ภิกษุทั้งหลายแม้จะมีผู้ปรารถนาดีคอยแนะนำพร่ำสอนข้าพเจ้าก็ไม่อาวรที่จะละวาจาทุจริตนั้นด้วยเหตุนั้นจึงทำให้ปากของข้าพเจ้ากลายเป็นปากสุกรอย่างที่ท่านเห็นอยู่นี่แหละเมื่อพระนารทากลับจากบิณฑบาตแล้วก็ทูลเรื่องที่ท่านได้เห็นให้พระพุทธองค์ได้ทรงทราบพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนนารทะเปรตตนนั้นเราได้เคยเห็นมาแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสแสดงโทษของวจีทุจริตและคุณแห่งวจีสุจริตให้พระนารทะและภิกษุทั้งหลายได้ทราบความว่าเหตุที่ทำให้เป็นเปรตก็ด้วยวจีทุจริต4อย่างคือพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อผู้ประกอบวจีสุจริตมักจะมีผลไม่ให้ตกนรกและก็ไม่ต้องมาเป็นเปรต4อย่างคือไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อโทษมุสาวาทอีกเรื่องนึงครับคือบุพกรรมของเปรต4ตนอันนี้พระมหาโมคคลาเถระได้ถามบุพกรรมของเปรตทั้ง4ว่าท่านทั้ง4นี้ฉะไหนคนหนึ่งกอบเอาแกลบข้าวสาลีที่ไฟกำลังลุกโชนมาโปรยใส่ศีรษะของตัวเองอีกคนหนึ่งทุบศีรษะของตัวเองด้วยค้อเหล็กส่วนคนที่เป็นผู้หญิงเอาเล็บจิกหลังกินเนื้อและเลือดของตนเองส่วนท่านนี่กินอุจจาระอันเป็นของไม่สะอาดไม่น่าปรารถนานี่เป็นวิบากแห่งกรรมอะไรหนอภรรยาของพ่อค้าโกงก็ตอบว่าเมื่อชาติก่อนผู้เนี้ยเป็นบุตรของดิฉันได้ตีศีรษะดิฉันผู้เป็นมารดาผู้นี้เป็นสามีของดิฉันเป็นพ่อค้าโกงข้าวเปลือกปนแกลบผู้นี้เป็นลูกสะใภ้ของดิฉันลักกินเนื้อแล้วกลับหลอกลวงด้วยมุสาวาทว่าไม่ได้กินดิฉันเกิดเป็นมนุษย์เป็นหญิงแม่เรือนเป็นใหญ่กว่าสกุลทั้งปวงเมื่อสิ่งของมีอยู่เหล่ายาจกขอแล้วก็ไม่ให้เก็บซ่อนไว้เสียไม่ให้อะไรจากของที่มีอยู่เลยปกปิดไว้ด้วยมุสาวาทว่าของนี้ไม่มีในเรือนของเราถ้าเราปกปิดของที่มีไว้ขอให้เราต้องกินอุจจาระเป็นอาหารเถอะด้วยเหตุนี้ภัตตะแห่งข้าวสาลีอันมีกลิ่นหอมย่อมกลับกลายเป็นอุจจาระเพราะวิบากแห่งกรรมคือมุสาวาทของดิฉันก็กรรมทั้งหลายไม่ไร้ผลกรรมนั้นย่อมไม่สาบสูญเพราะฉะนั้นดิฉันจึงกินและดื่มแต่อุจจาระปัสสาวะอันมีกลิ่นเหม็นมีหนอนชอนชัย
10: ครับกับผมพันโทไพโรจน์พานารินทร์นะครับก็อยู่รับใช้ท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับน้ำผลไม้เนี่ยโดยเฉพาะน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรเนี่ยเป็นน้ำมังคุดขนานแท้นะครับท่านจะได้สัมผัสกับน้ำมังคุดที่มีรสชาติอร่อยอร่อยคือผลิตจากน้ำมังคุดเนื้อมังคุดนะท่านผู้ฟัง 85% หลายท่านเคยถามผมว่าเอ๊ะนี่เอาเปลือกมาทำหรือเปล่าส่วนที่สกัดจากเปลือกนั่นจะเป็นสารที่มีคุณประโยชน์นะครับคือเขาเรียกว่าแซนโทนแต่จริงๆน้ำมังคุดที่ท่านผู้ฟังได้ดื่มได้กินเข้าไปเนี่ยเป็นเนื้อมังคุด 85% แล้วก็เราก็ใส่สมุนไพรที่เป็นประโยชน์นะครับที่คัดสรรแล้วเราได้ใส่สมุนไพรเข้าไป11ชนิดนะครับก็คือนอกจากจะมีเนื้อมังคุดแล้วก็จะมีทับทิมแครนเบอรี่องุ่นแดงฟักข้าวนะครับพลูคาวหรือว่าคาวตองเกากี้มะขามป้อมดอกคำฝอยจันเทศกระเจี๊ยบแดงคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรอยู่ต้องลองกินนะครับเพราะว่าเวลาเราพูดอะไรที่มันมากไปท่านผู้ฟังอาจจะมองว่ามันเป็นการเวอร์เดี๋ยวจะหาว่าผมพูดเพื่อขายสินค้าเกินไป360บาทเนี่ยมันอาจจะไม่แพงเกินไปนะกับท่านผู้ฟังบางทีมันอาจจะเป็นการตอบโจทย์ตอบปัญหาสุขภาพของเราได้ลองดูครับลองดูสักขวดนึง ถ้ากินแล้วมันไม่ดีเราก็ไม่ต้องกินอีกแต่ถ้ากินดูแล้วเนี่ยเข้าท่าค่อยซื้อกินต่อผมแนะนำท่านผู้ฟังอย่างนั้นนะครับแล้วการกินเนี่ยไม่ใช่ว่าซื้อขวดเดียวแล้วก็จะกินให้มันดีทุกสิ่งทุกอย่างนะสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพข้อเสนียดจันไรมันต้องไปหมดไม่ใช่นะครับท่านผู้ฟังกินทีละนิดนะขวดหนึ่งมัน250ซีซีหรือว่า250มิลลิลิตรเนี่ยมันจะมีแก้วเล็กๆที่ทางร้านขายยาก็แถมให้ท่านผู้ฟังไปเนี่ยเขาเรียกว่าแก้วกั๊กนะถ้าใครกินเหล้าก็คงจะรู้จักนะครับกั๊กหนึ่งกินให้เลยครึ่งมานิดหนึ่งสัก20มิลหรือ20ซีซีพอกินน้ำตาม1แก้วกินตอนท้องว่างๆตื่นเช้าขึ้นมาท่านผู้ฟังกินเลยครับก่อนนอนอีกครั้งหนึ่งนะครับกินเข้าไปกินน้ำตาม1แก้วไม่ต้องกินเยอะนะครับขวดนึงนี่จะกินได้ประมาณสัก7วัน 6-7 วันนะครับแล้วก็ในช่วงขณะเวลาที่กินผมเรียนท่านผู้ฟังถ้าอยากจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยต้องกินตอนท้องว่างก่อนหลังครึ่งชั่วโมงนะครับก่อนครึ่งชั่วโมงหลังครึ่งชั่วโมงนี่ไม่ควรกินอาหารหรือว่าดื่มน้ำชากาแฟเข้าไปเราก็จะได้คุณประโยชน์ของน้ำมังคุดผสมสมุนไพรแท้ๆเข้าไปอย่างเต็มที่ครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับหรือว่าเทคนิคการกินและทีนี้น้ำที่กินนะครับท่านผู้ฟังครับให้เป็นน้ำธรรมดาไม่ควรกินน้ำเย็นน้ำธรรมดาหรือน้ำอุ่นยิ่งดีน้ำเย็นมันมีอะไรนะครับคือผมเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าอุณหภูมิของร่างกายของเราเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 36-37 องศาทีนี้น้ำเย็นที่เรากินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่ 17-18 หรือ10องศามันเย็นพอเรากินเข้าไปปั๊บเนี่ยนะครับมันจะทำให้ผนังหรือว่าผนังลำไส้ของเราที่ทำหน้าที่ดูดซึมซับสารอาหารเนี่ยมันโดนความเย็นแล้วมันหดตัวพอมันหดตัวเนี่ยอาการดูดซึมของมันเนี่ยมันจะลดน้อยประสิทธิภาพมันจะลดลงนะครับผมก็แนะนำว่าให้กินน้ำอุ่นเพราะว่าความอุ่นเนี่ยอุณหภูมิร่างกายของเราสูงอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ทำให้ลำไส้หรือว่าผนังลำไส้ของเราหรือว่าเกิดอาการหดท่านผู้ฟังครับคือเวลาเรากินข้าวเข้าไปหรือว่ากินอาหารเข้าไปนี่ร่างกายของเราก็จะดูดซึมออกไปใช้ทางปากบ้างลำไส้ใหญ่บ้างแล้วก็กระเพาะอาหารบ้างลำไส้เล็กบ้างลำไส้เล็กของเราเนี่ยจะดูดซึมอาหารถึง 95% ครับท่านผู้ฟังเพราะว่าลำไส้ของคนเราเนี่ยยาวประมาณ9เมตรนะครับยาวประมาณ9เมตรจะเป็นลำไส้ใหญ่ประมาณเมตรครึ่งแล้วก็ 7.5 เมตรหรือ7เมตรครึ่งนี่จะเป็นลำไส้เล็กแล้วก็นำในลำไส้เล็กเนี่ยที่พื้นผนังของเขาเนี่ยจะมีเยื่อเมือกนะครับเยื่อเมือกแล้วก็มีปุ่มคล้ายมือคนนี่ครับท่านผู้ฟังประมาณ 4-5 ล้านปุ่มทำหน้าที่ดูดซึมอาหารที่ย่อยแล้วจากกระเพาะเนี่ยคือ 95% เนี่ยจะถูกดูดซึมผ่านลำไส้เล็กฉะนั้นถ้าหากว่าเรากินอาหารอะไรเข้าไปเนี่ยถ้ามันมีความเย็นมากเกินติดต่อกันนะครับการดูดซึมของมันก็จะช้าลงไปหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นน้ำธรรมดามันก็จะไม่ทำให้ร่างกายของเราลำบากไม่ต้องไปปรับอุณหภูมิอีกนะครับการกินน้ำเย็นที่จริงเราก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากแต่เราก็กินแล้วรู้สึกชื่นใจนะไม่ว่าผมไม่ว่าท่านผู้ฟังเวลาเดินเข้าไปในร้านค้านะครับตากแดดมาร้อนเหงื่อออกเลยโอ้ได้กินน้ำเย็นๆแล้วมันชื่นใจใช่ครับแต่ที่จริงแล้วในร่างกายของเรานั้นมันอุ่นอยู่ตลอดครับท่านผู้ฟังครับฉะนั้นน้ำมังคุดเนี่ยเราควรที่จะกินในน้ำที่มีลักษณะน้ำธรรมดานะครับไม่ควรเป็นน้ำเย็นอันนี้ก็คือเทคนิคการกินหรือว่าท่านจะกินยากินอาหารเสริมหรือว่าในภาวะปกติทางหมอทางแพทย์เองเขาก็ไม่แนะนำให้เรากินน้ำเย็นอยู่แล้วนะครับและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ควรที่จะดื่มเหล้านะครับคนกินเหล้านี่ผมถือว่าเป็นคนไม่รักสุขภาพมีหลายท่านครับกินเหล้าแล้วโทรมาถามผมว่าผมเป็นอย่างนั้นผมกินเป็นอย่างนี้แล้วกินน้ำมังคุดแล้วสุขภาพผมจะดีขึ้นไหมแต่ผมกินเหล้านะผมเราบอกว่าถ้าเราไม่รักสุขภาพสุขภาพมันก็ไม่รักเรานะครับผมก็จะบอกไปอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าหากท่านจะรักษาสุขภาพผมก็แนะนำว่าควรที่จะงดเหล้าดื่มเหล้าเพราะผมตั้งใจว่าอยากให้ทุกท่านที่ดื่มน้ำมังคุดเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยให้ดื่มด้วยจิตที่เป็นกุศลนะครับหลายท่านอาจจะเห็นในคู่มือที่ผมได้พิมพ์แจกไปนะครับได้เขียนเอาไว้ว่าผู้ที่จะดื่มน้ำมังคุดเนี่ยพึงน้อมระลึกนึกถึงคุณงามความดีบุญกุศลพระรัตนตรัยหรือนึกถึงเจ้าแม่กวนอิมนะครับพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ นะครับซึ่งท่านก็เป็นพระโพธิสัตว์ที่เป็นดุจดังประทีปท่ามกลางความมืดท่านเป็นดังนาวาแห่งธรรมนะครับเป็นเรือธรรมะท่ามกลางทะเลทุกข์นำพาสรรพสัตว์ผ่านภพฟากฝั่งคือพระนิพพานแล้วก็ถ้าภาวนาได้ให้ภาวนานะครับอมมณีปัทเมหุมหรือว่าอมมณีแปะเมหงนะถ้าเป็นคนจีนถ้าเป็นคนไทยจะว่าแบบทิเบตก็ได้อมมณีปัทเมหุมอมมณีปัทเมหุมหรืออมมณีแปะเมหงนะครับ19ครั้งตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยแห่งบุญนะครับอธิษฐานจิตอย่าลืมนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าจิตเราเป็นกุศลเนี่ยมันจะมีพลังมากมีพลังมหาศาลเสมอจิตเราเป็นบุญขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันจะสามารถขับไล่สิ่งร้ายๆสิ่งที่เป็นอกุศลสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตใจของเราได้พอจิตใจเราใสพอนามธรรมเราดีรูปธรรมเราก็จะเริ่มดีนะครับเจ้ากรรมในเวรของเรานี่ท่านอาจจะอโหสิกรรมให้เรานะครับและผมเองเวลาทำบุญทำทานนะไปวัดที่ไหนก็อธิษฐานจิตว่าให้เทวดาช่วยให้คนที่ดื่มนะครับคนที่จิตเป็นบุญนั่นน่ะหายจากโรคภัยไข้เจ็บให้มีสุขภาพดีโดยพลันโดยไวนี่เป็นความตั้งใจของผมนะครับท่านผู้ฟังครับ
1: ท่านผู้ฟังครับเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงเราเจอกันทุกวันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้อย่าลืมนะครับเรามีพันธสัญญากันมาฟังอาจารย์ยอดฟังนิทานธรรมะฟังดิ่งสิ่งดีๆเป็นเพื่อนกันไปนะครับท่านผู้ฟังทุกวันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าขอบคุณมากครับ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลินเพลงกับแซมสันดำเนินรายการโดยดีเจจุ๋มกรองทิพย์ครับ
1: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: แซมซันพัคดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมซันพลัสดีท็อกผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมซันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมซันคอฟฟี่โทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวถังเช่าแซมซันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมซันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร081-823-5281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินท์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมซันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมซันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: แซมซันพัทดีทอเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเดียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมซันพลัสดีท็อกผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทออนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมซันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมซันคอฟฟี่โทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวถังเช่าแซมซันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมซันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนคอยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่ว

0: ผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 สองคำจำให้แม่นสบู่แซมสัน
1: แซมสันพัทดีทอเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร081-823-5281สุขภาพดีด้วยแซมซันพลัสดีท็อกผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร081-823-5281

0: หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เหนือคำบรรยาย

0: ผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 สองคำจำให้แม่นสบู่แซมสัน
1: แซมสันพัทดีทอเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร081-823-5281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร081-823-5281แซมสันกาแฟหอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันกาแฟโทร081-823-5281

0: างหนทางปวงชนได้ลิขิตชีวิตคนนำเนื้อคู่มาเปรอปรนทั้งยังดลเธอให้กับฉัน
1: ถังเช่าแซมสันพรัดถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพรัด1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร081-823-5281
2: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
3: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: ชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 สองคำจำให้แม่นสบู่แซมสั้น
1: แซมสั้นพัทดีทอเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร081-823-5281สุขภาพดีด้วยแซมสั้นพลัสดีท็อกผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร081-823-5281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร081-823-5281

0: ด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเอ็นจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย

0: ยัง
1: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซมสั้น
2: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกSamsung Casey V-Day สนใจสั่งซื้อโทร0818235281Samsung Coffee หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสั้นคอฟฟี่โทร0818235281

0: เช่าหรือหญ้าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเดินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อ

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร095-445-1941และ081-991-1757สมัครได้ทุกวัน

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ
1: ข่าวรับอรุณดำเนินรายการโดยคุณปุ้มสันธนีค่ะ
2: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
4: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร08551790250855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
3: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
5: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
6: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
7: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
8: โปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน

รุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีวันนี้เริ่มต้นรายการด้วยเพลงลุ่มเจ้าพระยาแต่เป็นเวอร์ชั่นคุณก๊อฟจักรพันธ์นะคะเช้าตรู่วันอังคารที่29กันยายนค่ะคุณผู้ฟังฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันมีอาการมือเท้าชาตาพร่ามัวเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำสมุนไพรจิรามีผักเชียงดาเจียวกุหลาบอบเชยพริกไทยดำและเห็ดหลินจืดสกัดในปริมาณที่พอเหมาะพอดีสำหรับการดูแลสุขภาพร่างกายมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานปลอดสารพิษแบบ 100% 2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำนะคะพร้อมทั้งเรื่องราวของการดูแลและบำรุงดวงตาปัญหาเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้ฝ้าฟางพร่ามัวสู้แสงไม่ไหวกิน BGM Soft Gel วันละเม็ดก่อนอาหารเช้านะคะกระปุก100เม็ดกินไป3เดือน10วันและสำหรับวันนี้มีเวลาอีก2วันที่คุณผู้ฟังจะสั่งซื้อสมุนไพรจิราในโปรโมชั่นพิเศษพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราโปรโมชั่นพอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทค่ะโปรโมชั่นเตรียมตุนซื้อกระปุกที่1เต็มราคากระปุกที่2ลด 50% โปรเตรียมตุนให้คุณประหยัดไปถึง400บาทคุณผู้ฟังขาสั่งซื้อวันนี้กับปุ้มสันธนีเดี๋ยวเตรียมจดเบอร์ด้วยนะคะและสำหรับวันนี้เกษตรกรที่ต้องการฟื้นฟูในส่วนของพืชที่จมน้ำตอนนี้หลายที่น้ำเริ่มลดเราต้องฟื้นฟูกันแล้วถ้าเป็นนาข้าววัคซีไรต์กับชีวภาพปราบราขอพื้นที่สีเขียวในต้นถ้าเป็นพืชผักไม้ผลวัคซีเน่หนึ่งกับชีวภาพปราบรานะคะโคนเน่ารากเน่าเราช่วยให้ฟื้นขอเพียงมีพื้นที่สีเขียวอยู่ในต้นช่วยกันฟื้นฟูค่ะคุณผู้ฟังขาสำหรับนาข้าวและพืชไร่ในส่วนของที่จมเสียหายไปเป็นกำลังใจให้เลยค่ะคุณผู้ฟังเรื่องราวของการเยียวยาจากภาครัฐเดี๋ยวเราจะติดตามกันวันนี้ส่งกำลังใจไปให้ทุกพื้นที่ที่ยังประสบอุทกภัยอยู่ยังไม่น้อยค่ะแล้วยังมีเพิ่มด้วยคุณผู้ฟังคะพื้นที่บ้านหมอสระบุรีเมื่อวานนี้ปุ้มเห็นพี่พิษณุเพ็งรุ่งโพสต์ลง Facebook นาข้าวจมน้ำไปแล้วเป็นห่วงเป็นใยฝากมานะคะในส่วนที่จะฟื้นฟูก็อย่างที่ปุ้มบอกค่ะวัคซีไรต์กับชีวภาพปราบราช่วยได้จริงๆส่วนพืชไร่ก็อย่างที่คุณผู้ฟังใช้กันอยู่ประจำวัคซีเน่กับชีวภาพปราบราส่วนเรื่องของสมุนไพรปราบหนูทุกที่ที่มีหนูปลอดภัยไม่เหม็นไม่เป็นอันตรายโทรหาปุ้มได้เลยทุกผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ได้ในยามนี้ติดต่อปุ้มสันธนี0855179025 0855179025นะคะวันนี้มาเริ่มต้นที่ข่าวพื้นที่อยุธยาค่ะเขื่อนพระราม6เพิ่มการระบายน้ำป่าสักปักธงแดงท่าเรือเร่งย้ายของขึ้นที่สูงสถานการณ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยามีแนวโน้มวิกฤตมากขึ้นหลังจากที่เขื่อนพระราม6ตำบลท่าหลวงอำเภอท่าเรือปรับพื้นที่การระบายน้ำจากแม่น้ำป่าสักลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนส่งผลให้ระดับน้ำพุ่งขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว
กระทบชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวงและอำเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเรือเจ้าหน้าที่ปักธงแดงเพื่อเตือนภัยประชาชนริมน้ำเร่งขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงหลังจากที่ระดับน้ำเหลือเพียง30เซนติเมตรจะเอ่อล้นตลิ่งเทศบาลได้จัดเตรียมกระสอบทรายเสริมแนวกั้นน้ำเรือรับส่งและจัดเตรียมตลาดชั่วคราวเช่นตลาดเกาะลอยและตลาดสุวรรณเกลียวทองท่าเรือเพื่อรองรับพ่อค้าแม่ค้าจากตลาดสดท่าเรือที่ต้องเร่งย้ายสินค้าหนีน้ำด้านพ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้านในพื้นที่ต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าระดับน้ำรอบนี้เพิ่มสูงขึ้นรวดเร็วผิดปกติภายใน 2-3 วันจนต้องเร่งขนย้ายเข้าของกันกลางดึกต่างจากปีก่อนๆที่น้ำจะค่อยๆเพิ่มขึ้นทำให้ต้องเตรียมรับมือสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงอันนี้พื้นที่พระนครศรีอยุธยาค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็เรียกประชุมด่วนแก้ปัญหาน้ำท่วมกทม.สั่งระดมทุกหน่วยเร่งระบายน้ำโดยเร็วที่สุดแล้วก็ลงพื้นที่แฟลตคลองจันทร์เมื่อคืนนี้เป็นรอบสองชาวบ้านบอกมาก็ดีแล้วบางคนก็ด่าแรงชิบหายกันหมดแล้วเมื่อวานนี้ที่แฟลตคลองจันทร์ประมาณทุ่มหนึ่งการเคหะคลองจันทร์เป็นบริเวณที่น้ำยังท่วมสูงมากนะคะแล้วบางจุดด้วยขยะมหาศาลน้ำก็เริ่มเสียแล้วด้วยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่แฟลตคลองจันทร์เป็นวันที่2ท่านนายกมาแล้วรอบหนึ่งหลังจากที่กลับจากสหรัฐอเมริกาก็ตรงมาเลยมีทั้งชาวบ้านที่เตรียมต้อนรับมีทั้งชาวบ้านที่วิจารณ์ต่อว่าระหว่างที่ท่านนายกเดินทางมาถึงสื่อมวลชนก็ถามว่าทำไมเมื่อวันที่27กันยายนเนี่ยมาถึงเดินเท้าเปล่านายกบอกว่ากลัวรองเท้าอับไม่ต้องไปตีความเลยสื่อยังถามอีกเคยดมรองเท้าไหมเวลาอับชื้นก่อนที่สื่อจะถามว่ากินยาป้องกันโรคทางน้ำหรือไม่นายกก็บอกไม่เป็นไรหรอกครับคือสื่อถามแต่ละคำอ่ะต้องบอกเลยนะคะว่ากวนแต่ว่าก็ไม่ควรที่จะเดินเท้าเปล่าลุยน้ำเพราะว่ามันจะเสี่ยงต่ออันตรายบาดเจ็บนะคะแล้วก็โรคฉี่หนูอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะคะก็มีโรงครัวของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยนายกก็สอบถามว่าทำเมนูอะไรได้บ้างแม่ครัวก็บอกมีกระเพราไก่กระเพราหมูนายกก็บอกว่าใส่กระเพราเยอะๆเนี่ยค่ะแล้วก็มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปหยิบกระเพราไก่ไข่ต้มมาให้นายกดูนายกบอกใส่น้ำมันหอยกับซีอิ๊วดำอีกนิดหน่อยใส่กระเพราเยอะกว่านี้หน่อยแต่ถ้าผมขึ้นไปทำเดี๋ยวเขาก็จะว่าผมอีกประมาณนี้แหละบรรยากาศเมื่อคืนนี้มีถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะชาวบ้านบางคนก็เห็นเรือท่านนายกก็บอกว่านายกมาก็ดีใจแล้วนี่แล้วก็มีบางคนก็ต่อว่ารุนแรงนะคะมาทำไมแต่มันไม่ได้มีแค่ว่ามาทำไมอย่างเดียวนะมีอย่างอื่นอีกเขาก็มาแจกถุงยางชีพมาช่วยเหลือจะถามทำไมว่ามาทำไมใช่ไหมก็รับไปก่อนไม่ต้องมาเดือดร้อนแล้วระบายอารมณ์มันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยนะคะคุณผู้ฟังบางท่านจะบอกว่ามึงไม่ได้ท่วมเนี่ยมึงก็พูดได้แต่อย่าลืมนะทำใจให้เป็นกลางก่อนใจร่มๆไว้ต่อให้กล่นด่าแค่ไหนมันก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นนะแล้วที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ก็มาช่วยเหลือนะ
แล้วอีกอย่างนึงอย่าลืมนะนี่นายกรัฐมนตรีสสที่ท่านเลือกในแต่ละเขตอ่ะเขาลงมาดูแลท่านหรือยังไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือว่าฝ่ายค้านก็ช่วยเหลือประชาชนได้ปะเราก็มองเห็นผู้นำฝ่ายค้านเขาก็ลงพื้นที่อยู่นะแต่จะด่าเพื่อคุณผู้ฟังว่าไหมล่ะแต่ก็เนี่ยด้วยความอารมณ์ด่าและรับของแจกปะด่าเขาอย่ารับของแจกนะยามนี้ก็ต้องช่วยเหลือกันแล้วก็มีมาตรการแก้ไขก็ว่ากันไปมาก็ด่าไม่มาก็ด่าอีก2วันก็จะเกษียณแล้วผบ.ตร.ก็เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมเหมือนกันสั่งทุกหน่วยช่วยชาวบ้านแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มเจ้าหน้าที่ทหารลงพื้นที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ช่วยเหลือกันศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเฝ้าติดตามสถานการณ์อุทกภัยและกำชับผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจทุกพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนกับประชาชนแล้วก็มีรายงานผลปฏิบัติการโรงครัวพระราชทานของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งที่วัดโบสถ์บนตำบลบ้านกระทุ่มอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ร่วมกันประกอบอาหารแจกจ่ายน้ำดื่มให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องวันละ3มื้อ 1,000 ชุดเช้า300กลางวัน400แล้วก็เย็นอีก300เนี่ยค่ะโรงครัวพระราชทานดำเนินการทุกวันมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่และกำลังตำรวจปฏิบัติการพิเศษภาค1ร่วมภารกิจนี่ค่ะพื้นที่อำเภอเสนาสถานการณ์น้ำที่อำเภอเสนาประชาชนได้รับผล

บริเวณถนนเพชรบุรีมีรถเสียตกค้างรถประจำทางรถบรรทุกและรถยนต์ส่วนบุคคลถึง99คันเจ้าหน้าที่ก็เร่งเคลื่อนย้ายไปยังจุดที่จัดเก็บสนับสนุนรถยกจากสถานีตำรวจข้างเคียงดำเนินการช่วยเหลือประชาชนนี่ค่ะส่วนทางด้านของว่าที่ผบ.ตร.พลตำรวจเอกสำราญนวลมาวันนี้ท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอีก2วันท่านจะขึ้นรับตำแหน่งเป็นผบ.ตร.นะคะก็นำทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนบริเวณเคหะร่มเกล้าเป็นบริเวณที่มีน้ำท่วมสูงและประชาชนอยู่อาศัยจำนวนมากช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นมีถุงยางชีพมีสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นอาหารและเครื่องดื่มมามอบให้กับประชาชนถึงที่พักอาศัยเพื่อใช้ดำรงชีพในภาวะวิกฤตนี่ค่ะประชาชนที่ยังพักอาศัยอยู่ในเคหะร่มเกล้าพลตำรวจเอกสำราญยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่จัดกำลังดูแลให้ทั่วถึงอาหารเครื่องดื่มยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็สร้างความมั่นใจและปลอดภัยจนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติค่ะก็ช่วยกันแหละคุณผู้ฟังขาคนละไม้คนละมือไม่ด่าไม่วิจารณ์ช่วยเหลือและให้กำลังใจกันดีกว่าไหมนอกจากนี้ก็ยังมีพื้นที่แม่น้ำบางปะกงค่ะไหลเอ่อเข้าท่วมพื้นที่กบิลบุรีชาวบ้านกว่า 2,000 คนเดือดร้อนอย่างหนักทีมตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยานำเจ็ตสกีและเรือท้องแบนช่วยเหลือประชาชนกว่า500หลังคาเรือนในพื้นที่เขตตำบลหาดนางแก้วอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีหลังจากถูกน้ำในแม่น้ำบางปะกงเอ่อทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนตั้งแต่ตีหนึ่งของเมื่อวานนี้6หมู่บ้านเพชรเอิมหมู่บ้านหาดสูงบ้านส่งวังบัวทองเขาดินบ้านเกาะลอย6หมู่บ้านประชาชนกว่า 2,000 คนค่ะคุณผู้ฟังในเบื้องต้นเนี่ยหมู่บ้านดังกล่าวอยู่ติดกับแม่น้ำบางปะกงเชื่อมต่อกับแม่น้ำปราจีนระดับน้ำสูงขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะก่อนที่จะเข้าท่วมล้นบ้านเรือนประชาชนน้ำสูงถึง 1-2 เมตรอ่ะบ้านชั้นเดียวนี่มิดหลังคานะคะบ้าน2ชั้นก็ไปอยู่ชั้น2อ่ะเจ้าหน้าที่อบต.หาดนางแก้วและกู้ภัยอพยพผู้คนตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้แล้วก็ทีมตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนน้ำที่ไหลมาจากแม่น้ำบางปะกงเข้าทั่วหมู่บ้านบางจุดกระแสน้ำแรงมากมีป่ารกทึบการช่วยเหลือเป็นไปได้ยากลำบากคุณผู้ฟังอพยพคนแก่เด็กเล็กสัตว์เลี้ยงกว่า70ชีวิตออกมาจากบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมมาอยู่ที่โรงเรียนวัดเขาดินและเจ้าหน้าที่เยียวยาดูแลกันต่อไปส่วนวัดเพชรเอิมค่ะเป็นวัดที่สร้างขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่5อายุกว่า100ปีตอนนี้น้ำท่วมทั้งวัดทั้งโบสถ์และมณฑปเสียหายอย่างหนักชาวบ้านบอกว่าเคยเกิดน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี56ผ่านไป13ปีหนักเท่ากันเลยแต่ต่างกันตรงที่ครั้งนี้น้ำมาไวมากขนของหนีกันไม่ทันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ค่ะมีมวลน้ำป่าที่กาญจนบุรีค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าฝนที่ตกหนักในตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีปริมาณฝนสะสมจำนวนมากและเกิดปัญหาน้ำป่าไหลบ่าทำให้ฝายกั้นน้ำห้วยชะนีมีปริมาณน้ำมากและยังคงไหลสมทบกันอย่างต่อเนื่องสถานการณ์น่าเป็นห่วงเพราะว่าน้ำท่วมตลอดทางห้วยชะนีเขาพระอินทร์แล้วก็ห้วยเสือพื้นที่หมู่5ตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีผนังดินบ่อเก็บหางแร่ของเหมือง2ท่อที่ใช้เป็นถนนลำลองรอบขอบบ่อถูกน้ำกัดเซาะทำให้ถนนที่เป็นขอบบ่อดินพังทลายขาดแยกออกจากกันประมาณ30เมตรถนนดังกล่าวถือเป็นฝายดินที่ดักตะกอนและแร่เมื่อพังทลายลงบ่อเก็บกักที่มีขี้แร่และกากตะกั่วก็ไหลตามน้ำออกสู่ภายนอกลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติชาวบ้านหลายคนก็กังวลใจว่าสารตะกั่วอาจจะไหล

0: ลงสู่แม่น้ำใหญ่จนเกิดเป็นความเสียหายบริเวณกว้างวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอย่างเร่งด่วนขณะที่เมื่อวานนี้ประมาณบ่าย2โมงสถานการณ์น้ำที่สะพานบ้านเก่าข้ามแม่น้ำแควน้อยตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีชาวบ้านที่มาดูสถานการณ์ปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยที่เอ่อล้นตลิ่งสูงเท่ากับสะพานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของสะพานพบว่ารอยต่อมีช่องขนาดใหญ่ที่มองเห็นน้ำเอ่อถึงใต้สะพานจึงให้แขวงทางหลวงเนี่ยตรวจสอบความปลอดภัยและความมั่นคงแข็งแรงจึงแล้วก็ห้ามไม่ให้รถบรรทุกหนักข้ามผ่านในช่วงนี้ค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยสูงเสมอสะพานแล้วก็ไหลท่วมสวนสาธารณะที่ออกกำลังกายรีสอร์ทที่พักริมแม่น้ำแควน้อยถูกน้ำท่วมมิดไปแล้วพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายมากเนี่ยค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งว่าตามที่น้ำท่วมทางรถไฟบริเวณสะพานถ้ำกระแชระหว่างท่ากิเลนไปน้ำตกกาญจนบุรีเนี่ยขบวนรถไม่สามารถที่จะเดินรถได้ค่ะต้องปิดทางเดินรถชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารส่งผลให้ขบวนรถมีผลกระทบ2ขบวนคือเที่ยวไปเป็นขบวนรถธรรมดาที่259ธนบุรีน้ำตกให้บริการเฉพาะช่วงธนบุรีไปท่ากิเลนหยุดชั่วคราวทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับแล้วก็มีสายด่วนรฟท1690สอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะไปที่เพชรบูรณ์ค่ะอำเภอเมืองและอำเภอหนองไผ่ประชาชนที่อยู่ท้ายอ่างเก็บน้ำยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเตือนภัยมาอย่างรวดเร็วให้ระมัดระวังเป็นรายงานของสำนักงานชลประทานเพชรบูรณ์รายงานสถานการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง11แห่งข้อมูลณวันที่29กันยายนมีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำเกิน 90% ถึง6อ่างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้ออ่างเก็บน้ำป่าแดงอ่างเก็บน้ำคลองเฉลียงลับอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อ่างเก็บน้ำห้วยนาและอ่างเก็บน้ำคลองลำกงโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำคลองลำกงอำเภอหนองไผ่ปริมาณน้ำเกินแล้วค่ะเกิน 100% ล้นสปินเวย์ไปแล้วนะคะรวมทั้งมีการระบายน้ำในช่องระบายน้ำออกอย่างต่อเนื่องอ่างเก็บน้ำป่าแดงที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ก็มีปริมาณน้ำถึง 99.73% เริ่มที่จะล้นปากแตรแล้วก็มีการระบายน้ำในช่องระบายน้ำลงสู่คลองส่งน้ำซึ่งตอนนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนแต่อย่างใดแต่ด้วยปริมาณน้ำที่ปริ่มแล้วค่ะนะคะแล้วก็พร้อมที่จะล้นอยู่ตลอดเวลาก็เลยทำใหป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนข้อความผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ไปยังประชาชนที่อยู่ท้ายอ่างเก็บน้ำโดยเฉพาะตำบลป่าเลาตำบลเสดียงตำบลในเมืองเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ตำบลวังท่าดีตำบลท่าแดงอำเภอหนองไผ่และพื้นที่ใกล้เคียงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางหากจำเป็นแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือก็แจ้งในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านสายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนที่โคราชค่ะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็แจ้งเตือนริมน้ำปักธงชัยโชคชัยเขื่อนลำพระเพิงปรับแผนระบายน้ำถ้าวิกฤตก็ต้องอพยพกันทันทีเมื่อวานนี้หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาก็เปิดเผยว่าผลกระทบจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางเคลื่อนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างตั้งแต่24กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่32อำเภอของจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะที่เขื่อนลำพระเพิงอำเภอปักธงชัยมวลน้ำฝนสะสมแล้วก็ไหลมาอย่างต่อเนื่องมีปริมาณรวมกว่า 64.69 ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพิงก็ได้ปรับแผนบริการจัดการน้ำผันน้ำไปยังอ่างเก็บน้ำลำสำลายวันละ 1.3 ล้านลูกบาศก์เมตรระบายผ่านคลองส่งน้ำสายใหญ่ระบายผ่านคลองธรรมชาติลำพระเพิงควบคุมให้น้ำอยู่ต่ำกว่าตลิ่งประชาชนในพื้นที่อำเภอปักธงชัย อำเภอโชคชัยที่มีบ้านอยู่ริมคลองธรรมชาติลำพระเพิงลำสำลายแล้วก็ลำซอขอให้ยกทรัพย์สินและสิ่งมีค่าขึ้นที่สูงและติดตามสถานการณ์จากทางราชการอย่างใกล้ชิดเจ้าหน้าที่ก็เตรียมเครื่องจักรกลกระสอบทรายแล้วก็จัดเวรเฝ้าระวังจุดเสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมอพยพทันทีคุณผู้ฟังค่ะนี่คือในบางพื้นที่ที่สามารถที่จะเล่าสู่กันฟังได้นะคะทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยเป็นความเดือดร้อนของคนไทยในยามนี้คุณผู้ฟังแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว19รายกระทรวงสาธารณสุขก็เปิดเผยถึงน้ำท่วมผลกระทบ23จังหวัดตอนนี้ระยองเนี่ยน้ำสูงมากเลยนะคะต้องย้ายผู้ป่วยกันเป็นร้อยรายอ่ะเมื่อวานนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวถึงหลังจากที่เป็นประธานการประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มความคืบหน้าในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทีมแพทย์สาธารณสุขก็ลงพื้นที่ค่ะมีหน่วยปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินขนาดเล็กกรมการแพทย์ลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินดูแลความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชนเขตสุขภาพที่9ลงพื้นที่ปากช่องโคราชติดตามประชากรในศูนย์พักพิงบุคลากรยาเวชภัณฑ์และทรัพยากรที่จำเป็นในการดูแลกลุ่มเปราะบางส่วนที่สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีก็เตรียมศูนย์พักพิงระบบการแพทย์สาธารณสุขแล้วก็ที่ปากเกร็ดนนทบุรีโดยเฉพาะที่ระยองน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่โรงพยาบาลแกลงเตรียมทีมแพทย์สกายด็อกเตอร์ลงพื้นที่หากได้รับการร้องขอให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลปลายทางนี่ค่ะแล้วก็ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะที่จังหวัดระยองที่โรงพยาบาลบ้านค่ายปริมาณน้ำสูงมากแต่ยังสามารถให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วก็มีแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย30รายไปยังโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติส่วนที่โรงพยาบาลแกลงระยองน้ำท่วมขังเข้าพื้นที่โรงพยาบาลสูงทำให้การดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต 8-10 รายไปที่โรงพยาบาลระยองแล้วอีก100รายไปที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรตินี่ค่ะอันนี้ระยองค่ะประชาชนที่มีแอปพลิเคชันหมอพร้อมสามารถติดตามข้อมูลและขอคำแนะนำในการปฏิบัติตัวในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมได้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขนะคะที่นนทบุรีค่ะหนูน้อย3เด็กชายจมแม่น้ำเจ้าพระยาพากันมาเล่นน้ำช่วงเย็นกระแสน้ำก็ไหลเชี่ยวเด็กก็เป็นเด็กวันยังค่ำค่ะคุณผู้ฟังค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยแอบพ่อแม่มาเล่นน้ำเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้ประมาณ 17:30 นาทีได้รับแจ้งเด็กจมน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสูญหายไป3รายเหตุเกิดบริเวณศาลเจ้าพ่อปู่ปากคลองบางตะนาวสีซอยพิบูลสงคราม15ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีค่ะที่เกิดเหตุอยู่บริเวณท่าน้ำศาลเจ้าพ่อปู่ชาวบ้านและญาติของเด็กต่างพากันร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าหนูน้อยหายไป3คนเด็กชายพลพัฒน์หรือน้องออโต้อายุ11เด็กชายรุ่งรัตนชัยหรือน้องจัสติน9ขวบเด็กชายศิระดนัยหรือน้องนายอายุ10คนนี้น้องนายนี่อายุ15นะคะไม่ใช่เด็กแล้วไม่ใช่เด็กชายแล้วนะคะน้องสริดนัยหรือว่าน้องนายอายุ15ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ลงค้นหาร่างค่ะพ่อแม่ก็มาจุดธูปขอขมาให้ช่วยเจอร่างน้องเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำของมูลนิธินำอุปกรณ์ลงค้นหากว่า30นาทีค่ะเจอรายแรกถัดมาอีก1ชั่วโมงเจอรายที่2ค่ะเจ้าหน้าที่ค้นหาต่อไปจนได้ครบทั้ง3คนสอบสวนได้ความว่าน้องนายอายุ15เนี่ยชวนเพื่อนมาเล่นน้ำ7คนตั้งแต่บ่าย3ตอนแรกอ่ะน้ำมันยังขึ้นไม่เยอะแล้วก็ยังไหลไม่แรงผ่านไป1ชั่วโมงค่ะน้ำมาแรงมาก3คนจมน้ำ พื่อนก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือชาวบ้านแต่ว่าไม่มีใครช่วยได้เพราะว่าน้องจมไปหมดทั้ง3คนแล้วค่ะชาวบ้านเล่าว่าเห็นเด็กกลุ่มนี้มาเล่นน้ำที่ท่าน้ำศาลเจ้าพ่อปู่มา 2-3 วันแล้วก็ยังเตือนว่าอย่ามาเล่นน้ำมันแรงก็ยังเห็นเด็กๆมาเล่นกันอีกก็ได้แต่เตือนค่ะพอกลับมาจากที่ทำงานก็ได้ทราบว่าน้องจมน้ำช่วยก็ไม่ทันแล้วค่ะหลังจากที่นำร่างขึ้นมาก็ประสานไปยังแพทย์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ร่วมชันสูตรแล้วก็ส่งไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์อีกครั้งเป็นเรื่องเศร้าเลยค่ะคุณผู้ฟังส่วนอีกรายหนึ่งก็ไฟรั่วค่ะช็อตขาป้ายรถเมล์ริมถนนวิภาวดีเจ้าหน้าที่ทหารเห็นเดินมานั่งแล้วก็ล้มลงไปกู้ชีพทำ CPR ยังไงก็ไม่เป็นผลกลายเป็นเรื่องเศร้าศูนย์กู้ชีพเทศบาลเมืองคูคตปทุมธานีรับแจ้งเหตุมีหญิงสาวถูกไฟช็อตที่บริเวณป้ายรถเมล์ด้านข้างอนุสรณ์สถานแห่งชาติบริเวณฝั่งถนนวิภาวดีตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาปทุมธานีค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบร่างนอนแน่นิ่งหมดสติอยู่บนพื้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันทำ CPR ปั๊มหัวใจยื้อชีวิตอย่างเร่งด่วนก่อนเคลื่อนย้ายนำส่งโรงพยาบาลรังสิตหมอยื้อสุดชีวิตไม่ทันค่ะทราบชื่อนางสาวทิพวรรณอายุ54ปีบ้านอยู่ตำบลลาสวายอำเภอลำลูกกาปทุมธานีค่ะเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคูคตบอกว่าเมื่อเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยพบเจ้าหน้าที่ทหารของอนุสรณ์สถานแห่งชาติได้ทำการตัดกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วโดยฐานผู้พบเห็นเนี่ยให้ข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตเดินมานั่งพักที่ป้ายรถเมล์แล้วก็ถูกกระแสไฟฟ้าดูดหมดสติทันทีทางทหารรีบช่วยตัดไฟโทรศัพท์แจ้งขอความช่วยเหลือจากศูนย์กู้ชีพในเบื้องต้นก็นำร่างส่งโรงพยาบาลภูมิพลเพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายพร้อมทั้งให้ครอบครัวรับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีกันต่อไปค่ะพักเรื่องราวของข่าวน้ำท่วมไว้เท่านี้ก่อนฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเราไปติดตามเรื่องอื่นกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังจดเบอร์ปุ้มด้วยนะคะ0855179025 0855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: โปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ํา25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
0: กลับมาฟังข่าวกันต่อค่ะความคืบหน้ากรณีมือยิง3ศพที่สุพรรณบุรีแม้แต่เด็กก็ไม่เว้นนะคะจากกรณีที่คนร้ายบุกยิงนายอธิพงศ์อายุ42ปีนางสาวธิรยาดาอายุ45ปีและเด็กชายวัย6ขวบเสียชีวิตในบ้านพักตำบลหนองผักนาคอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อกลางดึกวันที่27กันยายนที่ผ่านมาซึ่งต่อมาภรรยาของนายอธิพงศ์ผู้ตายเดินทางมาที่เกิดเหตุแล้วก็เปิดเผยว่าไม่ทราบว่าสามีมาอยู่ที่บ้านนี้จนกระทั่งมีคนไปบอกสามีหายออกจากบ้านไป 3-4 วันแล้วก็มารู้อีกทีว่าถูกยิงอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวล่าสุดพันตำรวจเอกพีระอัศวัฒน์พิบูลผลรองผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีนำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบตำรวจภูธรภาค7ตามล่าตัวคนร้ายโดยไล่ล่าจากกล้องวงจรปิดคาดว่าคนร้ายน่าจะใช้เส้นทางหลบหนีประมาณบ่าย 2:30 เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบภาค7พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบจังหวัดสุพรรณบุรีก็สามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้จากการที่คนร้ายให้เพื่อนประสานขอเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอู่ทองหลังจากที่หนีไปกบดานในพื้นที่ตำบลห้วยกระเจ้าอำเภอลาวขวัญจังหวัดกาญจนบุรีผู้ก่อเหตุก็คือนายชัดชัยคล้ายคลังหรือในหนึ่งบ้านอยู่ห้วยกระเจ้ากาญจนบุรีค่ะสอบสวนทราบว่าในหนึ่งอ้างว่าเป็นแฟนกับนางสาวจิรยาดาผู้ตายแล้วก็มีปากเสียงกันจนกระทั่งทราบว่าฝ่ายหญิงเนี่ยมาคบหากับนายอธิพงศ์จึงได้พูดคุยให้เลิกติดต่อกันซึ่งฝ่ายหญิงก็รับปากแต่วันที่เกิดเหตุในหนึ่งอ้างว่าแอบไปดูที่บ้านแล้วเห็นนายอธิพงศ์เนี่ยอยู่ในบ้านกับนางสาวจิรยาดาก็เลยโมโหใช้ปืนที่ติดตัวมาเนี่ยยิงนายอธิพงศ์ก่อนแล้วก็ตามไปยิงนางสาวธิรยาดาในห้องน้ำส่วนเด็กชายวัย6ขวบในหนึ่งอ้างว่าปืนลั่นใส่ทางด้านในกฤษดาที่พาเพื่อนเข้ามอบตัวบอกว่าเขาให้คนประสานมาพอรู้เรื่องก็ตกใจก็เลยให้ญาติช่วยประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็พามามอบตัวก็ไม่รู้หรอกว่าความจริงเป็นยังไงก็รอให้เจ้าหน้าที่สอบสวนละกันในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พาในหนึ่งไปค้นหาอาวุธปืนของกลางแล้วก็นำตัวไปสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรสามชุกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตนำตัวไปเก็บหลักฐานและฝากขังที่เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะพิษรักแรงหึงทางด้านภรรยาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำสามีหายไป 3-4 วันมารู้อีกทีถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในบ้านคนอื่นเนี่ยค่ะมาติดตามเรื่องราวของหามอสม104คนส่งโรงพยาบาลหลังจากทดลองกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วเกิดแน่นหน้าอกและหมดสติค่ะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสมพื้นที่อำเภอนาน้อยจังหวัดน่านเกิดอาการเจ็บป่วยฉับพลันหลายรายหลังจากทดลองรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดหนึ่งระหว่างอบรมหลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขระหว่าง 25-27 กันยายนที่หอประชุมเทศบาลตำบลศรีสะเกษอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านรายงานระบุว่าผู้ติดตามวิทยากรนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาแนะนำให้อสม หลังจากลองรับประทานไปภายใน15นาทีบางรายเกิดอาการผิดปกติแน่นหน้าอกใบหน้าตัวแดงผื่นขึ้นความดันสูงบางรายหมดสติต้องนำส่งโรงพยาบาลนางน้อยเพื่อรักษาข้อมูลเบื้องต้นจากผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด163รายมีผู้รับประทานผลิตภัณฑ์ดังกล่าว129รายในจำนวนนี้104รายมีอาการผิดปกติ25รายไม่มีอาการมีผู้ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนาน้อย21รายแล้วก็นอนพักอยู่ที่โรงพยาบาล7รายล่าสุดดร.ธนกฤตจิตอารีรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์พรรคกล้าธรรมพร้อมนายประสิทธิ์โนทะส.ส.น่านเขต2พรรคกล้าธรรมก็ได้เข้าติดตามสถานการณ์และตรวจสอบข้อเท็จจริงที่โรงพยาบาลนาน้อยมีนายแพทย์วิษณุมงคลคำผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายชัชพัฒน์พาณิชย์ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวทางการดูแลผู้ป่วยโดยกล่าวว่าทีมสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการติดตามอาการของผู้ป่วยทุกรายอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ที่ยังต้องเฝ้าระวังพร้อมทั้งเร่งประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบสวนเหตุการณ์และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั้งนี้ประชาชนควรระมัดระวังในการรับประทานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทราบข้อมูลชัดเจนและหากเกิดอาการผิดปกติหลังจากที่รับประทานไปแล้วก็ควรจะรีบพบแพทย์ทันทีโรงพยาบาลกับสาธารณสุขก็เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งตรวจที่ศูนย์วิเคราะห์วิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อค้นหาสารปนเปื้อนหรือสารออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่อาจจะเกี่ยวข้องกับอาการเจ็บป่วยทีมสอบสวนโรคอำเภอนาน้อยก็ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วแล้วก็มีข้อมูลว่าสถานีตำรวจภูธรนาน้อยก็ได้เข้าพบตัวแทนจำหน่ายเพื่อรับฟังข้อมูลและข้อกล่าวหาสำหรับข้อชี้แจงตัวแทนก็มีการกล่าวอ้างว่าอาการหน้าแดงตัวแดงหรือหลอดเลือดขยายตัวหลังรับประทานอาหารเป็นอาการปกติแต่จากการตรวจสอบทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการอย่างเป็นทางการก็ไม่ควรสรุปว่าเป็นอาการปกติแล้วก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบจึงไม่สามารถจะยืนยันได้ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นสาเหตุโดยตรงหรือไม่ต้องรอการตรวจสอบค่ะแต่ว่า104คนมีอาการเหมือนกันเลยนี่ค่ะมาปิดท้ายด้วยข่าวนี้ค่ะคุณผู้ฟังคุณแม่ท้องแก่อันไม่อยู่คลอดลูกกลางบ้านชาวบ้านตกใจนึกว่ามีสองหัวแต่เขาคลอดทารกแฝดคิดอะไรไปเรื่อยลุ้นทะเบียนเลขที่บ้านกับทะเบียนรถกู้ภัยเมื่อช่วงสายของเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลเขลางนครและกู้ชีพโรงพยาบาลลำปางก็เดินทางไปที่บ้านเลขที่371ตำบลชมพูอำเภอเมืองลำปางค่ะเพราะว่าได้รับแจ้งว่ามีหญิงตั้งครรภ์กำลังจะคลอดฉุกเฉินในบ้านไปถึงเจ้าหน้าที่กำลังช่วยเหลือหญิงเจ้าของบ้านค่ะซึ่งรายงานบอกว่าเป็นท้องที่4แล้วค่ะมีมา3ท้องแล้วอันนี้ท้องที่4ฝากครรภ์กับโรงพยาบาลลำปางกำหนดคลอดเนี่ยปลายเดือนหน้าตุลาคมแต่เกิดเจ็บท้องแล้วต้องคลอดก่อนกำหนดซึ่งคำนวณอายุครรภ์เนี่ยประมาณ8เดือนคุณผู้ฟังคะเบื้องต้นเนี่ยชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ตกใจค่ะเพราะว่าศีรษะเนี่ยโผล่มาแล้วตอนแรกเนี่ยคิดว่าทารก2รายน่าจะคลอดพร้อมกันกู้ภัยก็เข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเลยค่ะเจ้าหน้าที่ช่วยทำคลอดจนสามารถคลอดทารกรายแรกออกมาก่อนเป็นทารกเพศชายค่ะอาการเบื้องต้นแข็งแรงดีเจ้าหน้าที่ก็ปฐมพยาบาลแล้วก็ส่งต่อเพื่อให้ดูรับการได้รับการดูแลจากแพทย์พอส่งต่อขึ้นรถทะเบียนกร421ส่องกันใหญ่เลยคือมีทารกแฝดรายที่2ที่ยังอยู่ในท้องคุณแม่พยาบาลพยายามจะช่วยเหลือทำคลอดแต่ยังไม่สามารถนำทารกคลอดออกมาได้ค่ะก็เลยเร่งนำตัวคุณแม่เนี่ยส่งโรงพยาบาลลำปางเพื่อดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็ทำคลอดทารกรายที่2กันต่อไปนี่ค่ะจากการสอบถามคุณพ่อทราบว่าคุณแม่ก็ฝากครรภ์กับโรงพยาบาลลำปางมาตลอดกำหนดคลอดในเดือนตุลาคมปลายเดือนนะคะเหตุการณ์ดังกล่าวก็สร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้าน ที่มารอดูเหตุการณ์แล้วก็ร่วมแสดงความยินดีหลังจากทราบว่าหญิงสาวคลอดลูกแฝดรายแรกเป็นทารกเพศชายส่วนรายที่2 อยู่ระหว่างการช่วยเหลือของทีมแพทย์แล้วก็ล่าสุดเนี่ยอาการของคุณแม่และทารกแฝดเนี่ยปลอดภัยนะเขาก็บอกว่าถ้ามีความคืบหน้าข่าวอมรินทร์ก็จะรายงานให้ได้ทราบกันต่อไปอันนี้ปุ้มเก็บตกมาจากข่าวด่วนอมรินทร์คุณผู้ฟังค่ะนี่ค่ะตื่นเต้นตกลงว่าเป็นทารกแฝดคลอดทีละคนคลอดธรรมชาติด้วยดูดิน่ากลัวเนาะแต่ก็น่ายินดีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำเสนอคุณผู้ฟังในช่วงของข่าวรับอรุณเช้านี้ปุ้มส่งท้ายรายการเลยละกันอย่าลืมโปรโมชั่นจากสมุนไพรจิราคุณผู้ฟังยังมีเวลาอีก2วันรวมวันนี้ซื้อ1กระปุกลด100กับโปรโมชั่นพอเพียงส่วนโปรโมชั่นเตรียมตุนกระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% วันนี้ถึง30กันยายนนี้จากสมุนไพรจิราโทรหาปุ้มได้เลยค่ะ0855179025 0855179025 6 โมงเช้าพบกันที่จทล AM 1197อีกช่วงหนึ่งนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดัน
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
6: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยฝ่ายและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะตำรวจเปิดช่องทางติดต่อเพื่อติดตามหารถที่จอดเสียช่วงน้ำท่วมเช็คได้ว่าถูกเจ้าหน้าที่ย้ายไปที่ไหนสักครู่มาติดตามค่ะ
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบชัวร์ไป

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิคลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: ตำรวจนครบาลประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำหรับประชาชนที่รถเสียจากน้ำท่วมและถูกเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายคุณณทิพย์สุดาตุรักษารายงานค่ะ
5: กองบัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าสำหรับประชาชนที่จอดรถไว้ขณะที่น้ำท่วมขังนั้นหากกลับไปที่จุดเดิมแล้วไม่พบรถสามารถเข้าไปติดต่อสน.ในพื้นที่จอดรถไว้เดิมได้โดยตรงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบว่ารถถูกเคลื่อนย้ายไปไว้ที่จุดใดโปรดแจ้งหมายเลขทะเบียนรถและตำแหน่งที่จอดรถเดิมเพื่อให้ตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วขึ้นพร้อมกับยื่นภาพประกอบแสดงข้อมูลจุดจอดรถและหมายเลขติดต่อในพื้นที่รับผิดชอบของกองบังคับการตำรวจนครบาล1ถึง5และกองบังคับการตำรวจนครบาล7ถึง9และตำรวจจราจรหากพื้นที่ของท่านไม่ปรากฏในภาพสามารถติดต่อสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ที่จอดรถไว้เดิมได้เช่นกันณทิพย์สุดาตุรักษารายงานค่ะ
4: ร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและชลประทานลงพื้นที่บริเวณสันเขื่อนแก่งกระจานเพื่อติดตามปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้เขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำ 678.564 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 95.57% ของความจุอยู่ในระดับวิกฤตโดยทางการได้ส่งข้อความ SMS แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเพชรบุรีครอบคลุมอำเภอแก่งกระจานท่ายางบ้านลาดเมืองเพชรบุรีและบ้านแหลมให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยจังหวัดขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการและอย่าตื่นตระหนกติดตามสภาพอากาศวันนี้ค่ะประเทศไทยจะเริ่มมีฝนลดลงแต่จะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางและตามแนวชายฝั่งภาคตะวันออกให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
6: ในการปฏิบัติราชการนั้นขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มากขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐจะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
8: ส ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมะกุฎสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมะกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับมีคำว่าทิพมงคลตอง5ตราพนารินอยู่ที่ข้างกล่องนะครับน้ำมะกุฎนี้นอกจากจะได้รสชาติอร่อยจากเนื้อมะกุฎเราก็ใส่สมุนไพรเข้าไปได้หลายตัวหนึ่งในนั้นก็จะมีหมากเม่าน้ำหมากเม่านะอร่อยนะเป็นเด็กชอบไปเก็บกินนะท่านทุกท่านคงรู้จักหมากเม่าโบราณเขาว่าหมากเม่านี่ช่วยบำรุงไตนะครับขับปัสสาวะแก้กระสายแก้มดลูกพิการและตกขาวแก้สางเด็กแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายอันนี้เป็นสรรพคุณที่โบราณเขาว่าไว้แต่ที่แน่ๆคือจะว่าไม่ว่าไม่รู้นะผมเป็นเด็กนี่ชอบไปเก็บกินมันอร่อยนะหมากเม่านี่นะครับชอบไปเก็บกินอร่อยมากทีนี้มีท่านผู้ฟังหลายท่านก็เคยโทรเข้ามาถามหรือว่าปรึกษาว่ากินแล้วมันมีผลข้างเคียงอะไรไหมผมขออนุญาตเรียนให้ทราบนะครับว่าคำว่าผลข้างเคียงนี่มันอาการตอบสนองทั่วไปของคนที่กินอาหารเสริมนี่จะมีกันทุกคนนะครับอันนี้เป็นกลางๆนะครับถ้าเป็นอาหารเสริมที่มีคุณภาพนี่จะมีการตอบสนองทุกคนนะครับบางคนนี่มีอาการเวียนศีรษะและปวดศีรษะมีหลายอย่างนะครับแตกต่างกันไปถ้าเวียนศีรษะและปวดศีรษะนี่ก็คนที่มีประวัติความดันโลหิตสูงหรือว่าเป็นไมเกรนเนี่ยมักก็จะมีอาการเช่นนี้คือเป็นกระบวนการธรรมชาติของร่างกายที่ซ่อมแซมส่วนที่มีปัญหาให้กลับคืนสู่การทำงานตามปกตินะครับแล้วก็บางทีคอเลสเตอรอลไขมันเนี่ยมันเริ่มหลุดเริ่มลอยออกมาเนี่ยทำให้เรารู้สึกอื่นๆมึนๆง่วงๆพวกนี้เป็นการตอบสนองของแล้วก็เป็นอาการที่หลังการกินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทุกชนิดนะครับที่มีคุณภาพวิธีแก้ก็คือดื่มไปเรื่อยๆนะครับกินไปเรื่อยๆก็ประมาณสัปดาห์หนึ่งมันก็จะค่อยๆลดลงไปหรือหายไปนะครับอันนี้เป็นอาการทั่วๆไปของผลิตภัณฑ์ทุกชนิดนะครับผมส่วนน้ำมะกุฎสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรที่มงคลตอง5ตาราพนารินนี่นะครับก็สำหรับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลไขมันหรือเคยมีปัญหาไมเกรนอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีอาการตอบสนองลักษณะนี้ฝากเอาไว้นะครับซื้อหาได้ที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายทั่วไปไม่รู้ก็โทรมาถาม0921045555หรือเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ในรายการนะครับผมขอบคุณมากครับ
9: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาริน

0: ชั่วโมงนี้เรามาเริ่มต้นด้วยเรื่องราวดีๆเรื่องเล่าสนุกสนานจากท่านอาจารย์ปรีชาเรืองเดชหรือว่าท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับท่านผู้ฟังครับ
1: เมื่อโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตย์ก็มืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเค็ญเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวทำสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นที่อำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังเมื่อวันที่15เมษายนปี2511ที่บ้านหมู่ที่1ตำบลบ้านแป้งอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเกิดเหตุฆาตกรรมที่บ้านนางจำรัดนามสกุลสุภานินมีคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนยิงนางจำรัดเจ้าของบ้านได้รับบาดเจ็บสาหัสญาตินำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแต่ว่านางจำรัดทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลนี่คือข่าวสั้นๆข่าวหนึ่งที่ปรากฏบนหน้าหนังสือพิมพ์รายวันข่าวฆาตกรรมทำนองเนี่ยมีให้อ่านกันเป็นประจำคนอ่านก็ไม่ได้รู้สึกสะดุ้งสะเทือนสักเท่าไหร่เพราะว่าบ้านนี้เมืองนี้มันชาชินไปซะแล้วกับข่าวฆ่ากันตายทุกวันทุกวันการที่มีสาเหตุล้างผลาญชีวิตสังหารกันเป็นรายวันเหมือนกับเป็นเรื่องปกติธรรมดาคือภาวะส่วนหนึ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นสภาพจิตใจของกลุ่มคนจำนวนไม่น้อยที่ตกต่ำถึงขั้นไม่สำนึกถึงบาปเวรอะไรทั้งสิ้นคนเหล่านี้ไม่ตระหนักถึงกรรมดีกรรมชั่วที่จะส่งผลต่อตัวเองทั้งในชาตินี้และชาติหน้าและกว่าจะรู้ว่าผลแห่งกรรมนั้นเป็นยังไงก็ต่อเมื่อตัวเองกำลังแหลกสลายอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสที่เรียกว่านรกภูมิกลับมายังเรื่องราวของนางจำรัดสุภานินทร์ซึ่งตกเป็นเหยื่อฆาตกรรมรายนี้นางจำรัดนี่เป็นชาวชนบทพื้นบ้านเมื่อมีอายุสูงวัยขึ้นก็เริ่มเข้าไปรับใช้ใกล้ชิดวัดวาอารามในฐานะพุทธศาสนิกชนผู้ใฝ่ธรรมวัดคูคือวัดใกล้บ้านที่นางจำรัดไปทำบุญเป็นประจำกระทั่งก่อนสิ้นชีวิตประมาณ1ปีในนางจำรัดไปถืออุโบสถที่วัดคูทุกวันพระนับเป็นอุบาสิกาผู้เคร่งครัดพอสมควรวันที่15เมษายน2511ซึ่งเป็นวันที่นางจำรัดต้องจากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับและเป็นวันสุดท้ายของตรุษสงกรานต์ประจำปีพอดีขณะนั้นนางจำรัดกำลังยืนป้อนขนมหลานอยู่ตรงชานเรือนมีฝาไม้ระแนงตีเป็นช่องเล็กๆกั้นอยู่ทุกด้านอยู่ๆนางจำรัดก็สะดุ้งสุดตัวแล้วสุดหวบลงไปนั่งกับพื้นนางจำรัดเล่าให้ฟังก่อนตายว่ารู้สึกเจ็บแปลบตรงชายโครงแล้วก็จุกเสียดจนหมดแรงจะยืนเมื่อก้มมองตรงชายโครงนางจำรัดก็ตกใจสุดขีดเพราะเห็นเลือดทะลักออกมาแดงฉานไปหมดพอดีกับลูกออกมาจากหลังบ้านเห็นเข้าก็ร้องเรียกให้คนช่วยแล้วก็ถลาเข้ามาประคองแม่ซึ่งตอนนั้นแน่นิ่งไปแล้วคราวนี้ก็อลหม่านกันทั้งบ้านรีบช่วยกันพานางจำรัดไปส่งโรงพยาบาลนางจำรัดสิ้นใจตายโดยไม่ทันถึงมือแพทย์ยังความโศกเศร้าเสียใจให้แก่ลูกหลานญาติพี่น้องเป็นอย่างยิ่งผลของการชันสูตรศพนางจำรัดพบว่าถูกลอบยิงด้วยอาวุธปืนขนาด11มมซึ่งมีอนุภาพประหัตประหารร้ายแรงเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาสอบสวนหาสาเหตุการฆาตกรรมก็ไม่พบว่านางจำรัดมีกรณีทะเลาะวิวาทหรือว่าขัดแย้งผลประโยชน์อย่างรุนแรงกับใครที่พอจะเป็นสาเหตุให้เกิดความโกรธแค้นถึงกับมีผู้ลอบสังหารหรือว่ามีผู้จ้างวันแล้วที่น่าแปลกใจอย่างยิ่งก็คือผู้ที่อยู่ใกล้บริเวณที่นางจำรัดยืนอยู่นี่ไม่มีใครได้ยินเสียงปืนหรือว่าเสียงดังผิดปกติคล้ายเสียงปืนแต่อย่างใดทั้งสิ้นมีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆกันคนหนึ่งกำลังอาบน้ำที่ท่าน้ำหน้าบ้านเล่าให้ฟังว่าเขาได้ยินเสียงคล้ายๆปืนแต่ว่ามันดังมาจากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝากตรงกันข้ามแต่สำหรับกรณีนี้ถ้ามีคนยิงปืนข้ามแม่น้ำมาจริงๆก็เป็นไปไม่ได้อีกเพราะว่าความกว้างของแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงนั้นวิถีกระสุนไม่มีทางจะข้ามมาถึงบ้านนางจำรัดอย่างแน่นอนที่น่าแปลกใจอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงบริเวณระเบียงซึ่งนางจำรัดยืนอยู่นั้นมีฝาไม้ระแนงตีกั้นเอาไว้ทียิบหากมีผู้ลอบยิงนางจำรัด ไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้หรือไกลก็ตามวิถีกระสุนจะต้องทะลุทะลวงซี่ไม้ระแนงก่อนแต่ตรงฝาไม้ระแนงกลับไม่มีร่องรอยอะไรเลยทำให้ไม่รู้ว่าวิถีกระสุนนี่มาจากทิศทางไหนมันก็ยากที่จะระบุตำแหน่งของผู้ลอบยิงได้ผลของการสืบสวนหาผู้กระทำผิดลอบสังหารนางจำรัดก็เลยมืดมนไปหมดแล้วในที่สุดก็ไม่อาจจะหาตัวคนร้ายมาลงโทษได้อีกคดีหนึ่งสำหรับศพของนางจำรัดนั้นลูกหลานญาติพี่น้องก็ทำพิธีชาปนกิจให้ตามประเพณีจนเรียบร้อยในตอนแรกๆที่นางจำรัดจากไปอย่างไม่มีวันกลับผู้ใกล้ชิดต่างก็โศกเศร้าเสียใจด้วยความรักอะไรอย่างรุนแรงครั้นเวลาล่วงเลยไปความรู้สึกหม่นหมองคลองเศร้าก็ค่อยๆห่างหายไปทีละน้อยกระทั่งเหลือแต่รอยอะไรรำลึกถึงกันเท่านั้นหลังจากนางจำรัดตายไปแล้วคนที่รู้จักมักคุ้นกับนางจำรัดต่างก็คิดไปตามประสาความเชื่อของตัวบ้างก็ว่านางจำรัดนี่คงจะไปเกิดใหม่แล้วแต่จะไปเกิดเป็นลูกเต้าเหล่าใครไปเกิดที่ไหนน่ะสุดปัญญาจะยังรู้ได้ส่วนบางคนก็เชื่อว่านางจำรัดนี่น่าจะไปเกิดเป็นนางฟ้านางสวรรค์เรียบร้อยเพราะเห็นนางจำรัดเข้าวัดเข้าวารักษาศีลอุโบสถเป็นอุบาสิกานุ่งขาวห่มขาวไปอยู่วัดทุกวันพระแต่ที่จริงแล้วนางจำรัดไม่ได้ไปไหนเลยจิตวิญญาณยังวนเวียนวุ่นวายอยู่ระหว่างวัดคูกับวัดอัมพวันซึ่งเป็นถิ่นเดิมขณะที่นางจำรัดยังมีชีวิตอยู่และแล้ววิญญาณนางจำรัดก็มาปรากฏเป็นครั้งแรกเห็นโดยกลุ่มเพื่อนอุบาสิกาของนางจำรัดนั่นแหละคือทุกวันพระเพื่อนอุบาสิกาของนางจำรัดต่างก็มารักษาศีลอุโบสถนอนค้างคืนที่วัดเป็นปกติแล้วก็จะนอนอยู่ที่นั่นเย็นวันรุ่งขึ้นถึงเวลากลับบ้านแต่ละคนก็จะแยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันวันนั้นอุบาสิกาเพื่อนของนางจำรัด 4-5 คนก็เดินเกาะกลุ่มกันออกจากประตูวัดมาได้ไม่เท่าไหร่ก็มองเห็นผู้หญิงใบกลางคนนุ่งขาวห่มขาวแต่ออกสีหม่นๆเดินนำหน้าห่างออกไปไม่ถึง29เพื่อนๆของนางจำรัดจำด้านหลังของผู้หญิงซึ่งดุมเดินอยู่ข้างหน้าได้แม่นยำว่าเป็นรูปร่างลักษณะของนางจำรัดแน่ๆและแม้แต่ท่าเดินก็เหมือนกันไม่ผิดพิ้นแต่จะเป็นได้ยังไงเพราะว่านางจำรัดนี่ตายไปนานแล้ว
0: ครับนั่นก็คือนิทานจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเรื่องราวจะเป็นยังไงค่อยมาตามฟังกันนะครับท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินเป็นน้ำมังคุดน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆเนื้อจริงๆท่านผู้ฟังนะบางคนสงสัยว่าเอาเปลือกมาทำหรือเปล่าโอ้ถ้าเปลือกไม่ได้ท่านผู้ฟังมันฝาดนะครับใครก็จะกินเปลือกเอาเปลือกมากินเป็นเนื้อนะครับมันก็เลยมีเปรี้ยวมั่งมีหวานมั่งอมหวานอมเปรี้ยวเล็กๆน้อยๆแล้วแต่มังคุดที่โดนนะครับถ้าเป็นมังคุดสุกมันก็หวานหน่อยมังคุดสุกน้อยมันก็อมเปรี้ยวหน่อยนะครับเป็นมังคุดจากจันทบุรีจากสวนจันทร์นะครับน้ำตาลไม่ได้ใส่ไม่มีสารกันบูดโรงงานก็มีมาตรฐานกินแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเราช่วยนะครับช่วยร่างกายของเราปกติร่างกายของคนเราเนี่ยโดยความอยู่รอดทางชีววิทยาโดยธรรมชาติของมันเนี่ยร่างกายของคนทุกคนเนี่ยมันจะซ่อมแซมตัวเองได้มันจะผลิตภูมิคุ้มกันออกมาต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมได้มันทำได้ท่านผู้ฟังแต่อายุมากลงนี่มันทำไม่ได้ก็ต้องมีตัวช่วยนะครับผมก็อยากจะแนะนำตัวช่วยนั่นก็คือน้ำมังคุดตราพนารินผสมสมุนไพรอย่างลงตัว20กว่าตัวนะครับเป็นน้ำมังคุดที่มีรสชาติอร่อยกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจตัวช่วยที่ดีที่ผมมั่นใจอยากจะแนะนำท่านผู้ฟังลองดูนะครับท่านผู้ฟังลองดูทัก3ขวดถ้ามันไม่ดีอย่ากินต่อถ้าดีค่อยกินต่ออยากจะพูดอย่างนั้นจริงๆนะครับลองดูครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน น้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานสนุกๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

อุบาสิกาคนหนึ่งใจกล้าว่าเพื่อนก็เร่งฝีเท้าเดินตามเข้าไปจนใกล้ตั้งใจจะดูหน้าให้ถนัดให้หายสงสัยว่าเป็นใครกันแน่เหลืออีก 2-3 ก้าวก็จะถึงตัวอยู่แล้วอุบาสิกาคนนั้นก็แทบจะล้มทั้งยืนเพราะผู้หญิงซึ่งด้านหลังเหมือนนางจำรัดประหนึ่งฝาแฝดที่กำลังเดินเนิบอยู่ตรงหน้านั้นหายวับไปในพริบตาคราวนี้เลยสิ้นสงสัยแต่เกิดอาการอกสั่นขวัญหายเข้ามาแทนที่อุบาสิกาใจกล้าคนนั้นพอตั้งสติได้ก็วิ่งขาสั่นภาพกลับมารวมกลุ่มแล้วก็เกาะกลุ่มกันไปจนถึงย่านที่มีคนพลุกพล่านถึงได้แยกกันกลับบ้านของตัวเรื่องพบผีนางจำรัดเดินนำหน้ากลุ่มอุบาสิกาเพื่อนเก่านี่เป็นเรื่องอื้อฉาวกล่าวขานกันไปทั่วหมู่บ้านทั่วตำบลแล้วก็เป็นอันได้รู้สักทีแล้วว่าวิญญาณนางจำรัดยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดที่ไหนแต่ว่าวนเวียนอยู่ในละแวกบ้านเกิดนี่เองวิญญาณของนางจำรัดปรากฏเป็นกายหยาบให้เห็นเพียงครั้งนั้นครั้งเดียวก็ไม่เคยไปหลอกหลอนใครอีกดังนั้นคนที่เคยสะดุ้งหวาดเสียวว่าจะเจอนางจำรัดเดินงุ่มง่ามนำหน้าหรือว่าสวนทางมาก็เริ่มหายกลัวกระทั่งในที่สุดก็ลืมกันไปหลังวัดอัมพวันน้องสาวของนางจำรัดคนหนึ่งคือนางบุญชูมาได้สามีปลูกบ้านอยู่ที่หลังวัดอัมพวันสามีของนางบุญชูชื่อนายสงวนนามสกุลศรีพวงวงทำงานเป็นพานโรงประจำโรงเรียนประชาบาลวัดอัมพวันนางบุญชูอยู่กินกับนายสงวนเป็นปกติสุขตามสมควรกระทั่งมีลูกด้วยกัน2คนเมื่อนางจำรัดพี่สาวตายไปนางบุญชูก็โศกเศร้าเสียใจเป็นธรรมดาแล้วความอาลัยก็ผ่อนคลายจางไปในที่สุดตามวิสัยชาวโลกข่าวที่ผีนางจำรัดมาปรากฏร่างให้อุบาสิกาเพื่อนเก่าเห็นนี่นางบุญชูก็รับรู้รับฟังแต่ไม่ได้สนใจใส่ใจอะไรนักแล้วก็ออกจะไม่เชื่อซะด้วยซ้ำก็คิดว่าเพื่อนเก่าของพี่สาวเนี่ยอาจจะตาฝาดไปก็ได้พอถึงเดือน9ปีเดียวกันกับที่นางจำรัดถูกยิงตายนางบุญชูซึ่งมีโรคประจำตัวคือปวดข้อมือข้อเท้าแล้วก็มีอาการเกร็งกระตุกแทรกเป็นบางครั้งเกิดอาการโรคประจำตัวกำเริบขึ้นมาอย่างฉับพลันแล้วก็มีอาการรุนแรงยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาถึงก็ร้องครางโอยเอ้ยโอยดิ้นทุรนทุรายเพราะปวดกระดูกข้อเหลือจะทนนายสงวนสามีก็ตกใจก็รีบไปตามญาติพี่น้องมาช่วยดูแลเป็นโกลาหลพวกญาติญาติต่างก็ช่วยกันหาน้ำมันหายาที่จะทำให้ร้อนมาชโลมทาแล้วก็บีบนวดเป็นการใ

0: นายสงวนและญาติญาติก็ต้องผลัดเปลี่ยนกันบีบนวดไม่หยุดกระทั่งเกือบเที่ยงคืนอาการทุรนทุรายถึงได้สงบลงแล้วนางบุญชูก็หลับไปญาติพี่น้องที่มาช่วยพยาบาลเห็นว่าดึกดื่นค่อนคืนแล้วก็เลยพากันนอนค้างที่บ้านนายสงวนเสียเลยเช้าวันรุ่งขึ้นญาติญาติเห็นนางบุญชูนอนหลับสนิทต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้านของตัวส่วนนายสงวนสามีก็รีบไปทำงานที่โรงเรียนประชาบาลวัดอัมพวันเหมือนกันตั้งใจว่าตอนสายๆทำงานตามหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะกลับมาดูนางบุญชูใหม่พอนายสงวนทำงานของโรงเรียนเสร็จกำลังจะกลับบ้านเดินผ่านไปทางด้านหลังตัวอาคารเรียนซึ่งมีโอ่งน้ำขนาดใหญ่ตั้งเรียงรายอยู่ก็เห็นนางบุญชูนั่งพิงโอ่งใบหนึ่งหันหลังให้ไม่รู้ว่ามาตั้งแต่เมื่อไหร่นายสงวนก็แปลกใจเพราะว่านางบุญชูเจ็บไข้ไม่สบายนอนซมอยู่กับบ้านแท้ๆทำไมถึงได้ลุกออกมาเดินเพ่นพ่านไกลบ้านอย่างนี้นายสงวนก็เดินเข้าไปใกล้แล้วก็ถามด้วยความเป็นห่วงแกมาทำไมที่นี่ฮะกำลังไม่สบายทำไมไม่นอนอยู่บ้านก็จะมาช่วยแกกวาดถูโรงเรียนน่ะนางบุญชูตอบทั้งที่ไม่มองหน้าตอนนั้นขัดทำเสร็จหมดแล้วล่ะกำลังจะกลับไปดูแกเนี่ยไปกลับบ้านไปนอนพักผ่อนโอ้ยไม่รู้มาทำไมอ่ะเออนายสงวนบอกให้เมียกลับบ้านนางบุญชูก็ลุกขึ้นอย่างว่าง่ายออกเดินนำหน้าไปไม่พูดไม่จ้านายสงวนก็เดินตามหลังเมียไปห่างแทนที่นางบุญชูจะตรงไปที่บ้านตัวกลับเลี้ยวเข้าประตูวัดอัมพวันแล้วก็ดิ่งไปที่โรงครัวที่เป็นสำนักฝ่ายแม่ชีที่โรงครัวมีแม่ชีนั่งอยู่หลายคนนางบุญชูก็เข้าไปหยุดยืนทื่อๆเอ่ยปากขอข้าวกินแม่ชีทุกคนสนิทสนมกับนางบุญชูอยู่แล้วเพราะนางบุญชูมาช่วยงานโรงครัวที่วัดเป็นประจำแม่ชีคนหนึ่งก็เอ่ยทักทายอ้าวไปยังไงมายังไงกันล่ะแม่ชูเห็นได้ข่าวว่าไม่สบายไม่ใช่เหรอพ่ออายุธมันไม่ให้กินข้าวพ่ออายุธนี่นางบุญชูหมายถึงนายสงวนสามีแม่ชีก็เลยตักข้าวราดกับข้าวเอามาให้นางบุญชูก็รับไปนั่งกินไม่มองหน้าใครพอดีนายสงวนตามมาถึงก็เข้าไปคุยกับแม่ชีเล่าเรื่องที่นางบุญชูไม่สบายเพราะโรคประจำตัวกำเริบให้ฟังขณะเดียวกันนายสงวนกับแม่ชีก็พากันสังเกตเห็นว่านางบุญชูมีอากัปกิริยาแปลกๆไม่เหมือนเดิมในตาขุ่นขาวแล้วก็ไม่ยอมสบตาใครฝ่ายนางบุญชูกินข้าวพูนจานจนหมดเกลี้ยงแล้ววางจานเปล่าทิ้งไว้เดินไปคว้ากระจุกกระเทียมซึ่งแขวนไว้ในโรงครัวจะเอากลับบ้านหน้าตาเฉยนายสงวนรีบโดดเข้าไปแย่งกลับมาเก็บไว้ที่เดิมแล้วก็ดุเมียแกจะเอาของเขาไปไหนนี่มันกระเทียมวัดนะ
1: ของเราทำไมจะเอากลับบ้านไม่ได้ล่ะ
0: นางบุญชูทำท่าฮึดฮัดนายสงวนเห็นท่าไม่ได้การรีบพาเมียออกจากวัดอัมพวันกลับบ้านเลยถึงบ้านแล้วก็ให้นางบุญชูนอนพักผ่อนก่อนตัวเองก็รีบหุงข้าวทำกับข้าวเตรียมไว้ให้พอข้าวสุกก็เรียกลูกเมียมากินข้าวนางบุญชูซึ่งกินข้าวที่โรงครัววัดอัมพวันมาหยกลุกขึ้นมากินข้าวอีกขณะนั่งกินข้าวนางบุญชูมีกิริยาอาการท่าทางไม่เหมือนเดิมเอาเสียเลยตักข้าวเข้าปากหกเรี่ยราดเลอะเทอะมุมมามแล้วก็ไม่ยอมมองหน้านายสงวนสามีซึ่งเฝ้าสังเกตอยู่กินข้าวหมดจานแล้วก็คดเติมอีกหลายรอบเทน้ำปลาราดข้าวจนชุ่มกินได้กินดีเหมือนกับอดอยากหิวโหยมานานนายสงวนยิ่งดูก็ยิ่งแปลกใจเพราะไม่เคยเห็นนางบุญชูมีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อนกินข้าวเสร็จนางบุญชูก็นั่งพูดพึมพำไม่เป็นเรื่องเป็นราวอยู่คนเดียวพอนายสงวนเข้าไปพูดด้วยก็หันหน้าหนีไม่ยอมสบตาด้วยเวลานั้นประมาณบ่ายสามโมงญาติพี่น้องก็พากันมาเยี่ยมดูอาการป่วยไข้ทักทายถามไถ่อะไรนางบุญชูก็ไม่ตอบไม่มองหน้าใครเอาแต่พูดเพ้อเจ้อชมบ้านตัวเองว่าสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้เหมือนกับคนเสียสติป้าจ๊ะนี่แกเป็นญาติผู้ใหญ่ของนายสงวนสังเกตดูความผิดปกติของนางบุญชูอยู่นานเห็นท่าไม่ได้เรื่องก็เรียกนายสงวนมาหาใกล้ๆเสร็จแล้วก็กระซิบบอกไอ้ทิศอีชูเมียเองเนี่ยดูท่ามันจะผิดท่าผิดทางซะแล้วล่ะเว้ยเขาว่าผีเข้ามันแน่ๆเองรีบไปตามหมอมาเร็วๆเหอะ
2: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแหมนิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินกล่องสีน้ำเงิน

0: วดสีน้ำเงิน
1: ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังก็ดีใจนะวันนี้ก็ดีใจนะเพราะว่าเราก็ได้ทำให้คนได้กินสิ่งดีๆนอกจากจะทำให้คนได้กินสิ่งดีๆแล้วปัจจัยที่ได้มาเราก็ได้มาทำสิ่งดีๆก็ยังมีความสุขนึกถึงก็มีความสุขนึกถึงตอนไหนก็ชื่นใจตลอดนะครับชื่นใจก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังที่รักทุกคนมีความชื่นใจด้วยก็ให้มีส่วนบุญด้วยกันท่านผู้ฟังนะครับก็ได้ทำได้หลายสิ่งได้หลายอย่างคือพูดง่ายๆว่ามีความรู้สึกว่าถ้าตัวเองตายตอนนี้ก็ตายได้นะครับตายได้โดยที่ว่าถ้าว่าบุญมีจริงกุศลมีจริงแต่ผมมั่นใจว่ามีแหละก็คิดว่าเราก็น่าจะได้ไปในภพภูมิที่ดีเราก็ได้ทำในสิ่งที่เราควรทำในฐานะที่เป็นชาวพุทธในฐานะที่เกิดขึ้นมาเป็นคนนะครับได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสาธารณะมาพอสมควรนะครับมีหลายคนที่เกิดมาแล้วยังคิดว่าเราต้องถามใจตัวเองว่าถ้าตายตอนนี้เนี่ยเราพร้อมที่จะตายไหมตายอย่างสบายใจไหมสมมติว่าชาติหน้ามีจริงเนี่ยถ้ายังอย่าประมาทท่านผู้ฟังอย่าประมาทนะครับอะไรที่มันดีๆเราก็ทำไปมันไม่จำเป็นต้องมีเงินมากท่านผู้ฟังบางคนบอกโอ้ยผู้พันมีเงินเยอะก็ทำได้สิอย่าพูดอย่างนั้นนะครับท่านผู้ฟังผมเนี่ยพ่อแม่เป็นคนจนนะครับเป็นชาวนาลำบากมากหัดทำบุญทำทานวันละ5บาท10บาททำมาเรื่อยค่อยๆทำค่อยๆภาคเพียรสะสมมาเรื่อยนะครับมากน้อยไม่เกี่ยวนะครับอยู่ที่ว่าใจเราเป็นกุศลอะไรมันดีเราก็ทำไม่ว่าคือถ้าได้ทำในพระพุทธศาสนาก็เป็นสิ่งที่ดีนอกพระพุทธศาสนาก็ทำไปไหนมาไหนเห็นคนยากคนลำบากก็แบ่งกันไป10บาท20บาท100บาท500บาท1,000บาทแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ไปชีวิตมันก็อยู่ได้นะครับเห็นคนเดินถนนบางทีบางวันเนี่ยอย่างวันนี้นะครับแม่บ้านเนี่ยเขาก็เจอคนเดินถนนเก็บขยะบ้างคุยเขี่ยอนุนี่มั่งนะเขาก็สี่ห้าคนนะวันนี้นะได้แบ่งปันเข้าไปนะครับบางทีก็ร้อยสองร้อยห้าร้อยพันหนึ่งก็แล้วแต่บางคนเนี่ยวันนี้เจอโอ้น่าสงสารนะครับเดินในถนนริมถนนจากสีคิ้วมาเจอที่สระบุรีบอกเดินมาสามวันแล้วจะไปหางานที่ดอนเมืองไม่ได้กินข้าวนะสามวันนี่เอาน้ำยื่นน้ำขวดหนึ่งให้กินอีกกลืนอึ๊กหิวโอ้ให้เงินไปพันหนึ่งนะครับเขาก็คือพูดง่ายๆเขาก็ตื้นตันน่ะคือทุกคนก็อยากมีอะไรที่แบบไม่รู้จะพูดยังไงบางทีมันบรรยายเป็นคำพูดไม่ถูกท่านผู้ฟังคิดดูว่าเดินมา3วันไม่ได้กินข้าวกินแต่น้ำแล้วก็ลำบากหน้าฮีซีดหน้าเสียวเพื่อที่จะไปหางานนะครับเจอคนเดินถนนนี่เราอย่าไปดูแคลนอย่าไปดูคือสงสารนะครับบางทีเรียกเขากินน้ำกินข้าวมีข้าวสักปั้นหนึ่งข้าวเหนียว5บาทไก่ย่างสักชิ้นหนึ่งเอากินข้าวยังเอาข้าวไปกินเอาเงินให้เขา20บาทบางครั้งมันเหมือนพระมาโปรดเขาท่านผู้ฟังเหมือนเขาขึ้นสวรรค์เลยนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับท่านผู้ฟังคุณค่าของมนุษย์อยู่ที่ว่าเราอยู่ขึ้นมาเกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็คือค้ำจุนเจือจานเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะช่องทางไหนฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพระนารินท่านผู้ฟังครับ
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่อำเภอก้าวเลี้ยวนครสวรรค์ฟังเสียงคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพกระดูกทับเส้นเป็นกันเยอะท่านผู้ฟังดื่มน้ำมังคุดเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านวันนี้กระผมพันโทไพโรจน์พนาดินพาท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติมาตามล่าหาความจริงมาเยี่ยมมาพบปะผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินขวดนี้ทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดแล้วก็คุณพี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เขามีประสบการณ์ในการดื่มชื่ออะไรครับพี่ชื่อ
4: สมใจสุขเสริญ
3: สมใจสุขอะไรนะ
4: สุขเสริญ
3: สุขเสริญพี่สมใจอายุเท่าไหร่ละ
4: 59
3: โอ้โหดูยังแข็งแรงกระฉับกระเฉงอยู่เลยพี่สมใจอยู่บ้านอะไรในบ้านเล็กที่
4: บ้านเลขที่5หมู่เขาดินเนี่ยเขาดินตำบลเก้าเลี้ยวอำเภอ
3: ตำบล
4: เก้าเลี้ยว
3: ตำบลเขาดิน
4: จ้ะ
3: เขาเรียกบ้านอะไรบ้าน
4: บ้านดงเมืองหนองงูเหลือม2ชื่อ
3: บ้านดงเมืองหนองงูเหลือม
4: จ้ะ
3: ก็อยู่ไม่ไกลจากวัดหนองงูเหล
4: ือ
3: ม
4: นี่
3: นะครับอยู่ใกล้ๆกัน
4: จ้ะ
3: ครับอยู่อำเภอเก้าเลี้ยวพี่ผมขอถามนิดหนึ่งนะว่าแต่ก่อนสุขภาพพี่เป็นอะไรก่อนที่จะมารู้จักน้ำมังคุดก่อนที่จะมาดื่มเนี่ย
4: มันเดินไม่ได้อยู่เป็นเดือนสัก10กว่าวันน่ะนะเดินไม่ได้
3: ทำไมมันเดินไม่ได
4: ้ก็ไม่รู้มันเป็นโรคอะไรก็อยู่ๆมามันเป็นเอง
3: ขาไม่มีแรงหรือว่าขามันยืด
4: มันปวดตรงนี้เลยโหปวดจนร้องไห้น่ะ
3: ปวดแต่โคนขา
4: จ้ะเนี่ย
3: ตะโพกปวดจนเดินไม่ได้เอาไปหาหมอป่ะ
4: ไปสิโห
3: หมอเขาว่าเป็นอะไร
4: กระดูกทับเส้นสันหลังไอ้ขาถ่ายเอ็กซเรย์ว่ากระดูกสันหลังมันเสื่อม
3: ครับแต่มันเดินไม่ได้อยู่ไม่นานใช่ไหม
4: ฮะสักประมาณ 2-3 อาทิตย์เนี่ย
3: ก็เลยไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นกระดูกทับเส้นครับ
4: ทีแรกเราก็ว่าเป็นพวกปวกเป็นอะไรยังไงเป็นโดนโคงโดนของมาเราก็ต้องถือไว้มั่ง
3: ครับ
4: ก็ไปรักษาอาการมันไม่ใช่ก็ไปใช้เอ็กซเรย
3: ์ครับหมอเขาก็บอกว่าเป็นกระดูกทับเส้น
4: แล้วก็มากายภาพบำบัดหมอนัดท่านก็ไป
3: ครับเป็นอยู่ประมาณ3อาทิตย์ไปโรงพยาบาล
4: จ้ะ
3: แล้วก็ทางหนึ่งแล้วก็รักษาทางหมอทางโรงพยาบาลด้วย
4: ใช
3: ่ทางหนึ่งก็ดื่มน้ำมังคุด
4: จ้ะ
3: แล้วใครมาแนะนำให้ดื่มน้ำมังค
4: ุ
3: ด
4: หลวงพ่ออ
3: ะไรหลวงพ่อ
4: ชื่ออะไรก็ไม่รู
3: ้ที่อยู่วัดหนองงูเหลือมท่านฉันแล้วดีขึ้น
4: จ้ะ
3: ท่านก็เลยมาแนะนำว่าให้ทานตัวนี้
4: จ้ะ
3: ครับผมก็ลองทานด้วยแล้วก็รักษาทางหมอด้วยทำถูกต้องครับ
4: นั่นแหละทั้งสองอย่างเลย
3: ครับผมทีนี้กินมานานไม่มันดีขึ้น
4: มันก็ประมาณ 2-3 ขวดนะซื้อไปชุดแรก4ขวด
3: ครับ
4: แต่ยาแต่ยังไม่หมด
3: ครับผมก็กินไปประมาณ 2-3 ขวดแล้ว
4: ก็มันยามั่งยาตามโรงพยาบาลมั่งกินคั่วๆไปเลยไง
3: ก
4: ิน
3: ควบคู่กันไปใช่ถูกต้องเมื่อกี้ผมก็เห็นพี่เดินมาปกตินะเดินปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเหมือนคนไม่เป็นไร
4: ก็
3: หรือมันดีแล้ว
4: มันดีแล้วอ่ะมันข้อยังชั่วเยอะเลยอ่ะ
3: มันก็เพิ่งกินไปแค่3ขวดก็ไม่ถึงเดือนนั่นน่ะ
4: นะก็เหมือนก็ฉันรักษามามั่งแล้วไงแล้วก็มากินตัวนี้ช่วยแล้วก็กินยาที่หมอให้มาซื้อมามั่ง
3: ครับครับครับคือ
4: มันหลายอย่าง
3: คือที่พี่ทำนี่ทำถูกนะท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรตินะครับว่าไม่ว่าเราป่วยเป็นอะไรก็แล้วแต่สิ่งแรกที่เราควรทำคือไปโรงพยาบาลให้หมอวินิจฉัยก่อนว่าเป็นอะไรยังไงแบบไหนหมอให้ยามากินก็ต้องกินตามที่หมอสั่งทุกอย่างนะครับส่วนตัวน้ำมังคุดเราก็กินเสริมเข้าไปกินพร้อมกันได้ไม่มีปัญหานะครับส่วนว่ามันจะดีด้วยตัวไหนเพราะอะไรเราก็ไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปซีเรียสขอให้มันดีขึ้น
4: แต่คนที่ไปบำบัดด้วยกันบอกเออพี่เดินดีแล้วนั้นเนี่ย
3: ครับ
4: ทีแรกหมอเขาจะให้หยุดไม่ไปกายภาพเลยก็บอกว่าอาทิตย์ละหนก็ยังดีนะหมอ
3: ครับ
4: ก็ไปสาวเขาใช้เหมือนก็เครื่องตะหวานงัดเต้นมั่งอะไรนู่น
3: ก็ถือว่าดีขึ้นไว
4: มันก็ดีมันก็ช่วยกันไง
3: ครับช่วยกันครับก็ดีใจกับคุณพี่อะไรหรือชื่อพี่อะไรนะ
4: สมใจ
3: ที่สมใจนะครับที่ได้สุขภาพฟื้นขึ้นมาเพราะว่าบางคนเดินไม่ได้นี่มันไม่ได้เป็นแค่ 2-3 อาทิตย
4: ์มันเป็นเดินเป็นปีๆเหมือนกัน
3: เป็นปี
4: จ้ะเนี่ยที่ส่งประกันเข้าบอกผัวเข้าไปหมดเป็นหมื่นเป็นแสน
3: ครับ
4: มันก็ยังไม่หายต้องมาหายมีด
3: ครับ
4: ผ่าตัด
3: ครับ
4: บางคนผ่าตัด
3: แล้วก็ยังไม่ดีก็มี
4: ฮ่าเดินไม่ได้ก็มี
3: บางคนดีก็มี
4: จ้ะ
3: มันก็ไม่แน่
4: แล้วแต่บุญ
3: แล้วแต่บุญครับ
4: จริงๆ
3: เหมือนกัน
4: นี่หมอ
3: ให้ครับก็ถือว่ามันดีขึ้นนะพี่สมใจนะเอาว่ามันจะดีเพราะอะไรเราก
4: ็ไม่รู
3: ้เราไม่รู
4: ้นะครับเพราะมันหลายอย่าง
3: มันหลายอย่างแต่ที่แน่ๆว่าในช่วงที่รักษาตัวเองก็ดื่มน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาลินไป3ขวดแล้วก็ฟื้นขึ้นมาไวมากนะครับอันนี้คือจริงแท้แน่นอนนะครับก็ขอขอบคุณพี่สมใจนะครับที่ได้มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเพราะว่าคนเป็นกระดูกทับเส้นมันเยอะมากทุกวันน
4: ี้ผ
3: มไปเจอเยอะมาก
4: บางคนก็ไปผ่าพิการก็มีเดินไม่ได
3: ้ครับ
4: นี่เนี่ย
3: มันเยอะมากแล้วก็บางคนเป็นกระดูกทับเส้นก็โทรมาถามผมกินน้ำพุทมันจะหายไหมผมก็ไม่รับประกันว่ามันจะหาย
4: จริง
3: แต่ผมแนะนำว่าให้ลองกินดูแต่ดีขึ้นดีแน่นอนดีขนาดไหนผมไม่ทราบเพราะแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน
4: โอ้แต่น้ำหนักขึ้นเยอะ
3: กินได้นอนหลับเจริญอาหาร
4: แต่ไม่นอนไม่หลับนะไม่ค่อยหลับแต่ก็57เมื่อเดือนที่แล้วมั้งตุลาเน
3: ี
4: ่ยเมื่อวานก่อนที่ไปหาหมอนั้น64ก็จุดเตีย
3: อืมแสดงว่าเจริญอาหารต้องควบคุมตัวเอง
4: มันไม่ได้ทำอะไรเลยนะของหนักเป็นกิโลนี่ยังยกไม่ได
3: ้ครับก็อย่าไปฝืนรู้ว่าเรามีปัญหาตรงนี้ก็อย่าไปฝืน
4: ต้องค่อยๆ
3: ค่อยๆทำค่อยๆเป็นแล้วอีกอย่างเพิ่งฟื้นตัว ครับผ
4: มก็เนี่ยพยายามเดินนะไม่นอนนะมาโกนหูนอนไปนั่นไม่ไหว
3: ครับผม
4: ก่อนที่ยังไม่ได้กินนี่นะแล้วก็เพิ่งจะไปกายภาพแล้วก็ไปหาหมอก็รักษามาเรื่อยว่างั้นเถอะเลยหลวงพ่อก็เห็นเดินไม่ค่อยดีก็ไปทำสังฆทานมั่งไปทำอะไรที่วัดนี่เนี่ยก็หลวงพ่อก็แนะนำให้เอาก็ไปขอเบอร์หลวงพ
3: ่อครับครับก็ขอขอบคุณพี่สมใจนะครับถ้าหากว่าใครมีปัญหาสุขภาพแบบพี่สมใจว่างๆก็สามารถแวะมาหามาเที่ยวมาคุยได้มาถามได้นะครับอยู่ที่
4: หลานยังกินเลยนะ
3: หลานเป็นอะไร
4: มันนิ้วมันชาน
3: ิ้วมันชาม
4: ันยังมันกินเปลือกมังคุด
3: นะนิ้วชา
4: ใช่
3: น
4: ิ้
3: วล
4: ็
3: อกใช่ไหมชาใช่ตัวนี้แหละ
4: นี่
3: นิ้วมันล็อกใช่ไหม
4: ค่ะ
3: แล้วเป็นไงกินเป็นยังไง
4: มันก็มันรักษากี่อย่างเราไม่รู้นะไอ้นี่เขาอยู่ตำบลนู้นอ่ะตำบลเจ็ดโน่น
3: ครับ
4: มันก็บอกว่ากินเปลือกมังคุดเป็นนี่กินเป็นไงอ่ะมันก็ดีขึ้นนะว่ะแต่เราหลายอย่างนะว่างั้นทางโรงพยาบาลมั่งทางเราเองมั่ง
3: ครับมันก็ต้องอย่างนั้น
4: อ่าแต่นี่เขากินยังไงเราไม่รู
3: ้ไม่เป็นไร
4: ไม่ได้ถาม
3: ก็โอเคขอบคุณพี่สมใจมากนะครับใครเป็นกระดูกทับเส้นก็แวะมาถามได้อยู่บ้านอะไรนะนี่เขาเรียกบ้าน
4: ดงเมืองเนี่ย
3: ดงเมืองหนองงูเหลือมครับที่อำเภอเก้าเลี้ยว
4: นครสวรรค
3: ์นครสวรรค์ใครสงสัยยังไงก็แวะมาพูดมาคุยได้มาถามได้นะครับก็ทางบริษัทก็ดีใจกับพี่สมใจที่ร่างกายมันฟื้นขึ้นมาไวไว
4: ไว
3: ถือว่าไวมาก
4: หลวงพ่อยังบอกว่าเดินกลับไปทำบุญมา2วันเนี่ยวันที่7เนี่ยวันพระเนี่ย
3: ครับ
4: แล้วก็บอกโยมเป็นไงมากก็บอกเบาหลายแล้วเขาก็เห็นเดินนะนะเขาบอกโอ้ดีใจด้วยหายไว
3: ๆเออขอบคุณมากๆครับพี่สนใจครับสวัสดีครับผม
0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 55ห้าห้าทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อนะครับท่านผู้ฟังยังมีเวลาเหลือเชิญครับ
5: หน้าแปลกที่ปะจะกระซิบกระซาบกันในสงวนเบาๆและอยู่ไกลพอสมควรแต่นางบุญชูกลับได้ยินที่พูดกันชัดเจนโวยวายขึ้นมาหาหมอมาทำไมอะไรอะไรไม่ดีก็ว่าผีโทษผีเอาหมากให้ข้ากินหน่อยข้าจะกินหมากญาติก็จัดหาหมากมาให้ตามที่ต้องการนางบุญชูรับมาใส่ปากเคี้ยวหยับหยับหยับกินหมากติดต่อกันสามคำรวดปะจ๊ะเห็นอย่างนั้นก็พูดเสียงดังเนี่ยเอ๋อีนี่มันไม่ใช่อีชูกินหมากเนี่ยมันต้องมีผีมากินหมากซะแล้วล่ะอะไรก็ผีอะไรก็ว่าผีนางบุญชูก้มหน้างุดจะทำท่าไม่พอใจแล้วก็เรียกหมากมากินอีกเอาหมากมาให้กูอีกกูจะกินหมากอีกคำนางบุญชูพูดไปเอามือคลำชายโครงด้านหนึ่งไปในตาขุ่นขวางยิ่งกว่าเก่าญาติคนอื่นๆก็พากันถอยออกไปอยู่ห่างๆด้วยความชักจะหวาดเสียวพอเริ่มแน่ใจกันแล้วว่านางบุญชูในโดนผีเข้าสิงแน่ๆมีแต่ป้าจ๊ะคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ยอมถอย เรียกว่ากล้าพระจันทร์หน้ากระผีเห็นนางบุญชูคลำชายโครงไม่เลิกปัจจะก็ถามด้วยความสงสัยมึงคลำชายโครงทำไมอ่ะมันเจ็บนายสงวนก็ถามทำไมถึงเจ็บล่ะอยู่ดีๆจะเจ็บได้ยังไงกันมึงแน่ไอ้งวนมึงไม่รู้จักกูหรือไงนางบุญชูชี้หน้ากูมาเยี่ยมอีชูไม่ได้ไงมันเป็นน้องสาวกูคราวนี้พอจะรู้กันแล้วว่าผีที่มาเข้าสิงนางบุญชูก็คือนางจำรัดพี่สาวซึ่งถูกยิงตายไปไม่นานเนี่ยคนที่นั่งอยู่ห่างๆกันก็รีบขยับเข้ามาสามัคคีรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยทีนี้ส่วนปัจจะก็ทำหน้าที่เจรจากับผีหรือว่าวิญญาณนางจำรัดต่อเอ็งมายังไงอ่ะอิรัตข้าก็มากับพวกที่ไปเรียนนักธรรมมาแหละเพื่อนข้าก็เลยแวะมาเยี่ยมอีชูมันมาขอหมากมันกินเท่านั้นแหละเขาทำหมากทำพลูทำบุญส่งไปให้กินแล้วนี่เองไม่ได้กินหรือไงฮะอิรัตคราวนี้วิญญาณนางจำรัดที่แฝงร่างนางบุญชูน้องสาวไม่ตอบอะไม่ตอบว่าได้รับหรือไม่ได้รับหมากพลูที่ทำบุญส่งไปให้แต่ว่าพูดเฉยฉายไปอีกทางไปขอหมากทิศมงคลกับนางขวัญกินมันก็ทำไม่รู้ไม่ชี้ไม่ให้กินไปขอหมากนางสีกินอีกนางสีมันก็ทำเฉยข้าก็เลยต้องมาหานางบุญชูน้องข้าบุคคลที่วิญญาณนางจำรัดระบุชื่อเป็นญาติและคนรู้จักคุ้นเคยกับนางจำรัดทั้งนั้นปัจจะซึ่งแกไม่กลัวผีก็พูดกับนางจำรัดบอกว่าตอนนี้เองก็ได้กินหมากกินพลูสมใจแล้วก็กลับไปเสียทีสิจะมารบกวนอีชูมันทำไมอีกอ่ะกูไม่ไปกูจะอยู่กับอีชูอีชูมันจะเข้าไปอยู่กับหลวงพ่อจรัญกูเคยมาปฏิบัติทำกรรมฐานกับท่านแต่ว่าตอนนี้กูเข้าวัดไม่ได้เจ้าของวัดก็ไม่ให้เข้ากูก็ต้องเข้าไปกับตัวอีชูกูถึงจะเข้าได้ปัจจะนึกขึ้นมาได้เรื่องที่นางจำรัดถูกยิงตายก็เลยถามอิรัตมึงรู้ตัวคนยิงมึงไหมมันเป็นใครฮะใครเป็นคนยิงมึงกูรู้แต่กูไม่บอกเราเคยทำกันมายังไงก็ใช้กรรมไปมันเป็นเพราะมีกรรมต่อกันขณะที่ปัจจะกำลังเจรจากับผีนางจำรัดนายสงวนก็แอบลงเรือนไปตามนายบ่ายพ่อของตัวซึ่งเป็นหมอไสยศาสตร์มีวิชาอาคมพอตัวนายบ่ายก็รีบมาที่บ้านลูกชายลูกสะใภ้พอขึ้นมาบนบ้านนายบ่ายก็เข้าไปนั่งตรงหน้านางบุญชูส่วนนางบุญชูซึ่งขณะนั้นมีวิญญาณนางจำรัดเข้าสิงก็แสดงกิริยาอาการหวาดกลัวในบ่ายอย่างเห็นได้ชัดในบ่ายก็พูดกับนางจำรัดที่แฝงร่างนางบุญชูลูกสะใภ้อีรัตนะมึงฟังให้ดีนะมึงตายไปแล้วไปอยู่ที่อื่นจะมาอยู่กับนางชูมันเขาไม่ได้ฮะกูยังอยู่ที่ไหนไม่ได้จะเข้าไปอยู่กับวัดกับหลวงพ่อก็ไม่ได้เจ้าของวัดก็ไม่ให้เข้าก็แล้วเดี๋ยวนี้มึงอยู่ที่ไหนอ่ะกูอยู่ต้นมะพร้าวหลังวัดกูไม่อยากอยู่ที่ต้นมะพร้าวกูอยากจะอยู่กับอีชูนายบ่ายเห็นว่าพูดจาขอร้องกันดีๆผีนางจำรัดก็คงไม่ฟังคำแน่ก็เลยเอามือจับหัวนางบุญชูไว้แล้วก็ไล่คาถาเป่าลงไปที่หัวสามครั้งนางบุญชูร้องสุดเสียงดิ้นพราดพราดแล้วก็ฟุบแน่นิ่งเหมือนกับหมดสติอีก10นาทีต่อมาก็ค่อยๆลุกขึ้นมาโผเพโผเพเหลียวมองดูคนที่มาออกันอยู่เต็มบ้านทำหน้างุนงงสงสัยก็ถามนายสงวนสามีว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมญาติพี่น้องถึงได้มากันเยอะนายสงวนก็บอกให้รู้ว่าวิญญาณนางจำรัดพี่สาวน่ะมาเข้าสิงนางบุญชูสารภาพว่าไม่รู้สึกตัวอะไรเลยคิดว่านอนหลับไปซะอีกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ย่อมพิสูจน์ได้ดีว่าวิญญาณน่ะมีจริงทุกคนที่ตายไปสังขารร่างกายเท่านั้นที่เน่าเปื่อยสิ้นสลายแต่จิตวิญญาณนั้นยังทรงสภาพอยู่และต้องเวียนว่ายไปตามกระแสกรรมของตัวมีผู้นำเรื่องนี้ไปกราบเรียนเล่าถวายหลวงพ่อจรัญธิตะธัมโมพระธรรมสิงหบุราจารย์วัดอัมพวันอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีหลวงพ่อท่านอธิบายชี้แจงบอกว่าวิญญาณมันจะมาทาบกับจิตของคนได้ชั่วขณะหนึ่งถ้าไม่สบายนะมันจะทำให้คนไข้นั้นไม่ได้สติจะพูดจะโต้ตอบตามผู้ซักถามแสดงอาการเหมือนกับบุคคลผู้นั้นเมื่อเขายังมีชีวิตอยู่กรณีวิญญาณของนางจำรัดนี่แสดงว่ากรรมมันยังไม่หมด ยังมีความหิวโหยรอการช่วยเหลือและมีการปรารถนาใคร่ต่อธรรมอยากจะฟังเทศฟังธรรมอยากจะได้บุญได้ทานที่เขาทำกันในวัดแต่ก็มีวิญญาณเจ้าของที่คอยกีดกันไม่ให้เข้าร่วมอุโบสถครับนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมท่านเล่าให้ฟังครับคุณกำมลเนี่ยเป็นเด็กบ้านนอกที่เกิดและโตอยู่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านร่ำเรียนหนังสือก็อยู่ที่บ้านเกิดไม่เคยย้ายไปเรียนที่ไหนเหมือนอย่างเพื่อนๆที่เคยเล่นกระโดดน้ำคลองมาด้วยกันเมื่อพูดถึงเพื่อนๆแกก็ได้แต่ท้อใจพวกมันร่ำเรียนหนังสือกันสูงบางคนจบมหาวิทยาลัยบางคนเรียนเทคนิคจบออกมาเป็นช่างสบายส่วนตัวแกได้เรียนจนจบป.6นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วเพราะว่าที่บ้านแกจนพ่อแม่ไม่มีเงินมากพอจะส่งเสียลูกให้เรียนสูงๆเมื่อเรียนจบมาพ่อก็เลยให้รับช่วงทำไร่ทำนาต่อจากแกชีวิตในบ้านนอกของคุณกำมลนะค่อนข้างเอียราบเรียบไม่ค่อยมีอะไรโลดโผนนักนานๆทีเพื่อนฝูงเก่าๆกลับมาเยี่ยมที่บ้านถึงจะได้สังสรรค์เมาหัวราน้ำกันทีตอนนี้แกอายุได้24แล้วเรียกว่าโตเป็นหนุ่มชะกันเต็มวัยแล้วแต่ถึงวันนี้แกก็ยังไม่มีผู้หญิงที่รักใคร่หวังอยู่กินกันพ่อกับแม่เขาก็พูดอยู่ทุกวันว่าอยากจะให้มีเมียจะได้มีหลานให้อุ้มแกก็นึกอยู่ค้านอยู่ในใจจะให้มีได้ยังไงเงินทองก็ไม่ค่อยจะมีจะให้ไปมีเมียมีลูกก็พอดีอดตายกันทั้งพ่อแม่ลูก
2: ท่านผู้ฟังที่รักครับเราก็ยังอยู่ด้วยกันกับกระผมพันโทไพโรจน์พนารินทร์ท่านผู้ฟังครับปกติแล้วผมมักจะไม่พูดไม่คุยในเรื่องที่ฟังแล้วมันเครียดนะอยากจะให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วสบายสบายอยู่เป็นเพื่อนกันแต่ว่าเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนี่ผมก็จะพูดให้น้อยพูดไม่มากนะครับแต่เป็นห่วงก็คือเรื่องโรคเบาหวานนะครับซึ่งผมเคยพูดไปแล้วว่าเขาได้มีงานวิจัยนะวิจัยมาแล้วว่าคนที่เป็นเบาหวานในทั่วโลกเนี่ยนะครับมีแนวโน้มว่าจะเป็นเบาหวานนี่เกือบครึ่งหนึ่งคือ 47% ใน 47% นั้น4ใน5คือ5คนเนี่ยถ้าเป็น5คนเนี่ย4คนเนี่ยจะเป็นคนแถบเอเชียคือคนแถวบ้านเราทำไมคนแถบเอเชียถึงเป็นเขาบอกว่าคนแถวบ้านเราเนี่ยกินข้าวขาวข้าวขัดนะครับข้าวขัดก็คือข้าวสารเนี่ยมาหุงเป็นข้าวเป็นข้าวเหนียวก็ดีข้าวเจ้าก็ดีเนี่ยเป็นหลักแล้วก็กินน้ำตาลกันเยอะน้ำตาลนี่ส่วนหนึ่งข้าวสารหรือว่าข้าวขาวในส่วนหนึ่งเพราะว่าข้าวเนี่ยเวลามันกินเข้าไปเนี่ยร่างกายก็จะแปลงเป็นน้ำตาลอีกทีหนึ่งนะครับแล้วนี่คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันจะมี2แบบก็คือแบบที่ร่างกายผลิตอินซูลินได้ไม่พอเพียงแล้วก็ฉีดอินซูลินเข้าไปแต่แบบที่2ก็คือเป็นประเภทดื้อต่ออินซูลินคือไอ้อินซูลินเนี่ยมันเป็นสารชนิดหนึ่งนะครับที่ย่อยสลายน้ำตาลเป็นพลังงานนะครับทีนี้พอมันดื้อต่ออินซูลินนี่ก็จะเกิดปัญหาครับท่านผู้ฟังอินซูลินนี่เป็นฮอร์โมนที่สร้างหลั่งออกมาจากตับอ่อนมีหน้าที่ในการนำน้ำตาลไปส่งตามกระแสเนื้อเยื่อต่างๆนะครับเพื่อสะสมเพื่อเก็บเอาไว้เป็นตัวขนเป็นกลัวย่อยสลายเป็นพลังงานแล้วก็ตัวขนไปเก็บตามเนื้อเยื่อต่างๆเพื่อสะสมเอาไว้ถ้าเป็นเบาหวานแบบแรกเนี่ยถ้าอินซูลินมันไม่หลั่งหรือหลั่งน้อยนะครับเขาก็จะฉีดเพิ่มเข้าไปแต่ขณะที่คนที่เป็นเบาหวานชนิดที่2เนี่ยแม้จะมีอินซูลินมากแต่ร่างกายก็ไม่ตอบสนองกับอินซูลินก็ไม่สามารถนำน้ำตาลไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆได้นะครับเอาไปสะสมไม่ได้เมื่ออินซูลินนำน้ำตาลไปไว้ในเซลล์เพื่อสะสมอยู่ในรูปของไขมันนะคนที่กินแป้งกินน้ำตาลมากเนี่ยจึงเป็นคนอ้วนง่ายและเป็นเบาหวานง่ายปัญหาของคนเป็นเบาหวานชนิดดื้ออินซูลินไม่ใช่เพราะอินซูลินไม่มีนะครับบางคนที่อ้วนๆนี่ท่านผู้ฟังนะมีอินซูลินสูงกว่าคนปกติถึง 2-3 เท่าแต่ไม่ก็สามารถนำน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ได้อีกแล้วซึ่งกำลังส่งสัญญาณว่าการสะสมของน้ำตาลในรูปแบบไขมันตามเนื้อเยื่อกำลังแน่นเต็มที่แล้วจะเป็นผลให้น้ำตาลยังคงค้างในหลอดเลือดต่อไปนี่มาแล้วเบาหวานน้ำตาลค้างในหลอดเลือดแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นนะครับที่ทำให้เป็นเบาหวานได้อีกเช่นยาบางอย่างก็สามารถเป็นเหตุของโรคเบาหวานได้เช่นยาสเตียรอยยาขับปัสสาวะยาคุมกำเนิดหรือยาเสพติดบางชนิด นอกจากนี้อาจจะเป็นโรคอื่นๆที่เป็นผลทำให้เกิดโรคเบาหวานตามมาเช่นโรคตับอ่อนอักเสบเรื้อรังโรคมะเร็งตับอ่อนโรคตับแข็งระยะสุดท้ายโรคคอพอกเป็นพิษไทรอยเป็นพิษเนื้องอกต่อมหมวกไตแต่โรคเหล่านี้ที่เชื่อกันว่าเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานในทางกลับกันโรคเบาหวานก็อาจจะเป็นสาเหตุของโรคพวกนี้เหมือนกันท่านผู้ฟังทีนี้การตกค้างของน้ำตาลในกระแสเลือดมากเกินไปจะส่งผลร้ายตามมามากมายนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าเบาหวานนี่ก็คือเยี่ยวหรือฉี่ออกมามดมันขึ้นที่จริงมันหวานทุกส่วนนะครับท่านผู้ฟังไม่ได้หวานเฉพาะไอปัสสาวะหรือฉี่ของเรานะครับหลอดเลือดก็หวานอะไรก็หวานมันมีน้ำตาลไปแทรกอยู่ทีนี้หลอดเลือดเนี่ยเวลามีน้ำตาลมากเนี่ยก็จะบาดเจ็บหรือว่าอักเสบเสียหายง่ายนะครับทำให้ร่างกายนำไขมันไปพอกตามหลอดเลือดมากขึ้นนะครับพอมันเป็นแผลคือหลอดเลือดเนี่ยมันมีน้ำตาลเยอะมันเป็นแผลเนี่ยร่างกายก็จะซ่อมแซมนำไขมันไปพอกตามหลอดเลือดมากขึ้นทำให้เกิดปฏิกิริยาเกิดโปรตีนผิดรูปขึ้นมาในอวัยวะต่างๆสมองและตาไตการบริโภคแป้งและน้ำตาลมากร่างกาย
6: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
7: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
8: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะการบินไทยประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศช่วง 29-30 กันยายนนี้แนะผู้โดยสารตรวจสอบก่อนเดินทางสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟ

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: การบินไทยแจ้งยกเลิกเที่ยวบินบางเส้นทางระหว่างวันที่29ถึง30กันยายนนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศแนะผู้โดยสารสอบถามสถานะเที่ยวบินก่อนออกเดินทางคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
5: ข้อความจากเพจ Facebook ไทยแอร์เวย์การบินไทยประกาศแจ้งยกเลิกเที่ยวบินการบินไทยประจำวันที่29กันยายน2569เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพและการหมุนเวียนอากาศยานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมีความจำเป็นต้องแจ้งยกเลิกเที่ยวบินบางเส้นทางทั้งเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศอาทิขอนแก่นภูเก็ตฮานอยและสิงคโปร์มีกรุงเทพอุดรธานี TG008TG009 กรุงเทพนิวเดลี TG315 TG316 กรุงเทพสิงคโปร์ TG407 TG408กรุงเทพกัวลาลัมเปอร์ TG415 TG416 กรุงเทพแฟรงก์เฟิร์ต TG922 TG923 และในวันที่30กันยายนเส้นทางบินระหว่างประเทศกรุงเทพมิวนิก TG924 TG925 กรุงเทพบราเซล TG934 TG935 ขอความกรุณาผู้โดยสารตรวจสอบสถานะเที่ยวบินก่อนการเดินทางเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไทยคอนแทคเซ็นเตอร์โทร023561111หรืออีเมล contact@thaiairway.com การบินไทยขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
4: และมาติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกีฬาคุณสุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานค่ะ
6: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย